0: ัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการฮันกุลกออันยองอันยองฮาเซโยผมตูนวรัตน์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยนะฮะกับอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงนะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หลังจากได้แนะนำตัวกันไปแล้วในครั้งก่อนๆนะครับสมมติว่าคราวนี้เรารู้แล้วเราไปเจอกันตามที่สาธารณะเรามีคำทักทายยังไงในแบบคนเกาหลีบ้างครับอาจารย
1: ์มีคำทักทายมีหลายอย่างนะคะอย่างเช่นโอเรนแมนเยโอ잘지냈어요식사하셨어요어디가세요어떻게지냈어요ใช้ได้อย่างนี้ค่ะ
0: เยอะเลย
1: เยอะเหมือนกัน
0: แต่ละคำอ่านออกเสียงยังไงแล้วแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: โอเรนแมนเยโอคือว่าไม่ได้เจอกันนานนะแล้วก็เจอโอ้ไม่เจอนานนานเหมือนกันค่ะ
0: ไม่เจอกันนานเลยแบบนี้นะครับ
1: โอเรนมันโอเรนมันคือว่าความหมายตรงคือว่าช่วงเวลานานนานหมายความว่าช่วงเวลานานเราไม่ได้เจอกัน
0: ครับเหมือน long time to see
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเราไม่เจอบ่อยก็ใช้ได้โอเรนมันเยโ
0: อสำหรับเพื่อนที่อาจจะห่างหายกันไปเป็นปีๆแล้วเจอกันโดยบังเอิญนะคร
1: ับ ค่ะแล้วโอเรนมันเยโอแล้วที่สอง잘지냈어요สบายดีไหมค่ะใช้คือว่าดีจีเนสโซโยยูดีดีอย่างนี้ก็สบายดีไหมชาร์จีเนสโซโย
0: ชาร์จีเนสโซโย
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำตอบคือเดชาร์จีเนสโซโยค่ะสบายดีค่ะปกติเพื่อนถามว่าสบายดีไหมแล้วตอบยังไงคะ
0: ก็จะตอบว่าสบายดี
1: ก็ไม่สบายดีมีไหมคะ
0: ไม่ค่อยมีนะครับอาจารย์เหมือนกันไหมครับ
1: ค่ะบางการค่ะส่วนใหญ่เป็นมารยาใช่ไหมคะ
0: เหมือน
1: ทำเนียมสบายดีไหมเน่ชัยจีเนสอันนี้ไม่มีค่ะเน่ชัยจีเนส
0: เน่ก็เหมือนครับค่ะ
1: ใช่ค่ะเน่ชัยจีเนส
0: ครับ
1: แล้วก็ชิกซาฮาชอสโยหรือว่าทานข้าวหรือยังค่ะชิกซาฮาดะคือว่าทานข้าวฮาชอสโยเป็นคำถามชิกซาฮาชอสโยทานข้าวหรือยัง
0: ชิกซาฮาชอสโย
1: ใช่ค่ะ
0: ทานข้าวหรือยัง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่ห้าคือโอดีคาเซโยไปที่ไหนคะโอดีคือว่าที่ไหนคาเซโยคือว่าไปที่ไหนคะ
0: ถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะไปไหนมา
1: อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะตั้งแต่잘지냈어요식사하셨어요어디가세요อันนี้เป็นคำถามแต่ว่าไม่ได้ถามจริงๆแค่ทักทายคำว่าอันยองฮาเซโยสบายดีไหมคะว่าสวัสดีค่ะเหมือนกันค่ะ
0: ครับเป็นคำกล่าวทักทายเวลาเจอกันคือคนถามเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการคำตอบจริงจังแต่คนตอบเนี่ยจำเป็นต้องมีคำพูดตอบโต้กลับไป
1: ไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าอยากจะตอบได้ก็อย่างเช่นชาร์จีเนสโซโยสบายดีไหมคะก็ตอบได้ว่าค่ะสบายดีค่ะเน่ชาร์จีเนสโซโยประโยคเหมือนกันแต่ว่ามี question mark หรือว่าไม่มีก็ชาร์จีเนสโซโยเป็นคำถามแล้วก็ชาร์จีเนสโซโยเป็นคำตอบใช่ค่ะแล้วก็กลับถามต่อได้ว่าดุนโก้สบายดีไหมดุนโดชาร์จีเนสโซโย
0: โอ้ก็พูดชื่ออีกฝ่ายนึงแล้วก็ถามกลับไปว่าฉันสบายดีแล้วเธอล่ะสบายดีไหม
1: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอบได้ว่าฉันก็สบายดีนาโดชาร์จีเนสโซโยได้ค่ะ
0: ครับก็คือตามมารยาทสบายดีทั้งคู
1: ่
0: แต่จะสบายไหมจริงๆไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่ซีเรียส
1: ใช่ค่ะก็เพื่อนเจอกันที่ถนนก็มีอยากพูดถึงเรื่องจริงเรื่องเลิกๆด้วยก็แค่พูดทักทายเฉยๆ
0: อาจารย์ครับอย่างคนไทยเราเนี่ยจะไม่ค่อยถามแบบฝรั่งหรือว่าเกาหลีว่าสบายดีไหมถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างมันมีภาษาเกาหลีไหมครับ
1: มีด้วยค่ะก็เป็นยังไงสบายดีไหมก็ว่าชาร์จีเนสโซโยแล้วก็เป็นยังไงบ้างก็어떻게지냈어요
0: 어떻게지냈어요
1: ใช่ค่ะ지냈어요กับอยู่ดีไหมอย่างนี
0: ้
1: 어떻게ก็เป็นอย่างไรแล้วก็어떻게지냈어요เป็นอย่างไรบ้างก็ตอบได้หลายแบบ
0: เช่น
1: จมผับปัสซอยคือว่ายุ่งนิดหน่อยผับปัสซอยก็ยุ่งก็นิดหน่อยคือว่าจม
0: ไม
1: ่ค่ะแล้วยุ่งมากก็อาจุผับปัสสอยใช้ได้ยุ่งนิดหน่อยก็ใช้ได้จมผับปัสสอย
0: แปลว่าไม่มีเวลาคุยต่อแล้วถ้ายุ่งมากนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วไม่งั้นก็อยู่ได้เรื่อยๆก็เพียรีออฟสอยไม่มีอะไรงั้นพิเศษ
0: คือเหมือนโซโซ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ก็ดีนะ
1: ดีค่ะใช่เพียรีรับซอย
0: เพียรีรับซอย
1: ใช่ค่ะตอบได้หลายแบบค่ะจมผับปัสซอยก็อาจูผับปัสซอยใช่เพียรีรับซอย
0: เอาละครับคุณผู้ชมเราก็ได้เรียนรู้วิธีการทักทายสไตล์คนเกาหลีกันไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์บอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คราวนี้เราไปฝึกใช้ภาษาเกาหลีกันต่อเลยในช่วง try out ครับ

0: 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오랜만이에요. 잘 지냈어요?
1: 네, 잘 지냈어요. 나영 씨도 잘 지냈어요?
0: 좀 바빴어요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오랜만이에요. 잘 지냈어요?
1: 네, 잘 지냈어요. 나영 씨도 잘 지냈어요?
0: 좀 바빴어요.
2: 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요.
3: เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนกําลังเพลิดเพลินกับการฝึกพูดภาษาเกาหลีเรื่องของคําทักทายกันอยู่เลยใช่ไหมล่ะครับการฝึกฝนนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับยิ่งฝึกยิ่งออกเสียงก็ยิ่งพูดได้ชัดเจนแล้วก็คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับแต่วันนี้น่าเสียดายจริงๆเวลาของรายการเราหมดลงซะแล้วเลยครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับฮันกูกออันยองและผมตูนวรัตน์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองนะครับรายการที่จะมาเรียนภาษาเกาหลีกันแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับวันนี้เราเดินทางมาถึงคลาสที่4กันแล้วนะครับต้องขอทักทายเป็นภาษาเกาหลีเล็กๆน้อยๆอันยองอาซโยชาวชินแอซโยไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีไหมครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาดูกันครับว่าวันนี้อาจารย์วอนแฮยองของเรานะครับจากปูซาน University of Foreign Study นะครับจะมาสอนคำทักทายหรือว่าเรื่องราวของบทสนทนาภาษาเกาหลีเรื่องอะไรต่อว่าแล้วไปพบกับอาจารย์วอนกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้จะเรียนคำทักทายตอนที่ลาการหรือว่าตอนเช้าตอนที่นอนหลับที่ใช้กันในชีวิตประจำวันค
0: ่
1: ะ
0: อย่างครั้งที่แล้วนะฮะเราทวนกลับไปนะครับเราเจอกันตามที่สาธารณะเจอกันทักทายกันพูดคุยกันครั้งนี้เวลาจะร่ำลาเวลาจะบ๊ายบายจะคุยอะไรกันบ้างเป็นภาษาเกาหลีเดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะวันนี้จะเรียนประโยคอันยองี่เกเซโยอันยองี่กาเซโยอันยองี่จูมุเซโยอันยองี่จูมุชัสโย또만나요다음에뵙겠습니다6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคด้วยกันในวันนี้นะครับสังเกตว่าจะมีประโยคร่วมกันคืออันยองฮีหลายคำมากเลย
1: ใช่ค่ะเหมือนกับอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮีคือว่าอย่างสบายเป็นคำทักทายแล้วก็ต้องถามว่าอย่างสบายทำอะไรอะไรไหมแบบนี้ค่ะอย่างเช่นประโยคหนึ่งอันยองฮีเกเซโยกับอันยองฮีคาเซโยเป็นคู่กันนะคะคาเซโยคือไปเกเซโยคืออยู่คาเซโยไปอย่างสบายก็อันยองฮีคาเซโยเกเซโยคือว่าอยู่ก็อันยองฮีเกเซโยหมายความว่าอยู่อย่างสบาย
0: ใช้ต่างกันยังไงฮะคนพูดคือคนไปหรือคนพูดคือคนอยู
1: ่แล้วแต่เขานี่สองคนหนึ่งคนอยู่ที่นี่แล้วก็อีกคนนึงก็จะไปคนที่ไปพูดกับคนที่อยู่ก็อันยองฮีเกเซโย
0: อ๋อครับ
1: อยู่อย่างสบายดีนะคะ
0: อยู่ดีๆนะ
1: ใช่ค่ะคนที่อยู่พูดกับคนไปคือว่าอันยองฮีคาเซโยไปดีๆนะอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นคำทักทายคนที่ลาการคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าจะไปแล้วแต่ก็ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
0: จะเป็นประโยคคู่กันเสมอ
1: ใช่ค่ะอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยค่ะประโยคที่3กับประโยคที่4ก็เป็นคู่กันนะคะตอนที่หลับนอนหลับแล้วก็ตอนที่ตื่นเช้าแล้วตอนที่นอนหลับก็บอกว่าอันยองี่จูมูเซโย
0: อันยองฮีทูมูเซโย
1: อันยองฮีจูมูเซโย
0: จูมูเซโย
1: จูมูเซโยก็นอนหลับให้อย่างสบาย
0: คล้ายหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อย่างน
1: ั้
0: น
1: ใช่ค่ะราตรีสวัสดิ์เพราะว่าอันยองฮีจูมูเซโยคำศัพท์สุภาพมากด้วยค่ะเราใช้กับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่อันยองฮีจูมูเซโยราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วก็อันยองฮีจูมูชัสโยตอนเช้าตื่นมาแล้วทักทายกับผู้ใหญ่อารุณสวัสดิ์ค่ะนอนหลับสบายดีไหมคะนี่ค่ะอันยองี่จูมูชัสโย
0: เพราะฉะนั้นราตรีสวัสดิ์แล้วก็ตื่นมาตอนเช้าก็ทักทายกันแบบสุภาพ
1: ใช่ค่ะสุภาพมากด้วยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วต่อไปอีกคู่หนึ่งนะคะประโยคที่5โตมันนายกับประโยคที่6ท้าวแม่เพกเกสมิดา
0: โอ้ประโยคที่6นี่ยาวมากเลย
1: ค่ะท้าวแม่เพกเกสมิดาอันนี้ยาวใช่ไหมคะโตมันนายกสั้นๆแต่ทั้งหมดนี้ความหมายคือว่าพบกันใหม่นะคะ
0: แล้วพบกันใหม่
1: พบกันใหม่ค่ะโตมันนายโตอีกครั้งหนึ่งมันนายก็พบกันพบกันใหม่ค่ะโตมันนายก็ใช้กับเพื่อนๆยังไม่สนิทแต่สุภาพหน่อย
0: ๆ
1: แต่ประโยคที่หกเท้าไม่เพกเกสนีดาคือสุภาพมากค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าเป็นเพื่อนกันรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเราจำเป็นต้องพูดเต็มๆประโยคหรือว่ามีคำที่ง่ายกว่านั้นไหมครับ
1: มีค่ะเพราะว่าที่เกาหลีคำศัพท์สุภาพกับคำศัพท์ธรรมดามีแยกใช้กันอยู่นะคะอย่างเช่นอันยองฮาเซโยเราใช้บ่อยใช่ไหมคะอันนี้ใช้กับคนทั่วไปแต่ว่าคำศัพท์สุภาพถ้าใช้กับเพื่อนอายุเท่ากันหรือว่าอายุน้อยกว่าเราก็ใช้อันยองก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: สั้นๆใช่ค่ะอันยอง
1: ฮังกูก็อันยองกับสวัสดีภาษาเกาหลีอันนี้
0: ชื่อรายการของเรานะครับ
1: แล้วก็คุณตูนก็ใช้กับเพื่อน

0: หรือว่าใช้กับอายุโนวิกว่าคุณตูนก็ใช้อันยองได้เลยค่ะแล้วอันยองี้เคเซโยกับอันยองี้คาเซโยอยู่ดีๆนะคะอยู่ไปดีๆนะคะอันนี้ก็ให้เป็นสั้นๆคือว่าใช้ก็ไปดีๆนะ
1: อ๋อสั้นแค่นี้เอง
0: ค่ะใช้ก็แล้วก็อยู่ดีๆนะชาริซอ
1: ชายกากับชาริโซ
0: ใช่ค่ะ
1: สองคำนี้ก็คือไปดีๆนะกับอยู่ดีๆนะค
0: ู่
1: กันเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับ
0: ใช่ค่ะก็ชายกากับอันยองี้คาเซโยชาริโซกับอันยองี้เคเซโยเป็นคู่กับสุภาพหรือว่าธรรมดาใช้กับเพื่อนอย่างนี้ค่ะแล้วก็อันยองี้จูมูเซโยราตรีสวัสดิ์อันยองี้จูมูชัสโตโยอารุณสวัสดิ์ใช่ไหมคะนี่คำศัพท์สุภาพมากแต่ว่าใช้กับเพื่อนเพื่อนชาริจักกับชายจัดซอกนี่สั้นๆ
1: สั้นมากเลย
0: สั้นมากค่ะแล้วต่อไปอันโตมันได้พบกันไหมคะถ้าไม่เผ็ดเกสมีแต่ก็พูดสั้นๆคือถ้าไม่พะแต่ว่าอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะนี่ข้อสำคัญคือว่าคนเกาหลีนับถือเรื่องอายุมากๆด้วยค่ะถ้าหากว่าเจอคนที่อายุมากกว่าเราต้องคำสุภาพด้วย
1: ครับหมายความว่าคำที่อาจารย์แนะนำไปตอนแรกเนี่ยใช้กับคนอายุมากกว่าเนี่ยใช้ได้เลยแต่ไอ้ประโยคสั้นๆตอนหลังเนี่ยใช้ได้กับคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือเด็กกว่าเราเท่านั้นห
0: ้
1: ามเผลอไปใช้กับคนอายุมากกว่าเลยอันนี้สังคมเขาจะซีเรียสมาก
0: ใช่ค่ะซีเรียสมากค่ะตัวแรกถ้าไม่รู้เรื่องภาษาเกาหลีใช้คำศัพท์สุภาพก่อน
1: เป็นกลางๆไว้ดีที่สุดอย่างน้อยสุภาพกับเพื่อนก็ยังดีกว่าไปไม่สุภาพกับคนอื่นนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เรียนมาถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ยินคำว่าขอบคุณครับขอโทษครับกันเลยครับอาจารย
0: ์อ๋อมีด้วยค่ะก็ใช้บ่อยด้วยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคือว่าโคมับซึมนีดา
1: โคมับซึมนีดา
0: โคมับซึมนีดานี่สองแบบนะคะคำซาฮัมนีดาด้วยค่ะ
1: คำซาฮัมนีดา
0: ใช
1: ่ต่างกันยังไงครับ
0: คำซาฮัมนีดาคำนี้มาจากภาษาจีนกลายเป็นภาษาเกาหลีแล้วแต่ว่าโคมับซึมิดาภาษาเกาหลีแท้ๆใช้ตั้งแต่โบราณค่ะเรารู้สึกถ้าหาว่าทางการก็ใช้คำซาฮัมนิดาก
1: ็
0: ใช้ในชีวิตธรรมดาก็ใช้โคมับซึมิดามากกว่าค่ะ
1: แสดงว่าความนิยมเนี่ยจะใช้โคมับซึมิดามากกว่าในชีวิตประจำวันของชาวเกาหลีนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าขอโทษล่ะครับ
0: ขอโทษมิอานฮัมมิดากับเชซงฮัมนิดาใช้ทั้งสองอย่างค่ะเชซงฮัมมิดามาจากภาษาจีนแล้วก็มิอานฮัมมิดามาจากภาษาเกาหลีแท้ๆ
1: ด
0: ั
1: ้งเดิมเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกวันนี้ก็จะใช้เชซงฮัมมิดากับมิอานฮัมมิดา
0: ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
1: สองแบบคู่กันไปถือว่าเป็นคำสุภาพทั้งคู่อันนี้ไม่ต้องระวังนะครับสามารถใช้ได้เลยนะฮ
0: ะ
1: แล้วถ้าสมมุติเราจะตอบเขาว่าคนมาขอโทษเราไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรก็เคนชันซึมนีดา
1: เคนชันซึมนีดา
0: เคนชันซึมนีดาหรือเคนชานายโอใช้ได้ทั้งสองอย่างค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ประโยคที่จะไปใช้งานในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยกับเรื่องราวของภาษาเกาหลีดีๆง่ายๆแบบนี้ขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองอีกครั้งครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เรียนในห้องเรียนแล้วไปฝึกกันต่อเลยครับในช่วง try out

0: 맛있어요?
1: 네, 맛있어요.
0: 안녕히 계세요.
1: 안녕히 가세요. 또 만나요.

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านกันต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราช

0: าทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบเงียบหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
1: ห้ามเข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
3: อะไรเนี้ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี้ย
1: ว้าวสวนสนุก
3: ฮู้ฮู้เย้
1: เย้เย
3: ้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
1: โอ้ยนั่นมันแมนตาสตรอเบอรี่บายนี่อยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
2: เข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริงๆ
3: แต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลา
1: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
2: ข้าก็เหมือนกัน
4: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตัณหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเฮ้ยจ๊ะ
3: เฮ้ย
4: เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตันหาแลนด์แดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตันหาเจ้าของสวนสนุกนี
3: ้
4: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะ
3: เ
4: ครื่องเล่นสุดฮิตของตันหาแลนด์นี่เลยหมุนไข่มหัศจรรย
3: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
4: ์เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาฮึฮึน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
2: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
4: เอ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
3: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
1: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
2: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วว่ะ
3: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
4: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
1: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายตายโอป้า
2: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริงๆ
4: นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้

0: อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
1: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีก
2: เฮ้ย baby ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้

0: ที่ที่ที่ฮา
1: ทาใช่ใช
2: ่เฮ้ย
1: แสบจมูกไปหมดแล้วเอ๊ะนี่อะไรอ่ะคุกกี้นี่นะน่าอร่อยจัง
0: หยุดนะนั่นคุกกี้ของข้าห้ามย่างนินดานินดานินดานินดานี่นี่โกยมาให้หมดเลยห้ามใครกินนะ
1: งั้นข่าวเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
0: ้โอ๊ยเสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
3: ที่หวงจังเข็มทองเนี่ย
0: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
4: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
0: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยจะพอแตกได้สิทธิ์ปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจเขาจะหลุดออกมาอยู่แล
5: ้
0: ว
5: เว้ยเข็มทองจะปีนขึ้นไปจริงๆหรอมันสูงมากนะ
0: ปีนได้นะข้าจะไปฮึจ้าสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
1: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
3: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู
1: ่พลาดพิงข้าอีกแล้ว
0: อีกนิดนึง
5: จะรอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกัน
0: เฮ
4: ้
0: ย
4: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
0: ฮะเฮ้ยเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
4: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
0: เย้ถึงแล้ว
4: แจ็คพอตตากแล้ว
0: เอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้าน
1: เฮ้ยเข็มทอง
5: เฮ้ย
0: ย้ายแล้วย้ายแล้ว
4: อ้าวจะเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
0: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
4: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยากดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
0: ้บินสตรอเบอรี่บอยของข้า
5: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
3: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
1: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
3: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
6: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
1: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตันหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ช่วงแรกๆของการทำธุรกิจมีอุปสรรคก็คือเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันคนที่มาจากหลายๆพื้นที่ทุกคนมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เหมือนกันพอมาอยู่รวมกันก็มักจะมีปัญหาขัดแย้งเรื่องทางด้านความคิดเราก็เลยนำเอาโครงการ Happy Workplace เข้ามาปีพ.ศ. 2554เขาดีไซน์กันขึ้นมาหันหน้าไปก็มีแต่รอยยิ้มเจอบรรยากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องที่เราพยายามจะสื่อว่าริกิเป็นครอบครัวใหญ่หัวใจเดียวกันเพื่อลดปัญหาเรื่องความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทตรงนี้พนักงานบางคนเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการตัวเองในเรื่องของการเงินไม่มีการเก็บออมพอประสบปัญหาเขาก็ไปพึ่งหนี้นอกระบบดอกเบี้ยมันโหดมากคุณภาพชีวิตแย่มากเวลาเงินเดือนออกเขาต้องหลบหลบซ่อนๆส่งผลกระทบไปจนกระทั่งถึงครอบครัวก็ทะเลาะเบาะแว้งก็เราก็จะมีการจัดการในเรื่องของการปลดหนี้นอกระบบออกไปโดยพึ่งธนาคารได้ผลระดับหนึ่งแต่เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการที่เรานำเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับสอนให้พนักงานเนี่ยรู้จักว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาในชีวิตของเขาเรามีหลักการในการที่เราจะพัฒนาคนของเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ให้เป็นคนเก่งทำงานเก่งอย่างเดียวแต่เขาจะต้องเป็นคนดีการปลูกฝังคนดีหรือคนที่มีคุณธรรมตรงนั้นน่ะไม่ใช่บอกว่าเราจะต้องให้เขาทำอย่างโน้นอย่างนี้นะเป็นเรื่องที่เราจะต้องสอดแทรกกิจกรรมหรือกระบวนการทำงานที่สื่อในเรื่องของการมีคุณธรรมในการทำงาน
1: หลักการปฏิบัติเพื่อให้รวดเร็วและตอบสนองได้ทันของจริงสถานที่จริงเหตุการณ์จริงณตอนนั้นมันลดปัญหาได้ทุกอย่างทั้งคนทำงานไม่สบายใจ

0: หงุดหงิดด้วยใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ต้องมีคำตอบชัดเจนในตรงนั้นเลยณสถานจริงตรงนั้นเลยค่ะเพื่อต้องการให้ทำงานราบรื่น
1: ทุกคนมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่ากันหมดในระบบบริหารจัดการของเราก็คือความเสมอภาคความทัดเทียมสวัสดิการเราให้คนไทยอย่างไรคนพม่า ก็ได้แบบนั้นเขาก็มีความประทับใจตรงที่ว่าเราเนี่ยให้เกียรติเขาในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งความรักความผูกพันก็จะเริ่มเกิดขึ้นจากการที่เราใช้หลักการก็คือมนุษย์ทำงานกับมนุษย์นะใจถึงใจ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเลเล่ค่ะเป็นพม่าค่ะทำงานที่นี่เป็น12ปีแล้วค่ะหนูชอบระบบการทำงานที่นี่ค่ะเพราะว่าคือเน้นสิ่งที่สำคัญคือว่าเป็นความปลอดภัยอย่างเช่นทำแบบนี้คือไม่ถูกต้องมีเกิดอุบัติเหตุได้ก็คือมีวิธีการป้องกันคนเราทุกๆคนนะคะพี่ทุกคนคือการทำงานปลอดภัยคือทุกคนคือทำงานมีความสดที่นี่ก็คือดูแลดีค่ะไทยกับเมียนมาไม่แยกกันทุกๆคนก็คือเหมือนพี่น้องกันครอบครัวใหญ่หัวใจเดียวกันหนูก็เลยชอบมากค่ะ
1: พอเรามาขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนเป็นคนดีจากสิ่งที่เขาเคยทำงานเสร็จไปวันๆพอเข้ามาเรียนรู้เรื่องของความดีเขาคิดไกลไปว่าคนที่กำลังรอรับสินค้าจากเขาเนี่ยเขาต้องได้ของที่ดีจากมือเราออกไปเพราะนี่คือผลลัพธ์ที่ในตัวของพนักงานเองคุณภาพชีวิตเขาได้พัฒนาขึ้นถ้าเขาเอาหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ครอบครัวเขาก็จะมีฐานะที่ดีขึ้นรู้จักเก็บออมแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเราสามารถส่งมอบคนดีสู่สังคม
2: เปลี่ยนแปลงก็คือว่ามีความรู้เพิ่มเติมมาเยอะมากค่ะหนูก็จำเอาแล้วก็ไปปฏิบัติได้กับครอบครัวหนูค่ะพัฒนาตัวเองได้ด้วยค่ะได้เยอะมากเลยค่ะ
1: มนุษย์มีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดถ้าเรามีเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายเดียวกันแล้วเราเชื่อในความสามารถของมนุษย์เราก็จะมองเห็นว่ามนุษย์เป็นคนที่มีคุณค่าแล้วเราก็จะเคารพแล้วก็ทำงานกับเขาด้วยกัน

0: นี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์

0: การน้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้น DLTV นายเห็นพี่อ้นกับในข่าวไหม
1: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
0: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บาสจัง
1: ไปไหมล่ะฉันพาไป
0: ไปสิ
1: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
1: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
0: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
1: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
0: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
1: ตะขาบไปโน่นแล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
0: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
1: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
0: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
1: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
1: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง พี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน
0: ่ะแล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
1: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
0: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจเนี่ยอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังน่ะ
1: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยความวาวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
1: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
0: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพ เหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
2: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
2: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
7: ไปกันเลย
1: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การทำความดีมีหลายวิธีแตกต่างกันออกไปนะคะแต่การที่จะทำความดีแล้วได้ผลดีกลับมาด้วยเราก็ต้องทำความเข้าใจให้ได้ก่อนค่ะแล้วการทำ

0: ความดีนั้นจะต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยนะคะแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการทำความดีที่มีคุณค่าค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาถึงตอนไหนคะ
1: เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยค่ะบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะ
2: ไกลไหมคะ
1: นิดนึงค่ะแต่ว่าคือแบบข้างทางคือสวยมากเลยนะคะ
2: ของชัยนาทนี่ยังเป็นพื้นที่ที่ยังมีพวงความอุดมสมบูรณ์ก็คือเป็นพื้นที่ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
3: ในตำบลบางขุดนะต้องบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เลยอาชีพเกษตรกรรมคือการทำนาพอการทำนาเนี่ยก็คือต้องรอพึ่งฟ้าฝนหรือพึ่งเรื่องของธรรมชาติฝนไม่ตกชาวบ้านก็ทำนาไม่ได้เกิดภาวะความเดือดร้อนก็คือเรื่องของอาชีพและรายได้แล้วก็หนี้สินมีการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีนะคะในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเราพบว่าปัญหาที่ชาวบ้านเยอะที่สุดเลยคือเรื่องความยากจนแล้วก็หนี้สินก็จากที่เราสำรวจข้อมูลมาแล้วนะคะที่แบ่งเป็น3ประเภทก็กลุ่มที่1คือกลุ่มพึ่งพิงกลุ่มพึ่งพิงเนี่ยก็คือคนพิการผู้สูงอายุหรือคนในครอบครัวเนี่ยไม่มีคนดูแลกลุ่มนี้กองทุนสวัสดิการก็จะดูแลเรื่องของเบี้ยยังชีพให้แล้วถ้าบ้านไหนคนกลุ่มนี้มีสภาพความเป็นอยู่ทรุดโทรมเราก็จะมีงบมาซ่อมแซมให้แล้วก็ขอการสนับสนุนจากผู้ใจบุญมาเพิ่มเติมในการซ่อมแซมให้

0: จะรู้สึกดีใจนะคะที่ได้เห็นภาพความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชนแบบนี้ค่ะ
1: กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มพึ่งพากลุ่มนี้นะคะก็จะมีคนอยู่ในครัวเรือนเนี่ยเป็นวัยแรงงานแต่วัยแรงงานเนี่ยไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้เพราะว่าต้องดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุหรือดูแลผู้พิการกองทุนสวัสดิการชุมชนเราก็จะส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้นะคะ

0: กองทุนสวัสดิการชุมชนน่ะก็เปิดให้เข้าไปเป็นสมาชิกใกล้ๆจะจบโครงการเนี่ยเขาก็มีการว่าเราจะทำอาชีพอะไรตัวพี่เองพี่ก็เลยทำเลี้ยงแพะ
1: สวัสดีค่ะน้องแพะค่ะ
0: ถ้าเราไปทำงานข้างนอกเราก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลพวกเขาเนาะ
1: ที่เราได้ทำงานที่บ้านได้มีเวลาดูแลครอบครัวแค่นี้มันก็ทำให้เรามีความสุขมากๆแล้วนะคะ
2: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มพึ่งตนเองกลุ่มนี้เราจะเอาเข้าเรื่องของโรงเรียนแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินของตำบลบางขุดที่กองทุนสวัสดิการชุมชนได้ทำก็คือ1เราจะให้เรื่องขององค์ความรู้เป้าหมายการพัฒนาเนี่ยกองทุนเนี่ยจะเป็นหลักสวัสดิการเบื้องต้นให้กับคนในตำบลได้อันนี้ก็คือเป็นแนวคิดที่พวกเราได้ทำร่วมกัน
3: ก็ได้หลายอย่างให้เรามีความคิดว่าเรามีรายรับรายจ่ายเราทำบัญชีครัวเรือนอย่างเงี้ยเขามีกองทุนแล้วก็มีให้เงินให้กู้ยืม
1: ตอนนี้คุณป้าและลุงกำลังพาเราไปดูเมลอนนะคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ปลูกเมลอนนอกจากจะช่วยพัฒนาชุมชนแล้วยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกนะคะ
4: ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินตำบลบางขุดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะที่นี่จะมีการฝึกอาชีพสอนทำอาชีพเช่นสานกระเป๋าทำไม้กวาดค่ะหรือว่าเป็นการแปรรูปอาหารอย่างเช่นกล้วยตากหรือน้ำพริกต่างๆที่นี่ก็คือเราจะสอนเรียนรู้อาชีพหลายๆประเภทเลยค่ะทีนี้ที่นอกจากเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเรายังเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าของตำบลด้วยค่ะคนที่มาเรียนรู้ที่นี่อะค่ะเราไม่จำกัดแค่เป็นคนในตำบลใครก็ได้ค่ะที่สนใจเข้ามา

0: ราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราพอเราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราได้ใช้ความดีของเราที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็ความสามารถที่เรามีเนี่ยไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพอชาวบ้านมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขไปด้วยแล้วเราก็นำมาสู่เรื่องของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินที่เราใช้ความดีความสามารถและความสุขของเราตอบแทนคุณแผ่นดินค่ะ
1: การที่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ทำให้เกิดความแท้จริงนะคะคำว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตอนนี้เบลเข้าใจแล้วค่ะหลังจากที่เบลได้มาเห็นในวันนี้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องใช้ธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกในการศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟารีดาเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะมาย้อนรอยประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องเล่าตำนานนะคะจากพงศาวดารนะคะโดยจะเรียนรู้เรื่องเล่านี้ผ่านวรรณคดี1เรื่องก็คือวรรณคดีโครงภาพพระราชพงศาวดารนั่นเองค่ะกับชั่วโมงโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่10นั่นเองค่ะค่ะโครงภาพพระราชพงศาวดารนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเล่าในอดีตนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับตำนานที่มีการบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในพงศาวดารนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องเล่าจะเป็นอย่างไร

0: าพระราชพงศาวดารจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นในชั่วโมงนี้นะคะเรียนรู้แล้วจะต้องบอกได้ว่าความหมายของคำศัพท์จากโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างเนี่ยมีคำศัพท์อะไรบ้างมีความหมายอย่างไรบ้างนะคะ2นักเรียนจะต้องพูดถอดคำประพันธ์จากโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างได้นะคะ3นักเรียนจะต้องเขียนสรุปความจากโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างได้4นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องมีความตระหนักใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสมนั่นเองค่ะค่ะก่อนเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้คุณครูมีภาพให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางชมนะคะภาพนี้มีนักเรียนคนใดเคยสังเกตเห็นมาบ้างไหมคะในชีวิตประจำวันยังไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรคะมีใครบอกได้บ้างจากการที่นักเรียนชมภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรในความเข้าใจของนักเรียนเนี่ยนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองชมภาพแล้วพิจารณาสิคะว่าภาพนี้น่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอะไรบอกได้ไหมคะวริศบอกได้ไหมคะจากการที่วริศดูแล้ววริศคิดว่าน่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรตามความคิดของวริศได้เลยค่ะ
1: เป็นเรือขนส่งสินค้าครับ
0: เป็นเรือขนส่งสินค้าเป็นเรื่องราวที่วริศคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม
2: ่เป็นคร
0: ับ เป็นเรื่องจริงขอบคุณค่ะปรบมือให้กับวริศด้วยค่ะค่ะภาพนี้เป็นภาพที่เขียนขึ้นมาจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์นะคะเป็นภาพสมเด็จพระนเรศวรตามจับพระยาจีนจันตุนั่นเองนะคะเป็นภาพลำดับที่3ผู้เขียนภาพนี้ก็คือนายใหญ่นะคะภาพนี้มีการจัดประกวดได้รับรางวัลที่10ผู้ที่เขียนภาพนี้ก็ได้รับพระราชทานลูกปืน1ลูกปืนแล้วก็เงินอีก60บาทณขณะนั้นนั่นเองนะคะมีอีกหนึ่งภาพมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ชมนะคะภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนักเรียนคิดว่าเกี่ยวกับการทำสงครามไหมน่าจะเกี่ยวใช่ไหมคะเพราะว่ามีการเดินทางโดยใช้เรือใช่ไหมคะแล้วก็มีผู้คนจำนวนมากใช่ไหมคะภาพนี้นะคะเป็นภาพตีเมืองปัตตานีได้ปืนใหญ่นะคะเป็นภาพลำดับที่77นะคะฝีมือของคนเขียนภาพนะคะก็คือนายวอนนั่นเองทั้ง2ภาพที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้โชว์นะคะเป็นภาพที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงก็คือโครงภาพพระราชพงศาวดารในพงศาวดารเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่จารึกเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับวีรสตรีวีรบุรุษที่ทำคุณงามความดีกอบกู้ประเทศชาติให้กับบ้านเมืองของเราก็จะบันทึกไว้หลากหลายเรื่องหลากหลายสมัยด้วยกันนะคะซึ่ง2ภาพที่ครูนำมาให้นักเรียนชมก็มาจากพงศาวดารนะคะโดยเอาเรื่องราวมาแล้วให้ผู้ที่มีฝีมือในการเขียนภาพเป็นผู้สร้างภาพขึ้นมามีการจัดลำดับมีการจัดประกวดนะคะแล้วภาพแต่ละภาพเนี่ยก็จะมีการจัดทำเป็นโครงประกอบภาพเป็นการบรรยายด้วยนั่นเองค่ะซึ่งโครงภาพพระราชพงศาวดารวรรณคดีที่นักเรียนกำลังจะต้องศึกษานี้นะคะมีความเป็นมาได้อย่างไรนะคะมีความเป็นมาโดยการเกิดขึ้นนะคะจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะที่เลือกสรรเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญตั้งแต่สมัยอยุธยาสมัยธนบุรีสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะแสดงว่าพงศาวดารโครงภาพพระราชพงศาวดารที่เรากำลังจะศึกษาเกิดจากพระราชดำริของรัชกาลที่5เอาเรื่องราวในอดีตที่สำคัญแล้วก็เหตุการณ์ที่สำคัญนะคะเลือกสรรแล้วนะคะจากพงศาวดารแล้วให้ช่างเขียนนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างที่มีฝีมือในการเขียนภาพนะคะช่างเขียนคืออะไรช่างเขียนถ้าปัจจุบันที่เข้าใจง่ายๆก็คือจิตรกร

เนาะช่างวาดวาดภาพช่างเขียนในที่นี้คือเขียนภาพนั่นเองที่มีฝีมือเขียนรูปภาพแต่ละภาพจะบันทึกในพงศาวดารหยิบยกที่สำคัญสำคัญมาแล้วก็มาให้ช่างเขียนมาเขียนภาพแต่ละภาพแต่ละภาพนะคะแล้วก็แต่ละภาพเนี่ยก็จะมีโครง

0: ง12ภาพเนี่ยโครงที่แต่งประกอบแต่ละภาพเนี่ยรวมๆแล้ว376บทนั่นเองค่ะซึ่งภาพขนาดใหญ่นะคะก็จะมีการแต่งโครงประกอบภาพด้วยกันทั้งหมด6บทนะคะภาพขนาดเล็กและเองนะคะจะเป็นที่มาของชื่อเรื่องโครงคือแต่งด้วยโครงเกี่ยวกับรูปภาพของพงศาวดารนั่นเองค่ะซึ่งแต่งด้วยลักษณะของโครงสี่สุภาพเป็นหนึ่งในประเภทของบทร้อยกรองนะคะโครงสี่สุภาพเนี่ยจะมีลักษณะที่เด่นเลยก็คือมีการบังคับคำนะคะบังคับคำเอกบังคับคำโทคำเอก7ตำแหน่งคำโท4ตำแหน่งไม่สามารถสับเปลี่ยนได้แต่ถ้าไม่สามารถหาคำที่เป็นคำเอกได้สามารถใช้คำตายแทนคำเอกได้อันนี้คือสัญลักษณ์บังคับของโครงสี่สุภาพนั่นเองค่ะค่ะก่อนเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะว่าเราจะมาเรียนเรื่องราวอะไรในพงศาวดารนะคะนักเรียนรู้จักวีรสตรีท่านใดบ้างคุณครูถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนรู้จักวีรสตรีท่านใดบ้างอ่ะให้เวลาคิดแล้วร่วมกันปรึกษากันในกลุ่มนะคะว่าที่เราเคยได้ยินจากการที่เราเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เราได้รู้จักวีรสตรีท่านใดบ้างกว่าจะมาเป็นประเทศไทยที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้นะคะบรรพบุรุษของเราก็กอบกู้บ้านเมืองเนาะมีการทำศึกสงครามที่เกิดทั้งวีรสตรีและวีรบุรุษเกิดขึ้นมากมายนักเรียนรู้จักวีรสตรีและวีระขอโทษค่ะรู้จักวีรสตรีท่านใดบ้างต้นทางบอกได้ไหมคะต้นทางได้ไหมคะขอตัวแทนในการตอบคำถามข้อนี้ด้วยค่ะสราวุธนะคะสราวุธรู้จักวีรสตรีท่านใดบ้างคะ
1: ท้าวสุรนารีครับหรือว่าย่าโม
0: ท้าวสุรนารีหรือว่าย่าโมนี้มีวีรกรรมอะไรที่ทำให้เป็นถึงวีรสตรีคะ
1: มีการกอบกู้บ้านเมืองให้กับบ้านเมืองของเขาครับ
0: บ้านเมืองของเขาปัจจุบันอยู่ที่
1: นครราชสีมา
0: ราชสีมาถูกต้องค่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะนอกเหนือจากย่าโมแล้วมีใครอีกบ้างนักเรียนรู้จักอีกไหมคะมีใครอีกบ้างรู้จักเท้าเทพกษัตริย์ไหมไม่รู้จักก็มีหลากหลายพระองค์ด้วยการที่เป็นวีรสตรีนะคะที่กอบกู้บ้านเมืองภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะการสู้รบการสู้รบโดยใช้ช้างการสู้รบโดยใช้ช้างเราจะเรียกอีกอย่างนึงว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะเก่งมากการทำยุทธหัตถีนั่นเองนักเรียนคิดว่าเป็นการทำยุทธหัตถีระหว่างใครกับใครไทยกับพม่าแล้วไทยเราใครเป็นผู้สู้รบในภาพมีใครทราบได้บ้างภาพนี้จะเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราวถึงวีรสตรีท่านหนึ่งนะคะที่กอบกู้บ้านเมืองให้กับชาติไทยเรานะคะเป็นภาพจากเรื่องราวในพงศาวดารนะคะเป็นภาพลำดับที่10ภาพพระสุริโยไทยค่ะขอช้างซึ่งเป็นภาพที่เราจะต้องศึกษาในวันนี้นะคะว่าเรื่องราวของพระองค์ท่านเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรทำไมพระองค์ท่านถึงขาดคอช้างจากชื่อเรื่องนะคะชื่อภาพภาพที่10นี้นะคะนักเรียนทราบดีอยู่แล้วว่าแต่ละภาพเนี่ยเกิดขึ้นจากพงศาวดารแล้วก็จะต้องมีผู้เขียนภาพแล้วก็จะต้องมีผู้ประพันธ์โครงประกอบใช่ไหมคะแต่ละภาพเนี่ยก็จะมีผู้เขียนภาพที่แตกต่างกันออกไปแต่ผู้ประพันธ์โครงประกอบภาพเนี่ยบางภาพรัชกาลที่5ก็เป็นผู้แต่งด้วยพระองค์เองนะคะภาพที่10นี้ภาพพระสุ

ริโยไทยขัดคอช้างผู้เขียนภาพนะคะก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นะคะเป็นผู้เขียนภาพภาพนี้ภาพนี้เมื่อมีการจัดอันดับแล้วได้รับรางวัลที่3นั่นเองค่ะเป็นภาพที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เดี๋ยวคุณครูจะถามนักเรียนเมื่อท้ายกิจกรรมนะคะท้ายชั่วโมงแล้วก็ภาพนี้นะคะผู้ที่พระราชโครงประกอบภาพนะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะซึ่งทรงพระราชินิพนธ์ด้วยพระองค์เองภาพที่10นะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมถอดความบทประพันธ์โครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่10กิจกรรมนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะได้ทราบเรื่องราวของภาพว่ามีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรนะคะเกี่ยวข้องกับวีรสตรีที่มีชื่อว่าพระสุริโยไทยอย่างไรรูปแบบกิจกรรมนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะโดยมีกลุ่มละ 5-6 คนนะคะจับสลากบทประพันธ์โครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่10นั่นเองนักเรียนแต่ละกลุ่มเมื่อได้บทประพันธ์แล้วอ่านบทประพันธ์แล้วร่วมกันค้นหาความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็ร่วมกันถอดคำประพันธ์ลงใบกิจกรรมถอดความโครงภาพพระสุริโยไทยขัดคอช้างก็จะมีบทประพันธ์ให้แล้วก็บทประพันธ์จะมีคำศัพท์ของบทประพันธ์แล้วให้นักเรียนร่วมกันถอดคำประพันธ์นะคะแต่ละกลุ่มจะได้ไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้คุณครูจะให้เวลานักเรียนไม่เกิน15นาทีนะคะร่วมกันก็จะได้กลุ่มละ1บทนั่นเองค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการร่วมถอดคำประพันธ์เพื่อทราบเรื่องราวของพระสุริโยไทยนะคะเป็นภาพที่10ภาพพงศาวดารภาพพระสุริโยไทยขัดคอช้างนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6บทนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะได้กลุ่มละ1บทนะคะก็จะได้ทราบเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบนะคะของเรื่องราวพระสุริโยไทยกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมนำเสนอถอดความคงภาพพระราชพงศาวดารนะคะภาพพระสุริโยไทยขัดคอช้างนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะเป็นผู้นำเสนอทีละกลุ่มนะคะนักเรียนกลุ่มอื่นๆก็ต้องฟังของเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็บันทึกลงไปในกระดาษในสมุดของนักเรียนนะคะเริ่มต้นที่บทที่1เลยค่ะสมาชิกบทที่1ที่รับผิดชอบนำเสนอการถอดคำประพันธ์เลยค่ะมีคำว่าอะไรบ้างคะที่คุณครูให้หาความหมาย
1: มีรามันหมายถึงชาวมอญพยุหะแสนยาหมายถึงกองทัพหรือขบวนทัพใหญ
0: ่ค่ะ
1: แกล้วหมายถึงกล้าหาญไม่เกรงกลัวม
0: ่
1: านหมายถึงพม่า
0: ค่ะ
1: ถอดคำประพันธ์นะคะกษัตริย์ของพม่าเป็นแม่ทัพที่กล้าหาญยิ่งนักยกพลประมาณ 300,000 คนหยุดใกล้เมืองกรุงศรีอยุธยาเตรียมเข้าตีค่ะ
0: ค่ะขอถามกลุ่มที่4นิดนึงว่าผู้นำของพม่าค่ะมีชื่อว่าอะไรคะจากบทประพันธ์ได้ขึ้นต้นเลย
1: บุเรงนองค่ะ
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะค่ะถอดความบทที่1นะคะบุเรงนองนามราชเจ้าจอมรามันเฮยยกพยุหะแสนยายิ่งแกล้วมอนม่านประมวลมา 300,000 แห่ถึงอยุธเยศแล้วหยุดใกล้นคราบทประพันธ์บทนี้เริ่มต้นด้วยการที่กองทัพของพม่านำโดยบุเรงนองนะคะที่มีความสามารถในการสู้รบมากจนได้รับฉายาว่าเป็นผู้ชนะ10ทิศได้ยกกองกำลังมาเพื่อที่จะมาตีสยามกองกำลังของบุเรงนองเนี่ยมีทั้งพม่าทั้งมอญแล้วก็เป็นกองกำลังที่เข้มแข็งมากนะคะมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญมากรวมๆแล้ว 300,000 ในที่นี้เท่าไหร่คะนักเรียนถ้าเป็นคน 300,000 คนถือว่าเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่มากนะคะเมื่อถึงอยุธยาก็หยุดอยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะทำสงครามนะคะต่อที่บทที่2นะคะเนื้อความแต่ละบทจะต่อกันนะคะผู้ที่ได้รับบทที่2คือกลุ่มใดคะกลุ่มที่3นะคะเป็นผู้รับหน้าที่แปลบทประพันธ์นี้ค่ะคำศัพท์มีคำศัพท์อะไรบ้างคะ
2: เผ่าภูวดลคร
0: ับเผ่าภูวดล
2: ยกยนแรงศึกครับ
0: ยกยนแรงศึกมีแปลว่าอะไรบ้างคะ
2: เผ่าภูวดลแปลว่าพื้นแผ่นดินครับ
0: พื้นแผ่นดิน
2: ยนแรงศึกแปลว่ามองดูกำลังศึกครับ
0: ค่ะ
2: นิกรหมายถึงหมู่พวกครับ
0: ค่ะ
2: สมรหมายถึงการสู้รบหรือสงครามครับ
0: ค่ะ
2: การถอดคำประพันธ์ครับพระมหาจักรพรรดิเป็นพระเจ้าแผ่นดินของสยามครับได้วางกองกำลังพลเพื่อเตรียมการรับศึกมีพระราชดำริในการประเมินการกำลังศึกว่าหนักหรือเบาเพียงใดจากนั้นได้ยกกำลังศึกจากนั้นได้ยกกำลังไพ่พลทหารกล้าเคลื่อนออกจากนครไปสู้สนามรบครับ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่2ด้วยค่ะในการนำเสนอบทที่2นะคะก็คือฝั่งไทยเราก็มีพระมหาจักรพรรดิที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินณขณะนั้นของสยามนะคะเมื่อได้ทราบข่าวว่าพม่าได้เตรียมข้าศึกที่จะมาสู้รบก็ได้ไปดูลาดลาวเนาะไปคำนวณว่าแบบจะเป็นข้าศึกเล็กหรือข้าศึกใหญ่ก็มีการวางค่ายที่จำนวนมากแล้วก็ได้มีคำสั่งให้เตรียมไพ่พลเพื่อที่จะทำการสู้รบนะคะแล้วก็ได้ยกกองกำลังข้าศึกที่เป็นของไทยเราเนี่ยไปออกตั้งกลางสนามเพื่อที่จะเตรียมทำการสู้รบนั่นเองค่ะต่อไปบทที่3ค่ะจะเป็นความต่อเลยนะคะบทที่3กลุ่มใดได้รับหน้าที่คะกลุ่มที่1ค่ะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างคะที่คุณครูให้นักเรียนค้นหา
2: อัคคเรศครับหมายถึงผู้ประเสริฐเป็นเลิศพิสมัยหมายถึงความรักเครื่อง ครื่องยุทธภิชัยหมายถึงเครื่องแต่งกายที่ออกรบ
0: ค
2: าชทานหมายถึงช้างพระที่นั่งใครหมายถึงข้าวขบวน
0: ค่ะ
2: การถอดคำประพันธ์ผู้หญิงที่เป็นที่รักของผู้คนมีชื่อว่าพระสุริโยไทยทรงแต่งกายออกรบเหมือนผู้ชายและรีบควบช้างเข้าไปแทรกซึมขบวนพม่า
0: เข้าไปในพม่าไม่แทรกซึมเข้าไปในขบวนของพระมหาจักรพรรดิค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะค่ะบางออนอัคคเรศผู้นะขณะนั้นคือพระมเหสีที่เป็นที่รักของพระมหาจักรพรรดิที่มีชื่อว่าพระสุริโยไทยเนาะเมื่อได้ทราบว่าสามีหรือพระสวามีของตนเองเนี่ยกำลังจะไปทำการสู้รบที่เป็นศึกยิ่งใหญ่มากณขณะนั้นนะคะก็ได้แต่งกายเนาะทรงเครื่องแปลว่าแต่งกายแต่งกายด้วยการสู้รบแบบผู้ชายเครื่องยุทธภิชัยนะคะก็ขับช้างคชาทานแปลว่าช้างขับช้างควบเข้าไปในขบวนของฝั่งไทยของพระสวามีตนเองนะคะอย่างรวดเร็วซึ่งณขณะนั้นไม่มีใครทราบว่าพระองค์ท่านแทรกซึมเข้าไปอยู่ในกองกำลังด้วยเพราะว่าสมัยก่อนเวลาสู้รบเนี่ยจะให้สู้รบแต่เฉพาะผู้ชายใช่ไหมคะต่อไปค่ะบทต่อไปพลกายกองหน้าเร้าโรมรันกันเฮยบทนี้กลุ่มใดคะกลุ่มที่5ค่ะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างแล้วก็หนูแปลได้ว่าอย่างไรบ้างคะ

0: มีคำว่าโรมค่ะหมายถึงเข้าใกล้หรือเข้าประชัดชิดค่ะ
1: ค่ะ
0: ประจันหมายถึงเผชิญหน้าหรือว่าเข้าสู้ค่ะสารหมายถึงช้างค่ะเลงหมายถึงชาวมอญค่ะ
1: ค่ะ
0: ถอดคำประพันธ์ได้ว่ากองทัพหน้าของทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันค่ะช้างทรงของพระเจ้าแปรได้ชนช้างกับพระเจ้าพระมหาจักรพรรดิพระมหาจักรพรรดิเสียทีหันหลังวิ่งหนีพระเจ้าแปรค่ะ
1: ค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะค่ะเมื่อกองกำลังทั้งสองฝ่ายเตรียมกองกำลังแล้วก็ตัดภาพมาที่กองกำลังทั้งสองกรูเข้าหากันเวลาทำสู้รบใช่ไหมคะนักเรียนนึกภาพไปด้วยนะกองกำลังก็ทั้งสองประจันหน้ากันนะคะโรมลันประจันหน้ากันช้างของพระเจ้าแปรก็คือช้างของฝั่งพม่าที่นำโดยพระเจ้าแปรเนี่ยก็ประจันหน้ากับช้างของพระมหาจักรพรรดินะคะพอสู้รบไปเนี่ยอยู่ๆสารของพระมหาจักรพรรดิก็คือช้างของพระมหาจักรพรรดิเนี่ยอยู่ๆก็สวดเซหันหลังให้ช้างของพระเจ้าแปรซึ่งเป็นการทำยุทธหัตถีที่เป็นการเสียเชิงให้กับฝ่ายตรงข้ามซึ่งถือว่าเป็นอันตรายมากนะคะก็ทำให้ช้างของฝั่งตรงข้ามเนี่ยวิดไล่ช้างของพระมหาจักรพรรดิอย่างกระชั้นชิดถือว่าอันตรายนะคะณขณะนั้นต่อไปบทต่อไปค่ะนงครานองค์เอกแก้วกลุ่มใดคะกลุ่มที่สองค่ะ
2: มารหมายถึงมีดศกรหมายถึงข้าศึกมานัตหมายถึงใจกตเวทีซึ่งสนองคุณท่านเป็นคำคู่กับกตัญญูครับ
1: ค่ะ
2: ข้าเชนแปลว่าพญาช้าง
1: ค่ะ
2: สะอึกแปลว่าช้างงันครับ
1: ค่ะ
2: การถอดคำประพันธ์สมเด็จพระสุริยโยไทเกรงว่าพระมหาจักรพรรดิจะเป็นอันตรายต่อชีวิตจึงขับช้างเข้าขวางและต่อสู้กับพระเจ้าแปรครับ
1: ค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่2ด้วยค่ะรับหน้าที่แปลบทนี้นะคะบทนี้แปลได้ว่านงครานองค์เอกแก้วกษัตริย์ก็คือณขณะนั้นที่อยู่ในขบวนของไทยเราคือพระสุริโยไทยใช่มั้ยคะที่มีความกตัญญูกตเวทียิ่งล้ำเกรงว่าพระสวามีของตนเองจะเป็นยังไงคะจะสิ้นพระชนเพราะตกอยู่ในอันตรายนะคะถูกช้างของฝั่งตรงข้ามกำลังหวิดท้ายเกรงว่าสามีเนี่ยของตัวเองจะเสียพระชนก็เลยขับขเชนพางเข้าไปขวางระหว่างช้างของพระเจ้าแปรกับช้างของพระมหาจักรพรรดินั่นเองค่ะก็ทำให้ช้างของพระสุริโยไทยต้องประจันหน้ากับช้างของพระเจ้าแปรนะคะสะอึกสู้ดัดสกรนั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วค่ะคุณมอนร่อนเงาฟาดฉาดฉะค่ะกลุ่มที่6นั่นเองค่ะได้รับหน้าที่บทนี้
0: ขุนมอนหมายถึงพระเจ้าแปรฉาดหมายถึงเสียงดังฉะหมายถึงฟันลงไปแล้งหมายถึงผ่าหรือแตกลูบหมายถึงร่วงล้มดิ้นหมายถึงได้ดิ้นหรือตายโอรสหมายถึงลูกชายสูญหมายถึงหายสิ้นไปไปหมายถึงไม่การถอดคำประพันธ์คือพระเจ้าแปรใช้เงาฟันพระสมเด็จพระสุริโยไทยจนขาดสะพายแล้งสิ้นพระชนบนคอช้างสองพระโอรสคือพระราเมศวรและพระมหินทราทรงรีบการพระศพและนำพระศพเข้าสู่พระนครถึงแม้ว่าพระสมเด็จพระสุริโยชัยทรงชินพระชนไปแล้วแต่ผู้คนภายหลังยังคงสรรเสริญคุณความดีของพระองค์ค่ะ
1: ปรบมือให้กับกลุ่มที่6ด้วยค่ะบทเมื่อสักครู่นักเรียนเห็นภาพแล้วว่าช้างของพระเจ้าแปรกับช้างของพระสุริโยไทยประจันหน้ากันเนาะต่อไปขุนมอญก็คือพระเจ้าแปรนั่นเองนะคะก็ได้สู้รบกับพระสุริโยไทยนะคะสู้รบไปสู้รบมาถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าการสู้รบระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยชั้นเชิงนักเรียนคิดว่าใครน่าจะชนะกว่ากันผู้ชายใช่ไหมคะพอสู้รบไปสู้รบมาเนี่ยขุนมอญก็คือพระเจ้าแปรเนี่ยก็ได้ร่อนเงาเงาก็คืออาวุธที่ทำการสู้รบที่มีลักษณะยาวแล้วก็ด้านบนจะมีความคมมากก็ได้ฟาดเข้าไปนะคะที่ระหว่างไหล่ใช่ไหมคะระหว่างไหล่และคอเนี่ยลงมาถึงอกทำให้ สิ้นพระชนบนคอช้างนั่นเองนะคะเมื่อสิ้นพระชนบนคอช้างโอรสก็ได้โอรสในที่นี้ก็คือลูกชายที่อยู่ในกองกำลังนั้นก็ได้นำพระศพของพระสุริโยไทยกลับเข้าสู่เมืองพระนครถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะไม่มีชีวิตแล้วสูญชีพไปสูญสิ้นพจน์ผู้สรรเสริญแต่ก็ยังมีผู้คนกล่าวสรรเสริญถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านพระองค์ท่านมีคุณงามความดีอะไรคะจากเรื่องที่เด่นชัดเลยนอกจากความกตัญญูแล้วคือความกล้าหาญและความเสียสละของตนเองที่ปกป้องสามีแล้วก็แผ่นดินของไทยเรานั่นเองค่ะค่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวของโครงภาพพระราชพงศาวดารตั้งแต่ต้นจนจบนักเรียนก็ได้ทราบแล้วว่าภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างนี้มีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรโดยที่นักเรียนแต่ละกลุ่มก็ได้แปลบทประพันธ์นะคะกิจกรรมต่อไปจะเป็นกิจกรรมสรุปเรื่องโครงภาพพระราชพงศาวดารนะคะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะบันทึกโครงภาพพระราชพงศาวดารโดยการสรุปเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบที่นักเรียนฟังเพื่อนนำเสนอนะคะจากบทประพันธ์ให้นักเรียนช่วยกันเรียบเรียงเรื่องราวของโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่10บันทึกลงไปในใบกิจกรรมนะคะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการสรุปสาระโครงภาพที่10ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้างจากการที่เพื่อนๆแต่ละกลุ่มได้นำเสนอเรื่องราวของพระองค์ท่านนะคะสรุปได้ว่าอย่างไรเดี๋ยวจะมีนักเรียนต้นทางนะคะเป็นผู้นำเสนอให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับฟังกันนะคะก็คือเด็กชายวริศนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะสรุปได้ว่าอย่างไรคะ
1: เริ่มเรื่องมานะครับมีทหารพม่าจำนวน 300,000 นายนำทัพด้วยพระเจ้าบุเรงนองบุกที่หน้าอยุธยาครับเมื่อพระมหาจักรพรรดิรู้เรื่องทราบเรื่องนั้นแล้วจึงได้เตรียมกำลังพลเพื่อนำไปสู้รบพระสุริยชัยจึงปลอมตัวเป็นทหารอยู่ในขบวนนั้นเพื่อไปช่วยสู้รบด้วยครับ
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นเมื่อต่อสู้รบยุทธาถีระหว่างพระเจ้าแปรและพระขออภัยครับ
0: พระมหาจักรพรรดิค่ะ
1: พระมหาช้างของพระมหาจักรพรรดิได้หันหลังให้ครับพระสุริโยทัยจึงกังวลว่าพระมหาจักรพรรดิจะเป็นอันตรายครับจึงขับช้างเข้าไปช่วยต่อสู้ครับ
0: ค่ะก็ทำให้ต้องประจันหน้ากับช้างของ
1: พระเจ้าแปรครับ
0: ค่ะแล้วก
1: ็และหลังจากนั้นพระเจ้าแปรได้ฟันหัวของพระสุริโยทัยขาดสะบั้นครับ
0: อ่ะฟันหัวในที่นี้คือฟันแล้วก็ขาดตั้งแต่ระหว่างไหล่กับคอนี่ใช่ไหมคะก็ถึงอกใช่ไหมคะทำให้สิ้นพระชนบนคอช้างแล้วก็ตกลงมาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างไรต่อคะ
1: หลังจากนั้นพระราชโอรสได้นำร่างของพระสุริโยทัยกลับเข้าเมืองและเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันคร
0: ับ เป็นที่กล่าวถึงพระองค์ท่านถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ที่
1: มีความกล้าหาญครับ
0: มีความกล้าหาญแล้วก็มีความเสียสละตนเองนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้กับวริศด้วยค่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของภาพที่10นะคะพงศาวดารภาพที่10พระสุริโยทัยขาดคอช้างที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะค่ะสรุปความรู้ในชั่วโมงนี้นะคะโครงภาพพระราชพงศาวดารเกิดขึ้นโดยกระแสพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงเลือกสรรเรื่องราวในพระราชพงศาวดารให้ช่างเขียนที่มีฝีมือเขียนรูปภาพและทรงคิดทำกรอบกระจกสำหรับรูปภาพทั้งหมดนั้นนะคะแต่ละรูปภาพเนี่ยก็จะมีโครงประกอบภาพบอกเรื่องราวของแต่ละภาพนะคะที่เป็นเรื่องราวจากพงศาวดารนะคะเขียนตรงที่ติดไว้ขอโทษค่ะเขียนติดไว้ประจำทุกกรอบนะคะจะมีด้วยกัน3ขนาดทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กและขนาดกลางนะคะขนาดใหญ่จะมีจำนวนโครงประกอบรูปนะคะรูปละ6บทนะคะรูปขนาดกลางและขนาดเล็กจะมีโครงประกอบรูปละ4บทนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้โครงภาพพระราชพงศาวดารภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้างนะคะในส่วนโครงจะเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะที่พระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เองนะคะแล้วก็ภาพจะเป็นภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องเล่าผ่านโครงภาพพระราชพงศาวดารนะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องวิเคราะห์วรรณศิลป์โครงภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง2หนังสือวรรณคดีนะคะของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เตรียมกระดาษเตรียมปากกาสีในการร่วมกิจกรรมในวันนั้นนะคะค่ะในวันนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของพระสุริโยทัยขาดคอช้างหรือไม่คะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนนำความเสียสละความกล้าหาญของพระสุริโยทัยเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี้
1: เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: และพระมหากษัตริย์
4: ดี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ครับและสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันในหน่วยของเรื่องของสารละลายส่วนเนื้อหานะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของสูตรเครื่องดื่มและการพัฒนาสูตรเครื่องดื่มของฉันครับนักเรียนครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือนักเรียนต้องออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยใช้ความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารละลายนะครับ2ครับรวมความคิดเห็นจากข้อมูลโดยคาดการความต้องการดื่มของผู้บริโภคในโรงเรียนจากข้อมูลที่รวบรวมได้จากนั้นนะครับจะต้องมีการนะครับการวัดโดยใช้เครื่องมือวัดปริมาณของวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมมีความกระตือรือร้นในการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคและออกแบบเครื่องดื่มที่คาดว่าจะตรงกับความต้องการของผู้บริโภคครับนักเรียนครับก่อนอื่นนะครับคุณครูขอทบทวนความรู้นักเรียนก่อนซึ่งในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับนักเรียนได้เรียนในหน่วยสารละลายเนี่ยไปหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนในเรื่องของความเข้มข้นนะครับความเข้มข้นของสารนะครับเป็นความเข้มข้นของสารละลายเป็นปริมาณ

ตัวละลายในสารละลายถ้าตัวละลายเป็นของแข็งก็จะมีการระบุความเข้มข้นโดยบอกมวลของตัวละลายที่อยู่ในสารละลาย100หน่วยปริมาตรการหาความเข้มข้นของสารละลายที่ได้จากการคำนวณหาอัตราส่วนระหว่างตัวละลายกับปริมาณสารละลายครับโดยนะครับจะต้องมีการพิจารณาจากความสัมพันธ์ดังนี้ครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับพิจารณาความสัมพันธ์ซึ่งความสัมพันธ์แรกนะครับเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรจะเท่ากับมวลของตัวละลายมีหน่วยเป็นกรัมคูณ100และหารด้วยปริมาตรของสารละลายครับตรงนี้นะครับก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับบันทึกนะครับร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรใส่ลงไปในกระดาษหรือว่าสมุดของนักเรียนนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์แรกที่นักเรียนจะต้องมีการพิจารณาร่วมกันครับก็ให้เวลานักเรียนสักแป๊บหนึ่งนะครับต้นทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่านักเรียนก็สามารถเปิดดูในใบกิจกรรมนะครับของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับช่วยกันนะครับคำนวณความเข้มข้นไปพร้อมกันครับนักเรียนซึ่งความเข้มข้นในหน่วยแรกนะครับก็คืออยู่ในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่1กันครับตัวอย่างที่1ก็คือถ้ามีน้ำตาลทราย4กรัมในสารละลาย500ลูกบาศก์เซนติเมตรสารละลายนี้จะมีความเข้มข้นของน้ำตาลทรายร้อยละเท่าไหร่นะครับร้อยละเท่าไหร่ให้นักเรียนพิจารณาโจทย์สักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างนะครับในการวิเคราะห์โจทย์กันนะครับไปพร้อมกันนะครับครับนักเรียนโจทย์ถามว่าถ้ามีน้ำตาลทราย4กรัมในสารละลาย500ลูกบาศก์เซนติเมตรสารละลายนี้จะมีความเข้มข้นของน้ำตาลทรายร้อยละเท่าไหร่นะครับในการวิเคราะห์โจทย์นะครับนักเรียนจะต้องพิจารณานะครับว่าตัวละลายคืออะไรสิ่งที่กำหนดให้คืออะไรและสิ่งที่ต้องการคำนวณนะครับคืออะไรนะครับก็ให้นักเรียนต้นทางนะครับเขียนลงไปในใบงานได้เลยนะครับนักเรียนครับตัวละลายของเราคืออะไรลูกน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายกี่กรัม4กรัมนะครับแล้วสิ่งที่กำหนดให้มีอะไรบ้างสิ่งแรกก็คืออะไรครับมวลของน้ำตาลทรายกี่กรัมนักเรียน4กรัมและปริมาตรของสารละลายกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ500ลูกบาศก์เซนติเมตรและความสัมพันธ์ที่นำมาใช้ในการคำนวณนักเรียนสามารถเขียนได้ไหมครับเขียนได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสัมพันธ์ที่ใช้ในการคำนวณคืออะไรก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบความรู้และใบกิจกรรมนะครับรวมไปถึงนะครับข้อความลงในใบงานให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีคำนวณไปพร้อมกันครับนักเรียนนะครับครับนักเรียนครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับคำชี้แจงนะครับให้นักเรียนแสดงวิธีการคำนวณให้ได้คำตอบที่ถูกต้องซึ่งในโจทย์ของเราในการพิจารณานะครับนักเรียนจะเห็นว่ามีน้ำตาลทราย4กรัมในสารละลาย500ลูกบาศก์เซนติเมตรสารละลายนี้มีความเข้มข้นของน้ำตาลทรายร้อยละเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิเคราะห์โจทย์นะครับตัวละลายก็คืออะไรครับนักเรียนน้ำตาลทรายถูกต้องไหมครับสิ่งที่กำหนดให้ก็คือมวลของน้ำตาลทรายเท่ากับ4กรัมปริมาตรของสารละลายเท่ากับ500ลูกบาศก์เซนติเมตรสิ่งที่ต้องการคำนวณก็คือความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเพราะฉะนั้นแล้วครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับความสัมพันธ์ที่นำมาใช้ในการคำนวณ นะครับก็คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวละลายมีหน่วยเป็นอะไรครับนักเรียนมีหน่วยเป็นกรัมนะครับคูณอะไรครับคูณ100นะครับหารด้วยปริมาตรของสารละลายมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจะต้องมีการแสดงวิธีคำนวณครับคือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับ4กรัมคูณ100หารด้วย500ลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งนะครับคำตอบที่ได้ก็คือ 0.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับหรือเป็นการบอกความหมายผลของการคำนวณก็คือ
ในสารละลายปริมาตร500ลูกบาศก์เซนติเมตรมีน้ำตาลทราย 0.8 กรัมดังนั้นสารละลายนี้มีความเข้มข้นของน้ำตาลทรายร้อยละ 0.8 โดยมวลต่อปริมาตร

ใช่นะครับทีนี้นักเรียนทราบนิยามความสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับในการคำนวณความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรไปพร้อมกันเลยนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างมีอยู่ว่าสารละลายกรดไฮโดรคลอริกประกอบไปด้วยกรดไฮโดรคลอริก200ลูกบาศก์เซนติเมตรในน้ำ500ลูกบาศก์เซนติเมตรสารละลายกรดไฮโดรคลอริกมีความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนครับสิ่งที่ต้องวิเคราะห์ในโจทย์นะครับคืออะไรบ้างครับนักเรียนตัวละลายคืออะไรครับนักเรียนตอบพร้อมกันเลยกรดไฮโดรคลอริกสิ่งที่กำหนดให้มีอะไรบ้างล่ะปริมาตรของตัวละลายและก็ปริมาตรของสารละลายซึ่งปริมาตรของตัวละลายเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนปริมาตรของตัวละลายเท่ากับ200หน่วยคือลูกบาศก์เซนติเมตรและปริมาตรของสารละลายเท่ากับเท่าไหร่ครับ500 500คือปริมาตรของน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็น500บวกกับอะไรครับนักเรียนบวกกับ200เพราะน้ำคือตัวทำละลายกรดไฮโดรคลอริกคือตัวละลายถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ต้องมาคำนวณก็คือความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกมีความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับถูกต้องไหมเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำไปพร้อมกันเลยนะครับสำหรับในข้อที่2นะครับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกประกอบไปด้วยกรดไฮโดรคลอริก200ลูกบาศก์เซนติเมตรในน้ำ500ลูกบาศก์เซนติเมตรสารละลายกรดไฮโดรคลอริกมีความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับวิเคราะห์โจทย์นะครับตัวละลายก็คือกรดไฮโดรคลอริกสิ่งที่กำหนดให้ก็คือเป็นปริมาตรของสารละลายเท่ากับ700ลูกบาศก์เซนติเมตร700มาจากไหนก็คือมาจากอะไรครับน้ำรวมกับกรดไฮโดรคลอริกถูกต้องไหมครับเพราะน้ำคือตัวทำละลายกรดไฮโดรคลอริกคือตัวละลายสารละลายจะต้องมีตัวละลายรวมกับตัวทำละลายจึงเป็น700ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาตรของตัวละลายเท่ากับ200สิ่งที่ต้องคำนวณในข้อนี้ก็คือความเข้มข้นของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกในหน่วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรความสัมพันธ์ที่นำมาใช้ในการคำนวณก็คือร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรเท่ากับปริมาตรของตัวละลายในหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรคูณ100หารด้วยปริมาตรของสารละลายนะครับในหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงวิธีคำนวณครับก็ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับเขียนตามที่คุณครูได้แสดงวิธีทำให้ดูเลยนะครับก็คือร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรเท่ากับ200ลูกบาศก์เซนติเมตรคูณกับ100หารด้วย700นะครับคำตอบเท่ากับ 28.5 เพราะฉะนั้นแล้ว 28.5 ก็คืออะไรครับนักเรียนเป็นความเข้มข้นของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเท่ากับ 28.5 ในหน่วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรก็คือความหมายผลการคำนวณในข้อ4ย่อยนะครับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก700ลูกบาศก์เซนติเมตรมีกรดไฮโดรคลอริก200ลูกบาศก์เซนติเมตรจะได้ว่าในสารละลายปริมาตร100ลูกบาศก์เซนติเมตรมีกรดไฮโดรคลอริกอยู่ 28.5 ลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นสารละลายกรดไฮโดรคลอริกมีความเข้มข้นร้อยละ 28.5 โดยปริมาตรต่อปริมาตรตรงนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเข้าใจถูกต้องไหมครับนักเรียนต้นทางเข้าใจไหมครับเข้าใจคือสารละลายเนี่ย700ลูกบาศก์เซนติเมตรมีกรดไฮโดรคลอริกอยู่200ลูกบาศก์เซนติเมตรถ้าเรามีสารละลาย100ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีกรดไฮโดรคลอริกอยู่เท่าไหร่ก็คือร้อยละเท่าไหร่คือใน100น่ะมีเท่าไหร่นะครับก็คือมีอยู่เท่าไหร่ครับ 28.5 ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์ในแบบถัดไปพร้อมกันเลยครับนักเรียนครับนักเรียนครับเดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์ในแบบถัดไปนะครับซึ่งความสัมพันธ์ในแบบถัดไปนะครับก็คือจะเป็นร้อยละโดยมวลต่อมวลครับโดยร้อยละโดยมวลต่อมวลเท่ากับมวลของตัวละลายมีหน่วยเป็นกรัมคูณ100หารด้วยมวลของสารละลายมีหน่วยเป็นกรัมเช่นเดียวกันตรงนี้นะครับก็ให้นักเรียนปลายทางนะครับบันทึกนิยามความสัมพันธ์ซึ่งสิ่งที่นักเรียนเห็นที่หน้าจอนะครับก็คือเป็นความสัมพันธ์ร้อยละโดยมวลต่อมวลนะครับเท่ากับมวลของตัวละลายมีหน่วยเป็นกรัมคูณ100หารด้วยมวลของสารละลายมีหน่วยเป็นกรัมนะ

0: ครับซึ่งที่สิ่งที่นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเรียนมานะครับก็คือจะมีความสัมพันธ์ทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร2เป็นร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรและ3คือร้อยละโดยมวลต่อมวลนั่นเองครับซึ่งนักเรียนนะครับได้มีการบันทึกนะครับความสัมพันธ์ครบทั้ง3แบบไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยครับในตัวอย่างถัดไปครับตัวอย่างที่3นะครับถ้านำทองเหลือง10กรัมมาแยกองค์ประกอบว่าทองเหลืองชิ้นนี้มีสังกะสีเป็นองค์ประกอบ 2.4 กรัมทองเหลืองชิ้นนี้มีความเข้มข้นของสังกะสีเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำพร้อมกันเลยครับสิ่งที่นักเรียนต้องทำนะครับก็คือมีการวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าตัวละลายคืออะไรและสิ่งที่กำหนดให้โจทย์มีการกำหนดให้สิ่งใดบ้างและสิ่งที่ต้องการคำนวณคืออะไรก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับบันทึกลงไปนะครับหรือว่าจดลงไปก่อนนะครับว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปพิจารณานิยามความสัมพันธ์พร้อมกันแล้วก็ไปแสดงวิธีทำไปพร้อมกันนะครับตรงนี้นักเรียนต้นทางมีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับดีมากเลยครับความสัมพันธ์ที่นำมาใช้ในการคำนวณคืออะไรครับต้นทางตอบพร้อมกันได้ไหมครับ
1: มวล
0: คืออะไรครับร้อยละโดยมวลต
1: ่อมวล
0: เท่ากับอะไรครับ
1: มวลของต
0: ั
1: วละลาย
0: คูณหารด้วยดีมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีนะครับแสดงวิธีคำนวณพร้อมกันนะครับเดี๋ยวนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางไปดูวิธีการนะครับในการทำแบบฝึกหัดข้อนี้พร้อมกันครับสำหรับข้อที่3นะครับมีโจทย์ถามว่าถ้านำทองเหลือง10กรัมมาแยกองค์ประกอบพบว่าทองเหลืองชิ้นนี้มีสังกะสีเป็นองค์ประกอบ 2.4 กรัมทองเหลืองชิ้นนี้มีความเข้มข้นของสังกะสีเท่าไหร่นะครับตัวละลายก็คือสังกะสีสารละลายของเราในข้อนี้คืออะไรครับนักเรียนทองเหลืองถูกต้องไหมครับซึ่งนักเรียนมีความรู้เดิมอยู่แล้วว่าสารละลายมี3สถานะซึ่งสารละลายอยู่ในสถานะของแข็งได้ไหมครับได้ซึ่งข้อนี้ก็คือเป็นการละลายของแข็งในของแข็งนั่นเองนะครับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือมวลของสารละลายเท่ากับ10กรัมมวลของตัวละลายเท่ากับ 2.4 กรัมถูกต้องไหมครับสิ่งที่ต้องการคำนวณคือความเข้มข้นของสังกะสีในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อมวลความสัมพันธ์ที่ใช้ในการคำนวณก็คือร้อยละโดยมวลต่อมวลนะครับเท่ากับมวลของตัวละลายหน่วยเป็นกรัมคูณ100หารด้วยมวลของสารละลายหน่วยเป็นกรัมนะครับจากนั้นนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับต้องแสดงวิธีคำนวณนะครับโดยนักเรียนต้องเขียนว่าร้อยละโดยมวลต่อมวลเท่ากับ 2.4 กรัมคูณ100หารด้วย10กรัมเท่ากับ24ครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายผลการคำนวณพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนในข้อที่4ย่อยนะครับความหมายผลการคำนวณครับในทองเหลือง100กรัมมีสังกะสี24กรัมดังนั้นสังกะสีในทองเหลืองมีความเข้มข้นร้อยละ24โดยมวลต่อมวลนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็น1ตัวอย่างนะครับให้นักเรียนปลายทางได้ศึกษาเดี๋ยวเราไปดูการเรียนในเรื่องถัดไปพร้อมกันเลยครับนักเรียนครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนต้นทางก็นักเรียนปลายทางนะครับได้ดูตัวอย่างนะครับวิธีการคำนวณความเข้มข้นไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรให้นักเรียนทำต่อนะครับทีนี้ครับนักเรียนคุณครูมีคำถามนะครับเดี๋ยวทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับมาดูคำถามนี้ไปพร้อมกันนะครับคำถามก็คือนักเรียนคิดว่าความต้องการบริโภคเครื่องดื่มของเพื่อนในโรงเรียนเป็นอย่างไรเพราะเหตุใดเดี๋ยวนักเรียนแต่ละกลุ่มลองคุยกันนะครับนักเรียนคิดว่าความต้องการนะครับบริโภคเครื่องดื่มของเพื่อนในโรงเรียนเป็นอย่างไรนะครับเพราะเหตุใดถึงคิดว่าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนักเรียนลองพูดคุยกันคิดว่าในโรงเรียนเราเนี่ยนะครับการบริโภคเครื่องดื่มเนี่ยเป็นยังไงนะครับชอบดื่มอะไรชอบดื่มแบบไหนครับลองคิดดูนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับลองพูดคุยกับเพื่อนนะครับว่าความต้องการในการบริโภคเครื่องดื่มเนี่ยในโรงเรียนเราเนี่ยคิดว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับมีการดื่มอะไรดื่มเครื่องดื่มแบบไหนคิดว่าจะเหมือนกันไหมเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนๆ นะ

0: ครับต้นทางไปพร้อมกันทีนี้นักเรียนครับนักเรียนอยากจะบอกคุณครูไหมว่าเพื่อนเราหรือว่าเพื่อนในกลุ่มเราเนี่ยมีการอยากมีการบริโภคเครื่องดื่มเนี่ยแบบไหนบริโภคอย่างไรนะครับบอกคุณครูได้ไหมใครอยากจะเล่าให้คุณครูฟังบ้างมีไหมครับมีเพื่อนเพื่อนยิ้มแล้วกลุ่ม6อยากเล่าให้ฟังใช่ไหมวันนี้อยากเล่าให้คุณครูฟังไหมความต้องการในการบริโภคเครื่องดื่มของเพื่อนในโรงเรียนเป็นอย่างไรคิดว่าเขาต้องการดื่มแบบไหนคิดว่าดื่มอะไรนะครับดื่มน้ำหวานอัดตอบใส่ไมค์นิดนึงนักเรียนเชิญครับ
1: น้ำหวานครับ
0: คิดว่าเพื่อนในโรงเรียนเรานะครับมีความต้องการในการบริโภคน้ำหวานทำไมนักเรียนคิดว่าเป็นน้ำหวานเพราะว่าสังเกตจากตอนไหนครับ
1: จากตอนพักเที่ยงครับมีเด็กส่วนใหญ่นิยมดื่มน้ำหวานกันครับ
0: อ๋อแล้วคนอื่นล่ะปรบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนแล้วคนอื่นล่ะคิดว่าเหมือนเพื่อนไหมเหมือนไหมครับเหมือนเหมือนยังไงบอกคุณครูหน่อยได้ไหมกลุ่ม2บอกคุณครูได้ไหมลองบอกคุณครูหน่อยได้ไหมครับอยากสำรวจความคิดเห็นเฉยๆว่าความต้องการบริโภคเครื่องดื่มของเพื่อนเนี่ยเป็นอย่างไรเราคิดว่าจากเรามองเวลาเพื่อนซื้อเครื่องดื่มในการบริโภคกลุ่ม2บอกคุณครูได้ไหมเคยสังเกตเพื่อนๆไหมครับเคยอยู่นะครับลองบอกคุณครูเชิญครับเล่าให้คุณครูฟังก็ได้ครับเชิญครับคำถามก็คือนักเรียนคิดว่าความต้องการบริโภคเครื่องดื่มของเพื่อนในโรงเรียนเป็นอย่างไร
2: เพื่อนชอบกินน้ำหวานครับ
0: เพื่อนชอบกินน้ำหวาน
2: เพราะ
0: ทำไมเพื่อนถึงชอบน้ำหวาน
2: เพราะว่ากินแล้วมันสดชื่นครับ
0: มันสดชื่น
2: ครับมันมีพลังครับ
0: มันมีพลังแล้วนักเรียนเห็นว่าเวลาเพื่อนดื่มน้ำหวานเนี่ยเขาดื่มน้ำหวานแบบไหนบ้างน้ำหวานที่มันเป็นน้ำหวานประเภทน้ำหวานผลไม้หรือน้ำหวานประเภทชากาแฟยังไงบ้างครับ
2: น้ำหวานผลไม้ครับ
0: ผลไม้มันจะเป็นสีอะไรบ้างบอกคุณครูได้ไหม
2: มีส้มมีแตงโมแล้วมะม่วงครับ
0: อ๋อมีหลายอย่างเลยใช่ไหมครับแล้วตัวนักเรียนเองล่ะครับชอบไหม
2: ชอบชอบ
0: นักเรียนชอบดื่มอะไรครับ
2: น้ำส้มครับ
0: น้ำส้มปรบมือให้เพื่อนครับน้ำส้มเพื่อนต้นทางนะครับชอบดื่มน้ำส้มแล้วปลายทางล่ะชอบดื่มอะไรบอกครูได้นะครับนักเรียนครับทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่1ไปพร้อมกันทางต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเราทราบแล้วว่าในโรงเรียนหรือว่าในเพื่อนเราขนาดห้องเรียนของเราเป็นห้องเรียนเดียวคําตอบยังบอกครูเลยว่าชอบดื่มน้ําหวานถูกต้องมั้ยครับแสดงว่าเด็กๆเนี่ยนอกจากห้องเราแล้วอ่ะนอกห้องเรียนที่อยู่เป็นห้องอื่นเนี่ยเค้าก็ต้องชอบดื่มน้ําหวานเหมือนเรามั้ยนักเรียนคิดว่าคาดว่าเขาอาจจะชอบดื่มเหมือนเราไหมถ้าคุณครูมีน้ำเปล่า1แก้วน้ำส้ม1แก้วนักเรียนจะเลือกดื่มอะไรบางคนก็เลือกดื่มน้ำเปล่าแต่จริงๆครูก็ดื่มได้หมดนะทั้งน้ำเปล่าแล้วก็น้ำส้มเพราะครูก็ชอบกินน้ำส้มเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่1พร้อมกันเลยนักเรียนก็คือสูตรเครื่องดื่มของฉันแน่นอนนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มนะครับจะต้องมีการทำอะไรครับนักเรียนชื่อก็บอกแล้วคืออะไรนักเรียนสูตรเครื่องดื่มของฉันให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเปิดใบกรรมที่1นะครับสูตรเครื่องดื่มของฉันเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ไปพร้อมกันเลยนะครับจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คือวิเคราะห์ผลสำรวจความต้องการเครื่องดื่มของนักเรียนในโรงเรียนเพื่อระบุปัญหากำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดและวางแผนอย่างเป็นระบบในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปนะครับขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปนะครับนักเรียนศึกษาผลสำรวจความต้องการบริโภคเครื่องดื่มของนักเรียนในโรงเรียนวิเคราะห์ผลสำรวจความต้องการเครื่องดื่มของนักเรียนในโรงเรียนระบุปัญหากำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดนะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนจะต้องมีการอะไรครับวางแผนเพื่อแก้ปัญหาภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดโดยเขียนแผนผังแสดงขั้นตอนการทำงานและภาระงานที่แต่ละคนรับผิดชอบรวมไปถึงระบุเครื่องดื่มกลุ่มที่นักเรียนเลือกวัตถุดิบและสูตรเครื่องดื่มนะครับจากนั้นต้องมีการคำนวณปริมาณวัตถุดิบสำหรับเครื่องดื่มปริมาณ1ลิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำเครื่องดื่มเราจะต้องออก

แบบเครื่องดื่มเนี่ยในปริมาณ1ลิตรเพราะว่าเราจะต้องมีการดื่มด้วยกันทั้งกลุ่มถูกต้องไหมครับนะเราต้องออกแบบว่าถ้าเรามีการเตรียมเครื่องดื่ม1ลิตรเราจะต้องมีการคำนวณสัดส่วนน้ำหวานเท่าไหร่สารต่างๆผลไม้หรือว่าอาจจะเป็นโซดาอะไรต่างๆนะครับเท่าไหร่นะครับทีนี้นักเรียนครับคุณครูมีเงื่อนไขให้นักเรียนดูไปพร้อมกันขออภัยครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนต้องสร้างแบบสอบถามผู้บริโภคเกี่ยวกับความพึงพอใจสร้างแบบสอบถามเสร็จแล้วต้องมีการปรับปรุงสูตรเครื่องดื่มนะครับตามผลที่ได้จากแบบสอบถามผู้บริโภคและรวมไปถึงสอบถามผู้บริโภคอีกครั้งทำแบบนี้เพราะว่าอะไรครับให้ได้เครื่องดื่มตรงใจถูกต้องไหมถ้าเกิดเครื่องดื่มตรงใจผู้บริโภคดื่มแล้วอร่อยเพื่อนดื่มแล้วอร่อยนักเรียนอาจจะทำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มออกจำหน่ายเองได้ไหมครับก็ได้เช่นเดียวกันไม่แน่นะนักเรียนอาจจะมีเครื่องดื่มสูตรของตัวเองที่เป็นสูตรที่อร่อยนะครับปลายทางนะครับเดี๋ยวเราจะมาออกแบบสูตรเครื่องดื่มไปพร้อมกันนะครับนักเรียนครับทีนี้ครับเรามีเงื่อนไขครับเป็นผลสำรวจความต้องการบริโภคเครื่องดื่มของนักเรียนในโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนเห็นประเภทเครื่องดื่มแล้วนักเรียนนะครับจะเห็นเงื่อนไขตรงนี้นะครับเป็นเงื่อนไขคร่าวๆเดี๋ยวนักเรียนนะครับดูเงื่อนไขไปพร้อมกันนะจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูใบงานที่1พร้อมกันนะครับแผนภาพนี้นะครับเป็นผลสำรวจความต้องการบริโภคเครื่องดื่มของนักเรียนในโรงเรียนครับมีหลากหลายเลยข้อมูลก็ปรากฏให้นักเรียนเห็นแล้วนะครับก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเปิดใบงานที่1เรื่องสูตรเครื่องดื่มของฉันนะครับสูตรเครื่องดื่มของฉันนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจากเปิดนะครับใบงานสูตรเครื่องดื่มของฉันแล้วนะครับนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะครับนักเรียนจะต้องมีการบันทึกผลการวิเคราะห์นะครับสำรวจความต้องการการบริโภคเครื่องดื่มของนักเรียนในโรงเรียนว่ามีปัญหาอะไรมีเงื่อนไขอะไรบ้างจากนั้นครับต้องมีการระบุนะครับข้อจำกัดนะครับจะต้องมีการระบุข้อจำกัดหลังจากระบุข้อจำกัดเสร็จแล้วทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับจะต้องมีการบันทึกการทำงานเครื่องดื่มกลุ่มที่นักเรียนเลือกว่ามีวัตถุดิบราคาต่อหน่วยนะครับจำนวนหน่วยที่ใช้ราคารวมนะครับแล้วก็เขียนสูตรเครื่องดื่มออกมานะครับหลังจากได้สูตรเครื่องดื่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะต้องมีการแสดงนะครับขออภัยครับแสดงการคำนวณนะครับการทำเครื่องดื่มปริมาณ1ลิตรนะ1ลิตรนะครับว่าเป็นเท่าไหร่จากนั้นครับแสดงการคำนวณความเข้มข้นขององค์ประกอบในเครื่องดื่มนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลกิจกรรมของแต่ละกลุ่มนะครับว่าเป็นอย่างไรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทำกิจกรรมถัดไปพร้อมกันตอนนี้นะครับก็ให้นักเรียนต้นทางนะครับออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับสูตรเครื่องดื่มนะครับของฉันได้เลยนะครับเชิญครับ

ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้มีการออกแบบนะครับสูตรเครื่องดื่มนะครับพร้อมทั้งปรับปรุงสูตรเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละกลุ่มนะครับก็ได้มีการทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลการทำกิจกรรมเป็นเช่นไรนะครับนักเรียนก็อย่าลืมนะครับนำสูตรของเรานะครับไปทำเครื่องดื่มนะครับอยู่บ้านเพื่อลองชิมก่อนถูกต้องไหมครับชิมเสร็จแล้วก็อาจจะชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับช่วยกันทำสูตรเครื่องดื่มนะครับให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆขึ้นมาแล้วก็นำผลิตภัณฑ์นั้นมาให้เพื่อนนะครับในโรงเรียนนะครับชิมนะครับหลังจากเรียนไปแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลานะครับ anywhere anytime เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนปลายทางไปเช่นเดียวกันเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าถัดไปเลยครับนักเรียนในคาบถัดไปนะครับนักเรียนจะได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่มที่นักเรียนออกแบบนะครับบรรจุภัณฑ์จะต้องนำมาใส่อะไรนักเรียนนำมาใส่ผลิตภัณฑ์ที่เราทำนี่แหละถ้าเราไม่มีบรรจุภัณฑ์มันจะน่าดื่มไหมเราต้องออกแบบนะครับสูตรเครื่องดื่มของเราเป็นอย่างไรได้รสชาติตรงใจผู้บริโภคหรือยังเราต้องไปสอบถามผู้บริโภคในโรงเรียนใช่ไหมครับจากนั้นก็นำมาออกแบบเครื่องดื่มขออภัยครับนำมาออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับสรุปบทเรียนครับนักเรียนการออกแบบเครื่องดื่มนะครับต้องคำนึงถึงความเข้มข้นขององค์ประกอบในเครื่องดื่มเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคการใช้สารละลายในชีวิตประจำวันควรใช้ความเข้มข้นของสารละลายให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคนะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์และนำเสนอสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับเป็นใบงานที่1ออกแบบบรรจุภัณฑ์2ใบงานที่1เรื่องออกแบบบรรจุภัณฑ์3ใบงานที่1เรื่องเกณฑ์ที่ใช้

0: ในการประเมินการนำเสนอผลงานนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับนักเรียน
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ทำไร่ทำนารายได้มาแน่นอน
1: ผลผลิตก็ได้พองมาได้หลาย
2: ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยน
3: แล้วต้องเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ

0: ั้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
1: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้พี่ปื้มขนาดเลยเจ้า
2: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
2: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกัน

0: ดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน
1: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
0: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
2: บางห้าหน้าใสใหญ่ไหมทองคำ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แม่จะเก็บพยากรณ์แป๊บนึง
2: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
3: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
2: ไม่รู
3: ้ลูกจะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
1: เดี๋ยว
3: ให้กินข้าว
1: เดี๋ยว
3: ให้ล้างจาน
1: เดี๋ยว
3: ให้กวาดบ้าน
1: เดี๋ยว
3: ให้เอายามาให้แม่
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
3: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
4: ไม่ต้อง
3: เดี๋ยว

0: 7 days a week.
1: Which means that my schedule is really flexible.
0: It gives me the freedom to do it whenever it's convenient for me. You know, I'm fine as long as I submit all the assignments and submit them on.
1: You need good time management to be able to do that, because if you don't,
2: you're gonna have to catch up on all the coursework.
0: Yeah, I agree. Self-discipline is really important for successful online learning.
1: Yeah, because you won't have anyone to help you guide through, and you won't have anyone to help you focus on the deadlines.
2: You'll have to put things off, and you don't want to do everything at the last moment, do you?
0: Of course not. I don't want to wake up one day and find myself buried under like a huge pile of schoolwork I have to catch up on. Oh, anyways, I have to go now. Bye.
2: All right, bye.
3: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
4: There are lots of interesting topics for you to learn.
5: And it is a great chance for you to improve your English.
6: Enjoy watching. Bye-bye.
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของออกแบบบรรจุภัณฑ์และนำเสนอครับจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะครับคือระบุความเข้มข้นของสารละลายโดยใช้ความเข้มข้นในหน่วยร้อยละ2ครับการใช้จำนวนโดยคำนวณความเข้มข้นองค์ประกอบในเครื่องดื่มเป็นความเข้มข้นในหน่วยร้อยละนะครับนักเรียนครับคุณครูมีคำถามเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางมาช่วยกันคิดพร้อมกันนะครับหากนักเรียนนะครับต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มของกลุ่มนักเรียนนักเรียนคิดว่าบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มควรมีลักษณะอย่างไรและมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับที่ปรากฏในบรรจุภัณฑ์บอกคุณครูได้ไหมคิดว่ามีอะไรบ้างเชิญเลยครับนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่านะครับสิ่งที่เป็นไงครับคิดว่านะครับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มควรมีลักษณะอย่างไรและมีข้อมูลอะไร บนบรรจุภัณฑ์บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบเพื่อนๆพร้อมกันปลายทางก็คิดตามด้วยนะครับต้นทางครับมีใครอยากจะบอกคุณครูบ้างคิดว่าต้องมีอะไรในบรรจุภัณฑ์บ้างมีไหมครับเราเคยเห็นบรรจุภัณฑ์ถูกต้องไหมครับมีอะไรปรากฏบ้างกลุ่ม3บอกคุณครูได้ไหมลองบอกมีอะไรบ้างเราลองนึกบรรจุภัณฑ์ที่เราซื้อมาดื่มนะครับเขาบอกอะไรไปตรงนั้นบ้างนักเรียนเชิญครับปลายทางก็คิดตามด้วยนะครับ
3: ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ครับแล้วก็ออย
2: มีอย่างอื่นอีกไหมครับ
3: ควบคุมโภชนาการครับ
2: โภชนาตารางข้อมูลโภชนาการต้องมีโลโก้ไหม
3: มีครับ
2: นะครับ

0: สีสันของบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นยังไงนักเรียน
1: โดดเด่นจากผลิตภัณฑ์อื่น
0: ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือถ้าเกิดคำถามถามว่าหากนักเรียนนะครับต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มนะครับของกลุ่มเราเนี่ยนักเรียนคิดว่าบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มควรมีลักษณะอย่างไรมีข้อมูลอะไรบนบรรจุภัณฑ์บ้างนะครับเพื่อนต้นทางก็มีตัวอย่างนะครับให้เราฟังแล้วปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนก็ลองคิดว่าถ้าเกิดเราทำผลิตภัณฑ์เนี่ยจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนคิดว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้องทำอย่างไรเราจะออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับเราต้องทำอย่างไรนักเรียนทำยังไงล่ะออกแบบคิดว่าก่อนจะไปทำบรรจุภัณฑ์จริงๆนะครับเราก็ต้องเป็นไงนักเรียนออกแบบการออกแบบเนี้ยทำยังไงทำยังไงคิดว่าต้องช่วยกันวางแผนคิดแบบที่จะใส่ให้ตรงกับอะไรครับผลิตภัณฑ์ของเราไหมให้มันตรงทีนี้คุณครูพูดไปแล้วนักเรียนสามารถบอกครูแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับโดยเป็นระบบได้ไหมครับว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยทำอย่างไรหรือพูดออกมาตามภาษาเราก็ได้บอกได้ไหมครับกลุ่ม5บอกได้ไหมครับเชิญครับเดี๋ยวเรามาฟังว่ากลุ่ม5คำถามถามว่านักเรียนคิดว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเนี่ยต้องทำอย่างไรถึงจะได้บรรจุภัณฑ์1ชิ้นต้องออกแบบอย่างไรบ้างเชิญครับพูดเป็นภาษาของเราก็ได้ครับว่า1ทําอะไรอะไรอย่างเงี้ย2ทําอะไรอย่างเงี้ยครับใช่พูดได้หมดเลยนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับก็ลองคิดนะครับว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าต้องทําอย่างไรบ้างลองช่วยกันคิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากนักเรียนช่วยกันคิดนะครับอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ของนักเรียนเองนะครับที่มีความสนใจและอาจจะสามารถจำหน่ายได้เดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนต้นทางนะครับบอกว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าต้องทำอย่างไรบ้างเชิญครับนักเรียน
2: ออกแบบร่างของผลิตภัณฑ์ค่ะ
0: ครับ
2: หาจุดเด่นของสินค้าของตัวเองค่ะ
0: ครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับไม่มีนะครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับครับนักเรียนนะครับเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะครับทีนี้ครับนักเรียนคุณครูมีคำถามครับคำถามข้อนี้นะครับถามว่าสารละลายกรดไฮโดรคลอริกประกอบไปด้วยกรดไฮโดรคลอริก200ลูกบาศก์เซนติเมตรในน้ำ500ลูกบาศก์เซนติเมตรสารละลายกรดไฮโดรคลอริกมีความเข้มข้นเท่าไหร่คำถามนี้เป็นคำถามทบทวนนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเอาล่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูในใบกิจกรรมที่1 นะครับเรื่องออกแบบบรรจุภัณฑ์ในวันนี้นะครับเราจะมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ไปพร้อมกันซึ่งสูตรเครื่องดื่มของเราเนี่ยนักเรียนคิดค้นสูตรขึ้นมาหรือยังคิดค้นแล้วแล้วได้ปรับปรุงสูตรขึ้นมาหรือยังครับปรับปรุงแล้วซึ่งนักเรียนได้มีการคิดค้นสูตรและปรุงสูตรนะครับนอกห้องเรียนนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับ anywhere anytime นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เดี๋ยวเรามาออกแบบบรรจุภัณฑ์พร้อมกันให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1เรื่องออกแบบบรรจุภัณฑ์ครับคุณครูมีคำถามชวนคิดนะครับนักเรียนครับกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์คืออะไรเราทำทำไมนักเรียนออกแบบบรรจุภัณฑ์แน่นอนก็ต้องทำอะไรครับนักเรียนกิจกรรมในวันนี้จุดประสงค์คือออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มตนเองโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละกลุ่มนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางแน่นอนว่าคุณครูเชื่อในฝีมือของนักเรียนว่านักเรียนจะต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้อย่างดีแน่นอนและก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจโดยใช้ความรู้เรื่องสารละลายมาประกอบในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นทางสามารถทำได้ไหมครับตอบดังๆให้ปลายทางชื่นใจหน่อยเร็วมั่นใจมากทำได้นะครับทีนี้ในการทำกิจกรรมเนี่ยมีขั้นตอนการทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางไปดูพร้อมกันเลยนะครับแน่นอนครับนักเรียนจะต้องมีการศึกษาข้อมูลแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อนำมาใช้ในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มตนเองผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปโดยการกำหนดรายละเอียดองค์ประกอบและความเข้มข้นของเครื่องดื่มจากนั้นนำเสนอผลงานเพื่อแสดงแนวคิดและรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อไป ขอเน้นย้ำนิดนึงนะครับในบรรจุภัณฑ์ของเราจะต้องมีการกำ

รายละเอียดขององค์ประกอบความเข้มข้นของเครื่องดื่มนะครับจากนั้นนำเสนอผลงานเพื่อแสดงแนวคิดและรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อไปนะครับหลังจากนี้นะครับนักเรียนจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับลงมือทำกิจกรรมที่1ออกแบบบรรจุภัณฑ์

0: ครับนักเรียนครับซึ่งนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มนะครับก็ได้มีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูสรุปการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปพร้อมกันนะครับซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับควรมีความปลอดภัยมีความสะดวกในการใช้งานการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องมีความสวยงามและเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มนะครับนักเรียนครับต่อไปนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนต้นทางนะครับนำเสนอนะครับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่แต่ละกลุ่มได้ออกแบบแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางนะครับมาดูการนำเสนอแล้วก็ลองดูว่าผลิตภัณฑ์ของเรากับของเพื่อนต้นทางนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบใดนะครับเดี๋ยวเชิญนักเรียนนะครับกลุ่มแรกเลยครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม4นะคะผลิตภัณฑ์ของพวกเราผลิตภัณฑ์ของเราเป็นรูปแบบกระป๋องชื่อชามอนโลค่ะมีปริมาณชื่อโลโก้วันหมดอายุวันผลิตคำเตือนที่แสดงดังนี้ค่ะ
2: ครับส่วนผสมนะครับมีของชามอนโลนะครับมีชาไทย 30% ครับแล้วก็นมข้น 25% ครับน้ำเลมอน 15% ครับนมไมโล 20% ครับแล้วก็นมสด 10% ครับ
1: ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับก็จบไปแล้วนะครับกลุ่มที่1 นะครับผลิตภัณฑ์ถือว่ามีความน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับต่อไปเลยครับนักเรียนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มถัดไปเลยครับเชิญครับ
3: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม3นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ชื่อว่าโอชาครับเป็นชาไทยครับชาไทยเป็นแบบแก้เป็นแบบขวดแก้วครับเพื่อเป็นการรียูสได้ไม่เป็นภาวะโลกร้อนครับส่วนประกอบและปริมาณแต่ละส่วนครับมีปริมาณผงชาครับ 30% ปริมาณน้ํา 40% ปริมาณนมสด 10% ปริมาณนมข้นหวาน 20% ครับ
1: วัตถุดิบนะคะผงชา35 กรัมราคาต่อหน่วย19 บาทต่อซองค่ะน้ำร้อน100 มิลลิลิตร1 บาทต่อขวดค่ะน้ำนมสด80 กรัมราคา20 บาทต่อกระป๋องค่ะนมข้นหวาน30 กรัมนมข้นหวาน30 กรัมราคา37 บาทต่อกระป๋องค่ะราคาทั้งหมดนะคะรวมกันเป็น121 บาทค่ะส่วนวิธีการทำนะคะนำน้ำเปล่า100 กรัมมาต้มในน้ำเดือดแล้วนำผงชา35 กรัมใส่ลงไปในน้ำร้อนนำนมข้นหวาน30 กรัมแล้วคนให้ส่วนผสมเข้ากันและผสมนมสด80 กรัมนำน้ำเชื่อม25 กรัมมาผสมให้เข้ากันแล้วพักให้เย็นแล้วบรรจุใส่ขวดค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับก็จบไปอีก1ตัวอย่างนะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์เดี๋ยวเราไปดูนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับว่าจะมีความน่าสนใจนะครับหรือเปล่านะครับลองดูนะครับนักเรียนเชิญครับ
4: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม1นะครับวันนี้จะมานำเสนอผลิตภัณฑ์น้ำส้มนะครับผลิตภัณฑ์ของเราเป็นขวดแก้วนะครับใช้แล้วสามารถรียูสกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับส่วนผสมของน้ำส้มจะมีน้ำส้ม 50% ครับน้ำเชื่อม 25% และน้ำผึ้ง 25% ครับขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์กลุ่มสุดท้ายนะครับซึ่งตัวอย่างก็จะมีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหลากหลายเลยทีเดียวก็ปลายทางนะครับก็ลองดูนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมีความน่าสนใจเหมือนกับเพื่อนต้นทางนะครับหรือว่านำข้อมูลไปปรับประยุกต์นะครับปรับสูตรปรับผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อให้มีความน่าสนใจน่ารับประทานมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีก1ตัวอย่างพร้อมกันเลยครับนักเรียน
5: สวัสดีครับผมมาจากกลุ่มนี้2นะครับวันนี้จะออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มมะพร้าวชาวเกาะนะครับในเครื่องดื่มนี้จะมีน้ำมะพร้าว500 มิลลิลิตร วุ้นมะพร้าว150กรัมน้ำเชื่อม100มิลลิลิตรน้ำเปล่า200มิลลิลิตรและเนื้อมะพร้าว50กรัมครับปริมาตรรวมคือ1ลิตรครับแต่เราจะนำมาแบ่งขาย350มิลลิลิตรครับขอบคุณครับ
0: ครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนนะครับปลายทางได้ฟังเพื่อนๆต้นทางนะครับนำเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนครับบรรจุภัณฑ์นะครับที่ดีควรสื่อถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีข้อมูลจำเป็นสำหรับผู้บริโภคนะครับรวมไปถึงความเข้มข้นของสารละลายนะครับมีประโยชน์นะครับใช้บอกปริมาณองค์ประกอบในสารละลายที่ช่วยให้ผู้บริโภคทราบปริมาณองค์ประกอบในเครื่องดื่มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากที่นักเรียนปลายทางได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับก็ขอให้นักเรียนปลายทางนะครับนำไปปรับปรุงพัฒนาเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ของเรานะครับให้มีความน่าสนใจโดยใช้ความรู้เรื่องสารละลายนะครับนำมาใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์นำมาออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนเราจะเรียนกันในเรื่องหน่วยที่2ครับระบบร่างกายเรื่องอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับ1ใบความรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า2ใบงานเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่น้องๆในแผนกได้เดินทางไปรับเกสรซีเมนต์พนักงานแผนก QA ของบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคเพื่อเข้ามาทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทโดยเกสรมีอาการอัมพฤกษ์เข้าสู่ปีที่2แต่บริษัทยังจ่ายเงินเดือนตามปกติอย่างต่อเนื่องพร้อมให้เพื่อนๆและน้องๆในบริษัทผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับส่งดูแลเยี่ยมไข้เหมือนกับญาติในครอบครัว
1: ค่ะเส้นเลือดในสมองตีบกินยาตลอดทำกายภาพบำบัดค่ะที่นี่ก็ดูแลดีคือถึงป่วยอยู่ที่บ้านเขาก็ไปตามดู
2: ก็ถ้าเป็นสำหรับจิ๋วๆโอเคนะคะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าได้ดูแลคนอื่นที่เขาต้องการกำลังใจต้องการการช่วยเหลือเพราะจิ๋วมองว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งใดคือกำลังใจคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วเป็นหลักถ้าเขากำลังใจดีสุขภาพเขาก็คงจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้ปล่อยให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดอยู่คนเดียวไปช่วยพูดให้เขามีกำลังใจนั่นคือสิ่งที่ดี
3: ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่เราพอมีการแจ้งมาว่ามีน้องได้รับอุบัติเหตุหรือมีน้องที่เกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะทางเราแม้จะเป็นเวลา

0: นอกเวลาทำงานวันหยุดเราก็ต้องรีบไปดูน้องอะค่ะเพราะว่าเบื้องต้นแหละเขาจะพึ่งใครใช่ไหมคะนึกถึงครั้งแรกเลยนอกจากญาติแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นพี่ที่ดูแลเราโดยตรงนี้ค่ะ
1: อุดรมัสเตอร์เทคใช้หลักของใจแลกใจในการดูแลสวัสดิการของพนักงานซึ่งกลั่นมาจากความเป็นตัวตนของผู้บริหารที่ถือว่าทุกคนคือเพื่อนเมื่อเพื่อนลำบากเจ็บป่วยหรือพบกับปัญหาเพื่อนก็มีหน้าที่จะต้องดูแลเข้าไปอยู่ใกล้ๆช่วยคิดช่วยรับฟังช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งหาทางออกร่วมกัน
2: ฉะนั้นเราก็จะมีโครงการหรือดูแลพนักงานในเชิงของสวัสดิการพนักงานไม่ว่าเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องดูแลพนักงานท้องเรื่องคดีความเรื่องใครที่มีภาระหนี้สินนะครับเราก็ดูแลนะครับ
3: 25ปีเราเจอปัญหาอุปสรรคมามากมายในขณะที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือคนอื่นเรามีศักยภาพที่จะดูแลคนใกล้ชิดหรือลูกน้องเราคนทำงานเพื่อนร่วมงานรวมทั้งสังคมเราก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือจากจุดนี้เองทำให้เราเนี่ยคิดว่าพนักงานหรือว่าคนที่ทำงานร่วมกับเราไม่ใช่เป็นลูกน้องเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างเราแต่เขาคือเพื่อนร่วมงานเราเรามองอยู่เสมอว่าขณะที่เขามีแรงขณะที่เขามีสติปัญญาขณะที่เขาแข็งแรงเขาใช้ศักยภาพเขาในตัวเขาเต็มที่ในการทำงานให้กับเรายามเขาเจ็บไข้ได้ป่วยยามเขามีความทุกข์ร้อนยามเขาที่ทุกข์ใจถ้ามาปรึกษาเราหรือเรารับรู้เราจะรีบไปดูแลเขาแนวความคิดเราก็คือว่าเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับเรามีเค้กก้อนใหญ่เราก็แบ่งเค้กด้วยกันเรามีแจ่วเราก็กินแจ่วด้วยกันเรามีมากเราแบ่งกันมากเรามีน้อยเราแบ่งกันน้อยหรือเราไม่มีเราก็ไม่มีกินพร้อมกันสิ่งเหล่านี้เราให้ความยุติธรรมกับทุกคน
1: คุณธรรมขององค์กรภาคธุรกิจที่ปรับเอาทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นแสดงให้เรารู้ว่าแม้จะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แต่ทุกคนกลับมีความใกล้ชิดกันสามารถลดระยะห่างช่องว่างในการทำงานสิ่งเหล่านี้สร้างทั้งความรักความศรัทธาบานอยู่ในใจซึ่งส่งผลดีสูงสุดต่อองค์กรนั่นเอง

0: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: มันก็ต้องเริ่มจากคุณครูเริ่มจากตัวเราท่านเราแล้วก็น้องๆคุณครูเนี่ยเป็นตัวอย่างในการรู้หน้าที่อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำทำเวลาไหนอย่างเงี้ยเด็กๆเขาก็จะทำตามคุณครูเพราะฉะนั้นเด็กๆเขาจะมีความรู้หน้าที่ของเขาอะค่ะถ้าคุณครูหรือตัวเราอะค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเราก็จะสามารถถ่ายทอดให้เด็กอะเขาดีด้วยชั่วโมงจริยธรรมอันนี้เราจะใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยใน1สัปดาห์จะมี5ชั่วโมงในชั่วโมงแรกก็คือเป็นชั่วโมงจริยธรรมก่อนเลยวันจันทร์เป็นวันแรกของสัปดาห์ถ้าเราเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆเนี่ยเด็กๆน่าจะได้รับสิ่งที่เป็นมงคลเป็นพลังให้เขาไปจนถึงวันศุกร์ได้พอเทคโนโลยีมันเข้ามามากๆเงี้ยเด็กๆอ่ะจะติดโทรศัพท์สมาธิจะสั้นเขาจะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดๆน้อยลงเวลาเรียนในห้องก็เหมือนกันค่ะเราพาเขาเข้าวัดเนี่ยนอกเหนือจากจะได้ปฏิบัติตนตามพุทธศาสนิกชนนะคะเขาจะได้สมาธิเขาจะนิ่งมากขึ้นจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ดีงามมากเวลาเขามาเข้าห้องเรียนเขาจะมีความจดจ่อและอดทนถ้าเรามีสมาธิเราก็จะมีปัญญา
1: หลวงพ่อสอนให้มีสติเสมอค่ะเราสามารถทำจิตใจให้มันบริสุทธิ์ได้ค่ะชอบอยู่แล้วค่ะเราก็สามารถเป็นผู้นำได้ที่ดีค่ะ
0: วิธีใดๆที่เรามองว่ามีประโยชน์กับลูกๆเราก็จะเอามาใช้เพื่อให้เขาอ่ะเป็นคนดีเพื่อให้คุณครูหรือแม้แต่ตัวเราอะค่ะได้พัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีให้เป็นสิ่งที่เป็นบวกกับสังคมเราอยากให้เขาอ่ะเป็นคนดีเราอยากสร้างเขาอ่ะ
2: เขียนสิ่งที่หนูอยากทำหนูเขียนไปว่าหนูจะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านหนูเห็นพ่อแม่ทำงานมาแล้วเขาก็บ่นว่าเหนื่อยแล้วหนูก็เลยช่วยทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ช่วยขายของแม่เขาก็ยิ้มสบายหน่อย
0: บางครั้งก็จะกระตุ้นเขาดูคลิปวิดีโอนะดูคลิปของในหลวงอยากให้เขารู้เรื่องของความพอเพียงของพระองค์ท่านซึ่งเป็นคลิปสั้นๆเขาบอกว่าอู้มันเป็น1นาทีที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเหมือนกัน
3: ก็อยากทำตามที่ในหลวงทำที่ผมใช้อยู่จนมันเล็กขนาดนี้เพราะว่าผมเก็บไว้ในกล่องนี้ต่อเพื่อจะไม่ให้มันหายพ่อแม่จะได้ไม่ต้องซื้อมากจะได้ไม่เสียเงินแม่ก็บอกว่าเก่งแล้วที่ดูแลดินสอได้ครูก็บอกว่าเก่ง
4: 3ปีดินสอแท่งเดียวครับถึงมันจะสั้นแต่มันก็เป็นการประหยัดแล้วมันยังใช้ได้ถนัดสำหรับผมด้วยครับการประหยัดนั้นมีข้อดีตรงที่ว่าจะทำให้เรามีเงินเก็บเยอะขึ้นแล้วเราจะไม่ใช้ทรัพยากรของโลกเปลือง
0: ไม่ต้องรีบค่ะมันมีเวลาเด็กเขาต้องใช้เวลาในการที่จะเป็นไปอย่างที่เราอยากจะปลูกฝังเขาแล้วก็จะบอกน้องๆว่าคืออย่าเหนื่อยที่จะสอนเด็กๆอย่าเหนื่อยที่จะแนะนำเขาเราเป็นครูเนาะมีหน้าที่บ่มเพาะเขามันใช้เวลานานค่ะและต้องอดทนแล้วก็ไม่เหนื่อยที่จะทำและอาชีพครูและรักนักเรียนด้วยคือทุกคนที่อยู่ที่นี่คือมีความฝันว่าอยากเป็นครูแต่บางวันนะคะถ้าเรามาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราฝันก็ได้เพราะหน้าที่ครูอะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนภาระครูอาจจะเยอะบางทีมันอาจจะทำให้เราเหนื่อยแต่ถ้าเราคิดแต่ว่าเราเป็นครูแล้วเราขาดซึ่งความรักเนี่ยมันก็จะไม่หนุนกันแต่เมื่อเราเป็นครูเนี่ยหน้าที่เราแต่เรามีความรักเป็นตัวเสริมทำให้เรามีพลังทำให้เรามีกำลังใจเวลาเราเหนื่อยเรารักเขาเนาะรักเหมือนลูกเรารักใครเราก็อยากให้เขาเป็นเด็กดีเราเป็นครูเมื่อเราอยากให้เขาได้ดีเราต้องสอนด้วยเราเห็นเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือเป็นภาระให้ใครวันหนึ่งถ้าเขาต้องการใครสักคนที่ช่วยเหลือเขาหรือเวลาเขาไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วเขาวิ่งมาหาเราน่าจะเป็นความสุขที่สุดของเรามันเป็นพลังเนาะคือเวลาเราเหนื่อยเราก็นึกถึงว่าเรารักเขาอะค่ะเราจะทำทุกอย่างให้เขาอะดีมันเหนื่อยแต่เราต้องทำ

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: มชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรใหม่ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้เองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: และในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสม

0: บูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
1: ท่านนาย

0: ุดยอดเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้
1: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
3: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
1: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
4: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรนิติบุคคลมีฐานะองค์กรสาธารณประโยชน์มีสมาชิกจำนวน 30,000 รายบริหารจัดการด้วยทุนภายในองค์กรโดยสุจริตบุคลากรทุกคนมีจิตอาสามาจากทุกอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาชิกมีวินัยในการเกื้อกูลองค์กรอย่างมั่นคง
1: ค่ะก็สวัสดีค่ะสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นองค์กรนะคะที่มีความสมัครใจของสมาชิกอยู่แล้วมีสมาชิกสมาคมจำนวนมากที่เขานะคะมีศักยภาพแล้วพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นพลังสำคัญนะคะมาเป็นพลังสตรีพลังแห่งความรักชาติช่วยคนอื่นเหมือนช่วยตัวเองนะคะแล้วถ้ารู้อยากจะได้ต้องให้เป็น
0: สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีสร้างพันธสัญญาแห่งการให้อย่างพอเพียงออมวันละ1บาทสมาชิกจะได้รับสิทธิสวัสดิการ 120,000 บาทเมื่อเสียชีวิตลงเมื่อครัวเรือนมีทายาทเกิดใหม่จะได้รับทุนขวัญชีวิตและมีทุนการศึกษามอบแก่บุตรหลานและทุนสูงวัยทุกปีปีละ 1.8 ล้านบาท
2: องค์กรเราได้ใช้หลักการบริหารแบบคุณธรรมซึ่งประกอบไปด้วยประการแรกก็คือความเท่าเทียมกันในคณะของคณะกรรมการทุกระดับนะคะประการที่2ก็คือความซื่อสัตย์สุจริตคณะกรรมการทุกระดับต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักประการที่3ก็คือการรู้จักแบ่งปันไม่ว่าจะเรื่องแบ่งปันรักท่านจะเห็นว่าวันนี้เรามีการแบ่งปันในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการให้มีศักยภาพในการที่จะทำงานให้มันเกิดคุณภาพตามที่เราต้องการเหน็ดเหนื่อยและทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญามากมายนะคะในการที่จะเป็นองค์กรที่มั่นคงได้อันแรกเลยก็คือเราใช้วิธีการสัญจรลงอำเภอต่างๆแต่ละอำเภอเนี่ยเรามีประธานอำเภอซึ่งเป็นตัวหลักในการที่จะชี้แจงสร้างความเข้าใจกับมวลสมาชิกอยู่แล้วคณะกรรมการระดับจังหวัดก็จะลงในรายอำเภอหรือรายตำบลไปชี้แจงสำหรับกรณีที่เขาไม่เข้าใจ
0: จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งผลต่อความสำเร็จและความภาคภูมิใจ

0: ของสมาคมอาทิโครงการ1ปณิธานความดีถวายพ่อของแผ่นดินด้วยการออกไปเยี่ยมบำรุงขวัญทหารตำรวจตระเวนชายแดนทุกปีโครงการพลังสตรีแห่งความรักชาติด้วยการมีส่วนร่วมต่อสังคมสตรีเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือภาคส่วนราชการต่างๆจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์มีผลงานทั้งระดับจังหวัดอำเภอตำบลด้วยศรัทธาต่อองค์กรโดยบุคลากรกรรมการบริหารงานสมาคมเข้ารับรางวัลสตรีชายดีเด่นทุกปีจากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ
1: ์สมาคมของเรานะคะในสิ่งที่ต้องการอย่างที่บอกค่ะอย่างคณะกรรมการของชุดนี้ทำแล้วเนี่ยนะคะเราก็ปลูกฝังต่อไปมีการส่งไม้ต่อสร้างให้สตรีทุกคนเนี่ยขององค์กรเนี่ยมีภาวะผู้นำและสามารถทำงานได้ทุกตำแหน่งทุกจุดเช่นหมู่บ้านตำบลอำเภอมีความพร้อมความปรารถนาจริงๆของเราทุกคนก็คือการเกื้อกูลสังคมค่ะเรามารวมตัวกันเพราะเราต้องการระดมทรัพยากรที่เกิดจากพวกเราเองนะคะไม่ได้ของบประมาณจากภาครัฐนะคะเช่นในการจัดสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตได้รับ 120,000 บาทเนี่ยนะก็จะมาจากสมาชิกทุกคนนะฮะบริจาคให้5บาทและหรือเหนือสิ่งอื่นใดก็คือสมาชิกทุกคนค่ะต้องบริจาครวมนะเพื่อเราจะไปทำการกุศลและสาธารณประโยชน์เดือนละ5บาทถ้าลองคิดดูสิคะ 30,000 คนคูณด้วย60บาทต่อปีให้กับช่วยค่ะคือสตรีอยุธยา
0: สตรีเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยเหลือสังคมตามบทบาทภารกิจโดยมีเครื่องมือสำคัญคือความสามัคคีเป็นพลังให้สำเร็จ

0: การทำความดีมีหลายวิธีแตกต่างกันออกไปนะคะแต่การที่จะทำความดีแล้วได้ผลดีกลับมาด้วยเราก็ต้องทำความเข้าใจให้ได้ก่อนค่ะแล้วการทำความดีนั้นจะต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยนะคะแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการทำความดีที่มีคุณค่าค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มาถึงตอนไหนคะ
1: เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยค่ะบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะ
2: ไกลไหมคะ
1: นิดนึงค่ะแต่ว่าคือแบบข้างทางคือสวยมากเลยนะคะ
2: ของชัยนาทนี่ยังเป็นพื้นที่ที่ยังมีพงความอุดมสมบูรณ์ก็คือเป็นพื้นที่ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
3: ในตำบลบางขุดนะต้องบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เลยอาชีพเกษตรกรรมคือการทำนาพอการทำนาเนี่ยก็คือต้องรอพึ่งฟ้าฝนหรือพึ่งเรื่องของธรรมชาติฝนไม่ตกชาวบ้านก็ทำนาไม่ได้เกิดภาวะความเดือดร้อนก็คือเรื่องของอาชีพรายได้แล้วก็หนี้สินมีการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีนะคะในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเราพบว่าปัญหาที่ชาวบ้านเยอะที่สุดเลยคือเรื่องความยากจนแล้วก็หนี้สินก็จากที่เราสำรวจข้อมูลมาแล้วนะคะที่แบ่งเป็น3ประเภทก็กลุ่มที่1คือกลุ่มพึ่งพิงกลุ่มพึ่งพิงเนี่ยก็คือคนพิการผู้สูงอายุหรือคนในครอบครัวเนี่ยไม่มีคนดูแลกลุ่มนี้กองทุนสวัสดิการก็จะดูแลเรื่องของเบี้ยยังชีพให้แล้วถ้าบ้านไหนคนกลุ่มนี้มีสภาพความเป็นอยู่ทรุดโทรมเราก็จะมีงบมาซ่อมแซมให้แล้วก็ขอการสนับสนุนจากผู้ใจบุญมาเพิ่มเติมในการซ่อมแซมให้

กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มพึ่งพากลุ่มนี้นะคะก็จะมีคนอยู่ในครัวเรือนเนี่ยเป็นวัยแรงงานแต่วัยแรงงานเนี้ยไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้เพราะว่าต้องดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุหรือดูแลผู้พิการกองทุนสวัสดิการชุมชนเราก็จะส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้นะคะ

0: กองทุนสวัสดิการชุมชนน่ะก็เปิดให้เข้าไปเป็นสมาชิกใกล้ๆจะจบโครงการเนี่ยเขาก็มีการว่าเราจะทำอาชีพอะไรตัวพี่เองพี่ก็เลยทำเลี้ยงแพะ
1: คุณคะน้องแพะค่ะ
0: ถ้าเราไปทำงานข้างนอกเราก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลพวกเขาเนาะ
2: ที่เราได้ทำงานที่บ้านได้มีเวลาดูแลครอบครัวแค่นี้มันก็ทำให้เรามีความสุขมากๆแล้วนะคะ
3: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มพึ่งตนเองกลุ่มนี้เราจะเอาเข้าเรื่องของโรงเรียนแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินของตำบลบางขุดที่กองทุนสวัสดิการชุมชนได้ทำก็คือ1เราจะให้เรื่องขององค์ความรู้เป้าหมายการพัฒนาเนี่ยกองทุนเนี่ยจะเป็นหลักสวัสดิการเบื้องต้นให้กับคนในตำบลได้อันนี้ก็คือเป็นแนวคิดที่พวกเราได้ทำร่วมกัน
4: ก็ได้หลายอย่างให้เรามีความคิดว่าเรามีรายรับรายจ่ายเราทำบัญชีครัวเรือนอย่างเงี้ยเขามีกองทุนแล้วก็มีให้เงินให้กู้ยืม
2: ตอนนี้คุณป้าและลูกกำลังพาเราไปดูเมลอนนะคะ
4: ใช่ค่ะ
2: ปลูกเมลอนนอกจากจะช่วยพัฒนาชุมชนแล้วยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกนะคะ
5: ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินตำบลบางขุดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะที่นี่จะมีการฝึกอาชีพสอนทำอาชีพเช่นสานกระเป๋าทำไม้กวาดค่ะหรือว่าเป็นการแปรรูปอาหารอย่างเช่นกล้วยตากหรือน้ำพริกต่างๆที่นี่ก็คือเราจะสอนเรียนรู้อาชีพหลายๆประเภทเลยค่ะทีนี้ที่นอกจากเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเรายังเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าของตำบลด้วยค่ะคนที่มาเรียนรู้ที่นี่อะค่ะเราไม่จำกัดแค่เป็นคนในตำบลใครก็ได้ค่ะที่สนใจเข้ามาเรายินดีสอนได้ตลอดค่ะ

0: เราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราพอเราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราได้ใช้ความดีของเราที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็ความสามารถที่เรามีเนี่ยไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพอชาวบ้านมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขไปด้วยแล้วเราก็นำมาสู่เรื่องของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินที่เราใช้ความดีความสามารถและความสุขของเราตอบแทนคุณแผ่นดินค่ะ
1: การที่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ทำให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงนะคะคำว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตอนนี้เบลเข้าใจแล้วค่ะหลังจากที่เบลได้มาเห็นในวันนี้

0: เช้าวันนี้เป็นวันทำงานที่สดใสอีกวันหนึ่งของจ่าสิบโทเทิดศักดิ์จันไพศลพลขับสังกัดโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมหลังจากที่ทีมทูตคุณธรรมหรือมอรัลแมนได้เข้ามาพูดคุยพร้อมร่วมแก้ไขปัญหาที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิต
1: อาจจะเป็นความไม่ถนัดของเราด้วยครับมันก็เลยมีปัญหาความหมายคือเราไม่ชินกับงานเราไม่มีความชำนาญเรื่องนี้ทำให้เกิดความผิดพลาดกับตัวเองคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่วิกฤตมากไม่รู้จะหันไปพึ่งทางไหนทีมงานก็ให้คำปรึกษาให้กำลังใจให้ก้าวผ่านตรงนั้นให้ได้คือว่าเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตผมมากที่ได้เจอทีมงานผมว่าโอกาสคนเราอ่ะมันไม่มีมากมายในชีวิตอะครับไม่รู้ว่าถ้าผมไม่ได้โอกาสนี้ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีหรืออีกกี่สิบปีจะได้รับโอกาสนี
0: ้เช่นเดียวกันกับอุดมปันทึกเจ้าหน้าที่ประจำแผนกธุรการและกำลังพลที่กลับมาเป็นคนใหม่มีพลังชีวิตที่สดใสพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลแห่งนี้อย่างสุดกำลังความสามารถ
2: มันก็ดีขึ้นการทำงานก็คล่องแคล่วขึ้นครับแบบว่าเราทำงานแล้วก็ไม่เหนื่อยสบายสุขภาพเราก็ดีขึ้นตอนเช้ามาเราจะลุกเนี่ยลุกขึ้นมามันก็ร่างกายก็สบายดีมันไม่เจ็บไม่ปวดไม่ว่าจะลุกนัดเวลาอันนี้เราจะลุกขึ้นมาเลยแล้วก็ทำได้อะไรอย่างหรือสิ่งอย่างวิ่งออกกำลังกายก็ได้สดชื่นดี
0: ทูตคุณธรรมโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมเป็นกลุ่มคนทำงานที่ไม่เปิดเผยตัวตนทำหน้าที่ดูแลกำลังพลที่กำลังประสบปัญหาด้านต่างๆเช่นปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งปัญหาภายในองค์กรหยิบยื่นกำลังใจให้คำชี้แนะแก้ไขปัญหาช่วยด้วยความรักและความจริงใจทูตคุณธรรมทำหน้าที่ดูแลคนที่ต้องดูแลคนอื่นส่งต่อพลังบวกให้เห็นคุณค่าของตัวเองและแสดงผลออกมาเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
3: คือตัวคนที่เป็นMoral Manเองเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มพูนความรู้เพราะเขาก็จะต้องไปรับทราบปัญหารับทราบแนวคิดหรือรับทราบว่าทำปัญหาของเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เขากำลังช่วยเหลืออยู่เนี่ยเป็นอย่างไรเขาก็อาจจะมารวมกลุ่มกันในกลุ่มของMoral Manเองเนี่ยเพื่อค้นหาแนวทางการที่จะช่วยเหลือเพื่อนในการที่จะทำให้เพื่อนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นหรือบางคนเนี่ยเป็นMoral Manก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เคยเจอปัญหาแบบนี้ที่เจ้าหน้าที่คนอื่นเขารับทราบมาจากคนไข้เขาก็จะสามารถช่วยเอาเรื่องพวกนี้มาถกเถียงกันมาพูดคุยมาปรึกษาหารือกันที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับคนไข้ได้ด้วยครับ
0: โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมได้ปลูกฝังคุณธรรมแก่บุคลากรหลายระดับให้เป็นทั้งเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่พร้อมรับฟังคอยแก้ไขปัญหาจากการทำงานจัดการกับความทุกข์กันแบบรายวันเพื่อจะให้ทุกคนมีความสุขได้ไวที่สุดพร้อมส่งต่อความสุขเหล่านี้ไปยังผู้รับบริการต่อไป
4: เราก็จะดูแลน้องๆค่ะส่วนใหญ่ก็คือถ้าน้องๆมีปัญหาทั้งกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็กับคนไข้ผู้รับบริการเนี่ยค่ะถ้าเกิดเขาไม่สามารถตกลงหรือไกล่เกลี่ยกันได้มีปัญหาระหว่างกันเขาจะมาปรึกษาเราแล้วให้เราเป็นคนช่วยอีกทีนึงบางอย่างคือเขาอาจจะความไม่เข้าใจกันค่ะก็ต้องให้เราเป็นหนึ่งเป็นผู้ตัดสินเป็นคนดูว่าอันเนี้ยอะไรถูกอะไรผิดและอะไรเหมาะสม
5: ในมุมมองของเราคือการปรับปรุงพัฒนาเรื่องอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกว่าวันนี้เราทำแล้วมันดีกว่าเมื่อวานแค่นี้ก็เรียกว่าคุณธรรมโรงพยาบาลคุณธรรมได้แล้วแล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การทำงานของเรามีความสุขขึ้นพอเรามีความสุขเราก็ดีต่อเราแล้วก็ดีต่อผู้รับบริการ
6: การที่เรามาทำงานเนี่ยแค่เราคิดว่าทำให้ตัวเองเกิดประโยชน์แต่คนอื่นเราก็จะดูมีคุณค่าคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันคือสอนกันไม่ได้นอกจากเราฝึกเองเหมือนแค่เรามาทำงานเพื่อช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆกับคนไข้อย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่นแหละค่ะคือคุณธรรมหรือจริยธรรมที่เราได้ทำต่อคนไข้วันหนึ่งที่เราได้รู้สึกว่ามีคุณค่าต่อสังคมและต่อตนเอง
7: เราก็มาทบทวนเจ้าที่ในแผนกเราก่อนว่าคือแต่ละคนจะรับผิดชอบคนละสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างชำนาญในแต่ละสิทธิ์ของแต่ละคนเราก็ต้องฟีดแบ็กกลับไปว่าแต่ละคนเนี่ยเข้าใจถูกไหมแล้วตอนนี้มีข้อมูลหรือว่ามีหลักการหรือว่ามันมีระเบียบหลักการอะไรที่มันเพิ่มเติมแล้วเราตกหล่นอะไรไปหรือเปล่าในส่วนของผู้ปฏิบัติงานเราเองอะคะ
8: ก็จะมีบ้างเพราะว่าจริงๆเจ้าหน้าที่เรานี่คือมาจากหลากหลายที่นะคะไม่ใช่มาจากโรงพยาบาลทหารอย่างเดียวคือมาจากพลเรือนด้วยมาจากทหารด้วยเพราะฉะนั้นความแตกต่างหรือความที่ไม่เห็นพ้องต้องการบางอย่างจะมีอยู่นะคะจริงแล้วก็พยายามให้ทุกคนเนี่ยมีทัศนคติเดียวกันถ้ามีปัญหาอะไรเราพูดคุยกันได้เราปรับกันได้เราแก้ไขกันไ เราจะคิดว่าไม่มีใครที่ต้องอยู่โดดเดี่ยวนะคะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: เริ่มแล้วนะครับสำหรับการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2569ที่เปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าหรือว่าผู้มีสิทธิ์เดิมที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนรอบใหม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง21มิถุนายนนี้ครับโดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีการปรับเกณฑ์คัดกรองใหม่ที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมครับโดยเพิ่ม5กลุ่มต้องห้ามเปลี่ยนแนวคิดในการคัดกรองรายได้นะครับจากคำว่าครัวเรือนมาเป็นรายได้ส่วนบุคคลลองดูการเปรียบเทียบดูนะครับหากเปรียบเทียบของคุณสมบัติของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และ2569จะมีบางส่วนครับที่ให้ตามหลักเกณฑ์เดิมและก็มีบางส่วนที่เพิ่มเงื่อนไขคุณสมบัติเพื่อคัดกรองที่เข้มงวดหลังจากที่มีกระแสสังคมท้วงติงนะครับว่าผู้ได้รับสิทธินั้นจนไม่จริงเรื่องของสัญชาติและอายุประเด็นแรกครับสัญชาติและอายุสำหรับหลักเกณฑ์ของคุณสมบัติปี2565และ2569อันนี้ยังคงไว้ซึ่งหลักการเดิมโดยกำหนดให้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปส่วนกลุ่มต้องห้ามครับกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเดิมในปี2565นั้นมี4กลุ่มได้แก่นักบวชผู้ต้องขังผู้อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐรวมถึงผู้ได้รับบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาขณะที่ในปี2569ครับได้เพิ่มอีก5กลุ่มต้องห้ามก็ได้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นนะครับหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญที่ชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปและผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนการจำนวนภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตร
1: มาดูเรื่องของรายได้ค่ะในปี2565จะใช้เกณฑ์รายได้เฉลี่ยของครอบครัวนะคะไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีขณะที่ปี2569ค่ะคือปรับเป็นการพิจารณาเป็นรายบุคคลของเดิมเป็นครอบครัวของใหม่เป็นรายบุคคลโดยต้องมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีส่วนทรัพย์สินทางการเงินค่ะปี2565กำหนดให้ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนแต่ในปี2569นะคะเปลี่ยนการตรวจสอบรายบุคคลโดยกำหนดให้เงินฝากและสลักออมสินรวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาทขณะที่อสังหาริมทรัพย์ค่ะหลักเกณฑ์ในปี2565ค่ะเกษตรกรต้องมีที่ดินไม่เกิน10ไร่รวมครอบครัวไม่เกิน20ไร่ทั่วไปไม่เกิน1ไร่รวมครอบครัวไม่เกิน2ไร่ปี2569นะคะต้องไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ห้องชุดรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดียวทาวน์เฮาส์ห้องแถวแล้วก็ตึกแถวรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวากรณีที่เป็นเกษตรกรค่ะที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่และกรณีไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่และไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือว่ายานพาหนะอื่นยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คัน
0: มาดูข้อห้ามต่อไปนะครับเรื่องของประเด็นเครดิตความแตกต่างระหว่างปี2565กับ2569เงื่อนไขการถือครองบัตรเครดิตปี2565และ2569ยังคงเดิมครับคือผู้ลงทะเบียนต้องไม่มีบัตรเครดิตภาระหนี้สินถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนโดยปี2565กำหนดให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยต้องไม่เกิน 1,500,000 บาทและสินเชื่อรถยนต์ไม่เกิน1ล้านบาทแต่ว่าในปี2569มีการปรับมาใช้เกณฑ์วงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีต้องไม่เกิน 100,000 บาทประกาศผลผู้ลงทะเบียนครับ17กรกฎาคม2569แล้วก็สามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้ครับตั้งแต่17ถึง31กรกฎาคม2569ครับ
1: ไปดูบรรยากาศในพื้นที่กทม.นะคะประชาชนก็เริ่มที่จะทยอยยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านทางแอปเป๋าตังค่ะเนื่องจากว่ามีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วพร้อมเห็นด้วยกับการเพิ่มความเข้มงวดเกณฑ์คัดกรองใหม่เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ลำบากตัวจริงแม้ว่าบางส่วนนั้นอาจจะยังกังวลในเรื่องของเงื่อนไขเงินฝากแล้วก็ภาระหนี้สินที่อาจจะทำให้หลุดเกณฑ์ได้ค่ะวันนี้เราส่งทีมข่าว NBT นะคะลงพื้นที่ไปยังย่านห้วยขวางค่ะไปยังร้านค้าที่รับใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็พบว่ามีประชาชนมาจับจ่ายซื้อของในชีวิตประจำวันจำนวนมากรวมถึงยังได้สำรวจการยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมพบทั้งที่ยืนยันสิทธิ์แล้วแล้วก็ยังไม่ได้ยืนยันส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองเนี่ยจะดำเนินการผ่านแอปเป๋าตังค์ซึ่งก็มองว่ามีความสะดวกแล้วก็ดำเนินการได้ในระยะเวลาอันสั้นสำหรับเกณฑ์การคัดกรองในรอบนี้ที่มีความเข้มงวดประชาชนบางรายก็มองว่าเกณฑ์ต่างๆยังคงเป็นไปตามคล้ายเดิมแต่ก็บอกว่าการเพิ่มความเข้มงวดนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือไปถึงคนที่ลำบากจริงๆเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็เคยมีกรณีคนที่มีฐานะแต่ว่ายังได้รับสิทธิ์อยู่นอกจากนี้ค่ะยังพบว่าประชาชนบางรายยังกังวลต่อเกณฑ์การคัดกรองที่มองว่าเข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะในเงื่อนไขเรื่องของเงินฝากภาระหนี้สินและการครอบครองรถยนต์บางคนบอกว่าตนเองเนี่ยมีรถยนต์เก่านะอายุกว่า30ปีรวมถึงหนี้สินกู้บ้านแล้วก็หนี้ของธกส.ด้วยที่อาจจะทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขในการรับสิทธิ์ครั้งนี้
2: ยืนยันแล้วค่ะยืนยันผ่านเป๋าตังค่ะใช่ใช่ใช
3: ก็หมายว่าเข้าไปแล้วกดยังไงบ้าง
2: ก็เข้าไปแล้วก็มันจะมีตัวให้กดเลยว่ามันเป็นยืนยันของบัตรสวัสดิการพอเรากดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยมันก็จะขึ้นชื่อของเรากับบัตรประชาชนอะไรเสร็จแค่นั้นแล้วก็กดอีกรอบนึงก็คือเขาก็ขึ้นมาเลยว่าอะไรนะเหมือนกับว่ารอรอใช่ใช่รอตรวจสิทธิ์อะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะยืนยันมาทางเป๋าตังค์อีกที
3: ดำเนินการง
2: ่
3: าย
2: ใช่ดำเนินการง่ายแต่จริงๆแม่ก็ลองเข้าทางรัฐอีกรอบนึงนะเพราะว่าแม่ก็ไม่มั่นใจเนาะแต่พอเข้าไปทางรัฐเนี่ยทางรัฐเขาบอกว่าเหมือนเรามีบัตรสวัสดิการแล้วอะไรอย่างเงี้ย
3: ใ
2: ช่ใช่เหมือนคล้ายๆยืนยันไปแล้วเนี่ยแค่แป๊บเดียวเอง
3: ทีเนี้ยค่ะแม่รอบเนี้ยเขาเหมือนมีการเพิ่มเกณฑ์ที่มันดูเข้มงวดขึ้นไหมคะ
2: อันนี้แม่อ่านดูก็เหมือนเดิมนะมันก็สเต็ปเดิมๆเลยใช่สเต็ปเดิมอายุต้องเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือพูดง่ายๆอ่ะต้องไม่มีพวกทรัพย์สินอะไรอ่ะจะไม่งั้นมันจะเรียกบัตรไอ้นี่ใช่ไหมล่ะก็สเต็ปเดิมดูแล้วอ่ะทุกหัวข้อที่เขาบอกมาเกณฑ์อะไรก็เหมือนเดิมใช่ก็เข้าทุกข้อใช่ใช่ทุกข
3: ้
2: อก็มั่นใจนะมั่นใจว่าได้นะเพราะเราก็ไม่ได้ทำงานก็อาศัยเงินตรงเนี้ยใช้ซื้อของเข้าบ้านมีลูกทำงานคนเดียวเลี้ยง3คนน่ะ
3: รอบนี้เขาดูเหมือนจะกำหนดเงื่อนไขเพิ่มขึ้นเรากังวลหรือว่าเรามองว่าเขาเข้มงวดขึ้นไหมคะในการคัดกรอง
4: เข้มงวดมาก
5: เข้มครับ
4: ค่ะ
5: จากคือตอนแรกร้านใช่ไหมที่ว่าเป็นหนี้ร้านเท่าไหร่แสนหนึ่ง
4: ค่ะ
3: ทุกบ
5: ั
3: ญช
5: ีแล้วเรามีหนี้กู้บ้าน
4: รถยนต
5: ์ของเขานี่ธกส.
4: ใช่ของพี่ธกส.
5: แล้วก็มีเป็นเจ้าของรถยนต์ซึ่งรถก็เก่ามาก30ปีขึ้นผมก็มีแค่นี้แหละแต่ถ้าเขาเข้มจริงๆคงไม่เข้าเงื่อนไข
3: เรากังวลว่าเราจะไม่ได้ใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: ใช่
3: ทีนี้เรามองว่าสมมติว่าถ้าไม่ได้จริงๆเรามองว่าเขาเสียใจหรือเสียดายไหม
4: เสียดายมาก
3: ยังไงว่ามันช่วยเรายังไงบ้าง
4: ก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง
5: ต่อเดือนอ่ะ
4: ใช่ก็เนี่ย
5: ของใช้ใน
4: ครัวเรือน
5: นะครับพวกน้ำปลาพวกแป๊บสบู่ยาสีฟันพวกนี้ครับมันทุนได้เยอะ2คน600ก็ได้คุ้มเดือนอยู่
3: ก็คือมองว่าถ้าเกิดว่าเกณฑ์รอบนี้เขาเข้มงวดแล้วเราอาจจะหลุดจากระบบบัตรการก็อาจจะแบบทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างเง
5: ี้
3: ยหรอ
5: ใช่ครับก็กระทบเรา
3: แล้วทีเนี้ยค่ะมองว่าถ้าเราหลุดจริงๆสมมตินะแม่มองว่าร
5: ั
3: ฐควรจะโยกเราไปอย
5: ู่
3: ใน
5: 64 40
3: หรือว่า
5: ประ
3: ก
5: ัน
3: อื่นๆเข้ามา
5: ไหมคะอันนี้แล้วแต่เขาครับเราอยากครับเพราะจริงๆเราเลือกไม่ได้อะแล้วแต่เขามีมาตรการอะไรขึ้นมาเยียวยา
1: ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจอีกจุดนะคะธนาคารกรุงไทยสาขาห้วยขวางเช้าวันนี้ก็พบว่ามีประชาชนเนี่ยทยอยมายืนยันสิทธิ์ผ่านธนาคารแล้วก็ตู้ ATM ไม่มากนักนะคะเนื่องจากว่าสามารถดำเนินการได้ด้วยผ่านแอปเป๋าตังค์แล้วก็แอปทางรัฐนั่นเองค่ะ
0: ไปดูความคิดเห็นของประชาชนกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับโดยมองว่าเป็นเรื่องที่ดีคนที่ไม่มีเงินครับจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐจริงๆหากรัฐนั้นสามารถคัดกรองได้ตรงกลุ่มเป้าหมายหลังรัฐบาลได้โอนเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจำนวน700บาทผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกกันทั่วไปเนี่ยนะครับคุ้นๆกันว่าเอ้าบัตรคนจนครับทำให้ผู้มีสิทธิ์หลายรายนั้นเริ่มในการทยอยดำเนินดังกล่าวไปจับจ่ายซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพื่อช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องคุณละมุนแก้วเทศพร้อมพัญญากับที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านเพื่อมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จำเป็นภายในครัวเรือนหลังได้รับเงินสนับสนุนจากไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมเล่ากับทีมข่าวแบบนี้ครับว่าปกติแล้วตนเองและพัญญาได้รับเงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ300บาทต่อเดือนรวมแล้วก็เป็น600บาทวันนี้ตั้งใจมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็นเก็บไว้ที่บ้านเพราะว่าเป็นของที่ต้องใช้ทุกวันครับเงินที่ได้รับเพิ่มมาก็เอามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้พอสมควรทำให้มีเงินเหลือสำหรับใช้จ่ายในด้านอื่นๆส่วนกรณีที่ภาครัฐจะคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดนั้นตนเองไม่รู้สึกกังวลแต่อย่างใดครับและเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวหากรัฐสามารถคัดกรองได้ตรงกลุ่มเป้าหมายก็จะทำให้เงินช่วยเหลือนั้นไปถึงคนที่จนจริง
6: ๆแล้วพอทราบข่าวเรื่องการคัดกรองบัตร
7: พอได้ยินครับพอได้ยินครับผมก็สมควรที่จะเอาออกแล้วล่ะคนที่แกล้งจนนะคนรวยๆนะแกล้งจนเอาออกให้หมดพวกเนี้ย
6: ตัวเราเองเรามีประสบการณ์เคยเห็นไหมว่าคนถือบัตรที่ก็มีสถานะมีฐานะอะไรพอ
7: เคยเห็นมาใส่ท้องเส้นเบลเลอร์กันนะ มันไม่จนไม่จริง
6: ก็เห็นสมควรนะคร
7: ับ ครับผมสมควรที่จะคัดมั่งครับพวกรวยๆออกให้หมด
6: เพราะอะไรครับเพื่ออะไร
7: เพื่อให้คนจนได้ใช้จ่ายเต็มที่หน่อยจะได้มีเงินเหลือทางรัฐบาลก็ได้มีเงินเหลือมั่ง
1: ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาวนครสวรรค์นะคะต่างเดินทางมายืนยันสิทธิ์เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติรอบใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้าอ่ะส่งผลให้บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอเมืองนครสวรรค์ก็เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนมาต่อคิวกันตั้งแต่ก่อนธนาคารเปิดทำการเสร็จด้วยซ้ำเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการ

0: ระบบการให้บริการด้วยการแจกบัตรคิวนะคะพร้อมกับจัดพื้นที่ให้นั่งพักคอยเพื่อให้ประชาชนนั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ
1: ที่ต้องห้ามเพราะห้ามอะไรเป็นพักเป็นอะไรเป็นมีหลวกรายได้เกินแสนต่อปีอย่างนี้ใช่ไหมมีงานทำมันคงอย่างนี้หรือเปล่า
2: เราคิดว่าเราผ่านจุดเด่นตรงนั้นเลยครับที่เรามาวันนี้
1: ต้องผ่านแน่นอนครับรายได้ก็แค่ไม่เท่าไหร่เองจีนาอะไรก็ไม่มีไม่มีครับ
2: เงินฝาก
1: เงินฝากแต่ละเดือนนี้ยังไม่พอใช
3: ้ถ้าคนจนจริงๆเขาก็ให้แต่คนมีตังค์เขาก็ไม่ให้อ่ะรอบเนี้ยแล้วว่าคนรอบหน้าก็ป้าก็ไม่รู้จะว่าเห็นเขาพูดอย่างนั้นอ่ะคนที่จะทำใหม่ไงเนี่ยแต่ถ้ารอบนี้ถ้าว่ามีเงินเป็นแสนแล้วว่ามีรถเขาก็จะไม่ให้นะแต่ป้าก็ยังไม่แน่ใจอ่ะแต่ป้าได้นะทุกวันนี้ยังป้ายังได้อยู่แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าก็มาสอบสวนดูอ่ะ
4: แล้วเรากังวลไหมว่าเราจะได้รอบใหม่หรือไม่ได
3: ้ก็ถ้าป้าไม่ได้ป้าไม่เป็นไรป้าไม่เสียใจก็คิดว่าป้าคงป้ามีตังค์เยอะเท่านั้นแต่ถ้าคิดว่าจะเขาไม่ให้แสดงว่าเขาเห็นว่าป้ามีตังค์กว่าแต่ป้าก็ไม่มีนะไม่มี
5: ขณะที่บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเชียงใหม่ครับมีประชาชนทยอยเดินทางมาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันอย่างต่อเนื่องก็เช่นเดียวกับธนาคารออมสินสาขาหนองหอยครับบรรยากาศในช่วงเช้ามีผู้มาลงทะเบียนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุโดยธนาคารได้จัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและก็มีการจัดคิวพิเศษให้กับผู้ที่มาลงทะเบียนด้วยเพื่อความรวดเร็ว
6: บัตรเดิมมันจะแยกออกไปไงถ้าบัตรคนทำใหม่ไม่ต้องไปที่อำเภออย่างนั้นยุ่งยากหน่อย
7: ครับเราเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ
8: เจ้า
7: โครงการนี้เป็นยังไงดีไหมสำหรับเรา
8: ดีเจ้าเพราะว่าอย่างน้อยก็ช่วยประชาชนเนาะช่วยเหลือคนทุกคนจนอ่ะก็มีรายได้ที่ว่าไปซื้อลูกข้าวลูกครัวมากินมาใช้อ่ะเนาะมายายก็ทุกบ้านก็เจ้า
7: ครับวันนี้มาลงคนเก่ามาลง
8: เจ้า
7: ทะเบียนเป็นใดพ่อที่ธนาคารขออนุญาตใดพ่อ
8: ก็เปิ้นเอาบัตรประชาชนไปเนาะเพื่อไปเช็คข้อมูลเถอะเสร็จแล้วว่ายายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนอะเราฟังผลเดือนหน้าวันที่17
7: ง่ายกว่าอันนี้ง่ายกว่า
8: ง่ายเจ้า
7: สบายเน
8: า
7: ะ
8: เจ้าแต่แม่เขาถามว่าคนใหม่เปิ้นจะลงเมื่อใดแต่อันน่ะเพราะว่าลูกสาวมันลงหลายเตือนแล้วมันไม่ได้สักเตือนเขาก็บ่เคยมีรายได้อย่างเนาะห้องเขาก็เจ้าอยู่อ่ะตุ๊กแต๊ะก็บ่ได้อ่ะ
7: ไม
8: ่
7: ได้มันจะติดลักเกณฑ์บางข้ออีเนาะแม่ค้าแล้วก็ป้าอีเนาะครับเนาะโอเคขอบคุณครับแม่ค้า
8: ขอบคุณเจ้า
9: แล้วมาใช้บริการวันนี้เป็นยังไงบ้างคร
10: ับก็รวดเร็วเนี่ยทุกทีนี่จะต้องกรอกข้อความอะไรนะแต่นี่มันก็แบบปุ๊บก็ทันใจดีไวป้ายังคิดว่าจะต้องนานรอช้าอะไรเงี้ยเนาะแต่นี่มันก็ไม่ต้องรอนานอ่ะ
5: ทีนี้ครับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการรัฐในปัจจุบันนะครับต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการใหม่ทุกคนนะครับทุกคนต้องลงทะเบียนนะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์ใหม่โดยสามารถที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง21มิถุนายน2569นี้หลากช่องทางนะครับที่สามารถที่จะลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์กันได้ทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐด้วยจะเป็นเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ด้วยจะเป็นเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยแล้วก็หน่วยที่รับลงทะเบียนธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอส.รวมไปถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและก็จะประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการครับในวันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านทุกช่องทางของการลงทะเบียนครับ
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะถือว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างดีนะคะประชาชนจับจ่ายกันอย่างคึกคักร้านค้าที่ก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ตัดสินใจเข้าร่วมตอนนี้ก็หันมาสนใจแล้วนะคะซึ่งณขณะนี้ก็ยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมภาพรวมค่ะการใช้จ่ายผ่านสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสผ่านมา3วันยอดสูงกว่า 7,000 ล้านบาทค่ะกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงเมื่อวานนี้3มิถุนายนมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,316 ล้านบาทแบ่งเป็นประชาชนจ่าย 3,063 ล้านบาทและภาครัฐร่วมจ่าย 4,253 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 17,800,000 คนและมีร้านค้าที่

0: การใช้จ่ายสำเร็จ 848,893 ร้านค้าส่วนร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมีกว่า 1,100,000 ร้านค้าค่ะเป็นร้านที่ลงทะเบียนสำเร็จเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์แล้ว 954,293 ร้านส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมคนละครึ่งมาแล้วกว่า 850,000 ร้านค้าและเป็นร้านค้าใหม่ที่เพิ่มเข้ามาจำนวนกว่า 100,000 ร้านค้าโดยร้านค้าใหม่เนี่ยนะที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการก็ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะนี้ค่ะก็ยังมีร้านค้าลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นที่จังหวัดอ่างทองนะคะนางสาวอัญชลีมีพรเจริญกิจคลังจังหวัดอ่างทองค่ะก็ส่งเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดลงพื้นที่ไปที่ตลาดสดเทศบาลเมืองอ่างทองเพื่อไปอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐมาก่อนแต่ครั้งนี้ประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็เลยลงพื้นที่มาให้คำแนะนำซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและแจ้งความประสงค์เอาไว้แล้วจะต้องรอให้ทางธนาคารกรุงไทยตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าโครงการอีกครั้งสำหรับตลาดสดเทศบาลเมืองอ่างทองร้านค้าส่วนใหญ่ก็มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไปก่อนหน้านี้กันแล้ว
1: และสำหรับผู้มีสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus ก็มีคำเตือนจากรัฐบาลนะครับว่าห้ามนำสิทธิ์นั้นไปแลกเป็นเงินสดอย่างเด็ดขาดครับมิฉะนั้นแล้วจะมีความผิดฐานช่อโกงจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ห้ามนำสิทธินั้นไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงเพราะถือว่าเป็นความผิดฐานช่อโกงเจตนาหลอกลวงผู้อื่นนะครับด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดหากพบการกระทำความผิดจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและต้องชดเชยเงินคืนให้กับรัฐด้วยรวมถึงผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนางสาวพลอยทะเลย้ำด้วยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปัญหาพลังงานโดยมุ่งเน้นการบรรเทาภาระค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันรวมถึงการประคับประคองเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกับการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศผ่านร้านค้ารายย่อยเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศโดยภาครัฐช่วยกันให้ใช้จ่ายเนี่ยนะครับช่วยจ่ายให้สูงถึง 60% ขณะที่ประชาชนจ่ายเพียงเองแค่ 40% จึงอยากขอเตือนประชาชนนะครับว่าอย่าหลงเชื่อในการแลกสิทธิ์อย่างเด็ดขาดเพราะจะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงได้
0: มาอัปเดตข้อมูลทางด้านร้านค้ากัน

0: ล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วเหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนล่ะเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
8: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่3นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเนื้อหานะคะในเรื่องของรู้จักกรุงธนบุรีนักเรียนได้ยินชื่อนี้ไหมคะเคยได้ยินไหมคะคือปลายทางล่ะคะเคยได้ยินกรุงธนบุรีไหมคะเคยได้ศึกษาไหมคะต้นทางบอกว่าเคยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในเนื้อหาของวันนี้ค่ะนักเรียนคะในเรื่องราวของการรู้จักกรุงธนบุรีนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะด้านความรู้ความเข้าใจค่ะนักเรียนในด้านของความรู้ความเข้าใจนะคะอธิบายสาเหตุการย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามายังกรุงธนบุรีนะคะวันนี้นักเรียนจะต้องอธิบายนะคะสาเหตุการย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามากรุงธนบุรีนั่นเองนะคะค่ะและข้อที่2นะคะด้านความรู้ความเข้าใจนะคะก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีเพราะฉะนั้นในด้านของความรู้สิ่งที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะจะต้องรู้ในวันนี้ก็คือในเรื่องของสาเหตุการย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามายังกรุงธนบุรีรวมไปถึงอธิบายปัจจัยใช่ไหมคะที่ส่งผลต่อการสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีนั่นเองนะคะอันนี้คือด้านความรู้ความเข้าใจนะคะส่วนด้านต่อไปนะคะเป็นในด้านของทักษะกระบวนการนะคะในด้านของทักษะกระบวนการนี้นะคะนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีนะคะด้านที่3เป็นในด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะคะสำนึกในพระปีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงกรุงธนบุรีเราจะต้องรู้จักสมเด็จพระเจ้าตากสินใช่ไหมคะส่วนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะรักชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะอีกหนึ่งข้อก็คือใฝ่เรียนรู้นะคะนักเรียนคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาวันนี้นะคะครูมีนะคะวีดิทัศน์นะคะวีดิทัศน์นี้นะคะก็คือเป็นวีดิทัศน์นะคะชื่อถึงเวลาต้องจากลานะคะไอไฮไลท์นะคะศรีอโยธยาภาค2นะคะใครเคยชมแล้วบ้างวีดิทัศน์ตอนนี้ปลายทางเคยชมหรือเปล่าคะต้นทางเคยชมไหม
3: ไม
2: ่เคยแล้วอยากชมไหมคะ
3: อยาก
2: ถ้าอยากพร้อมเรียกเอ่ยถ้าพร้อมเราไปชมวีดิทัศน์พร้อมกันเลยค่ะ

ขอขอบคุณนะคะสื่อวิทยทัศน์นะคะถึงเวลาต้องจากลาไอไฮไลท์นะคะสีอยุธยาภาค2นะคะนักเรียนคะจากที่เรียนชมวิทยทัศน์นักเรียนรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยเห็นอะไรจากวิทยทัศน์บ้างคะเพื่อนบอกเห็นอะไรนะคะไฟไหม้อ่ะครูมีคำถามนะคะถามทั้งต้นทางและปลายทางครูถามว่าจากวิทยทัศน์ที่นักเรียนดูนะคะเป็นเหตุการณ์อะไรอะไรนะครับเพื่อนบอกว่าอยุธยาโดนเผาอ่ะมีอะไรอีกเพื่อนบอกเห็นภาพไฟไหม้ใช่ไหมคะอ่ะมาดูกันนะคะนักเรียนขาจากวิทยทัศน์ที่นักเรียนดูนะคะเป็นเหตุการณ์นะคะสงครามนะคะไฟไหม้บ้านเรือนเสียหายผู้คนล้มตายแล้วก็มีการอพยพนั่นเองใช่ไหมคะอ่ะคำถามต่อไปค่ะนักเรียนคำถามต่อไปนะครูถามนักเรียนว่าจากภาพวันนี้ครูมีภาพให้เรียนชมนะคะจากภาพนะคะภาพสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นะคะอันนี้ค่ะนักเรียนที่ภาพนะคะจะเป็นภาพคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะที่จัดแสดงภายในอาคารนะคะภาพปริทัศน์นะคะอนุสรณ์สถานแห่งชาตินั่นเองนะคะครูถามว่าจากภาพเป็นจิตรกรรมฝาผนังจัดแสดงภายในอาคารภาพปริทัศน์อนุสรณ์สถานแห่งชาติในคราวเสียกรุงครั้งที่2นักเรียนสังเกตเห็นอะไรจากภาพเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยเรียนต้นทางสังเกตเห็นอะไรจากภาพสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2บ้างคะเห็นอะไรเอ่ยเพื่อนบอกเห็นไฟใช่ไหมคะนอกจากไฟแล้วเห็นอะไรอีกไหมคะเห็นคนเนาะเห็นคนนะคะนักเรียนคะจากภาพนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นนะคะก็คือเป็นการเผาวัดใช่ไหมคะเผาวัดมีการทำศึกสงครามไหมมีแล้วคนเป็นไงคะคนก็อพยพหนีสงครามนั่นเองนะคะครูถามต่อค่ะนักเรียนนะคะจากภาพเป็นจิตรกรรมฝาผนังจัดแสดงภายในอาคารภาพปริทัศน์อนุสรณ์สถานแห่งชาติในคราวเสียกรุงครั้งที่2นักเรียนคิดว่าทำไมจึงต้องทำสงครามทำไมจึงต้องทำสงครามเพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรคะอะไรนะเพราะอะไรเอ่ยเพื่อนบอกเพราะขยายอาณาเขตไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะนักเรียนนะคะครูถามนะคะแล้วปลายทางล่ะคะตอบคุณครูปลายทางว่ายังไงบ้างครูอยากรู้คำตอบจังเลยนะคะว่านักเรียนคิดว่าทำไมนะคะจึงต้องทำสงครามนะคะนักเรียนคะเหตุผลนะคะที่จะต้องทำสงครามในนักเรียนก็เพื่อต้องการขยายอาณาเขตตบมือให้เพื่อนนะคะต้นทางตอบถูกมากเก่งมากค่ะนะคะก็คือต้องการขยายอาณาเขตการปกครองและก็ความมั่นคงของอาณาจักรนั่นเองนะคะตอนนี้เข้าใจหรือยังเอ่ยว่าทำไมจึงต้องทำสงครามเข้าใจไหมคะเนาะนักเรียนคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วว่าทำไมจะต้องทำสงครามครูมีวิดิทัศน์แล้วก็มีภาพให้นักเรียนใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยจากวิดิทัศน์และภาพเนี่ยนักเรียนทั้งสองเป็นภาพเหตุการณ์กรุงศรีอยุธยาเสียให้แก่พม่าครั้งที่2นะคะเมื่อวันที่7เมษายนพุทธศักราช2310นะคะหลังจากถูกพม่าล้อมกรุงนานถึง1ปี2เดือนนานไม่เอ่ย1ปี2เดือนพม่าล้อมกรุงนะคะจนทำให้ต้องเสียให้แก่พม่าเป็นครั้งที่2นั่นเองนะคะนักเรียนคะมาถึงตรงนี้นักเรียนมีคำถามไม่เอ่ยจากวิดิทัศน์และภาพมีไหมคะไม่มีครูต่อนะถ้านักเรียนไม่มีคำถามนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะฟังนะคะในเรื่องของกรุงศรีอยุธยานะคะนักเรียนคะในขณะกองทัพกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนักเรียนไม่สามารถที่จะต้านทัพพม่าได้นะคะเนื่องจากว่ากองทัพพม่าเนี่ยปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมคะโดยมีพญาตากสินเนี่ยได้นำทหารต่อสู้กับพม่าอย่างเข้มแข็งเลยนะคะและแสดงความสามารถในการรบนะคะทำให้ได้รับตำแหน่งเป็นพญาวชิรปาการนะคะก็คือเจ้าเมืองกำแพงเพชรนั่นเองนะคะแล้วก็ได้บัญชาการการรบนะคะป้องกันพระนครศรีอยุธยานะคะแต่เกิดความท้อแท้ค่ะนักเรียน
ความท้อแท้หลายประการเลยนะคะพระยาวชิรปราการเนี่ยเล็งเห็นในการรบครั้งนี้ไม่สำเร็จแน่นอนนะคะเพราะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเริ่มที่จะขาดแคลนเสบียงแล้วและขาดกำลัง

0: ล้อมไปทางทิศตะวันออกไปยังเมืองจันทบุรีแล้วนะคะครูจะมีวีดิทัศน์เมื่อกี้ไปยังเมืองจันทบุรีใช่ไหมคะตอนนี้เราจะมาต่อนะคะว่าเส้นทางการเดินทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยที่ตีฝ่าวงล้อมไปยังเมืองจันทบุรีเนี่ยผ่านอะไรบ้างมีเส้นทางการเดินทัพอย่างไรบ้างอยากรู้ไหมคะอยากรู้ไหมเอ่ยถ้าอยากรู้เราไปชมวีดิทัศน์พร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางค่ะ
1: ในปีพุทธศักราช2307พระเจ้ามังระขยายอำนาจรุกรานสยามประเทศโดยแต่งตั้งสองแม่ทัพใหญ่คือมังมหานรธาและเนเมียวสีหบดีให้ยกสองทัพใหญ่มาปิดล้อมกรุงอโยธยาเมื่อปีจอพุทธศักราช2309ภายในพระนครเกิดความอดอยากแร้นแค้นในขณะนั้นพระเจ้าตากดำรงตำแหน่งพญาวชิรปาการเจ้าเมืองตากตั้งค่ายอยู่ที่วัดพิชัยสงครามได้กำลังวางแผนตีฝ่าวงล้อมของเหล่าทัพพม่าข้าศึกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ในวันเสาร์ขึ้น4ค่ำเดือน2ปีจอเมื่อพระเจ้าตากเดินทัพถึงบ้าน3บัณฑิตก็ได้พบกับพระภิกษุ3รูปพระภิกษุทั้ง3ได้แนะนำให้พระเจ้าตากเสด็จไปยังบ้านพรานนกแต่ระหว่างทางทัพของพระเจ้าตากได้ถูกทหารพม่าล้อมเอาไว้และในขณะที่กำลังตะลุมบอลกันอยู่นั้นปรากฏหญิงสาว2พี่น้องได้ผีชีพเข้าช่วยเหลือจึงเรียกขานสถานที่นั้นว่าโพสาวหานมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อทัพพระเจ้าตากฝ่าวงล้อมมาได้แล้วพระองค์จึงเคลื่อนทัพต่อไปยังบ้านพรานนกเพื่อพักทัพแต่ในระหว่างที่หาเสบียงอยู่นั้นก็ได้พบกับทัพพม่าตากจึงจัดไพ่พลเข้าต่อสู้จนมีชัยเหนือทัพพม่าได้อีกครั้งหลังจากนั้นพระเจ้าตากได้ไปตั้งค่ายที่ชายดงสีมหาโพหรือจังหวัดปราจีนบุรีในปัจจุบันเพื่อรอพักพวกที่ติดตามมาไม่ทันเมื่อทัพพร้อมพระเจ้าตากมุ่งหน้าไปยังปากน้ำโจ้โหลระหว่างทางก็ได้ปะทะกับทัพพม่าที่ตามติดมาพระเจ้าตากจึงออกอุบายทำทีล่าถอยเพื่อให้พม่าหลงกลมาเจอกับปืนใหญ่ที่รอระดมยิงอยู่จนทัพพม่าแตกพ่ายและไม่กล้าติดตามทัพของพระเจ้าตากอีกเลยจากนั้นพระเจ้าตากได้เดินทัพมุ่งหน้าสู่เมืองระยองเจ้าเมืองระยองได้เชื้อเชิญพระเจ้าตากให้ไปตั้งค่ายที่วัดลุ่มมหาชัยชุมพลแต่เหล่ากรมเมืองระยองระแวงว่ากลุ่มของพระเจ้าตากจะคิดการกบฏเพราะในขณะนั้นกรุงอโยธยายังไม่แตกจึงได้สมคบกันปล้นค่ายพระเจ้าตากความทราบถึงพระเจ้าตากเสียก่อนการปล้นค่ายจึงไม่สำเร็จและยังเปิดโอกาสให้พระเจ้าตากได้เข้ายึดเมืองระยองมาเป็นของตนอีกด้วยขณะนั้นเจ้าเมืองจันได้ออกอุบายลวงพระเจ้าตากเข้าเมืองจันเพื่อสังหารเสียพระเจ้าตากหลงเชื่อในอุบายจึงเคลื่อนทัพไปยังเมืองจันแต่ระหว่างทางแต่มีข่าวเล็ดลอดถึงแผนการดังกล่าวพระเจ้าตากจึงยกทัพเข้าตีเมืองจันเมื่อยึดเมืองจันได้แล้วพระเจ้าตากก็เข้าตีเมืองแกลงและเมืองตราดในคราวเดียวกันจากนั้นพระเจ้าตากมีรับสั่งให้ไพร่พลจัดเตรียมทัพเรือเพื่อเคลื่อนทัพเรือเข้าตีเมืองธนบุรีเมื่อตีเมืองธนบุรีแตกแล้วก็เคลื่อนทัพเข้าตีค่ายโพ3ต้นของพม่า

0: แล้วจับสุกี้นายกองประหารที่ค่ายโพสามต้นนั่นเองกรุงอโยธยาจึงกลับมาเป็นไทยอีกครั้งเมื่อวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2310รวมเวลาพระเจ้าตากได้กอบกู้เอกราชเพียง7เดือนเท่านั้นนับเป็นพระปีชาสามารถของกษัตริย์ชาตินักรบพระนามว่าพระเจ้าตากสินมหาราช
1: ต้องขอขอบคุณนะคะสื่อวีดิทัศน์นะคะสารคดีเส้นทางเดินทัพ

0: พระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองนะคะนักเรียนคะจากการที่นักเรียนชมวิดิทัศน์ทั้งต้นทางและปลายทางครูมีคำถามหนึ่งคำถามนะคะจากวิดิทัศน์กล่าวถึงเรื่องใดคะการเดินทัพใช่ไหมคะของพระเจ้าตากสินนะคะจากวิดิทัศน์นี้นะคะนักเรียนนะคะได้กล่าวถึงเรื่องของการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะในการกอบกู้กรุงศรีอยุธยานะคะใช้เวลากี่เดือนนะ
1: 7 เดือน
0: ต่อจากวิดิทัศน์ครูมีภาพนะคะภาพนี้นะคะนักเรียนเป็นภาพแผนที่นะคะเส้นทางการเดินทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินในการกอบกู้กรุงศรีอยุธยานักเรียนเห็นไหมคะและครูก็มีคำถามนะคะถามทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเส้นทางการเดินทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินไปยังเมืองจันทรีนะคะผ่านที่ใดบ้างจริงๆแล้วจากวิดิทัศน์เมื่อกี้มีไหมคะมีคำตอบไหมคะจากคำถามที่ครูถามมีไหมคะมีจากแผนที่นี้มีไหมคะมีอ่ะนักเรียนช่วยกันตอบครูหน่อยสิคะผ่านที่ไหนบ้างช่วยกันตอบยกมือตอบครูให้ตอบยกมือตอบเลยขอคำตอบในแต่ละกลุ่มค่ะนักเรียนดูจากวิดิทัศน์เมื่อกี้ก็บอกนะคะจากแผนที่ตรงนี้ก็บอกนะคะว่าเส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะในการกอบกู้กรุงศรีอยุธยาเนี่ยค่ะนักเรียนไปยังเมืองจันทบุรีเนี่ยผ่านที่ไหนบ้างใครจะตอบยกมือขึ้นตอบเลยครับตอบเลยครับ
2: บ้านโพสาวหานครับ
0: บ้านโพสาวหานต่อไปค่ะผ่านไหนอีกคะแน่นอนไม่ผ่านที่เดียวแน่นอนใช่ไหมคะผ่านหลายที่มากผ่านตรงไหนอีกคะ
3: ผ่านนครนายกครับ
0: ผ่านนครนายกกลุ่มต่อไปค่ะผ่านไหนอีกคะเชิญค่ะกลุ่มนี้ครับเชิญครับ
4: หลังจากผ่านนครนายกมาถึงปราจีนบุรีครับ
0: ปราจีนบุรีต่อไปค่ะเชิญกลุ่มต่อไปเลยค่ะ
5: ผ่านชลบุรี
0: ผ่าน
5: ชลบุรี
0: ชลบุรีนะคะต่อไปค่ะครูยังไม่ได้เฉลยนะคะครูขอกลุ่มต่อไปค่ะเชิญค่ะมาเติมเต็มคำตอบไปพร้อมๆกับครูนะคะว่าเส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะไปยังเมืองจันทบุรีเนี่ยผ่านที่ใดบ้างนะคะเชิญค่ะ
6: ฉะเชิงเทราค่ะ
0: ต่อไปค่ะอีกกลุ่มสุดท้ายผ่านไหนบ้างคะ
6: ผ่านระยองค่ะ
0: ผ่านระยองนั่นเองนะคะนักเรียนคะตบมือให้ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มหน่อยค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะว่าเส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินไปยังเมืองจันทบุรีนะคะผ่านที่ใดบ้างนะคะนักเรียนคะนักเรียนสามารถบันทึกลงในสมุดเรียนได้เลยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะนักเรียนคะจากการที่เริ่มต้นนะคะที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยค่ะตีฝ่าวงล้อมนะคะจากกรุงศรีอยุธยานะคะก็ผ่านเมืองนครนายกเมื่อกี้มีคำตอบนี้ไหมมีไหมคะมีนะคะเสร็จแล้วก็ผ่านปราจีนบุรีมีคำตอบนี้ไหมคะมีนะคะพอผ่านปราจีนบุรีเสร็จแล้วนะคะก็จะไปผ่านศรีมหาโพธิ์นะคะแล้วก็ผ่านชลบุรีนะคะแล้วก็ไปผ่านบางละมุงรวมไปถึงผ่านระยองที่เพื่อนตอบเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ผ่านแกลงนะคะจนไปถึงเมืองจันทบุรีนะคะอันนี้ค่ะนักเรียนคือเส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินไปยังเมืองจันทบุรีนะคะนักเรียนคะมีคำถามไหมคะจากวิดิทัศน์และแผนที่นะคะเส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีคำถามแสดงว่านักเรียนเข้าใจนะคะในแผนที่นะคะเส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วนะคะต่อไปครูมีวิดิทัศน์ให้นักเรียนชมนะคะวิดิทัศน์ที่ครูจะนำมาให้นักเรียนชมนะคะจะเป็นวิดิทัศน์ทุกคนจงฟังเราจะเข้าตีเมืองจันทบูรณ์ในคืนนี้อันนี้คือวิดิทัศน์นะคะใครเคยชมแล้วบ้างยังไม่มีใช่ไหมเพื่อนบอกยังไม่มีอ่ะถ้ายังไม่มีอยากชมไหมเอ่ยถ้าอยากชมนะเราไปชมวิดิทัศน์ทุกคนจงฟังเราจะเข้าตีเมืองจันทบูรณ์ในคืนนี้พร้อมๆกันค่ะทั้งต้นทางและปลายทางค่ะ
1: เรามาด้วยความซื่อแต่กลับคิดร้ายทำร้ายกันเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่มีอะไรต้องพูดคุยกันอีก
7: ท่านเจ้าคุณจันทบูรณ์ไม่ควรจะทำเช่นนี้เลยเรื่องนี้อาตมาภาพทั้งสี่ไม่เคยรู้มาก่อนเป็นความสัตย์จริงขอโยมโปรดพิจารณาด้วย
1: พระคุณท่านอย่ากังวลเลยโยมรู้ว่าพระคุณท่านทั้งสี่ถูกหลอกใช้หาไม่คงไม่ติดตามโยมมาด้วยกันเป็นแน
7: ่ขอถวายพระพร
8: ที่เป็นเช่นนี้คงเป็นเพราะไอ้พญาเพรเทพอยู่เบื้องหลังหากข้าพเจ้าคาดเดาไม่ผิดทั้งหมดคงเป็นแผนของมันพระเจ้าค่ะ
1: นี่มันอยู่ข้างพญาจันทบูรณ์หรือนี่เหตุใดไอ้คนชั่วชาติมันตายยากถึง
9: เวลานี้กล่าวได้ว่าเราคับขันนักโดยล่วงมาไกลจะถอยก็ถูกตามตีจะตั้งรับเช่นนี้ก็คงได้อีกไม่นานขอพระองค์ทรงมีพระบัญชามีว่าอย่างไรปวงข้าพเจ้าจะทำตามโดยไม่บ่ายเบี่ยงเลย
1: หนทางรอดมีทางเดียวคือเราต้องบุกยึดจันทบูรณ์ในคืนนี้ให้จงได้สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดก็เพื่อที่กู้บ้านกู้เมืองให้อาณาประชาราษฎร์ได้ทำมาหากินกันอย่างเป็นสุขสมณะชีพามและนักบวชลัทธิต่างๆสามารถประกอบกิจพิธีกรรมกันต่อได้หากเราต้องมาพ่ายแพ้ในวันนี้ก็ไม่ต้องคิดถึงการใหญ่ในภายภาคหน้าอีกแล้วทุกคนจงฟังเราจะเข้าตีเมืองจันทบูรณ์ในคืนนี้เมื่อกองทัพหุงข้าวเย็นกินเสร็จทั้งนายทั้งไพร่ให้เทอาหารที่เหลือทิ้งและต่อยหม้อเสียให้หมดหมายไปกินข้าวเช้าด้วยกันในเมืองจันทบูรณ์หากตีเอาเมืองไม่ได้ในคืนนี้ก็ต้องตายเสียด้วยกันทั้งหมด
10: สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงตัดสินพระทัยอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะยึดเมืองจันทบุรีให้จงได้จึงมีรับสั่งให้ทุบหม้อข้าวและเทอาหารที่เหลือทิ้งทั้งหมดหลังจากกินอาหารเย็นเสร็จเป็นสัญญาณว่าต้องเอาชนะในศึกครั้งนี้ให้ได้หากไม่สำเร็จก็ตายพร้อมกันนับเป็นกลยุทธ์ที่สร้างขวัญกำลังใจให้ทหารอย่างถึงที่สุดซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทย
0: ต้องขอขอบคุณนะคะสื่อวิทิทัศน์นะคะทุกคนจงฟังเราจะเข้าตีเมืองจันทบูรณ์ในคืนนี้นะคะเป็นไงบ้างคะพอชมแล้วเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างคะเพื่อนบอกว่าเห็นอะไรนะทุบหม้อใช่ไหมคะทุบหม้อใช่ไหมค่ะนักเรียนคะมีคำถามค่ะจากวีดิทัศน์นะคะเพราะเหตุใดพระเจ้าตากสินจึงทุบหม้อข้าวหม้อแกงทิ้งเมื่อกี้มีคำตอบในวีดิทัศน์ถ้าเรียนตั้งใจฟังตอบให้ครูชื่นใจดังๆหน่อยสิคะเพื่อนบอกว่าปลุกขวัญกำลังใจเก่งมากค่ะนักเรียนตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนนักเรียนคะการที่พระเจ้าตากสินนะคะทุบหม้อข้าวหม้อแกงทิ้งค่ะนักเรียนถือว่านะคะเป็นการสร้างขวัญ นะคะกำลังใจให้กับทหารนั่นเองนะคะแสดงว่านักเรียนจับประเด็นนะคะได้จากวีดิทัศน์นะคะก่อนที่พญาวชิรปาการนะคะที่จะเข้ายึดเมืองจันทบุรีเนี่ยค่ะนักเรียนก็ได้ตัดสินใจที่จะทุบหม้อข้าวหม้อแกงนะคะก่อนโจมตีเมืองจ จันทบุรีนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็ได้ยึดเมืองจันทบุรีเนี่ยเป็นที่มั่นนะคะ

และเนื่องจากมีความเหมาะสมนะคะหลายประการนะคะก็คือเป็นเมืองท่าริมทะเลนะคะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์นะคะไปด้วยมีข้าวปลาอาหารใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ห่างไกลจากพม่ารวมไปถึงนะคะมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์นะคะก็อย่างเช่นไม้ตะเคียนนะคะซึ่งว่าไม้ตะเคียนนะคะเป็นไม้ที่ดีที่สุดนะคะในการที่จะใช้ต่อเรือนะคะนอกจากนี้ค่ะจันทบุรีนะคะก็ยังมีชาวจีนนะคะอาศัยอยู่มากเลยนะคะพระยาวชิรปาการในเรียนก็สามารถที่จะชักชวนนะคะชาวจีนนะคะเข้ามาร่วมในกองทัพนะคะถือว่าเป็นกำลังสำคัญนะคะในการรบกับพม่าได้มากเลยนะคะระหว่างนั้นค่ะนักเรียนก็ได้เร่งนะคะต่อเรือนะคะแล้วก็เตรียมอาวุธและเสบียงอาหารนะคะพระยาวชิรปาการเนี่ยก็ได้ชักชวนไพร่พลนะคะเข้ามาเพิ่มได้อย่างรวดเร็วนะคะเมื่อสิ้นฤดูฝนนะคะก็คือในช่วงปลายเดือนตุลาคมพุทธศักราช2310นะคะพระยาวชิรปาการนะคะคุมกองเรือรบนะคะราว100ลำนะคะกำลังทหารประมาณ 5,000 คนนะคะขึ้นเรือไปยังพระนครศรีอยุธยานะคะเมื่อพระยาวชิรปาการนะคะยกพลขึ้นบกที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะและตีได้เมืองธนบุรีนะคะนี่เป็นภาพนะคะที่ครูนำมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางชมนะคะนี่คือภาพป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะเมืองธนบุรีนะคะที่พระยาวชิรปาการยกพลขึ้นบกนะคะนักเรียนคะครูมีแผนที่เมืองธนบุรีนะคะมาให้นักเรียนชมนะคะให้เรียนชมแผนที่เมืองธนบุรีนะคะเสร็จแล้วครูจะมีคำถามนะคะถามนักเรียนนะคะนักเรียนคะแผนที่ที่เรียนชมนะคะแผนที่ตั้งเมืองธนบุรีนักเรียนบอกจุดเด่นว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างเพื่อนบอกมีอะไรนะครับมีแม่น้ำผ่ากลางเมืองอ่ะนอกจากมีแม่น้ำผ่ากลางเมืองแล้วมีอะไรอีกคะที่เป็นจุดเด่นค่ะนักเรียนจากการที่ได้เรียนดูแผนที่เมืองธนบุรีเพื่อนตอบว่ามีแม่น้ำผ่ากลางเมืองใช่ไหมคะก็คืออยู่ใกล้กับทะเลใช่ไหมคะนักเรียนสามารถบันทึกลงในสมุดเรียนได้เลยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะว่าแผนที่ตั้งเมืองธนบุรีนะคะจุดเด่นนะคะมีอะไรบ้างก็คือจุดเด่นคืออยู่ใกล้กับทะเลนะคะรวมไปถึงมีขนาดเล็กค่ะนักเรียนและยังมีแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านกลางเมืองนะคะเหมือนที่เพื่อนตอบเมื่อกี้เลยต้นทางตอบนะคะแล้วก็มีแม่น้ำหลายสายนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะรวมไปถึงนักเรียนมีป้อมปราการด้วยนั่นเองนะคะตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพอเข้าใจจุดเด่นของเมืองธนบุรีไหมคะตอบได้ไหมเอ่ยว่าจุดเด่นของเมืองธนบุรีมีอะไรบ้างได้ไหมคะอยู่ใกล้กับทะเลใช่ไหมมีแม่น้ำผ่านกลางเมืองใช่ไหมคะเป็นเมืองที่เป็นไงเอ่ยขนาดเล็กนั่นเองนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะนอกจากเป็นเมืองขนาดเล็กมีป้อมปราการนะคะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนรู้จุดเด่นของเมืองธนบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะครูจะสรุปให้เรียนฟังว่าเมื่อนะคะพระยาวชิรปาการเนี่ยค่ะนักเรียนตีเมืองธนบุรีได้สำเร็จแล้วนะคะก็นำทัพไปตีพม่าที่ค่ายโพสามต้นนะคะที่ค่ายโพสามต้นก็คือที่พระนครศรีอยุธยานะคะและได้กอบกู้เอกราชให้กับอยุธยาได้สำเร็จนั่นเองนักเรียนคะวันนี้ครูมีนิราศพระบาทนะคะให้ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะอ่านไปพร้อมๆกันนะคะให้นักเรียนอ่านนิราศพระบาทไปพร้อมๆกันนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วใช่ไหมคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะหน้าใจ

0: สัก
1: คนอ่ะเยี่ยมมากค่ะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนอ่านนิราศพระบาทเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางครูมีคำถามนะคะจากนิราศที่นักเรียนได้อ่านกล่าวถึงเรื่องใดคะนักเรียนปลายทางตอบครูปลายทางค่ะนักเรียนต้นทางตอบครูหน่อยสิคะว่าจากนิราศพระบาทที่เรียนอ่านนะคะพูดถึงเรื่องอะไรเพื่อนบอกกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมคะนักเรียนคะนิราศที่เรียนได้อ่านเมื่อกี้นี้นะคะเขาพูดถึงนะคะในเรื่องของสภาพกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมคะที่เหลือเพียงอะไรเอ่ยความรกร้างว่างเปล่านั่นเองใช่ไหมคะอันนี้คือประเด็นนะคะจากที่นักเรียนได้อ่านนิราศพระบาทนะคะและสภาพบ้านเมืองกรุงศรีอยุธยาเป็นเช่นนี้จะสามารถตั้งราชธานีต่อได้หรือไม่อย่างไรเมื่อกี้นักเรียนรู้แล้วว่าประเด็นจากนิราศพระบาทเป็นยังไงแล้วครูถามต่อว่าแล้วสภาพบ้านเมืองใช่ไหมคะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วจะสามารถตั้งราชธานีต่อไปได้หรือไม่ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้ไหม
2: ไม
1: ่
2: ได
1: ้ไม่ได้แล้วไม่ได้เพราะอะไรล่ะคะเพราะอะไรเอ่ยเพื่อนบอกมันอะไรนะเป็นที่รกร้างใช่ไหมอ่ะนักเรียนคะสภาพบ้านเมืองนะคะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนักเรียนไม่สามารถที่จะตั้งเป็นราชธานีได้นะคะเพราะว่าเป็นไงเอ่ยสภาพเป็นไงคะเหมือนที่เพื่อนตอบเมื่อกี้รกร้างว่างเปล่าต้องทำยังไงเอ่ยต้องทำยังไงต้องหาพื้นที่ใหม่ในการที่จะตั้งราชธานีนั่นเองนะคะพอเข้าใจไหมคะได้ไหมเอ่ยได้เนาะถ้าได้แล้วนะคะทั้งต้นทางและปลายทางวันนี้กิจกรรมกลุ่มค่ะนักเรียนกิจกรรมกลุ่มของครูนะคะให้เรียนแบ่งกลุ่ม 3-5 คนนะคะปลายทางนะคะแบ่งตามบริบทของโรงเรียนปลายทางได้เลยต้นทางก็เรียนแบ่งกลุ่มได้เลย 3-5 คนนะคะต่อ1กลุ่มนะคะถ้านักเรียนแบ่งกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนฟังคำชี้แจงจากครูก่อนนะคะคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนตอบคำถามจากอยุธยาสู่ธนบุรี8ข้อครูมีคำถาม8ข้อนะด้วยให้นักเรียนชูป้ายค่ะนักเรียนเดี๋ยวครูจะมีป้ายแจกป้ายจะมีคำว่ากรุงศรีอยุธยาหรือกรุงธนบุรีด้วยกลุ่มที่ตอบคำถามถูกต้องนะคะรับข้อละ1คะแนนวันนี้มีกลุ่มไหนจะได้คะแนนเต็ม8คะแนนบ้างยกมือขึ้นมีกลุ่มไหนจะพิชิตคะแนนเต็มบ้างต้นทางกลุ่มผมใช่ไหมกลุ่มนี้นะเดี๋ยวครูจะดูนะคะว่าจะพิชิตคะแนนเต็มกับครูได้หรือเปล่านะคะนักเรียนคะตอนนี้นะคะให้ตัวแทนกลุ่มนะคะออกมารับป้ายนะคุณครูปลายทางสามารถแจกป้ายนะคะให้นักเรียนปลายทางได้เลยนะต้นทางค่ะนักเรียนนะคะตัวแทนออกมารับป้ายจากครูได้เลยค่ะป้ายจะมี2ด้านนะด้านหนึ่งจะเป็นกรุงศรีอยุธยาอีกด้านหนึ่งจะเป็นกรุงธนบุรีนะคะยกให้ถูกนะชูให้ถูกนะว่าจะตอบอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมเล่นเกมไปพร้อมๆกันนะคะต้นทางมีทั้งหมด6กลุ่มใช่ไหมคะตอนนี้ได้ป้ายครบทุกกลุ่มหรือยังเอ่ยได้ครบหรือยังคะ ได้แล้วพร้อมที่จะเล่นเกมกับครูหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปดูนะคะคำถามข้อที่1กันคำถามข้อที่1นะคะปลายทางคะครูจะเริ่มแล้วนะคะต้นทางครูจะเริ่มแล้วนะคะบริเวณตัวเมืองปราสาทราชวังไม่สามารถฟื้นฟูบูรณะขึ้นมาใหม่ได้ให้เวลาคุยกันนะคะแล้วครูจะให้ยกป้ายนะคะชูป้ายค่ะนักเรียนชูป้ายค่ะชูป้ายค่ะชูป้ายค่ะตอบอะไรเอ่ยกรุงศรีอยุธยาถูกไหมคะปลายทางตอบอะไรเอ่ยตอนนี้ต้นทางนะคะคำถามข้อที่1ต้นทางตอบกรุงศรีอยุธยามาดูกันค่ะนักเรียนบริเวณที่เป็นตัวเมืองปราสาทราชวังนะคะ

0: ามารถที่จะฟื้นฟูบูรณะขึ้นมาใหม่ได้คำตอบก็คือกรุงศรีอยุธยานั่นเองค่ะเก่งมากเพราะว่าหลังจากศึกสงครามใช่ไหมคะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็เกิดความเสียหายอย่างหนักเลยนะคะจนยากที่จะฟื้นฟูบูรณะอีกครั้งนะคะต่อไหมคะ
1: ต
0: ่อนะคะตอนนี้ทุกกลุ่มมี1คะแนนนะคะทุกกลุ่มมี1คะแนนต่อข้อที่2ค่ะคำถามข้อที่2นะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะครูถามว่าเป็นเมืองใหญ่ไม่สามารถป้องกันได้เป็นเมืองใหญ่ไม่สามารถป้องกันได้ชูป้ายค่ะชูป้ายค่ะชูป้ายค่ะปลายทางชูป้ายหรือยังเอ่ยอ่ะต้นทางตอบอะไรเอ่ยข้อ2
1: กร
0: ุ
1: งศร
0: ี
1: อย
0: ุ
1: ธยาก
0: รุงศรีอยุธยาเป็นเมืองใหญ่ไม่สามารถป้องกันได้ถูกต้องค่ะเก่งมากนักเรียนคะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองใหญ่แต่กำลังพลที่เหลืออยู่มีน้อยมากใช่ไหมคะจึงไม่สามารถที่จะป้องกันเมืองได้นะคะหากพม่าเนี่ยยกทัพมายึดกรุงศรีอยุธยาได้ไหมได้นั่นเองนะคะต่อค่ะข้อที่3นะคะคำถามข้อที่3นะคะตอนนี้ทุกกลุ่มมี2คะแนนแล้วนะคะเหลืออีก6ข้อนะคะข้อที่3ค่ะนักเรียนคำถามข้อที่3เป็นเมืองเล็กเพื่อนยกแล้วเพื่อนเตรียมยกแล้วใจเย็นๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยชูนะคะให้ครูอ่านคำถามให้จบก่อนเป็นเมืองเล็กสามารถป้องกันได้ง่ายค่ะชูป้ายค่ะไม่มีคำตอบที่ไม่เหมือนกันเลยหรอทำไมตอบเหมือนกันทำไมคะทำไมเอ่ยเพราะมันเป็นคำตอบที่ถูกเพื่อนบอกว่ามันเป็นคำตอบที่ถูกอ่ะเป็นเมืองเล็กสามารถป้องกันได้ง่ายถูกต้องค่ะก็คือเมืองธนบุรีนั่นเองนะคะเมืองธนบุรีถือว่าเป็นเมืองขนาดเล็กเหมาะกับกำลังคนที่ใช้ป้องกันในขณะนั้นนะคะเก่งมากค่ะนักเรียน3ข้อแล้ว3คะแนนแล้วต่อไปค่ะข้อที่4นะคะคำถามข้อที่4ค่ะนักเรียนคำถามข้อที่4ค่ะมีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมืองชูป้ายค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหมือนกันหมดเลยตอบ
1: กร
0: ุ
1: งศร
0: ีกรุงศรีรู้ได้ไงเอ่ยรู้ได้ไงคะเพื่อนบอกว่าดูจากแผนที่เมื่อกี้ใช่ไหมโอ้โหเยี่ยมมากเลยน่ารักมากถูกต้องค่ะนักเรียนคะมีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมืองนะคะก็คือเมืองธนบุรีนั่นเองนะคะเพราะว่ามีลักษณะของเมืองนักเรียนมีแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมคะที่ไหลผ่านกลางเมืองนะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะและเหมาะกับการยกทัพไปตีเมืองอื่นๆแล้วก็แม่น้ำเนี่ยนักเรียนก็ถือว่าเป็นอุปสรรคในการสร้างความลำบากให้กับข้าศึกด้วยใช่ไหมคะคำถามข้อที่5นะคะเมื่อพม่ารุกรานสามารถยกทัพไปตั้งที่เมืองจันทบุรีเริ่มนิ่งละคำถามข้อที่5เริ่มนิ่งละช่วยกันค่ะช่วยกันภายในกลุ่มช่วยกันครูให้กลุ่มละ 3-5 คนนะคะปลายทางตอบอะไรเอ่ยต้นทางชูป้ายค่ะชูป้ายชูป้ายค่ะมีตอบที่ไม่เหมือนเพื่อนอยู่1กลุ่มนะคะ2กลุ่ม2กลุ่ม2กลุ่ม2กลุ่มอ่ะข้อนี้มีลุ้นข้อนี้มีลุ้นนะคะตอนนี้ต้นทางตอบไม่เหมือนกันแล้วนะคะเมื่อกี้4ข้อแรกตอบเหมือนกันทุกข้อแล้วก็ตอบถูกอ่ะมาดูกันเมื่อพม่ารุกรานสามารถยกทัพไปตั้งมั่นที่เมืองจันทบุรีคำตอบคือเมืองธนบุรีตอนนี้คะแนนเริ่มแตกต่างกันแล้วใช่ไหมคะคะแนนเริ่มแตกต่างกันแล้วนะคะนักเรียนคะเมืองธนบุรีเนี่ยหากพม่าเนี่ยรุกรานใช่ไหมคะก็สามารถที่จะถอยไปทางทะเลนะคะเพื่อที่จะไปตั้งมั่นได้ที่เมืองจันทบุรีได้นั่นเองนะคะคำถามข้อที่6ค่ะนักเรียนพม่าชำนาญเส้นทางในการยกทัพโจมตีพม่าชำนาญเส้นทางในการยกทัพโจมตีอะไรเอ่ยชูป้ายค่ะตอบเหมือนกันแล้วตอบเหมือนกันทุกกลุ่มเลยคำตอบที่ถูกต้องคือพม่าชำนาญเส้นทางที่ไหนเอ่ยกรุงศรี ับทุกๆกลุ่มเลยค่ะเพราะว่าพม่าเนี่ยรู้จุดยุทธศาสตร์ของอยุธยาใช่ไหมคะและก็ชำนาญเส้นทางในการยกทัพมาโจมตีกรุงศรีอยุธยานะคะจึงไม่เหมาะกับการที่จะตั้งเป็นราชธานีที่กรุงศรีอยุธยานั่นเองนะคะคำถามข้อต่อมานะคะนักเรียนข้อ7นะคะครูถามนักเรียนว่าอยู่ใกล้กับทะเลเป็นเมืองท่าสำคัญชุบไปค่ะแน่ใจนะแน่ใจไหมเอ่ยแน่ใจไหมแน่ใจนะคะถ้าแน่ใจว่าอยู่ใกล้กับทะเลเป็นเมืองท่าสำคัญคำตอบคือเมืองธนบุรีถูกต้องค่ะเยี่ยมมากนะคะเยี่ยมมากนักเรียนคะเดิมเนี่ยค่ะเมืองธนบุรีเนี่ยเป็นเมืองท่าสำคัญของอยุธยาใช่ไหมคะเมืองธนบุรีเนี่ยอยู่ใกล้กับทะเลนะคะก็เลยทำให้สะดวกนะคะในการค้าขายกับต่างประเทศนั่นเองตอนนี้คะแนนกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4มี7คะแนนกลุ่ม5กลุ่ม6มี6คะแนนคำถามข้อสุดท้ายค่ะครูอยากรู้ปลายทางจังเลยว่ากลุ่มไหนนำนะคะกลุ่มไหนเป็นผู้นำอยู่นะคะตอนนี้ต้นทาง4กลุ่มเป็นผู้นำอยู่ต่อไปคำถามข้อสุดท้ายข้อที่8ค่ะนักเรียนถามว่าเป็นข้อเสียเปรียบเมื่อที่ตั้งไม่ติดทะเลเป็นข้อเสียเปรียบนะคะเมื่อที่ตั้งไม่ติดทะเลนะคะชูป้ายค่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บคำตอบคือคำตอบคือกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะคะอยู่ห่างจากทะเลนะคะเพราะว่ากรุงธนบุรีอยู่ติดกับทะเลใช่ไหมคะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยอยู่ห่างจากทะเลหากสู้กับพม่าไม่ได้เนี่ยจะหนีไปทางไหนได้ไหมไม่ได้หนีออกทะเลไม่ได้ใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นการยากนั่นเองนักเรียนคะจากเกมกิจกรรมกลุ่ม8ข้อนะคะครูขอสรุปคะแนนนะคะกลุ่มที่1ที่2ที่3แล้วก็ที่4นะคะได้คะแนนเต็ม8คะแนนค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วเดี๋ยวครูมีรางวัลให้นะสำหรับกลุ่มผู้ชนะนะคะส่วนกลุ่มที่5และกลุ่มที่6ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเราแค่ผิดพลาดอาจจะตกลงกันไม่เข้าใจใช่ไหมอาจจะแบบสื่อสารกันไม่เข้าใจเนาะได้7คะแนนนะคะเต็ม8คะแนนถือว่านักเรียนเก่งมากเลยนะคะนักเรียนคะกิจกรรมกลุ่มวันนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียนจากการทำกิจกรรมนะคะพื้นที่ใดที่เหมาะกับการเป็นราชธานีเมื่อกี้เราทำกิจกรรมทั้งหมด8ข้อครูถามนักเรียนว่าพื้นที่ใดเหมาะกับการเป็นราชธานีระหว่างกรุงศรีอยุธยาที่เสียกรุงและสามารถกอบกู้ได้ใช่ไหมคะกับเมืองธนบุรีนักเรียนคิดว่าที่ไหนเอ่ยเพราะเหตุใดคะเพราะอะไรเอ่ยครูขอสักหนึ่งคนตอบคำถามข้อนี้ครูหน่อยเชิญค่ะขอกลุ่มที่ได้คะแนนเต็มเชิญเลยครับ
2: มันอุดมสมบูรณ์ครับแล้วก็ค่าศึกบุกยาครับ
0: ที่ไหนเอ่ย
2: กรุงธนครับ
0: กรุงธนบุรีอ่ะต้องมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนักเรียนคะคำตอบนะคะก็คือเมืองธนบุรีนะคะเพราะว่าเมืองธนบุรีเนี่ยมีขนาดเล็กใช่ไหมคะอยู่ใกล้กับทะเลมีป้อมปราการนะคะแล้วก็อยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็รวมไปถึงมีความอุดมสมบูรณ์นะคะเมื่อพระยาวชิรปราการเนี่ยนักเรียนได้สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีนะคะในวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2311นะคะปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่4นะคะซึ่งประชาชนเรียกพระนามว่าพระเจ้าตากสินนั่นเองนะคะนักเรียนคะกิจกรรมกลุ่มนะคะเรียบร้อยต่อไปนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะครูมีกิจกรรมที่เป็นงานเดี่ยวนะคะก็คือให้นักเรียนทําใบงานนั่นเองนะคะครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่3นะคะเรื่องนะคะจากอยุธยาสู่กรุงธนบุรีได้เลยนะคะส่วนต้นทางนะคะคุณครูจะแจกใบงานนะคะให้นักเรียนสรุปนะคะทั้งหมดจะมีทั้งหมด5ข้อนะคะแล้วก็จะมีข้อข้างล่างอีก1ข้อนะคะงานเดียวนะคะเขียนชื่อไว้ตรงข้างบนมุมขวานะอ่ะเชิญค่ะ

ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเติมเต็มคำตอบนะคะทั้งต้นทางและปลายทางไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้ครูเห็นหลายคนนะคะที่ต้นทางนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรียนคะใครที่ยังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเติมเต็มคำตอบไปพร้อมกันดีไหมคะดีไหมคะดีเนาะค่ะนักเรียนคะมาเริ่มต้นจากข้อที่หนึ่งนะคะเป็นปัจจัยขนาดของราชธานีจุดด้อยที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาเป็นไงคะจุดด้อยเป็นอะไรคะขนาดใหญ่จุดเด่นของกรุงธนบุรีล่ะคะมีขนาดเล็กถูกต้องนะคะกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองใหญ่แต่ไพร่พลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมีน้อยใช่ไหมคะจึงยากที่จะป้องกันส่วนจุดเด่นของที่ตั้งของกรุงธนบุรีเนี่ยกรุงธนบุรีเป็นเมืองที่มีขนาดเล็กเหมาะกับกำลังพลที่ใช้ในการป้องกันนะคะถูกต้องนะคะต่อไปค่ะปัจจัยนะคะยุทธศาสตร์การตั้งรับในข้าศึกนะคะการตั้งรับในข้าศึกนะคะจุดด้อยของกรุงศรีอยุธยาก็คือพม่าเป็นไงคะเพื่อนบอกว่าพม่ารู้จุดยุทธศาสตร์ใช่ไหมคะของอยุธยาแล้วก็ชำนาญเส้นทางในการยกทัพมาโจมตีกรุงศรีอยุธยาด้วยนะคะส่วนจุดเด่นนะคะที่ตั้งของกรุงธนบุรีก็คือกรุงธนบุรีเนี่ยนักเรียนหากพม่ารุกรานใช่ไหมคะสามารถถอยไปไหนคะไปทะเลใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปตั้งมั่นที่เมืองจันทบุรีได้นะคะกรุงธนบุรีเนี่ยมีแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านกลางเมืองนะคะซึ่งเหมาะแก่การยกทัพเรือใช่ไหมคะไปโจมตีเมืองต่างๆนะคะหากข้าศึกยกทัพมาโจมตีธนบุรีแม่น้ำก็จะเป็นอุปสรรคใช่ไหมคะสร้างความลำบากให้กับข้าศึกนั่นเองนี่คือจุดเด่นของกรุงธนบุรีนะคะต่อไปปัจจัยด้านต่อไปนะคะในด้านของลักษณะที่ตั้งราชธานีนะคะจุดด้อยนะคะลักษณะที่ตั้งราชธานีของอยุธยาเป็นไงคะของกรุงศรีอยุธยาเป็นไงคะเพื่อนบอกว่าอยู่ไม่ติดทะเลก็คืออยู่ห่างไกลจากทะเลใช่ไหมคะหากสู้พม่าไม่ได้จะหนีไปทะเลได้ไหมไม่ได้จะหนีไปก็ยากนะคะหนีไปทะเลก็ยากส่วนจุดเด่นของกรุงธนบุรีนะคะกรุงธนบุรีเนี่ยอยู่ใกล้กับทะเลนะคะจึงสามารถที่จะถอยไปทางทะเลเพื่อไปตั้งมั่นที่เมืองจันทบุรีได้รวมไปถึงกรุงธนบุรีในเรียนก็อยู่ใกล้กับทะเลสะดวกในการค้าขายกับต่างประเทศนั่นเองนะคะนี่คือลักษณะของที่ตั้งราชธานีนะคะต่อไปค่ะปัจจัยในด้านของความอุดมสมบูรณ์นะคะในด้านของความอุดมสมบูรณ์นี้นะคะจุดด้อยนะคะที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาก็คือหลังจากศึกสงครามนักเรียนกรุงศรีอยุธยาเป็นไงคะเพื่อนบอกว่าเกิดความเสียหายใช่ไหมเสียหายอย่างหนักนะคะจนยากที่จะฟื้นฟูใช่ไหมคะจุดเด่นของกรุงธนบุรีก็คือกรุงธนบุรีมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านกลางเมืองทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ปัจจัยด้านต่อไปค่ะด้านการฟื้นฟูบ้านเมืองค่ะจุดด้อยที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาก็คือกรุงศรีอยุธยามีบริเวณตัวเมืองปราสาทราชวังกรุงศรีอยุธยาเสียหายหนักไม่สามารถที่จะฟื้นฟูบูรณะขึ้นมาได้นะคะส่วนจุดเด่นนะคะที่ตั้งกรุงธนบุรีนะคะธนบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์และก็อยู่ไม่ห่างนะคะกรุงศรีอยุธยามากนักนะคะรวมไปถึงสามารถที่จะรวบรวมกำลังคนไพร่พลนะคะที่หนีพม่าให้มารวมตัวกันที่ธนบุรีนะคะเพื่อสร้างอำนาจได้นั่นเองนะคะนักเรียนคะมีอีกหนึ่งข้อใช่ไหมในใบงานใช่ไหมคะข้อนี้นะคะคำชี้แจงครูให้นักเรียนเขียนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระ

ัดสินผู้ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยาสู่การสถาปนากรุงธนบุรีแสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์อย่างไรแสดงถึงพระปรีชาสามารถยังไงคะเพื่อนบอกการสู้รบใช่ไหมคะนักเรียนคะการตัดสินใจย้ายราชธานีนะคะแล้วก็เลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่นักเรียนแสดงถึงพระปรีชาสามารถนะคะของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะในเรื่องการรบเมื่อกี้เพื่อนบอกใช่ไหมคะการรบอย่างกล้าหาญรวมไปถึงการเป็นความเป็นผู้นำนะคะผู้ทรงอุทิศทั้งแรงกายแรงใจพระองค์ด้วยความวิริยะอุตสาหะนะคะพระองค์ทรงตากตรำนะคะทั้งพระวรกายและทรงทุ่มเทนะคะเพื่อที่จะนำพาเหล่าบรรพชนนะคะผู้กล้าหาญเนี่ยสู้กับข้าศึกศัตรูนะคะทรงมีจิตใจอันกล้าหาญเด็ดเดี่ยวนะคะรวมไปถึงทรงมีวิสัยทัศน์ในการเลือกราชธานีที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินั่นเองนะคะอันนี้คือพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะผู้ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยาสู่การสถาปนากรุงธนบุรีนักเรียนคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงสรุปบทเรียนนะคะครูมีคำถามนะคะให้เรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะถามว่าปัจจัยใดที่พระเจ้าตากสินตัดสินใจย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยาเป็นกรุงธนบุรีคะปัจจัยไหนเอ่ยปัจจัยไหนคะปัจจัยอะไรเอ่ยกรุงศรีอยุธยาเป็นไงคะเสียหายพังนะคะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยพังเสียหายวัดวังบ้านเรือนยากที่จะบูรณะซ่อมแซมใช่มั้ยคะรวมไปถึงพื้นที่อยุธยาเนี่ยกว้างป้องกันได้ยากแล้วก็ข้าศึกเนี่ยรู้จุดยุทธศาสตร์ตั้งรับของกรุงศรีอยุธยานะคะส่งผลนะคะให้ต้องย้ายไปกรุงธนบุรีนะคะเพราะว่ากรุงธนบุรีเนี่ยค่ะนักเรียนอยู่ใกล้กับทะเลนะคะแล้วก็เคยเป็นเมืองท่านะคะเป็นเมืองเล็กนะคะสามารถปกครองได้ง่ายรวมไปถึงกรุงธนบุรีเนี่ยมีป้อมปราการแล้วก็มีแม่น้ำเจ้าพระยานะคะผ่านกลางนะคะพื้นที่ก็มีความอุดมสมบูรณ์นักเรียนคะเราร่วมสรุปบทเรียนอีก1ข้อนะคะอีก1คำถามค่ะครูถามนักเรียนว่าการตัดสินใจย้ายราชธานีและเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่แสดงถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินอย่างไรบ้างคะแสดงถึงพระปรีชาสามารถอย่างไรบ้างคะเพื่อนบอกว่าความเป็นผู้นำนะคะการตัดสินใจย้ายราชธานีนะคะก็คือการรบอย่างกล้าหาญนะคะเมื่อกี้เพื่อนตอบว่าการเป็นผู้นำถูกต้องค่ะมีความเป็นผู้นำนะคะผู้ทรงอุทิศแรงกายแรงใจของพระองค์นะด้วยความวิริยะอุตสาหะพระองค์ทรงตากตามทั้งพระวรกายและก็ทรงทุ่มเทนะคะเพื่อที่จะนำพาเราบรรพชนผู้กล้าหาญเนี่ยสู้กับข้าศึกศัตรูใช่ไหมคะทรงมีจิตใจอันกล้าหาญเด็ดเดี่ยวรวมไปถึงทรงมีวิสัยทัศน์ในการเลือกราชธานีที่มีความเหมาะสมและก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินั่นเองนะคะครูขอมอบหมายงานให้ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะให้นักเรียนไปดูวีดิทัศน์นะคะ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยตอนที่21นะคะตอนที่21ก็คือเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ไหมคะได้นะโอเคถ้าได้แล้วนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการกำหนดหัวข้อค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ1 นะคะป้ายหมายเลข1และ2 2 นะคะใบงานที่4เรื่องการกำหนดหัวข้อและ3ใบความรู้ที่4เรื่องการกำหนดหัวข้อค่ะนักเรียนคะถ้าวันนี้ไม่มีคำถามนะคะครูขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้ค่ะ

0: Are you looking for a plain jumpsuit with a solid collar or something else?
1: I'm looking for a jumpsuit in a solid color, maybe something maroon or yellow.
0: How about this one? The color isn't too bright.
1: I love it. It's a really nice color. Can you show it to me in different angles, please?
0: Certainly. So, how do you like it?
1: I love it. I'll take it. Do you have it in a size 8?
0: You're in luck. This is the last size 8 we have in stock.
1: Great, I'll take it. Oh.
0: This belt goes very well with this jumpsuit. We have it available in 3 different colors. Would you like to take a look?
1: No, thank you. That belt is perfect for the jumpsuit. I'll take that too.
0: Would you like to look at anything else?
1: No, thank you. Just the jumpsuit and the belt.
0: Okay, that will be 2,700 baht. How would you like to pay?
1: Credit card, please.
0: Okay, I'm going to send you a payment form. Could you please give me your email address?
1: Yes, it's prettychristina@gmail.com. And also, can I please return this jacket? It's too small.
0: Of course. Do you have the receipt on you?
1: Yes, I do.
0: Could you please email me a copy of the receipt and also the credit card information you used to pay for it?
1: Sure thing.
0: Once I check that, the amount shall be refunded to your card in 3 to 5 business days.
1: Got it. Okay, thank you very much.
0: My pleasure. Have a nice day.
1: You too. Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn
4: and a great chance to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดาเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะมาย้อนรอยประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องเล่าตำนานนะคะจากพงศาวดารนะคะโดยจะเรียนรู้เรื่องเล่านี้ผ่านวรรณคดี1เรื่องก็คือวรรณคดีโครงภาพพระราชพงศ์เสาวดารนั่นเองค่ะกับชั่วโมงโครงภาพพระราชพงศ์เสาวดารภาพที่10นั่นเองค่ะค่ะโครงภาพพระราชพงศาวดารนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเล่าในอดีตนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับตำนานที่มีการบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในพงศาวดารนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องเล่าจะเป็นอย่างไรโครงภาพพระราชพงศาวดารจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นในชั่วโมงนี้นะคะเรียนรู้แล้วจะต้องบอกได้ว่าความหมายของคำศัพท์จากโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างเนี่ยมีคำศัพท์อะไรบ้างมีความหมายอย่างไรบ้างนะคะ2นักเรียนจะต้องพูดถอดคำประพันธ์จากโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างได้นะคะ3นักเรียนจะต้องเขียนสรุปความจากโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างได้4นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องมีความตระหนักใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสมนั่นเองค่ะค่ะก่อนเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้คุณครูมีภาพให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางชมนะคะภาพนี้มีนักเรียนคนใดเคยสังเกตเห็นมาบ้างไหมคะในชีวิตประจำวันยังไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรคะมีใครบอกได้บ้างจากการที่นักเรียนชมภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรในความเข้าใจของนักเรียนเนี่ยนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองชมภาพแล้วพิจารณาสิคะว่าภาพนี้น่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอะไรบอกได้ไหมคะวริศบอกได้ไหมคะจากการที่วริศดูแล้ววริศคิดว่าน่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรตามความคิดของวริศได้เลยค่ะ
3: เป็นเรือขนส่งสินค้าครับ
2: เป็นเรือขนส่งสินค้าเป็นเรื่องราวที่วริศคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่เป็นเรื่องจริงขอบคุณค่ะปรบมือให้กับวริศด้วยค่ะค่ะภาพนี้เป็นภาพที่เขียนขึ้นมาจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์นะคะเป็นภาพสมเด็จพระนเรศวรตามจับพระยาจีนจันตุนั่นเองนะคะเป็นภาพลำดับที่3ผู้เขียนภาพนี้ก็คือนายใหญ่นะคะภาพนี้มีการจัดประกวดได้รับรางวัลที่10ผู้ที่เขียนภาพนี้ก็ได้รับพระราชทานลูกปืน1ลูกปืนแล้วก็เงินอีก60บาทณขณะนั้นนั่นเองนะคะมีอีก1ภาพมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ชมนะคะภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนักเรียนคิดว่าเกี่ยวกับการทำสงครามไหมน่าจะเกี่ยวใช่ไหมคะเพราะว่ามีการเดินทางโดยใช้เรือใช่ไหมคะแล้วก็มีผู้คนจำนวนมากใช่ไหมคะภาพนี้นะคะเป็นภาพตีเมืองปัตตานีได้ปืนใหญ่นะคะเป็นภาพลำดับที่77นะคะฝีมือของคนเขียนภาพนะคะก็คือนายวอนนั่นเองทั้ง2ภาพที่ครูนำมาให้นักเรียนได้ชมนะคะเป็นภาพที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องราวที่เกิดก็คือโครงภาพพระราชพงศาวดารในพงศาวดารเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่จารึกเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับวีรสตรีวีรบุรุษที่ทำคุณงามความดีกอบกู้ประเทศชาติให้กับบ้านเมืองของเราก็จะบันทึกไว้หลากหลายเรื่องหลากหลายสมัยด้วยกันนะคะซึ่ง2ภาพที่คุณครูนำมาให้นักเรียนชมก็มาจากพงศาวดารนะคะโดยเอาเรื่องราวมาแล้วให้ผู้ที่มีฝีมือในการเขียนภาพเป็นผู้สร้างภาพขึ้นมามีการจัดลำดับมีการจัดประกวดนะคะแล้วภาพแต่ละภาพเนี่ยก็จะมีการจัดทำเป็นโครงประกอบภาพเป็นการบรรยายด้วยนั่นเองค่ะ ซึ่งโครงภาพพระราชพงศาวดารวรรณคดีที่นักเรียนกำลังจะต้องศึกษานี้นะคะมีความเป็นมาได้อย่างไรนะคะมีความเป็นมาโดยการเกิดขึ้นนะคะจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะที่เลือกสรรเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญตั้งแต่สมัยอยุธยาสมัยธนบุรีสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะแสดงว่าพงศาวดารโครงภาพพระราชพงศาวดารที่เรากำลังจะศึกษาเกิดจากพระราชดำริของรัชกาลที่5เอาเรื่องราวในอดีตที่สำคัญแล้วก็เหตุการณ์ที่สำคัญนะคะเลือกสรรแล้วนะคะจากพงศาวดารแล้วให้ช่างเขียนนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างที่มีฝีมือในการเขียนภาพนะคะช่างเขียนคืออะไรช่างเขียนถ้าปัจจุบันที่เข้าใจง่ายๆก็คือจิตกรเนาะช่างวาดภาพช่างเขียนในที่นี้คือเขียนภาพนั่นเองที่มีฝีมือเขียนรูปภาพแต่ละภาพจะบันทึกในพงศาวดารหยิบยกที่สำคัญมาแล้วก็มาให้ช่างเขียนภาพแต่ละภาพนะคะแล้วก็แต่ละภาพเนี่ยก็จะมีโครงบอกประกอบภาพทุกเรื่องโครงเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการบรรยายภาพว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในสมัยใดนะคะซึ่งรูปภาพที่เอามาจัดทำเนี่ยจากเรื่องราวในพงศาวดารเนี่ยมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กรวมทั้งสิ้นแล้วเอาเรื่องราวมาจัดทำได้ทั้งหมด92ภาพนะคะ92ภาพเนี่ยโครงที่แต่งประกอบแต่ละภาพเนี่ยรวมแล้ว376บทนั่นเองค่ะซึ่งภาพขนาดใหญ่นะคะก็จะมีการแต่งโครงประกอบภาพด้วยกันทั้งหมด6บทนะคะภาพขนาดเล็กและขนาดกลางนะคะจะมีการแต่งโครงประกอบจำนวน4บทนั่นเองเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของโครงภาพพระราชพงศาวดารนั่นเองนะคะจึงเป็นที่มาของชื่อเรื่องโครงคือแต่งด้วยโครงเกี่ยวกับรูปภาพของพงศาวดารนั่นเองค่ะซึ่งแต่งด้วยลักษณะของโครง4สุภาพเป็นหนึ่งในประเภทของบทร้อยกรองนะคะโครง4สุภาพเนี่ยจะมีลักษณะที่เด่นเลยก็คือมีการบังคับคำนะคะบังคับคำเอกบังคับคำโทคำเอก7ตำแหน่งคำโท4ตำแหน่งไม่สามารถสับเปลี่ยนได้แต่ถ้าไม่สามารถหาคำที่เป็นคำเอกได้สามารถใช้คำตายแทนคำเอกได้อันนี้คือสัญลักษณ์บังคับของโครง4สุภาพนั่นเองค่ะค่ะก่อนเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะว่าเราจะมาเรียนเรื่องราวอะไรในพงศาวดารนะคะนักเรียนรู้จักวีรสตรีท่านใดบ้างคุณครูถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนรู้จักวีรสตรีท่านใดบ้างอ่ะหาคิดแล้วร่วมกันปรึกษากันในกลุ่มนะคะว่าที่เราเคยได้ยินจากการที่เราเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เราได้รู้จักวีรสตรีท่านใดบ้างกว่าจะมาเป็นประเทศไทยที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้นะคะบรรพบุรุษของเราก็กอบกู้บ้านเมืองเนาะมีการทำศึกสงครามที่เกิดทั้งวีรสตรีและวีรบุรุษเกิดขึ้นมากมายนักเรียนรู้จักวีรสตรีและวีระขอโทษค่ะรู้จักวีรสตรีท่านใดบ้างต้นทางบอกได้ไหมคะต้นทางได้ไหมคะขอตัวแทนในการตอบคำถามข้อนี้ด้วยค่ะสราวุธนะคะสราวุธรู้จักวีรสตรีท่านใดบ้างคะ
4: ท้าวสุรานารีครับหรือว่าย่าโม
2: ท้าวสุรานารีหรือว่าย่าโมนี้มีวีรกรรมอะไรที่ทำให้เป็นถึงวีรสตรีคะ
4: มีการกอบกู้บ้านเมืองให้กับบ้านเมืองของเขาครับ
2: บ้านเมืองของเขาปัจจุบันอยู่ที
4: ่นครราชสีมา
2: ราชสีมาถูกต้องค่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะนอกเหนือจากย่าโมแล้วมีใครอีกบ้างนักเรียนรู้จักอีกไหมคะ

จะเรียกอีกอย่างนึงว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะเก่งมากการทำยุทธหัตถีนั่นเองนักเรียนคิดว่าเป็นการทำยุทธหัตถีระหว่างใครกับใครไทยกับพม่าแล้วไทยเราใครเป็นผู้สู้รบในภาพมีใครทราบได้บ้างภาพนี้จะเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราวถึงวีรสตรีท่านหนึ่งนะคะที่กอบกู้บ้านเมืองให้กับชาติไทยเรานะคะเป็นภาพจากเรื่องราวในพงศาวดารนะคะเป็นภาพลำดับที่10ภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างซึ่งเป็นภาพที่เราจะต้องศึกษาในวันนี้นะคะว่าเรื่องราวของพระองค์ท่านเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรทำไมพระองค์ท่านถึงขาดคอช้างจากชื่อเรื่องนะคะชื่อภาพภาพที่10นี้นะคะนักเรียนทราบดีอยู่แล้วว่าแต่ละภาพเนี่ยเกิดขึ้นจากพงศาวดารแล้วก็จะต้องมีผู้เขียนภาพแล้วก็จะต้องมีผู้ประพันธ์โครงประกอบใช่ไหมคะแต่ละภาพเนี่ยก็จะมีผู้เขียนภาพที่แตกต่างกันออกไปแต่ผู้ประพันธ์โครงประกอบภาพเนี่ยบางภาพรัชกาลที่5ก็เป็นผู้แต่งด้วยพระองค์เองนะคะภาพที่10นี้ภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างผู้เขียนภาพนะคะก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นะคะเป็นผู้เขียนภาพภาพนี้เมื่อมีการจัดอันดับแล้วได้รับรางวัลที่3นั่นเองค่ะเป็นภาพที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เดี๋ยวครูจะถามนักเรียนเมื่อท้ายกิจกรรมนะคะท้ายชั่วโมงแล้วก็ภาพนี้นะคะผู้ที่พระราชนิพนธ์โครงประกอบภาพนะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ด้วยองค์เองภาพที่10นะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมถอดความบทประพันธ์โครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่10กิจกรรมนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะได้ทราบเรื่องราวของภาพว่ามีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรนะคะเกี่ยวข้องกับวีรสตรีที่มีชื่อว่าพระสุริโยไทยอย่างไรรูปแบบกิจกรรมนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะโดยมีกลุ่มละ 5-6 คนนะคะจับสลากบทประพันธ์โครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่10นั่นเองนักเรียนแต่ละกลุ่มเมื่อได้บทประพันธ์แล้วอ่านบทประพันธ์แล้วร่วมกันค้นหาความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็ร่วมกันถอดคำประพันธ์ลงใบกิจกรรมถอดความโครงภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างก็จะมีบทประพันธ์ให้แล้วก็บทประพันธ์จะมีคำศัพท์ของบทประพันธ์แล้วให้นักเรียนร่วมกันถอดคำประพันธ์นะคะแต่ละกลุ่มจะได้ไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้ครูจะให้เวลานักเรียนไม่เกิน15นาทีนะคะร่วมกันก็จะได้กลุ่มละ1บทนั่นเองค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการร่วมถอดคำประพันธ์เพื่อทราบเรื่องราวของพระสุริโยไทยนะคะเป็นภาพที่10ภาพพงศาวดารภาพพระสุริโยไทยขัดคอช้างนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6บทนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะได้กลุ่มละ1บทนะคะก็จะได้ทราบเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบนะคะของเรื่องราวพระสุริโยไทยกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมนำเสนอถอดความคงภาพพระราชพงศาวดารนะคะภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะเป็นผู้นำเสนอทีละกลุ่มนะคะนักเรียนกลุ่มอื่นๆก็ต้องฟังของเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็บันทึกลงไปในกระดาษในสมุดของนักเรียนนะคะเริ่มต้นที่บทที่1เลยค่ะสมาชิกบทที่1ที่รับผิดชอบนำเสนอการถอดคำประพันธ์เลยค่ะมีคำว่าอะไรบ้างคะที่คุณครูให้หาความหมาย
1: มีรามันหมายถึงชาวมอญพยุหะแสนยาหมายถึงกองทัพหรือขบวนทัพใหญ
0: ่ค่ะ
1: แกล้วหมายถึงกล้าหาญไม่เกรงกลัวม
0: ่
1: านหมายถึงพม่า
0: ค่ะ
1: ถอดคำประพันธ์นะคะกษัตริย์ของพม่าเป็นแม่ทัพที่กล้าหาญยิ่งนักยกพลประมาณ 300,000 คนหยุดใกล้เมืองกรุงศรีอยุธยาเตรียมเข้าตีค่ะ
0: ค่ะขอถามกลุ่มที่4นิดนึงว่าผู้นำของพม่าค่ะมีชื่อว่าอะไรคะจากบทประพันธ์ได้บอกขึ้นต้นเลย
1: บุเรงนองค่ะ
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่1ค่ะหากถอดความบทที่1นะคะบุเรงนองนามราชเจ้าจอมรามันเฮยยกพยุหะแสนยายิ่งแกล้วมอนม่านประมวลมา 30,000 แห่ถึงอยุธเยศแล้วหยุดใกล้นคราบทประพันธ์บทนี้เริ่มต้นด้วยการที่กองทัพของพม่านำโดยบุเรงนองนะคะที่มีความสามารถในการสู้รบมากจนได้รับฉายาว่าเป็นผู้ชนะ10ทิศได้ยกกองกำลังมาเพื่อที่จะมาตีสยามกองกำลังของบุเรงนองเนี่ยมีทั้งพม่าทั้งมอญแล้วก็เป็นกองกำลังที่เข้มแข็งมากนะคะมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญมากรวมๆแล้ว 30,000 ในที่นี้เท่าไหร่คะนักเรียนถ้าเป็นคน 300,000 คนถือว่าเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่มากนะคะเมื่อถึงอยุธยาก็หยุดอยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะทำสงครามนะคะต่อที่บทที่2นะคะเนื้อความแต่ละบทจะต่อกันนะคะผู้ที่ได้รับบทที่2คือกลุ่มใดคะกลุ่มที่3นะคะเป็นผู้รับหน้าที่แปลบทประพันธ์นี้ค่ะคำศัพท์มีคำศัพท์อะไรบ้างคะ
2: เผ่าภูวดลครับ
0: เผ่าภูวดล
2: ยกยนแรงศึกครับ
0: ยกยนแรงศึกมีแปลว่าอะไรบ้างคะ
2: เผ่าภูวดลแปลว่าพื้นแผ่นดินครับ
0: พื้นแผ่นดิน
2: ยนแรงศึกแปลว่ามองดูกำลังศึกครับ
0: ค่ะ
2: นิกรหมายถึงหมู่พวกครับ
0: ค่ะ
2: สมรหมายถึงการสู้รบหรือสงครามครับ
0: ค่ะ
2: การถอดคำประพันธ์ครับพระมหาจักรพรรดิเป็นพระเจ้าแผ่นดินของสยามครับได้วางกองกำลังพลเพื่อเตรียมการรับศึกมีพระราชดำริในการประเมินการกำลังศึกว่าหนักหรือเบาในเพียงใดจากนั้นได้ยกกำลังศึกจากนั้นได้ยกกำลังไพ่พลทหารกล้าเคลื่อนออกจากนครไปสู้สนามรบครับ
0: ขอบคุณค่ะประมือให้กับกลุ่มที่2ด้วยค่ะในการนำเสนอบทที่2นะคะก็คือฝั่งไทยเราก็มีพระมหาจักรพรรดิที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินณขณะนั้นของสยามนะคะเมื่อได้ทราบข่าวว่าพม่าได้เตรียมข้าศึกที่จะมาสู้รบก็ได้ไปดูลาดลาวเนาะไปคำนวณว่าแบบจะเป็นข้าศึกเล็กหรือข้าศึกใหญ่ก็มีการวางค่ายที่จำนวนมากแล้วก็ได้มีคำสั่งให้เตรียมไพ่พลเพื่อที่จะทำการสู้รบนะคะแล้วก็ได้ยกกองกำลังข้าศึก

0: ที่เป็นของไทยเราเนี่ยไปออกตั้งกลางสนามเพื่อที่จะเตรียมทำการสู้รบนั่นเองค่ะต่อไปบทที่3ค่ะจะเป็นความต่อเลยนะคะบทที่3กลุ่มใดได้รับหน้าที่คะกลุ่มที่1ค่ะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างคะที่คุณครูให้นักเรียนค้นหา
1: อัคคะเรศครับหมายถึงผู้ประเสริฐเป็นเลิศพิสมัยหมายถึงความรักเครื่องยุทธภิชัยหมายถึงเครื่องแต่งกายที่ออกรบ
0: ค่ะ
1: คัจฉทานหมายถึงช้างพระที่นั่งใครหมายถึงข้าวขบวน
0: ค่ะ
1: กันทอดคำประพันธ์ผู้หญิงที่เป็นที่รักของผู้คนมีชื่อว่าพระสุริโยไทยทรงแต่งกายออกรบเหมือนผู้ชายและรีบควบช้างเข้าไปแทรกซึมขบวนพม่า
0: เข้าไปในพม่าไม่แทรกซึมเข้าไปในขบวนของพระมหาจักรพรรดิค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะค่ะบางออนอัคเรศผู้นะขณะนั้นก็คือพระมเหสีที่เป็นที่รักของพระมหาจักรพรรดิที่มีชื่อว่าพระสุริโยทัศน์เมื่อได้ทราบว่าสามีหรือพระสวามีของตนเองเนี่ยกำลังจะไปทำการสู้รบที่เป็นศึกยิ่งใหญ่มากณขณะนั้นนะคะก็ได้แต่งกายเนาะทรงเครื่องแปลว่าแต่งกายแต่งกายด้วยการสู้รบแบบผู้ชายเครื่องยุทธภิชัยนะคะก็ขับช้างคชาทานแปลว่าช้างขับช้างควบเข้าไปในขบวนของฝั่งไทยของพระสวามีตนเองนะคะอย่างรวดเร็วซึ่งณขณะนั้นไม่มีใครทราบว่าพระองค์ท่านแทรกซึมเข้าไปอยู่ในกองกำลังด้วยเพราะว่าสมัยก่อนเวลาสู้รบเนี่ยจะให้สู้รบแต่เฉพาะผู้ชายใช่ไหมคะต่อไปค่ะบทต่อไปพลกายกองหน้าเร้าโรมรันกันเฮยบทนี้กลุ่มใดคะกลุ่มที่5ค่ะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างแล้วก็หนูแปลได้ว่าอย่างไรบ้างคะ

0: มีคำว่าโรมค่ะหมายถึงเข้าใกล้หรือเข้าประชัดชิดค่ะ
1: ค่ะ
0: ประจันหมายถึงเผชิญหน้าหรือว่าเข้าสู้ค่ะสารหมายถึงช้างค่ะเลงหมายถึงชาวมอญค่ะ
1: ค่ะ
0: ถอดคำประพันธ์ได้ว่ากองทัพหน้าของทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันค่ะช้างทรงของพระเจ้าแปรได้ชนช้างกับพระเจ้าพระมหาจักรพรรดิพระมหาจักรพรรดิเสียทีหันหลังวิ่งหนีพระเจ้าแปรค่ะ
1: ค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะค่ะเมื่อกองกำลังทั้งสองฝ่ายเตรียมกองกำลังแล้วก็ตัดภาพมาที่กองกำลังทั้งสองกรูเข้าหากันเวลาทำสู้รบใช่ไหมคะนักเรียนนึกภาพไปด้วยนะกองกำลังก็ทั้งสองประจันหน้ากันนะคะโรมลันประจันหน้ากันช้างของพระเจ้าแปรก็คือช้างของฝั่งพม่าที่นำโดยพระเจ้าแปรเนี่ยก็ประจันหน้ากับช้างของพระมหาจักรพรรดินะคะพอสู้รบไปเนี่ยอยู่ๆสารของพระมหาจักรพรรดิก็คือช้างของพระมหาจักรพรรดิเนี่ยอยู่ๆก็สวดเซหันหลังให้ช้างของพระเจ้าแปรซึ่งเป็นการทำยุทธหัตถีที่เป็นการเสียเชิงให้กับฝ่ายตรงข้ามซึ่งถือว่าเป็นอันตรายมากนะคะก็ทำให้ช้างของฝั่งตรงข้ามเนี่ยหวิดไล่ช้างของพระมหาจักรพรรดิอย่างกระชั้นชิดถือว่าอันตรายนะคะณขณะนั้นต่อไปบทต่อไปค่ะนงครานองค์เอกแก้วกลุ่มใดคะกลุ่มที่สองค่ะ
2: ม่านหมายถึงมีดศกรหมายถึงข้าศึกมานัตหมายถึงใจกตเวทีซึ่งสนองคุณท่านเป็นคำคู่กับกตัญญูครับ
1: ค่ะ
2: ข้าเชนแปลว่าพญาช้าง
1: ค่ะ
2: สะอึกแปลว่าช้างักงานครับ
1: ค่ะ
2: การถอดคำประพันธ์สมเด็จพระสุริยโยไทเกรงว่าพระมหาจักรพรรดิจะเป็นอันตรายต่อชีวิตจึงขับช้างเข้าขวางและต่อสู้กับพระเจ้าแปรครับ
1: ค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่2ด้วยค่ะรับหน้าที่แปลบทนี้นะคะบทนี้แปลได้ว่านงครานองค์เอกแก้วกษัตริย์ก็คือณขณะนั้นที่อยู่ในขบวนของไทยเราคือพระสุริโยไทยใช่ไหมคะที่มีความกตัญญูกตเวทียิ่งล้ำ

0: งว่าพระสวามีของตนเองจะเป็นยังไงคะจะสิ้นพระชนเพราะตกอยู่ในอันตรายนะคะถูกช้างของฝั่งตรงข้ามกำลังหวิดท้ายเกรงว่าสามีเนี่ยของตัวเองจะเสียพระชนก็เลยขับกระเชนพญาช้างเข้าไปขวางระหว่างช้างของพระเจ้าแปรกับช้างของพระมหาจักรพรรดินั่นเองค่ะก็ทำให้ช้างของพระสุริโยทัยต้องประจันหน้ากับช้างของพระเจ้าแปรนะคะสะอึกสู้ดัชกรนั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วค่ะขุนมอญร่อนเงาฟาดฉาดฉะค่ะกลุ่มที่6นั่นเองค่ะได้รับหน้าที่บทนี
1: ้ขุนมอญหมายถึงพระเจ้าแปรฉาดหมายถึงเสียงดังฉะหมายถึงฟันลงไปแล้งหมายถึงผ่าหรือแตกลูบหมายถึงร่วงล้มดิ้นหมายถึงได้ดิ้นหรือตายโอรสหมายถึงลูกชายสูญหมายถึงหายสิ้นไปไปหมายถึงไม่การถอดคำประพันธ์คือพระเจ้าแปรใช้ง้าวฟันพระสมเด็จพระสุริโยทัยจนขาดสะพายแล้งสิ้นพระชนบนคอช้างสองพระโอรสคือพระราเมศวรและพระมหินทราทรงรีบการพระศพและนำพระศพเข้าสู่พระนครถึงแม้ว่าพระสมเด็จพระสุริโยชัยทรงสิ้นพระชนไปแล้วแต่ผู้คนภายหลังยังคงสรรเสริญคุณความดีของพระองค์ค่ะ
0: ปรบมือให้กับกลุ่มที่6ด้วยค่ะบทเมื่อสักครู่นักเรียนเห็นภาพแล้วว่าช้างของพระเจ้าแปรกับช้างของพระสุริโยทัยประจันหน้ากันเนาะต่อไปขุนมอญก็คือพระเจ้าแปรนั่นเองนะคะก็ได้สู้รบกับพระสุริโยทัยนะคะสู้รบไปสู้รบมาถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าการสู้รบระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยชั้นเชิงนักเรียนคิดว่าใครน่าจะชนะกว่ากันผู้ชายใช่ไหมคะพอสู้รบไปสู้รบมาเนี่ยขุนมอญก็คือพระเจ้าแปรเนี่ยก็ได้ร่อนง้าวง้าวก็คืออาวุธที่ทำการสู้รบที่มีลักษณะยาวแล้วก็ด้านบนจะมีความคมมากก็ได้ฟาดเข้าไปนะคะที่ระหว่างไหล่ใช่ไหมคะระหว่างไหล่และคอเนี่ยลงมาถึงอกทำให้สิ้นพระชนบนคอช้างนั่นเองนะคะเมื่อสิ้นพระชนบนคอช้างโอรสก็ได้โอรสในที่นี้ก็คือลูกชายที่อยู่ในกองกำลังนั้นก็ได้นำพระศพของพระสุริโยทัยกลับเข้าสู่เมืองพระนครถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะไม่มีชีวิตแล้วสูญชีพไปสูญสิ้นพศผู้สรรเสริญแต่ก็ยังมีผู้คนกล่าวสรรเสริญถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านพระองค์ท่านมีคุณงามความดีอะไรคะจากเรื่องที่เด่นชัดเลยนอกจากความกตัญญูแล้วคือความกล้าหาญและความเสียสละของตนเองที่ปกป้องสามีแล้วก็แผ่นดินของไทยเรานั่นเองค่ะค่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวของโครงภาพพระราชพงศาวดารตั้งแต่ต้นจนจบนักเรียนก็ได้ทราบแล้วว่าภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้างนี้มีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรโดยที่นักเรียนแต่ละกลุ่มก็ได้แปลบทประพันธ์นะคะกิจกรรมต่อไปจะเป็นกิจกรรมสรุปเรื่องโครงภาพพระราชพงศาวดารนะคะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะบันทึกโครงภาพพระราชพงศาวดารโดยการสรุปเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบที่นักเรียนฟังเพื่อนนำเสนอนะคะจากบทประพันธ์ให้นักเรียนช่วยกันเรียบเรียงเรื่องราวของโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่10บันทึกลงไปในใบกิจกรรมนะคะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการสรุปสาระโครงภาพที่10ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้างจากการที่เพื่อนๆแต่ละกลุ่มได้นำเสนอเรื่องราวของพระองค์ท่านนะคะสรุปได้ว่าอย่างไรเดี๋ยวจะมีนักเรียนต้นทางนะคะเป็นผู้นำเสนอให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับฟังกันนะคะก็คือเด็กชายวริศนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะสรุปได้ว่าอย่างไรคะ
1: เล่าเรื่องมานะครับมีทหารพม่าจำนวน 300,000 นายนำทัพด้วยพระเจ้าบุเรงนองบุกที่หน้าอยุธยาครับเมื่อพระมหาจักรพรรดิรู้เรื่องทราบเรื่องนั้นแล้วจึงได้เตรียมกำลังพลเพื่อนำไปสู้รบพระสุริยชัยจึงปลอมตัวเป็นทหารอยู่ในขบวนนั้นเพื่อไปช่วยสู้รบด้วยครับ
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นเมื่อต่อสู้รบยุทธาถีระหว่างพระเจ้าแปรและพระไม่พระขออภัยครับ
0: พระมหาจักรพรรดิค่ะ
1: พระมหาช้างของพระมหาจักรพรรดิได้หันหลังให้ครับพระสุริโยทัยจึงกังวลว่าพระมหาจักรพรรดิจะเป็นอันตรายครับจึงขับช้างเข้าไปช่วยต่อสู้ครับ
0: ค่ะก็ทำให้ต้องประจันหน้ากับช้างของ
1: พระเจ้าแปรครับ
0: ค่ะแล้วก
1: ็และหลังจากนั้นพระเจ้าแปรได้ฟันหัวของพระสุริโยทัยขาดสะบั้นครับ
0: อ่ะฟันหัวในที่นี้คือฟันแล้วก็ขาดตั้งแต่ระหว่างไหล่กับคอนี่ใช่ไหมคะก็ถึงอกใช่ไหมคะทำให้สิ้นพระชนบนคอช้างแล้วก็ตกลงมาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างไรต่อคะ
1: หลังจากนั้นพระราชโอรสได้นำร่างของโยไทยกลับเข้าเมืองและเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันค
0: ่ะเป็นที่กล่าวถึงพระองค์ท่านถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ที
1: ่มีความกล้าหาญครับ
0: มีความกล้าหาญแล้วก็มีความเสียสละตนเองนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้กับวริศด้วยค่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของภาพที่10นะคะพงศาวดารภาพที่10พระสุริโยทัยขาดคอช้างที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะค่ะสรุปความรู้ในชั่วโมงนี้นะคะโครงภาพพระราชพงศาวดารเกิดขึ้นโดยกระแสพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงเลือกสรรเรื่องราวในพระราชพงศาวดารให้ช่างเขียนที่มีฝีมือเขียนรูปภาพและทรงคิดทำกรอบกระจกสำหรับรูปภาพทั้งหมดนั้นนะคะแต่ละรูปภาพเนี่ยก็จะมีโครงประกอบภาพบอกเรื่องราวของแต่ละภาพนะคะที่เป็นเรื่องราวจากพงศาวดารนะคะเขียนตรงที่ติดไว้ขอโทษค่ะเขียนติดไว้ประจำทุกกรอบนะคะจะมีด้วยกัน3ขนาดทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กและขนาดกลางนะคะขนาดใหญ่จะมีจำนวนโครงประกอบรูปนะคะรูปละ6บทนะคะรูปขนาดกลางและขนาดเล็กจะมีโครงประกอบรูปละ4บทนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้โครงภาพพระราชพงศาวดารภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้างนะคะในส่วนโครงจะเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะที่พระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เองนะคะแล้วก็ภาพจะเป็นภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องเล่าผ่านโครงภาพพระราชพงศาวดารนะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องวิเคราะห์วรรณศิลป์โครงภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง2หนังสือวรรณคดีนะคะของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เตรียมกระดาษเตรียมปากกาสีในการร่วมกิจกรรมในวันนั้นนะคะค่ะในวันนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของพระสุริโยทัยขาดคอช้างหรือไม่คะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนนำความเสียสละความกล้าหาญของพระสุริโยทัยเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่หงุดหงิดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮาก็บ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับเนี่ยมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาและออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

ชนพื้นเมืองที่อยู่ในหมู่เกาะทะเลใต้อินโดนีเซียต้องกรำแดดและอยู่กับทะเลจนคุณอาจคิดไปว่าพวกเขาน่าจะมีผิวคล้ำจับปลาเก่งสำหรับชนเผ่ามินาซาบนเกาะสุลาเวสีทางตอนเหนือกลับมีผิวขาวและรูปร่างหน้าตาคล้ายคนมองโกลอยมีภูมิปัญญาด้านการเกษตรกรรมมากกว่าประมงหลังจากที่ชาวยุโรปเข้ามาก็นำเอาวัฒนธรรมความเชื่อเข้ามากลืนวิถีดั้งเดิมของชนเผ่าจนวันนี้

มินาฮาซาคงเหลือเพียงลูกหลานที่สืบทอดเพียงตำนานเรื่องเล่าหลักฐานบางอย่างที่หลงเหลืออยู่ในพื้นที่อนุรักษ์และกลุ่มภาษาท้องถิ่นที่ถูกผสมผสานกับภาษาต่างถิ่นจนหลงเหลือให้ได้ยินได้ฟังจากคนรุ่นเก่าและผิดเพี้ยนไปมากวิถีมินาฮาซาอยู่บนเกาะที่ถูกล้อมด้วยอิทธิพลจากชาติต่างๆมานานหลายศตวรรษถึงวันนี้พวกเขาได้แปลงโฉมพื้นที่ทำกินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเปิดต้อนรับวัฒนธรรมสมัยใหม่และนำพาตัวเองเข้าสู่โลกหนึ่งเดียวที่ผูกโยงกันด้วยการสื่อสารถึงกันเพียงคลิกเดียว

0: มินาสาเผ่านักรบแห่งสุลาเวสีต้นสายเผ่าพันธุ์ของชนพื้นเมืองมินาสาเชื่อกันว่าอพยพมาจากแผ่นดินใหญ่ในแถบมองโกเมื่อหลายพันปีก่อนพวกเขามีภาษาถิ่นในตระกูลออสโตรนิเชียนยังแยกย่อยไปตามกลุ่มภาษาต่างๆที่มาอยู่อาศัยกันบนเกาะสุลาเวสีตอนเหนืออีกถึง9ภาษาถิ่นถิ่นอาศัยบนเกาะของพวกเขาเริ่มปรากฏบนแผนที่โดยชาวฝรั่งเศสก่อนที่โปรตุเกสยุโรปชาติแรกเดินเรือมาถึงในต้นคริสตวรรษที่16เดิมทีเกาะแห่งนี้มีสุลต่านปกครองและชาวพื้นถิ่นมีความศรัทธาต่ออิสลามที่ไม่ได้เคร่งครัดเนื่องจากมีรากฐานความเชื่อเดิมผสมผสานรวมอยู่ด้วยวิถีดั้งเดิมของนักสู้แห่งมินาฮาซาแทบจะสาบสูญไปแล้วคุณจะสามารถเผชิญหน้ากับนักรบเหล่านี้ได้ตามสถานที่ท่องเที่ยวพวกเขาไม่ได้มีสีหน้าท่าทางดุดันดุดคนป่าทว่าต่างมีหน้าที่และสวมหมวกใบใหม่กลายเป็นทูตนักรบแห่งการท่องเที่ยวไปแล้วระบำออกศึกหรือภาษาพื้นถิ่นเรียกว่าจากาเลเลเป็นการสร้างความฮึกเหิมให้กับเหล่านักรบโหมโรงด้วยเครื่องดนตรีท้องถิ่นวงมโหรีทั้งดีดสีตีเป่าทำจากวัสดุที่มีอยู่มากในท้องถิ่นเช่นไม้ไผ่หรือทองเหลืองเครื่องแต่งตัวของนักรบได้รับการดัดแปลงไปบ้างเพราะวัสดุบางชนิดนั้นหาได้ยากขึ้นอย่างเช่นขนของนกเงือกที่อยู่บนหมวกทรงสูงก็เปลี่ยนมาใช้ขนนกที่หาได้ง่ายกว่าหรือกะโหลกลิงก็อาจจะถูกนำมาปะปนกับกะโหลกของสัตว์อื่นด้วย
1: สามล้าน
2: ada sekitar di 1 jutaan lebih mungkin. Ya.
1: Ada termasuk dengan suku lain atau hanya suku Minahasa saja?
2: Di sini. Minahasa, Minahasa.
1: Pakaian perang begini biasa kan buat perang dengan siapa?
2: Ya itu tentu kalau ada lawan-lawan yang musuh yang entah itu dari luar yang pasti

0: inilah kami.
1: Yang senjata yang Bapak pakai biasanya ada apa selain dari pisau?
0: Jadi selain dari parang begini, tombak, terus pakai kayu lagi, pemukul itu, terus ada juga yang lain-lain.
1: Ini pakai yang ini ada arti tidak?
0: Ada.
1: Artinya?
0: Jadi macam topi ini.
1: Ya.
0: Ini melambangkan bahwa tandanya itu kekekaran orang Minahasa itu terlambang dari topi ini.
1: Ini yang burung, yang rambut burung ini ya, burung apa yang dipakai, yang dipasang?
0: Ini burung yang ada di kisaran danau sini.
1: Kenapa harus bikin tinggi sama begitu?
0: Ya, di samping itu tinggi biar menarik itu perhatian.
1: Ini tulang semua yang ada ini tulang menatang atau tulang orang?
0: Tulang binatang.
1: Ya, ini menatang yang Bapak bunuh sendiri, yang orang yang bunuh sendiri.
0: Iya.
1: Siapa bunuh sih, taruh di sini?
0: Iya.
1: Kap kok kai ka ko mekenoi.
0: Oh, tidak. Ini terpakai baju kulit tapi kulit kayu.
1: Oh,
0: dasarnya itu kulit kayu.
1: Nah, tariannya seperti tadi biasakah saat mana aja kita tariannya?
0: Kalau untuk sekarang ini itu sudah bisa dipakai dalam syukuran acara apa saja, penjemputan atau menaik rumah baru khususnya di Minahasa. Atau syukuran-syukuran yang lain tuh bisa pakai ini, tarian kebasaran nih, tarian perang.
2: Nah, tiap tahun setelah musim panen, orang Minahasa akan mengadakan perayaan ulang tahun yang meriah. Ada rombongan parade berjalan di sekeliling kota. Ada yang berkumpul di tengah-tengah lautan atau di pantai pasir atau di tanah. Perayaan yang disebut sebagai perayaan Malut adalah perayaan yang disebut เป็นการชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสวดอ้อนวอนขอบคุณพระเจ้าในคราวเดียวกันแม้ว่าภายหลังคนส่วนใหญ่จะเข้ารีดเป็นชาวคริสเตียนตามอย่างเจ้าอาณานิคมที่ผลัดเปลี่ยนกันมาปกครองร่วม500ปีแต่ความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายทำให้เขาเชื่อว่าบรรพบุรุษนั้นไม่ไปไหนแต่จะคอยปกปักคุ้มภัยให้กับลูกหลานอยู่ในผืนแผ่นดินที่พวกเขาเหล่านั้นถูกกลบฝังอยู่ในแท่งหินที่เรียกกันว่าวารุกาวารุกาคือหีบศพโบราณทำจากหินคล้ายที่เราพบอยู่ในทุ่งหายหินในเชียงขวางสปป.ลาวมีการสลักจารึกลวดลายต่างๆลงบนหินมีขนาดเล็กหรือใหญ่ตามขนาดบรรจุที่พวกเขาจะทำไว้ล่วงหน้าก่อนที่ตัวเองหรือคนในครอบครัวจะเดินทางสู่ชาติภพหน้าชาวมินาฮาซาจะจัดศพให้อยู่ในท่าคู้ตัวโดยใช้ผ้าทอของพวกเขาวางรองอยู่ใต้หีบศพและเมื่อมีคนตายเพิ่มก็จะบรรจุใส่ลงไปในหีบศพเดียวกันที่เห็นขนาดใหญ่ที่สุดนั้นเขาบอกว่าครอบครัวนี้อยู่กันในหีบถึง4ศพ
3: โจเคมาเมงโกทีนี่นามาโอโปวากิวitu kan tona asli sini timani ong kumalambuai artinya yang menemukan kampung air madidi
1: orang yang bisa nanam begini itu harusnya orang yang kaya atau orang biasa saja
3: biasa saja dia bikin sebelum dia meninggal dia subikin ini untuk ada yang keluarga, ada yang sendiri, jadi ada macam-macam.
1: Dia mulai bikin tempatnya sebelum dia meninggal kan? Itu dia tahu dari mana kapan dia mau meninggal?
3: Iya, ini dia susiapkan.
1: Ini pen lum fang sop ti sang ke samai 1847 meur wan ti 27 deun Julai, Juli ya? เมื่อวันที่26เดือนกรกฎาคมปี1847ซึ่งเป็นหลุมศพที่ค่อนข้างจะใหญ่ของที่นี่มีทั้งหมด4คนฝังอยู่ข้างในแล้วก็จะมีชื่อบอกว่าคนที่ฝังอยู่ข้างในเนี่ยมีการสลักชื่อเอาไว้4คน1 2 3แล้วก็4
3: 4
1: dan di dalam selain dari mayit ada barang apa yang masuk seperti cincin kalung ก็มีพวกของที่เขาใช้ประจำอยู่ทั้งแหวนแล้วก็สร้อยหรือกำไรที่เขาใช้อยู่ในชีวิตประจำวันฮารุฟะเอาไปแก้บาดิวไปแก้ปฏิดา
3: มันจะไหนคนตาประมาณนี้ตก
1: ก็มีการแต่งตัวแต่ว่าก็ไม่มั่นใจเพราะมันสมัยก่อนแต่ถ้าเป็นพวกต่างหูหรือว่ากำไรแหวนนี่มี

0: อนุสรณ์ให้รำลึกกันเป็นที่น่าสังเกตว่าลักษณะของหีบนั้นมีหลังคาคล้ายรูปแบบของศาลเจ้าจึงน่าจะเป็นหลักฐานหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าบรรพบุรุษมินาฮาซาเป็นญาติที่ใกล้ชิดกับคนแผ่นดินใหญ่ในจีนเราเดินทางเข้าสู่เมืองโทโมฮอนที่อยู่ห่างจากมานาโดเพียงขับรถไต่ขึ้นเขาประมาณ1ชั่วโมงอากาศเย็นสบายตลอดปีเพราะตั้งอยู่บนที่ราบสูงระหว่างภูเขาไฟ2ลูกคืออัมบังทางซ้ายมือและมหาวูทางด้านขวาที่นี่เป็นศูนย์กลางการค้าที่ขนส่งสินค้าจากทะเลในเมืองท่ามานาโดเข้าสู่ถนนผ่ากลางภูเขาและสร้างเมืองอยู่กลางเกาะบนที่ราบสูงจากเมืองโทมฮอนจึงเดินทางต่อไปได้ทุกทิศในสุลาเวสีภาคเหนือเจ้าอาณานิคมจึงใช้ทำเลที่นี่เป็นที่พักตากอากาศและมีโบสถ์คริสต์ที่เก่าแก่หน่อยก็จะเป็นสถาปัตยกรรมยุโรปบางโบสถ์ก็ดัดแปลงจากอาคารหลังเก่าความสวยงามของเมืองโทโมฮอนที่ตั้งอยู่บนเนินเขาทำให้บ้านเรือนและถนนหนทางนั้นเหมือนลอยคออยู่บนระลอกคลื่นยวดยานพาหนะบนถนนสายหลักในวันหยุดสุดสัปดาห์ผู้คนจะหลั่งไหลกันเข้ามาพักผ่อนกับครอบครัวแบบช้าไปเย็นกลับเมื่อรถยนต์ขับมาถึงที่นี่แล้วช่วงเวลานี้เองคุณควรจะจอดไว้และเดินทางออกสำรวจย่านใจกลางเมืองแบบไม่รีบเร่งด้วยรถม้าสาธารณะมรดกของเจ้าอาณานิคมที่ใช้เดินทางในสภาพพื้นที่สมบุกสมบันสายพันธุ์ม้าเหล่านี้น่าจะขนส่งใส่เรือมากับชาวยุโรปลูกหลานของพวกมันเติบโตอยู่บนเกาะนี้ในถิ่นที่มันยังคงพอมีทุ่งหญ้ากว้างๆไว้แทะเล็มคุณอาเมดเจ้าของม้านั้นบอกว่าเขาต้องเดินทางไปเลือกม้าจากเมืองอื่นที่อยู่บนเกาะนี้ไม่ใช่ว่าลักษณะที่ม้าที่เขาต้องใส่ใจเท่านั้นอุปนิสัยของมันยังเป็นเรื่องที่อาเมดยิ่งรักมันเสมือนเพื่อนคู่ใจเลยก็ว่าได
1: ้ini kuda ini dari mana
2: ya dari Kabangkoan tapi masih minasakan Kabangkoan
1: lebih jauh dari sini kuda ini bapak pilih sendiri tidak
2: pilih sendiri
1: oke bapak lihatnya di mana
2: ada kan dia punya DP di sini ada tuh tanda ini Pak eh. Ini. Yang di sini ada. Kalau di sini tidak ada, yang di sini nakal. Yang di sini bersihkan di sini tidak ada.
1: Aduh.
2: Bagus. Tidak pernah bikin ya yang tidak dimau. Dia baku spell dan sama.
1: Pernah ada marah lapar tidak?
2: Tidak pernah. Itu yang dia punya mahal.
1: Kalau saat dia capek, dia ada kasih tahu bapak nggak? Kata dia sudah capek.
2: Tidak kan tuh bapak sudah tahu oh, dia sudah capek, so boleh pulang.
1: Bapak pernah bawa dia paling jauh sampai berapa kilo?
2: Ya, 5 kilo.
1: 5 kilo. Cara didik kan, cara pelihara kuda ini susah tidak?
2: Tidak, asal sudah tahu kan. Kalau pertama susah, kalau sudah tahu kan dia punya makan sudah tahu.
1: Yang anak-anak baru ada juga yang suka brandy?
2: Ya tidak ada, cuma dia bapaknya yang hobi.
1: Bapak pikirnya saat yang ke depan ini brandy bisa hilang di kota ini tidak?
2: Ya kira-kira tidak, no.
0: ด้วยสภาพภูมิอากาศบนเขาที่เย็นสบายตลอดปีจึงควบม้าไต่เนินเขาได้อย่างสบายสบายดูเหมือนว่าม้าจะปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ดีเมื่อมันต้องควบวิ่งอยู่บนถนนร่วมการสัญจรไปกับรถยนต์คุณอาเมดเลี้ยงดูมันใช้มันทำมาหากินร่วมกันมาตั้งแต่เขาอายุ20ปีกับม้านั้นไม่ใช่ว่าจะยอมลากรถไปเสียทุกตัวพวกมันจะถูกคัดเลือกใช้งานและเริ่มฝึกเมื่ออายุม้าครบ1ปีม้ารุ่นที่วิ่งตามหลังเรามาอีกคันหนึ่งนั่นแหละครับที่เป็นม้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มงานเป็นครั้งแรกการลงสนามจริงที่เต็มไปด้วยสิ่งแวดล้อมไม่คุ้นชินนั้นเรียกเหงื่อกับความตื่นตระหนกให้มันได้มากทีเดียวรถม้าจึงเป็นปัจจัยที่จำเป็นของการเดินทางเมื่อรถยนต์เข้ามาแทนที่รถม้าจึงเป็นเพียงแค่สีสันของการท่องเที่ยว

0: ซึ่งกำลังค่อยๆปลดระวังไปในไม่ช้า
1: Ini Bapak ada cara yang untuk mengemudi kuda tidak?
2: Maksudnya cara
1: kemudi kiri kanan atau gimana itu?
2: Oh, ada.
1: Ah, ingat.
2: Iya, iya. Kalau umpama belok kiri kan tarik tali kiri ini. Kalau belok kanan tarik kanan. Kalau berhenti kan tahan. Bos kan.
1: Pernah ada kecelakaan di jalan tidak?
2: Ada.Kuda lengkal kan kuda tabuh kendaraan, kuda besar dia lah, dia buah ya.
0: ไม่ต่างจากบ้านชนเผ่ามินาฮาซาที่ซ่อนตัวอยู่ตามป่าดงพงไพรตอนนี้บ้านแต่ละหลังได้เยี่ยมหน้าออกมารับแดดแรกและสุดท้ายของวันเรียงรายอยู่ตามริมทางถนนสายหลักที่ตัดผ่านใจกลางเมืองหลายหลังนั้นได้ถูกปรับให้เป็นบ้านตึกและยังเหลืออีกหลายหลังที่คงแบบบ้านชนเผ่าไว้ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับบ้านในแถบอุษาคเนย์คือเป็นบ้านยกตัวด้วยเสาสูงเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาในบ้านใต้ถุนก็เป็นสถานที่เก็บเครื่องมือเครื่องใช้เลี้ยงมาถึงยุคสมัยนี้พื้นที่ใช้สอยตรงส่วนนี้ก็ไม่มีความจำเป็นมากเท่ากับการกั้นห้องเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กับคนในครอบครัวบ้านชนเผ่ามินาซาที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ตั้งแต่หน้าจั่วหลังคาลาดลงเพื่อรับมือกับปริมาณน้ำฝนตลอดปีมีช่องลมและหน้าต่างรอบตัวบ้านเพื่อถ่ายเทอากาศรับลมเย็นบนเขาสูงความโดดเด่นเช่นนี้ได้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตให้เหมาะกับสภาพพื้นที่บ้านชนเผ่ามินาซาจึงถูกดัดแปลงให้สามารถสร้างได้เร็วและง่ายขึ้นกลายเป็นธุรกิจของชุมชนในเมืองโทโมฮอนในการสร้างบ้านมินาซาแบบน็อกดาว
1: ini yang model-model rumah ini kan masih yang lama punya atau yang sudah model yang baru
3: sudah model-model ini tambah model
1: model-model yang baru
3: Beda dengan suku-suku lain.
1: Beda dengan kita juga. Bedanya di mana?
3: Cara buat tiangnya. Tapi dia punya adat di sini pakai tiang 3 meter. Soalnya waktu dulu, waktu zaman dulu, suku ini kan banyak binatang buas, toh. Jadi orang-orang bikin rumah pakai tiang. Supaya binatang buas tidak masuk, tidak naik.Dia punya hasil kebun di bawah.
1: Dan di dalam di atas rumah kan, bagi kamarnya gimana? Atau tidak ada aturan?
3: Oh, ada aturannya. Macam ini 3 kamar.
1: Ya.
3: Kalau yang lebih kecil 2 kamar atau 1 kamar. Saya kalau Jawa 5 pintu. Kalau Manado.
1: Ada upacara adat yang untuk naik rumah baru tidak?
3: Untuk peletakan batu saja.
1: Oh, iya.
0: แม้ว่าก่อนหน้านั้นชาวโปรตุเกสสเปนอังกฤษจะเข้ามาเก็บเกี่ยวทรัพยากรและครอบงำวิถีผู้คนในแถบนี้ทว่าชาวดัตช์กลับเป็นชาติที่มีอิทธิพลอยู่มากที่สุดด้วยการปกครองที่ยาวนานกว่าเป็นผู้นำในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์โดยสร้างโรงเรียนคริสเตียนขึ้นหลายแห่งเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับลูกหลานของชาติตนและคนท้องถิ่นที่รับราชการให้กับเจ้าอาณานิคมสิ่งนี้เองทำให้เกิดการตื่นตัวของคนบนเกาะในการรวมตัวกันให้เป็นรัฐชาติโดยประกาศคำขวัญ1ชาติ1ภาษา1ประชาชนข้อสังเกตคืออินโดนีเซียไม่ได้ชูภาพของการมีศาสนาประจำชาติเพราะมีความหลากหลายของชนเผ่าและการนับถือศาสนาจึงใช้ภาษาเป็นตัวนำในการรวมหมู่เกาะต่างๆให้อยู่ภายใต้ผืนธงเดียวกันเมื่อถูกกดขี่และเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าอาณานิคมมากขึ้นคนพื้นถิ่นจึงรอคอยวันแห่งการปลดปล่อยสงครามโลกครั้งที่2ได้แผ่ขยายแนวรบสู่หมู่เกาะทะเลใต้คริสต์ศักราช1942ญี่ปุ่นบุกบาหลีและโชวาและสัญญาว่าจะให้เอกราช ให้การสนับสนุนในการก่อตั้งรัฐชาติอินโดนีเซียบนเกาะสุลาเวสีก็เป็นอีกสมรภูมิหนึ่งที่กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรเข้าโจมตีฐานที่มั่นของญี่ปุ่นทำลายเมืองหลักๆบนเกาะตัดเส้นทางลำเลียงขนส่งน้ำมันและทรัพยากรเพื่อเป็นเสบียงให้กับกองทัพญี่ปุ่นในแดนอาทิตย์อุทัยเราได้พบร่องรอยของฐานบัญชาการลับในถ้ำใต้ภูเขาลูกหนึ่งในสุลาเวสีเหนือที่ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลังญี่ปุ่นสูญเสียครั้งใหญ
1: ่ราโนวันโตราโนวันโตถ้ำนี้เป็นถ้ำชื่อว่าราโนวันโตซึ่งถ้ำที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นเป็นคนสร้างทีนี้จะปังบินอุนโตครับmasuk di dalam tidak? Kurang lebih berapa meter masuknya?
4: Sekitaran 50.
1: Hah?
4: Tapi ada yang di sebelah sana.
5: Oh, dia tembus.
4: Iya.
1: Dan di situ ada ketemu apa?
4: Ketemu situ ada yang 3 tahun lalu kan dapat kasih itu mas. Mas itu yang masnya.
1: Uang Jepang atau uang Indonesia?
4: Uang Jepang.
1: Angin Jepun. Emas sebanyak tidak?
4: Ya se apa? Berangkas kecil.
1: Sepah tham du ben tham ti sombun mak. Kini ko kong hang ke keng. Ben tham ti kong hang ke gai kuang. Suung praman sak 2 met kreung ting 3 met
2: น่าจะเคลื่อนย้ายอุปกรณ์อาวุธอะไรได้สบายๆเลยนะ
1: ก็นี่ก็ขนาดรถจิ๊บเนี่ยน่าจะวิ่งได้เนี่ยนี่รถจิ๊บเนี่ยดูสภาพแล้วมีห้องเนี่ยทางนี้ก็ไปทางออกอีกทางหนึ่งทางขวามือก็ลึกเข้าไป
2: แต่น่าจะเป็นการ
1: วิซาร์มาสักทีนี้วิซาร์เตมุส
4: อัน
1: นี้ก็ตัน
6: อันนี้ก็คือหนึ่งห้องอ่ะเก็บสัมภวุธยุทธปกรณ์ต่างๆเพราะว่าลักษณะการเจาะถ้ำนี้เจาะด้วยอีเตอร์สับจะเห็นรอยอีเตอร์นะครับเราเรียกกันภาษาว่าอีเตอร์นะก็คือลักษณะเหมือนกับตะขอเหล็กแหลมๆนะแล้วก็เหมือนจอบฮะแต่มันแหลมด้าน
2: สับใช้แรงงานคนเนี่ย
6: แรงงานอย่างเดียวใช้คน
2: มีประมาณคร่าวๆนะสักถึงพันนะ
6: ในการไม่ถึงถ้ำเล็กฮะนี่ถือว่าถ้ำเล็กฮะหลักร้อยแล้วก็จะเห็นข้างคาวนะเห็นข้างคาว
2: แ
7: ล้วก็ดูรูปแบบของการออกแบบของอุโมงค์ถ้ำนี้แล้วนี่ก็เป็นลักษณะเก็บสัมภวุธยุทธปกรณ์มากกว่าเป็นพวกวัตถุระเบิดเป็นพวกลูกปืนอาวุธเก็บอาหารนี่ก็อีกหนึ่งห้อง
1: ดีไหมนะ
7: ที
1: ่ที่ดูรูปเลยมั้งครับ
4: ยังดีสุดละสานั่งบริเวณดูรูปมาสู่สการ์งก็บริเวณ
1: อ๋อฝั่งโน้มันจะมีทางเข้าอีกทางหนึ่งแต่เมื่อก่อนเข้าได้เดี๋ยวนี้เข้าไม่ได้แล้วIni gua ni bisa sampai di mana?
4: Gua. Sampai sebelah.
1: Dulu dia tembus sampai mana?
4: Tembus sampai sebelah.
0: หลังสงครามโลกครั้งที่2ปิดฉากโลกยังคงถูกแช่แข็งด้วยความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจ2ขั้วในสงครามเย็นความบอบช้ำจากสงครามและการตื่นตัวให้ได้มาซึ่งเอกราชทำให้ชาติยุโรปไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสสเปนอังกฤษดัตช์ต่างทยอยถอนตัวจากอดีตชาติอาณานิคมอินโดนีเซียได้ผนึกรวมหมู่เกาะทะเลใต้รวมถึงบางส่วนของเกาะบอร์เนียวและเกาะติมอร์มาปกครองการเดินทางที่ไปมาหาสู่ระหว่างเกาะที่ทำได้ง่ายขึ้นรัฐมีเสถียรภาพทำให้ดินแดนต่างๆจากหลายพันเกาะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแหล่งทรัพยากรมหาศาลกับจำนวนประชากรที่มากเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนทำให้อินโดนีเซียผงาดขึ้นเป็นเสือเศรษฐกิจตัวที่5แห่งเอเชียในปีคริสต์ศักราช1990ความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆบนเกาะได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเกิดเป็นเมืองต่างๆที่มีความสำคัญมากกว่าเป็นเพียงแค่สถานีการค้าและพวกเขากำลังเร่งมือในการสร้างผลผลิตให้กับท้องถิ่นตัวเองเช่นเดียวกับคนบนเกาะสุลาเวสีเกาะภูเขาไฟที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติใต้พิภพ อันอุดมสมบูรณ์ที่เรากำลังจะออกไปสำรวจพื้นที่เกษตรกรรมและ

0: เห็นน้องแมวน่ารักน่ารักเยอะขนาดนี้แล้วพร้อมจะเป็นทาสแมวกันหรือยังคะซึ่งจริงๆแล้วแมวเนี่ยก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะรวมไปถึงพันธุ์ไทยแท้ด้วยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีพันธุ์ไทยแท้ถึง23สายพันธุ์แต่ตอนนี้หลงเหลืออยู่แค่5สายพันธุ์เท่านั้นค่ะแล้วที่เหลือหายไปไหนหมดล่ะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาพบกับผู้รู้คุณลุงปรีชาผู้ที่เป็นทาสแมวรุ่นเก่ากันที่บ้านแมวไทยบางรักแห่งนี้ค่ะตอนนี้ก็ได้อยู่กับคุณลุงปรีชาแล้วนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยแมวไทย
1: แมวไทย
0: โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วเห็นน้องแมวน่ารักนะ

0: ักเยอะแยะเลยอยากให้คุณลุงเล่าถึงประวัติของแมวไทยให้พวกเราได้รู้กันหน่อยค่ะ
1: ย้อนไปไกลนิดหนึ่ง
0: ค่ะคุณลุง
1: มากกว่า700ปีแมวไทยถูกบันทึกไว้ในสมุดข่อยสมุดข่อยเล่มนี้ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าเนื้อข่อยเนี่ยมีอายุมากกว่า700ปีเป็นแมวมงคล17สายพันธุ์อัปมงคลอีก6สายพันธุ์ปัจจุบันนี้เหลือแค่5และเป็นแมวมงคลเท่านั้นต้องบอกว่าแมวไทยโบราณนะเป็นแมวที่รักเจ้าของรักบ้านมีความฉลาดมีความขี้อ้อนตรงเนี้ยคือเสน่ห์ของแมวไทยอย่าง
0: อยากรู้เลยค่ะว่าเมื่อกี้ที่
1: เหลืออยู่5สายพันธ
0: ุ์เห็นในสมุดไทยลักษณะเหมือนกันแค่ไหนกับของจริง
1: ครับตัวนี้คือวิเชียรมาศนะครับลักษณะของเขาก็คือมีแต้มเข้มอยู่ที่เท้า
0: ค่ะ
1: เห็นไหมครับทั้ง4นับเลยนะครับ
0: 4
1: หูอีก2
0: 1 2
1: หน้าอีก1
0: ตรงนี
1: ้
0: 1
1: เป็น7แล้วใช่ไหม
0: 7ค่ะ
1: 8คือส่วนหาง
0: ส่วนหางอ๋อใช่
1: 9ก็คือส่วนที่เป็นอวัยวะเพศ
0: ค่ะด้านหลัง
1: ครับ
0: ตรงนี้เท่ากับมี9จุด
1: เป็นสีฟ้าน ะครับนี่คือลักษณะประจำพันธุ์ของแมววิเชียรมาศตัวนี้คือแมวสุภลักษณ์ละในตาจะเป็นสีเหลืองนะครับสีขนจะเป็นสีช็อกโกแลตทั้งตัวนะครับเขาจะมีจุดเด่นก็คือจะมีอุ้งตีนเป็นสีแดงนะครับสีเนี่ยจะเป็นสีที่ไม่เหมือนกับแมวตัวอื่นนะครับที่เราเรียกกันว่าแมวสุภลักษณ์ครับต่อไปเป็นแมวโคราช
0: มาโคราช
1: เป็นแมวสีเทาทั้งตัวต่อไปเรามาดูกันแมวขาวมณี
0: นะครับต้องขาวแน่นอน
1: ต้องขาวแน่นอนและขาวทุกเส้นด้วย
0: ว้าว
1: ทางนี้เลยตาเหลืองตัวนี
0: ้ค่ะ
1: นะครับหางยาว
0: ค่ะ
1: สะโอดสะองทีเดียว
0: อ
1: ืมจมูกเป็นสีชมพู
0: สีชมพู
1: นะครับอุ้งตีนเขาจะ

0: ่นตาจะมี2สีคือสีเหลืองอัมพันธ์กับสีเขียว
1: แมวเป็นสัตว์ที่มีบุคลิกขี้อ้อนน่ารักน่าเอ็นดูทำให้มีผู้ชื่นชอบและหันมาเลี้ยงแมวเป็นจำนวนมากค่ะจนลืมนึกถึงพฤติกรรมเด่นของแมวนั่นก็คือนิสัยที่รักอิสระและแมวที่เลี้ยงส่วนใหญ่ก็มักจะหลุดรอดออกไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานทำให้ประชากรแมวจรจัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งสิ่งนี้ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในสังคมเช่นการแพร่เชื้อโรคจากแมวไปสู่คนเป็นต้นค่ะในปี2561เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครมีแมวจรจัดประมาณ 200,000 ตัวซึ่งปัจจุบันได้มีกลุ่มผู้รักแมวรวมตัวกันเพื่อช่วยป้องกันและขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากแมวจรจัดไม่ให้ลุกลามจนเป็นปัญหาของสังคมค่ะ
0: อัตราประชากรไทยที่เลี้ยงแมวผมคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 40% เรื่องของการทำหมันแมวฟรีเกิดขึ้นเพราะความเดือดร้อนของประชากรส่วนใหญ่ที่เลี้ยงแมวถ้าเราไม่ควบคุมประชากรแมวเลยเนี่ยลูกแมวที่เกิดมาเนี่ยมันจะเป็นภาระของสังคมผมก็เลยคิดว่าโครงการเนี่ยมันน่าจะช่วยเหลือได้บ้างถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ 100% มันก็ยังเป็นการควบคุมประชากรแมวได้ส่วนหนึ่งเราเลี้ยงแมวบ้านเราเนี่ยแต่เราปล่อยให้แมวเนี่ยไปขับถ่ายในบ้านเพื่อนบ้านอันนี้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมีปัญหากันแบบไม่รู้จบถ้าเราไม่ควบคุมกันซะเลยผมคิดว่าปัญหานี้มันเริ่มขยายตัวมากขึ้นสิ่งที่ผมทำเกี่ยวกับแมววันนี้เกี่ยวกับโครงการทำหมันแมวเนี่ยผมหวังว่าคนที่เลี้ยงแมวจะไม่ผลักภาระที่ตัวเองทำอยู่เลี้ยงดูอยู่ให้เป็นภาระของสังคม
2: อย่างในชุมชนนี้นะครับคือปัญหาคือว่ารักที่จะเลี้ยงชอบที่จะเลี้ยงแต่ว่าเขาไม่เข้าใจถึงวิธีการ

0: ว่าการที่เขานํามาเลี้ยงปัญหาที่ตามมาในเรื่องของประชากรของแมวที่เพิ่มมากขึ้นสมมติว่าบ้านนี้มีแมว1ตัวไม่ทําหมันปุ๊บปีต่อไปบ้านนี้อาจจะมี2 4 6 8เพิ่มไปเรื่อยๆคนที่เลี้ยงไม่เข้าใจตรงนี้ครับแต่ละบ้านที่เพิ่มขึ้นรวมกันทั้งชุมชนเนี่ยจะมีประชากรแมวที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เรากลัวว่าในข้างหน้าเนี่ยถ้าเขาไปถ่ายเลี้ยล่าอาจจะมีบางคนที่เขาอาจจะมีอารมณ์ร้อนขึ้นมาแล้วกลัวว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยแมวพวกนี้เขาจะไม่อยู่ในความปลอดภัยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแมวจรจริงแต่ว่าในชุมชนเราก็อยากจะให้ความสําคัญกับเขาเพราะว่าหนึ่งชีวิตก็มีความสําคัญนะครับ
1: ที่โรงเรียนเนี่ยไม่ได้เลี้ยงแมวนะคะคือมีคนเอามาปล่อยอะค่ะคือโรงเรียนก็ไม่ได้มีคนดูแลแมวค่ะน้าหนูเขาก็ต้องรับแมวมาเลี้ยงก็ต้องซื้ออาหารมาให้ทั้งที่เขาแบบว่าไม่ได้เลี้ยงแมวค่ะแต่มีคนเอามาปล่อยก็เดือดร้อนคนอื่นไปอีก
2: ก็ที่เอาแมวมาทําหมันนะคะก็เพราะว่าต้องการที่จะควบคุมในส่วนของการที่ว่าที่จะเกิดมาใหม่เพราะว่าเรามีกําลังในการเลี้ยงไม่มากพอและอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามันไปสร้างปัญหาก็เลยต้องควบคุมเอาไว้ตามกําลังที่เราเลี้ยงเขาได้แล้วก็เลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เรามีค่ะแมวคือไม่ใช่สัตว์ที่เชื่องมากถ้าไม่ใช่เจ้าของแล้วถ้าไปสร้างปัญหาเนี่ยเขาอาจจะทําร้ายคือคงยอมไม่ได้ที่ว่าถ้าจะเห็นแมวเราโดนทําร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ไม่ว่าจะเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ขอให้ศึกษาก่อนนะครับว่ามีส่วนดีส่วนด้อยส่วนเด่นอย่างไรแล้วเราค่อยตัดสินใจที่จะเลือกเลี้ยงแมวนะครับต้องเริ่มต้นถ้าคิดว่าจะเลี้ยงนะฮะขอให้เริ่มต้นจากการที่เราเป็นคนที่รักเขาจริงๆรักให้เป็นของที่อยู่ใกล้ตัวเรา

แมวนี่ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักที่ใครๆต่างก็หลงรักได้อย่างง่ายดายนะคะแต่ถ้ารักแล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักรักให้เป็นเพราะไม่ใช่แค่ความน่ารักหรือความชอบที่จะสามารถดูแลน้องแมวได้ดีตลอดไปค่ะถ้าวันหนึ่งความรักที่เรามีต่อแมวลดน้อยลงแล้วแมวเริ่มกลายเป็นปัญหาซะอย่างนั้นทาสแมวอย่างเรายังพร้อมที่จะดูแลเจ้านายตัวน้อยของเราต่อไปหรือเปล่าคะคำถามนี้นะคะอาจจะตอบได้ไม่ยากแต่อาจจะต้องคิดก่อนตอบสักนิดนึงค่ะเพราะว่าการที่เราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักชนิดนึงนั่นหมายความว่าเราจะต้องดูแลชีวิตของใครสักคนนึงเลยนะคะ

0: วันนี้ได้อยู่กับพี่นัทนะคะพร้อมกับน้องแมวจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ารู้จักพี่นัทจากการที่เป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ธาตุแมวแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยสามารถบอกตัวเองได้ว่าตัวเองอ่ะเป็นธาตุแมวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผ่านการรู้จักจากเพจทูนหัวของบ่าวที่ตอนนี้ followers เกิน3 ล้านคนแล้วธาตุแมวค่ะจริงๆแล้วคืออะไรคะพี่นัทสำหรับพี่นัทเลยเนี่ย
1: ตอนนั้นน่ะเพจเกี่ยวกับแมวน้อยมากเลยเนาะแล้วก็ส่วนมากเขาก็ตั้งตามชื่อแมวไปเลยอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เรามีแมวอยู่ 2-3 ตัวเอ๊ะจะเอาตัวไหนมาเป็นตัวเอกก็ไม่ได้แล้วพอเอิ้นช่วงนั้นน่ะมีละครที่เป็นละครพีเรียดก็จะเป็นแบบคุณหนูในบ้านกระทืบเท้าใส่ทาสในเรือนเบี้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาสก็แบบโกรธไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะเราเป็นทาสใช่ไหมก็จะแบบว่าไงคะคุณหนูของเบาเลยอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นแล้วก็แบบแล้วก็เออว่ะมันคล้ายๆเราเลยเนี่ยเวลาแมวข่วนแมวกัดแมวอะไรก็โกรธเขาไม่ได้ด้วยก็แบบแทนที่จะโกรธก็กลายเป็นแบบต้องไปประคบประหงมเป็นอะไรลูกทาแผลเย็ดทายาอะไรอย่างเงี้ยอาหารทุกอย่างก็คือแบบชัดนิทาชัดๆเลยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของว่าทุนหัวของบ่าวแล้วก็มาคำว่าทาสแมวมันก็เลยมาจากพฤติกรรมของคนที่เลี้ยงแมวก็คือเรายอมเป็นทาสในเรือนเบี้ยทุกอย่างเลย
0: และทั้งหมดตอนนี้แมวของพี่นัทมีทั้งหมดกี่
1: ทั้งหมดถ้าในถ้านับเป็นแบบอาณาจักร Kingdom of Tiger จริงๆเนี่ย15ตัวค่ะก็จะมีตัวหลักที่เป็นสตาร์เป็นครอบครัวแบบ Scottish Fold แมวพันธุ์ของพี่ใช่ไหมคะก็จะมีพี่โค้งเสือสมิงเสือดาวเสือชีต้าเสือดำเสือปลาเสือแพนเตอร์อันนี้เป็นพวกแบบแก๊งที่เขาคลอดกันในบ้านไล่ออกมาก็เป็นอโศกก็เป็นแมวที่

0: แอบให้เข้าให้น้ำที่สถานีรถไฟจนวันหนึ่งไปเจอนอนจมกองเลือดก็อุ้มกลับบ้านใช่ไหมคะแล้วก็มีเสือขาวก็เป็นแมวที่ถูกรถชนนะคะแล้วก็มีนักศึกษาเนี่ยเขาไปเก็บมาแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วเราก็ช่วยหมดไปเยอะมากทุกสิ่งทุกอย่างจนเขากลับมาแล้วเรารู้สึกว่าเราหาบ้านให้เขาไม่ได้ละคนนี้เราต้องเลี้ยงเองเงี้ยคิดว่าตัวเองภูมิใจมากที่เป็นมือกู้แมวมือแบบบูรณะแมวตัวนึงให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีพี่แบบเป็นเรื่องที่โอ๊ยพูดได้ไม่อายใคร
1: ซึ่งเราพี่มองว่าจุดนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่ติดตามเพจของพี่นัทด้วย
0: ส่วนมากพี่จะได้รับฟีดแบ็กจากแบบผู้ป่วยมะเร็งทำคีโมพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะส่งใจมาแบบประมาณว่าเขาเห็นเสือขาวที่สู้ขนาดเนี้ยเขาก็มีกำลังใจหรือว่าแบบบางทีเนี่ยกำลังจะทำคีโมรอบที่นั่นที่นี่ขอรูปหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแอบส่งไปให้เราก็จะมีแฟนคลับที่เป็นแบบอย่างนี้ก็เยอะส่วนมากก็เป็นพวกโรคซึมเศร้าก็มีนะคะล่าสุดก็แบบว่าเหมือนขอมากอดแมวหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเค
1: สถานที่แห่งนี้ที่มีน้องแมวน่ารักน่ารักนี้คืออะไรคะ
0: แคสเตอร์เนี่ย เราจะแบ่งคร่าวๆเป็น3ยูนิตนะคะยูนิตแรกก็คือเราจะเรียกว่าเชลเตอร์ให้เน้นให้คนมาดูแลมากอดแมวเล่นกับแมวฝึกให้อาหารตักอึแมวนู่นนี่นั่นแล้วก็ถูกใจตัวไหนก็รับไปอุปการะอีกส่วนหนึ่งคือแคทเทอราปีก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่แบบว่าเหมือนมีคนซึมเศร้ามาขอเล่นกับแมวอะไรอย่างเงี้ยเราจะเจอปัญหาในวงการของการเลี้ยงแมวจรเนี่ยรักนะเอาไปแล้วสุดท้ายก็แพ้ขนแมวอยู่ไม่ได้เอากลับมาคืนแมวก็จะมีปัญหาแบบเปลี่ยนบ้านไปเปลี่ยนบ้านมาเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ก็มีแมวหลากหลายมากให้คุณลองมาใช้ชีวิตอยู่กับแมวดูก่อนลองคุกคีก่อนแบบโอ้จะกอดจะหอมเท่าไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมเอาคนรักแมวทั้งหมดมารวมตัวกันค่ะ
1: จากทุกอย่างที่พี่นัททำมาเนี่ยได้บินเห็นแล้วแหละว่าเป็นคนรักแมวแต่หลายๆคนเห็นแล้วแบบทำไมถึงรักแมวทำไมรู้สึกอะไรกับแมว
0: พี่ทำเพจมาเนี่ยยอดไลค์ประมาณ3ล้านกว่าก็จริงการอยู่ในวงจรคนหาบ้านแมวหรือว่าทำหมันมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวสุดท้ายก็ต้องเอาไปปล่อยที่เดิมแค่ว่าตัดวงจรแมวจรจัดแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ข้างถนนเหมือนเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็เหมือนแบบปลายทางที่อยากจะส่งให้เขาไปอยู่บ้านหลังสุดท้ายบ้านปลายสุดท้ายของเธออย่างน้อยฉันก็ไม่ทุกข์ใจแล้วว่าเธอจะกลับไปอยู่ที่เดิม
2: ของการที่ได้อยู่ข้างนี้นะคะวันนี้แบบเพิ่งไปแบบเช้าแล้วก็รักตัวเลยขอบคุณค่ะแชร์ไลน์นี้ไปแชร์บ้านหาบ้านที่เราแชร์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เห็นคนรักแมวก็เยอะเห็นจำนวนแมวก็เยอะคิดว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของแมวในสังคมไทยคืออะไร
0: ปัญหาการเพิ่มปริมาณของแมวจรจัดเนี่ยเยอะแล้วก็เรื่องของโรคระบาด ที่มากับการเป็นแมวข้างถนนนะคะ มันก็จะมีแบบเอดแมวลูคิเมียไข้หัดหวัดแมว มีโรคร้ายหลายอย่างที่ตามมากับการเป็นสัตว์จรจัดแล้วพอเป็นโรคร้ายคนก็จะไม่ค่อยอยากจะอุปการะก็ทำให้เขาอยู่ปนปะปนกับคนทำใหคนที่ไม่ชอบก็บอกว่าแมวสร้างปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาสังคมไปเรื่อยๆรักษาสิ้นสุดละหมอก็จะถามมาอ่ะจบละเคสนี้หายละเอาไปทางไหนพี่ก็จะแบบไปทางไหนวะเอาเก็บมันมาจากวัดนี่หว่าแล้วยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องงั้นฝากคุณหมออยู่ที่นั่นกันนะคะเดี๋ยวหาบ้านให้ก็จะเป็นใช้วิธีประกาศหานู่นนี่นั่นพี่ก็เลยแบบว่าควักเงินส่วนตัวหลัก7หลักสร้างที่นี่ขึ้นมาเพื่อแบบว่าโอเคแมวที่รักษาสิ้นสุดแล้วมาหาบ้านที่นี่อย่างน้อยก็มีที่ทางที่จะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จะชอบไลฟ์ชอบแบบเอาแมวเนี่ยมาแบบตัวนี้สีนี้อย่างงี้นิสัยอย่างงี้อะไรเงี้ยพอเรากอดเราเล่นกับแมวออกอากาศเนี่ยคนก็จะมันกอดได้นี่นา มันไม่ดุร้ายอะไรเงี้ยคนเขาก็จะแบบมาหาเราแล้วก็เราก็เพิ่มออปชั่นพิเศษก็คือแมวที่แคสเตอร์ทุกตัวเนี่ยต้องตรวจเลือดก่อนก่อนที่จะไปบ้านใหม่ก็คือตรวจโรคเอดส์ตรวจลิคิวเมียโรคติดต่อที่เรากังวลนะคะแล้วก็ทำวัคซีนตัวไหนถึงไวทำหมันแล้วก็ทำหมันให้เรียกว่ามาที่เนี่ยคุณได้แมวที่พร้อมจบที่จะอยู่กับบ้านกับคุณไปยาวนานโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วโอ้วันไหนแมวได้บ้านนี่คือแบบใจพองฟูหรือว่ามันคือความสุขง่ายๆไปทุกๆวันของพี่ค่ะพี่อยากให้มีคนแบบมีคนออกมาช่วยพี่เยอะๆถ้าคนที่ดูอยู่แล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทุกจังหวัดพี่จะยินดีไปแบบเป็นวางรากฐานให้หมดเลยว่ามันต้องทำยังไงอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าจุดที่เราแบบให้ดีทุกคนช่วยสานต่อเราได้เราจะยินดีห้องแมวจรของพี่เองค่ะ
1: คือพอนึกถึงความเป็นเชลเตอร์ที่พักน้องแมวก็คงจะเป็นบล็อกบล็อกบล็อกน้องแมวอยู่เราก็มาเดินดูว่าตัวไหนตัวไหนแต่นี่คือเหมือนแบบเขาหาผัวกอดอย่างนี้ได้
0: ใช่ค่ะเป็นความตั้งใจของพี่เองค่ะคือถ้าเอาไว้ในกรงเขาก็จะเครียดแล้วก็ภูมิเขาก็จะตกนะคะเพราะฉะนั้นแมวที่เข้ามาอยู่ที่นี่เบื้องต้นคือเราตรวจเลือดทุกตัวเพราะฉะนั้นเขาไม่เป็นโรคติดต่อเขาก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสบายใจแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่านี่ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเขาย้ายบ้านไปเขาก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้แหละอยู่บ้านแบบนี้ได้สบายใจอะไรเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันดีกว่าจ้ะ
1: ข้างหน้านี้ต้นไม้คือสำหรับทำอะไรคะ
0: ต้นนี้คือต้นไผ่เงินค่ะเป็นต้นไม้ที่บำบัดด้วยวิธีธรรมชาติก็คือเขาเป็นสัตว์รักสะอาดมากเขาก็จะเลียขนแล้วก็เอาขนเข้าไปในร่างกายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็จะไปใช้ใบเนี้ยช่วยขับออกมาเขาจะเรียกว่าสำรอกก้อนขนออกมา
1: ค่ะอย่างนี้ก็บุฟเฟ่เลยนะ
0: บุฟเฟ่ใช่แต่ว่าก็จะเป็นช่วงบ่ายค่ะที่จะให้กินที่นี่จะค่อนข้างเป็นแมวคลายอาหารนิดนึงก็คือกินอาหารเช้าอาหารเย็นเป็นเวลาเพราะว่าฝึกให้เขาแบบเรียนรู้ที่แบบจะกินอาหารเป็นเวลาจะได้ไม่ต้องแบบกินตลอดแล้วก็เอาออกตลอดใช่ไหมการเลี้ยงแมวก็เหมือนเลี้ยงเด็กอ่ะมันไม่สามารถเลี้ยงเหมือนกันแบบแพทเทิร์นเดียวกันได้ทุกบ้านบางบ้านก็สะดวกจะเลี้ยงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ถ้าเลี้ยงในสูตรพี่ก็คือเลี้ยงระบบปิดก็คือห้ามแมวออกไปข้างนอกเลยเพราะจะไปรับเชื้อข้างนอกมาได้เพราะฉะนั้นทำในบ้านให้เขาเป็นสนามวิ่งเล่นของเขาให้ดีที่สุดแล้วเขาก็จะอยากอยู่กับเราอาหารการกินต้องถึงของพี่นะ เลี้ยงสูตรพี่นี่คืออาหารการกินต้องถึงต้องเป็นเกรดที่ดีฉีดวัคซีนสม่ำเสมอกระตุ้นวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

และตอนนี้เราจะได้ไปพบกับพี่ปูและสัตว์เลี้ยงของเธอนะคะที่ไม่ใช่ปูแต่ว่าเป็นแมวค่ะแมวของพี่ปูเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นยอดแมวและมีลักษณะพิเศษมากๆจะพิเศษยังไงเดี๋ยวไปดูน้องแมวของพี่ปูกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ได้มาอยู่กับพี่ปูผู้เลี้ยงยอดแมวแล้ว อยากรู้ว่าแมวของพี่ปูค่ะมีความพิเศษยังไง
1: แมวของพี่ก็ถึงมีแค่สองขาไม่มีหางพวกนางก็จะยังใช้ชีวิตได้อย่างแบบมีความสุขกันนะคะ
0: แมวทั้งหมดที่พี่ปูมีอยู่ตอนนี้มีกี่ตัวแล้วก็เป็นใครบ้างและความพิเศษของเขาแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไง
1: มี3ตัวค่ะเริ่มต้นมาจากเอเบิลขับเคลื่อนล้อหลัง
0: นึกภาพตาม
1: ไปก็คือใช้ขาหลังแล้วเอเบิลเนี่ยปกติคือไม่มีหางไม่มีต่อมข้างก้นไม่มีอะไรที่แมวเขาจะดมกันแล้วแบบนี่แมวนะพอความคิดที่คุณหมอบอกมาอีกทีพี่ต้องบีบชีบีปือด้วยพระเจ้างานช้างจะทำได้ไหมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วคุณหมอบอกว่าคุณปูลองเลี้ยงดูถ้าเลี้ยงไม่ได้ให้เอามาคืนพอเริ่มชินแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำได้ก็ไม่มีปัญหาก็ทำมาเรื่อย
2: ๆหอมมาเลยอุ้ยรังเกียจไม่เกี่ยวหรอกโอ้
1: น้องฟินฟินจะเป็นแมวสามสีเขาจะมีลายหัวใจอยู่ที่หลังข้างหลังเป็นหัวใจสีดำก็เป็นแมวไทยเหมือนกันแล้วสุดท้ายก็เป็นน้องจินนี่ตอนเอามาทีแรกเขาเป็นแมวส้มค่ะดีใจได้แมวส้มพออยู่ไปทำไมสีเพี้ยนก็ไม่รู้
3: กลายเป็นน้ำตาลแล้ว
1: ใช่ก็เป็นแมวไทยเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าผสมหรือเปล่าเพราะว่ามือเขาค่อนข้างใหญ่หน้าเขาก็จะใหญ่กว่าตัวอื่นแต่ความสนทุกตัวเท่ากันค่ะถึงไม่จะขับเคลื่อนล้อไหนก็แล้วแต่
0: ได้เห็นความน่ารักของน้องๆแล้วพี่ปูไม่ได้เก็บไว้ชมเก็บไว้เพลิดเพลินคนเดียวเห็นว่ามีเพจด้วย
1: ปกติเป็นคนที่เล่น Facebook น้อยมากไม่ค่อยเล่นในส่วนตัวแต่อยากโชว์รูปแมว เราก็เลยเหมือนแบบลงรูปแมวบ่อยๆเพื่อนมันเกลียดเปล่าวะ ตอนนั้นอะเราคิดไปเองไงคะ แมวอย่างนี้เขายังสามารถทำอะไรได้อีกนะเขาไม่ใช่แบบไม่มีแขก

0: ไม่มีขาหรือว่าเขาทำอะไรไม่ได้แล้วชีวิตนี้เขายังไม่ได้เป็นผักนะเขายังเล่นได้เขาก็ยังอะไรได้คือถ้าเราเห็นคนเข้ามาดูเยอะไม่ถ้าเขาอยากได้แมวอย่างเราไปบ้างพวกนี้จะได้ไม่ต้องแบบตกค้างอยู่ตามตลาดตกค้างอยู่ตามที่ต่างๆที่ต้องแอบคนอยู่เพราะแมวพวกนี้จะขี้กลัวเราจะไม่ค่อยออกกล้าออกมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็อยากได้แบบถ้าน้องได้รักษาด้วย ก็ดีนะอยากให้น้องๆพวกนี้ได้บ้านเยอะๆขึ้นมาแค่นั้นเองแค่นั้น
1: แฟนคลับที่เขาอยู่ไกลๆค่ะคิดว่าจริงๆเขาไม่ได้มาสัมผัสน้องๆเลยเนาะแต่เขามองผ่านภาพผ่านวิดีโอที่พี่ปูลงคิดว่าเขาหลงรักอะไรในตัวน้อง
0: ๆเขาก็มีข้อความมานะคะบางครั้งก็จะบอกว่าอยากเจอน้องเอสักครั้งจะทำยังไงอยากกอดสักครั้งจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ท้อแล้วบางคนที่คือคิดว่าไม่อยากสู้แล้วแต่พอมาเห็นว่าแมวยังสู้เลยเขาก็จะสู้ต่อแต่แวบแรกเนี่ยที่พี่เห็นน่ะพี่ตกใจกับแมวตัวนี้มากแล้วคิดว่าแบบสองขาแต่พอเราเห็นแมวตัวนี้เดินผ่านหน้าเราเองแล้วว่าเฮ้ยท้อทำไมอะไรอย่างงี้ไงคือเป็นแวบแรกที่พี่คิดแล้วเป็นแวบแรกที่เรารักเขาอะแล้วสักพักเราก็รู้ว่าไอดอลของเราไม่มีบ้านว่ะสิ่งที่ดีที่สุดคืออยากให้เขามีชีวิตสุดท้ายที่ดีที่สุดแต่ด้วยความที่มาอยู่ด้วยกันทำทุกวันเหมือนเป็นวันสุดท้ายปรากฏว่าเราก็อยู่มาด้วยกันนานนะจนตอนนี้แบบไม่อยากให้เจอวันนั้นน่ะอยากอยู่กันไปนานๆเห็นแมวเพื่อนๆเห็นแมวคนอื่นเขาอยู่ได้17 18 20ปีอยากให้แมวของเราทุกตัวอยู่อย่างนั้นจริงๆมากกว่านั้นก็ได้นะ
1: เรื่องราวดีๆแบบนี้ก็เกิดขึ้นจากยอดแมวแล้วก็แมวสุดพิเศษนะคะของตัวในวันนี้ดีใจที่ได้มาเจอน้องๆ
0: ขอบคุณค่ะจริงๆพี่ก็ต้องขอบคุณน้องๆถ้าวันนั้นพี่มองข้ามเข้าไปก็อาจจะไม่ได้เจอสิ่งดีๆอย่างที่พี่เจอในวันนี้

0: ก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงสัตว์ใดๆนอกจากความรักและความเมตตาที่เรามีให้กับสัตว์เลี้ยงของเราแล้วสิ่งที่สำคัญที่เราควรมีอีกอย่างนึงนั่นก็คือความรับผิดชอบต่อชีวิตและสังคมค่ะเพราะอย่าลืมว่าสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวก็คือหนึ่งชีวิตที่มันจะต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุดค่ะ
1: คือถ้ามันไปกัดกับแมวบ้านเนี่ยมันเข้าของมันก็ต้องเสียหายล่ะความที่มันหนีกันน่ะแล้วแมวบ้านส่วนมากเขาจะทำหมันมันก็ไม่สู้แต่แมวพเนจรไม่ได้ทำเนี่ยมันก็จะไปรบกวนไปราวีเขาอะแล้วออกลูกเนี่ยคอกนึงเนี่ย 3-4-5 ตัวมันเพิ่มทีนึงเยอะแมวน่ะมันเลี้ยงไม่ยากแต่มันต้องคนรักด้วยถ้าคนรักแล้วก็ถึงนำไปเลี้ยงได้ถ้าคนที่ไม่มีใจรักแมวเนี่ยเขาก็ไม่เอา
2: อัตราการเลี้ยงแมวในประเทศไทยนะครับประมาณ3หรือ4คนที่เลี้ยงสัตว์นะครับก็จะมีการเลี้ยงแมวอยู่ในนั้นด้วยลักษณะนิสัยของแมวนะครับก็เขาจะเป็นสัตว์ที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีความรักอิสระจริงๆแล้วการเลี้ยงแมวเนี่ยนอกจากจะมีการหาข้าวหาอาหารหาน้ำให้เขากินแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างเช่นการพาไปพบคุณหมอนะครับทำวัคซีนในการป้องกันโรคอาจจะมีการรักษาเมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราจะเอาแมวมาเลี้ยงเนี่ยก็ต้องศึกษาพฤติกรรมของเขาด้วยความต้องการในการดำรงชีวิตของเขาอาหารที่เขากินนะครับกินแบบไหนยังไงห้องน้ำที่เขาใช้ยังไงบ้างนะครับเรามักจะพบปัญหาเรื่องของแมวจรจัดนะครับแมวพวกนี้บางทีก็อาจจะเป็นแมวเลี้ยงมาก่อนนะครับอยู่ในบ้านแล้วก็อาจจะถูกทิ้งไปหรือว่าอาจจะหลุดไปนะครับแล้วก็ไปเพิ่มจำนวนนะครับในธรรมชาติก็ทำให้มีจำนวนของแมวจรจัดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยงแมวนะครับก็ต้องถามใจตัวเองก่อนว่ามีความรักในน้องแมวจริงหรือเปล่านะครับสามารถที่จะรับผิดชอบแล้วก็ดูแลชีวิตเขาตลอดไปได้ไหมนะฮะถ้าหากว่าเราไม่พร้อมยังไงเนี่ยก็อาจจะให้คนที่เขามีความพร้อมมากกว่าเนี่ยเป็นคนเลี้ยงไปนะครับเราอาจจะเป็นคนที่ไป

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำมานี่ทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เชิญยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสะธัมมังสะสังคังอิเมหิสการเรหิยถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระ

ภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธัมมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสสะมณะพรามนิงปะชังสเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว

ทรงสั่งสอนสัตว์นี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยานังไพเราะในที่สุดสัตถังสัพยัญชนังเกวะละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภควันตังสิระสานมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมหังธรรมังสิระสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุขานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมหังสังคังสิระสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบยอดจันตะสุทธัพพระญาณโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุด

โลกัสสะปาปูปกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพ

ลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตะทัฏฐทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอะหะมาทะเรนะตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาพยติเขตตะสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะหีโนอริโยสุเมทโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังคังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิจเจวะเมกันตะพิปูชนัยกังวัตถุตยังวันทยะตาพิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัทธวามาโหนตุเวตัสสะปภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนียานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยัมปิดฉังณละพัตติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปทานขันเหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวเกวิเนติเจ
จึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลาย

0: อย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วอาติยาโดยความเกิดชรามรณเณนะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันทัสสะอันตกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วงที่สองซึ่งก็จะได้อธิบายขยายความบทธรรมะบางประการที่ทุกท่านได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นนั้นในบทนี้ขอขยายคำว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ทำไมเราต้องออกไปจากทุกข์สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้หรือว่าความจริงหรืออริยสัจ4ประการนั้นก็คือมีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีหนทางแห่งความดับทุกข์และหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นหรือว่าอริยมรรคมีองค์8สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นถือว่าเป็นความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้ความทุกข์เป็นสิ่งที่มีประจำอยู่แล้วในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กายความทุกข์ใจและในบทที่เราสวดเราก็ได้สวดไปแล้วว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้แต่ความเศร้าโศกความรำพึงรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นความทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เราจะไปทำลายไม่ได้แต่เป็นธรรมชาติที่ทุกท่านต้องกำหนดรู้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ให้กำหนดรู้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วประจำโลกไม่ว่าจะเป็นความเกิดความแก่ความตายเราห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายก็ไม่ได้สิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจทำการกำหนดรู้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อการกำหนดรู้ทุกข์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติในเบื้องต้นคือการระลึกได้

สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เราได้กำหนดรู้ทำให้เราได้รู้สึกตัวถ้าลึกลงไปคือการปฏิบัติกรรมฐานการเจริญสมาธิการรู้จักตนอยู่ตลอดเวลานั่นก็จะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้เมื่อกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างนี้แล้วอะไรขึ้นเราก็จะสามารถรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราก็สามารถรู้จากความทุกข์นั้นเมื่อเราประสบกับความทุกข์เราก็สามารถที่จะทำใจให้ยอมรับความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้มิใช่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราแฟบลงความสุขเกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราพองโตขึ้นอันนั้นท่านเรียกว่าเราหลงไปตามกระแสโลกเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นของมันทั้งความสุขทั้งความทุกข์เป็นธรรมะที่มีประจำอยู่แล้วในโลกเพียงแต่ว่าเราจะกำหนดอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเราศึกษาธรรมะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็จะสามารถที่จะรู้ทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้แม้แต่ความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็สามารถที่จะระงับดับทุกข์ลงไปได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นจึงเป็นธรรมที่ให้เราได้กำหนดรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วเราก็พยายามที่จะดำเนินไปตามหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของธรรมะสาธุในวันนี้ก็ขออธิบายขยายความของบทที่ว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมภาษาลาวค่ะนะคะประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะการเรียนรู้ภาษาทำให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้ภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยมากที่สุดค่ะนั่นคือภาษาลาวนะคะสำหรับในช่วงแรกนี้เราก็จะนำ

คำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้พร้อมทั้งแปลเป็นภาษาไทยค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะเรียนการประสมคำนะคะในภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะได้รู้จักกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวและสามารถอ่านภาษาลาวในเบื้องต้นได้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคำศัพท์ในหมวดหมู่วันนี้นะคะเกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยค่ะคุณผู้ชมคะที่อยู่อาศัยของแต่ละประเทศนั้นนะคะแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์นะคะความเป็นชาติด้วยค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์และรู้อัตลักษณ์ของลาวในหมวดหมู่คำศัพท์ที่อยู่อาศัยกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะเฮือนเฮือนหมายถึงบ้านค่ะบ้านหรือที่อยู่อาศัยนี่เองนะคะคำต่อไปค่ะเฮือนตำเฮือนตำหมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะคุณผู้ชมคะบ้านเรือนในประเทศลาวถ้าอยู่ในแถบชนบทนะคะก็จะมีการทำนะคะบ้านด้วยไม้ค่ะและยกใต้ถุนนะคะขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะใต้ถุนลาวจึงเป็นใต้ถุนสูงค่ะใต้ถุนสูงสามารถประกอบกิจกรรมอย่างอื่นได้ไม่ว่าแม่บ้านนะคะจะใช้ทอผ้าค่ะหรือจะมีกิจกรรมอย่างอื่นก็ยังใช้ใต้ถุนนี่แหละค่ะแต่สมัยนี้นะคะบ้านคนลาวก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามความเจริญของสังคมค่ะเราจึงพบคำนี้นะคะคำว่าเฮื่อนตำหมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะไปต่อนะคะคำว่าบ้านบ้านคุณผู้ชมคะคำนี้หมายถึงหมู่บ้านค่ะบ้านหมายถึงหมู่บ้านนะคะอย่าสับสนกันนะคะถ้าจะพูดว่าบ้านนะคะในภาษาไทยต้องใช้คำว่าเรือนนะคะเรือนในภาษาไทยแปลเป็นลาวได้ว่าเฮือนค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะต่อไปค่ะคำว่าก้องตารางก้องตารางหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะเราพูดกันไปแล้วนะคะว่าบ้านเรือนลาวส่วนมากนะคะจะมีใต้ถุนค่ะและใต้ถุนจะยกสูงเพื่อนะคะประกอบกิจกรรมค่ะในครัวเรือนนะคะหรือในครอบครัวค่ะสมาชิกก็จะมีโอกาสนะคะได้พบปะแลกเปลี่ยนและเป็นการเรียนรู้นะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวค่ะเช่นนะคะแม่อาจจะสอนลูกสาวให้ทอผ้าก็จะมีการใช้ใต้ถุนบ้านหรือก้องตะล่างนะคะเก็บค่ะเก็บนะคะเครื่องทอผ้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้จำเป็นค่ะตะล่างหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะไปต่อนะคะแป้นแป้นคุณผู้ชมคะบ้านเรือนนะคะของคนลาวในแถบชนบทค่ะอย่างนิยมปลูกแบบเดิมค่ะโดยใช้ไม้กระดานค่ะแป้นหมายถึงไม้กระดานนะคะเป็นการปูพื้นแบบสมัยลาวค่ะไปต่อนะคะปองเยี่ยมปองเยี่ยมคุณผู้ชมคะปองแปลว่าช่องค่ะส่วนคำว่าเยี่ยมในที่นี้หมายถึงการนะคะยืนหน้าออกไปส่องดูในช่องนั้นว่ามีใครมาบ้างค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวเป็นภาษาให้ภาพค่ะปองเยี่ยมหมายถึงช่องที่มีไว้สำหรับให้เราเยี่ยมหน้าไปดูว่าใครมาหมายถึงอะไรคะหมายถึงหน้าต่างค่ะปองเยี่ยมหมายถึงหน้าต่างนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะเฮือนคั่วเฮือนคั่วเราเรียนรู้คำว่าเฮือนแปลว่าบ้านไปแล้วนะคะส่วนคำนี้ค่ะคั่วหมายถึงครัวนั่นเองค่ะนะคะเฮือนครัวนะคะจึงหมายถึงพื้นที่ที่คนลาวนะคะแบ่งไว้เป็นสัดเป็นส่วนสำหรับประกอบอาหารค่ะเฮือนคั่วพื้นที่แบ่งไว้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะและส่วนประกอบต่างๆของบ้านก็ทำให้เรารู้จักบ้านนะคะของคนลาวว่าเป็นแบบใดบ้างและเห็นถึงการพัฒนาบ้านนะคะด้วยคำว่าเฮือนตำที่หมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสังคมนะคะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้นะคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ภาษาลาวจากคำศัพท์ที่เราได้เกริ่นไปข้างต้นเลยค่ะค
คุณผู้ชมคะสำหรับคำศัพท์คำแรกนะคะที่จะทำให้เรามาเรียนรู้ภาษาลาวคือคำนี้ค่ะ

0: เฮือนเฮือนซึ่งหมายถึงบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสระเอือในภาษาลาวเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะสระเอือเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะประกอบด้วยสระเอนะคะสระเอค่ะนะคะและบวกด้วยออโอค่ะออโอนะคะคือตัวนี้ค่ะนะคะออโอหรืออ่างในภาษาไทยนั่นเองนะคะแล้วก็บวกด้วยพระเอกค่ะสระเอือค่ะคุณผู้ชมคะสระเอือค่ะข้างบนนะคะใช้สระอีแล้วจุดข้างในค่ะใช้สระอีแล้วจุดข้างในค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเรานำสระเออโอและสระอือมาบวกกันจึงกลายเป็นสระเอือในภาษาลาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเฮือนเราก็ใส่พยัญชนะต้นค่ะคุณผู้ชมคะเฮือนเสียงเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยใช่ไหมคะแต่ภาษาลาวใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะฮอเฮือนพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฮอเฮือนคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนรอเรือค่ะม้วนหางจากด้านล่างแต่อย่าลืมนะคะหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะหางขึ้นค่ะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะง่ายๆเลยค่ะเพียงคุณผู้ชมจำได้ว่าพยัญชนะสะกดตรงตามมาตราหรือสะกดตรงรูปนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเฮือนเราจึงสะกดด้วยแม่กลใช้น่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะสังเกตนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะหัวอยู่ข้างบนนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะแล้วไปด้านหลังนิดนึงเราก็จะได้น่อนกหรือนอหนูในภาษาไทยอ่านว่าเฮือนไปต่อเลยนะคะคำต่อไปนะคะเฮือนตำเฮือนตำคุณผู้ชมรู้จากคำว่าเฮือนแล้วใช่ไหมคะแต่เราจะมาทบทวนกันค่ะเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะฮอเฮือนค่ะตามด้วยออโอนะคะสระอือข้างบนค่ะใส่หางยาวเป็นสระอือนะคะกลายเป็นสระเอือในภาษาลาวสะกดด้วยน่อนกคุณผู้ชมจำน่อนกได้ไหมคะหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะเฮือนไปต่อค่ะคำว่าตำเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมแต่มารู้จักหน้าตาของตอเต่าในภาษาลาวกันดีกว่านะคะตอเต่าในภาษาลาวเรียกว่าตอตาค่ะคุณผู้ชมเขียนแบบนี้ค่ะตอตานะคะหัวม้วนจากด้านล่างค่ะชิดระดับของบรรทัดเลยนะคะขึ้นไปค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสระอาค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวนะคะเราจึงเริ่มต้นจากหัวของสระอาค่ะม้วนค่ะนะคะลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่สระอค่ะคุณผู้ชมใส่ด้วยวรรณยุกต์รูปเอกค่ะคุณผู้ชมก็จะได้คำนี้แล้วค่ะเฮือนตำเฮือนตำซึ่งหมายถึงบ้านชั้นเดียวนะคะไปต่อค่ะคำนี้ง่ายนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนภาษาไทยเลยค่ะบ้านบ้านรูปเหมือนภาษาไทยแต่ออกเสียงต่างกันนะคะเพราะนะคะระดับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาลาวแตกต่างจากภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะบ่อแบ่บ่อแบ่ตัวนี้นะคะตัวนี้คือนะคะบ่อใบไม้ในภาษาไทยค่ะบวกด้วยสระอาค่ะคุณผู้ชมจำสระอาได้แล้วใช่ไหมคะม้วนหัวข้างบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะจำได้หรือยังคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนนะคะลากเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะย้อนกลับขึ้นไปใหม่ค่ะใส่ด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมอ่านออกเสียงว่าบ้านค่ะคุณผู้ชมหมายถึงหมู่บ้านค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าก้องตะล่างก้องตะล่างคำนี้เป็นคำสองคำมาบวกกันค่ะหรือมาประสมกันนั่นเองนะคะคำแรกคือคำว่าก้องนะคะคำที่สองคือคำว่าตารางตารางคำนี้ไม่ใช่ตารางในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าจำผิดนะคะคุณผู้ชมไปต่อเลยค่ะคำว่าก้องสะกดด้วยนะคะพยัญชนะต้นค่ะเสียงกอไก่ค่ะกอไก่ในภาษาลาวแปลกนะคะคุณผู้ชมกอไก่ในภาษาลาวมีสองหัวค่ะกอไก่ตัวนี้ค่ะ มี2หัวนะคะคุณผู้ชมต้องลากจากหัวด้านล่างค่ะอยู่ด้านนอกนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะม้วนหัวอีกรอบนึงนะคะก็จะได้กอไก่ที่มี2หัวแปลกไหมคะไก่ที่ไหนมี2หัวไก่ที่ลาวค่ะหมายถึงพยัญชนะกอไก่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมจำออโอได้แล้วใช่ไหมคะไปต่อเลยนะคะม้วนหัวด้านล่างค่ะนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมอย่าเอาหางออกเลยนะคะถ้าหางออกเลยจะกลายเป็นรูปหอนกฮูกในภาษาไทยซึ่งผิดค่ะออโอตัวนี้นะคะหางไม่เลยค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะงองัวงองัวงองัวหมายถึงงองูในภาษาไทยนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากหัวนะคะม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมคะงองัวหางยาวค่ะยาวลงมาด้านล่างนะคะยาวเลยระดับบรรทัดลงมาค่ะกลายเป็นงองัวหรืององูในภาษาไทยค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำที่2ของคำนี้นะคะคือคำว่าตารางตารางที่หมายถึงใต้ถุนค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวจำง่ายๆนะคะทุกรูปนะคะที่มีพยัญชนะต้องบวกด้วยสระค่ะคุณผู้ชมทุกครั้งที่มีพยัญชนะต้องบวกด้วยสระค่ะคุณผู้ชมตารางออกเสียงตะก็ต้องบวกด้วยสระอะค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะจำต่อตาได้ไหมคะต่อตาค่ะม้วนหัวด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะมีสระอะค่ะคุณผู้ชมสระอะนะคะเพราะออกเสียงตะก็ต้องปรากฏรูปสระอะค่ะส่วนคำว่ารางนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยลอลิงค่ะลอลิงนะคะม้วนขึ้นไปค่ะสระอาจำได้หรือยังคะสระอามีหัวนะคะม้วนหัวสระอาก่อนค่ะปิดท้ายด้วยงองัวงองัวคุณผู้ชมจำงองัวได้แล้วใช่ไหมคะหางยาวค่ะหางยาวนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะก้องตารางหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะไปต่อนะคะคำว่าแป้นคำว่าแป้นเขียนง่ายๆค่ะเหมือนไทยเลยค่ะคุณผู้ชมแต่เริ่มต้นด้วยนะคะสระแอไปเลยค่ะนี่คือสระแอภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมเขียนหัวจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะนะคะคุณผู้ชมคะจำตัวนี้ได้หรือยังคะป๋อป๋าป๋อป๋าหางยาวค่ะนะคะหางยาวค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกอีกครั้งนะคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนค่ะม้วนเลยค่ะม้วนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำนี้แล้วนะคะแป้นหมายถึงไม้กระดานค่ะไปต่อนะคะคำนี้ปองเยี่ยมปองเยี่ยมปองเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะเริ่มต้นคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะป๋อป๋าค่ะนะคะหางยาวนะคะต่อด้วยออโอค่ะออโอนะคะจำได้แล้วงองัวค่ะหางยาวนะคะงองัวค่ะหางยาวเลยบรรทัดค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะส่วนคำนี้คุณผู้ชมคะต้องจำนิดนึงนะคะเพราะใช้ต่างจากภาษาไทยค่ะเยี่ยมเยี่ยมนะคะใช้ยอหยาค่ะหางยาวนะคะหางยาวขึ้นไปค่ะแต่คุณผู้ชมคะสระเอียเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปค่ะสระเอียเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นยอหยาค่ะนะคะคุณผู้ชมใช้ยอหยานะคะแล้วคุณผู้ชมก็บวกสระเอียค่ะยอเฟื้องค่ะลากนะคะม้วนหัวไปจากด้านล่างค่ะเป็นยอเฟืองนะคะปิดท้ายด้วยม่อแมวม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะนะคะเขียนขึ้นไปพยัญชนะนะคะครบแล้วนะคะสระนะคะก็ครบแล้วค่ะคุณผู้ชมบวกรูปวรรณยุกต์โทค่ะใส่เข้าไปก็จะอ่านได้ว่าปองเยี่ยมไปต่อเลยนะคะคำว่าเฮือนคั่วเฮือนคั่วสระเอียคุณผู้ชมเรียนเรื่องคำว่าเฮื่อนไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูคำนี้ดีกว่าค่ะคั่วคั่วเริ่มต้นค่ะคอควายนะคะมีหัว2ตัวค่ะม้วนขึ้นไปเลยค่ะนะคะใส่ด้วยรูปวอวี่วอวี่หรือวอแหวนนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสระอัวหัวลงนะคะสระอัวค่ะไม่กงหัวลงค่ะ เราก็จะได้เฮื่อนคั่วถูกต้องไหมคะคุณผู้ชม
1: สบายดีคำแพง
2: โอ้สบายดีสมพรเป็นแนวไหนอยู่ดีมีแฮงบ่
1: เจ้าอยู่ดีมีแฮงอยู่เจ้าเด
2: ค่อยก็เส้นเดียวกันเชิญเข้ามาในเฮือนก่อน
1: ขอบใจหลายๆเจ้าบ่เป็นหยัง
2: เชิญนางเจ้ารอท่าจักหน่อยเด้อค่อยไปเอาน้ำก่อน
1: เจ้าบ่เป็นหยังเชิญโลด
2: เชิญดื่มน้ำก่อน
1: ขอบใจหลายๆเฮือนของเจ้างามแท้มีหัวสีมังทันสมัยเนาะ
2: บ่งามปานใดดอกเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวใด
1: เฮือนของคอยเป็นเฮือนสูงมีก้องตาราง
2: โอ้เป็นตางามหลายเนาะ
1: บ่งามดอกเป็นกะเกายังบ่ได้แปลงเถื่อ
2: โอ้เจ้าบ่ใช้สีมังเฮ็ดแป้นบ
1: ่ข่อยว่าสิเฮ็ดใหม่อยู่เฮือนของเจ้าบ่มีเฮือนครัวบ
2: ่ข่อยมีเฮือนครัวตั้งหากอยู่ทางเบื้องหลังพุ่น
1: ย้อนหยังเจ้าคือแยกเฮือนครัวไว้เบื้องหลัง
2: ย้อนว่าเฮือนของข่อยเป็นเฮือนต่ำคอยบ่อยากให้ควันเข้าเฮือน
1: เฮือนของเจ้านี่เหลียวออกไปนอกปองเยี่ยมก็เห็นวิวข้างนอกเฮือนงามหลายเนาะ
2: เจ้าเห็นวิวแคมแม่น้ำของพร้อมใด
1: มืออื่นข่อยสิเมืองไทยแล้วข่อยก็เลยมาหยามเจ้าก่อน
2: แล้วเมื่อใดเจ้าสิได้มาเที่ยวเมืองลาวอีกเนาะ
1: ข่อยว่าสิมาอีกปีหน้าพุ่นแหละ
2: ขอให้เจ้าโชคดีเด้อ
1: ขอบใจหลายๆถ้าเจ้ามีโอกาสไปเมืองไทยขอเชิญเจ้าไปหยามเฮือนข่อยได้เด้อ
2: ว่าแต่เจ้าอยู่บ้านไหน
1: ข่อยอยู่บ้านพี่ไม้แขวงนครราชสีมา
2: ได้ๆข่อยสิไปหยามหมู่อยู่กรุงเทพเดือนหน้าข่อยสิแวะไปหาเจ้าเด
1: ้อโอ้หมู่เจ้าไปเฮ็ดหยังอยู่เมืองไทย
2: หมู่ข่อยไปเฮ็ดเวียกอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วแล้วสิแต่งดองไว้ไวนี
1: ่ยินดีที่พวกเฮาสิได้พบกันอีก
2: โอ้นี่ก็สิแรงแล้วเจ้าอยู่กินข้าวน้ำกันก่อนบ
1: ่บ่เป็นหยังดอกขอบใจหลายๆแต่ข่อยว่าสิไปกินน้ำมูข่อย
2: เจ้าโชคดีเด้อ
1: โอกาสหน้าพบกันใหม
2: ่เจ้าโชคดีโอกาสหน้าพบกันใหม่ลาก่อน
1: ลาก่อน
0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมบทสนทนาข้างต้นพอจะจับใจความได้ไหมคะถ้าจับใจความยังไม่ได้นะคะก็แสดงว่าคุณผู้ชมยังไม่มีคลังคำศัพท์ที่เพียงพอค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเอาประโยคที่อยู่ในบทสนทนาข้างต้นมาเรียนกันค่ะเราก็จะเรียนรูปแบบประโยคนะคะและบอกด้วยว่าคำศัพท์คำไหนหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรรวมถึงใช้แตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรบ้างด้วยค่ะไปที่ประโยคแรกกันเลยนะคะคำว่านะคะเฮื่อนคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะเฮื่อนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนเฮื่อนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนหมายถึงบ้านของคุณเป็นแบบไหนคุณผู้ชมคะคำว่าเด๋นะคะเป็นคำลงท้ายค่ะเฮื่อนเจ้าเด๋นะคะเราก็จะเว้นวรรคนิดนึงค่ะนะคะเป็นแนวไหนแนวไหนหมายถึงแบบไหนค่ะคุณผู้ชมเฮื่อนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนบ้านของคุณเป็นแบบไหนนั่นเองค่ะไปต่อนะคะเป็นแต่ง่ายเนาะตอบนะคะเป็นแต่งามหลายเนาะนะคะหมายถึงน่าจะสวยมากเลยนะเป็นแต่งามหลายเนาะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้คำว่างามแทนคำว่าสวยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะชมนะคะสิ่งของอาคารบ้านเรือนหรือรวมถึงผู้หญิงลาวสวยนะคะก็ต้องใช้คำว่างามนะคะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหลายค่ะหลายในภาษาไทยแปลว่ามากค่ะคุณผู้ชมมากนะคะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะแสดงให้เห็นนะคะว่าผู้พูดนี้นะคะเห็นด้วยนะคะกับคำพูดที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเนาะนะคะเนาะคุณผู้ชมคะคำลงท้ายคำนี้คุณผู้ชมจะได้ยินได้ฟังเสมอเมื่อพูดกับคนลาวนะคะบทสนทนาบทนี้เป็นตางามหลายเนาะนะคะ แปลว่านะคะน่าจะสวยมากเลยนะค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นเราเอาบทสนทนานะคะมาอ่านให้ชัดเจนขึ้นค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้แยกนะคะว่าคำไหนนะคะเป็นคำนามคำไหนเป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นหมายถึงอยู่ทางด้านหลังนู่นเลยนะคะคุณผู้ชมมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเบื้องนะคะคำว่าเบื้องในภาษาลาวหมายถึงด้านค่ะหรืออาจจะหมายถึงฝั่งก็ได้นะคะคุณผู้ชมเช่นบ้านของคุณอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ใช้คำว่าเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาค่ะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะพุ่นพุ่นหมายถึงนู่นหรือโน่นก็ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยคนี้ค่ะอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นจึงหมายถึงอยู่ทางหลังนู่นแน่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะขอเซินเจ้าไปยามเฮือนค่อยแน่เด้อขอเซินเจ้าไปยามเฮือนค่อยแน่เด้อหมายถึงขอเชิญคุณไปเยี่ยมบ้านผมหรือบ้านฉันบ้างนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะคำว่านะคะยามหมายถึงเยี่ยมค่ะยามหมายถึงเยี่ยมนะคะคุณผู้ชมเฮือนคำนี้3รอบแล้วค่ะคุณผู้ชมจำได้แล้วหมายถึงบ้านนะคะส่วนคำที่เราจะมาเรียนรู้กันในประโยคนี้คือคำว่าแนเดอร์แนเดอร์เป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะถ้าลงท้ายด้วยแนเดอร์หมายถึงการอ้อนวอนด้วยนะคะหรือการเชิญด้วยน้ำจิตน้ำใจที่จริงใจค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปนะคะเมืองลาวแล้วมีเพื่อนชวนไปเยี่ยมบ้านนะคะด้วยประโยคขอเซินเจ้าไปยามเฮือนค่อยแนเดอร์แปลว่าเขาอยากให้คุณไปเยี่ยมบ้านเขาจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะสำนวนลาวนะคะใช้ไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมเพียงแค่รู้จักคำศัพท์ที่จำเป็นคุณผู้ชมรู้จักคำลงท้ายคุณผู้ชมรู้จักคำถามนะคะเราก็จะเข้าใจภาษาลาวค่ะและคำในภาษาลาวมีจำนวนไม่มากนักแต่ใช้ซ้ำไปซ้ำมามีการแปลความหมายได้หลายแบบค่ะการเรียนรู้ภาษาลาวจึงไม่ยากค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะเรามาเรียนรู้แล้วเรามาทบทวนนะคะประโยคที่ได้จากบทสนทนาข้างต้นให้ช้าลงอีกนิดนึงและขยายความอีกนิดนึงคุณผู้ชมคะจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะอย่ากังวลเรื่องโทนค่ะอย่ากังวลเรื่องโทนหรือเรื่องวรรณยุกต์ว่าจะมีความแตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรนะคะคุณผู้ชมเริ่มไปพร้อมๆกันเลยค่ะประโยคแรกเลยนะคะเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไดเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไดหมายถึงบ้านของคุณเป็นแบบไหนค่ะเป็นตะงามหลายเนาะเป็นตะงามหลายเนาะหมายถึงน่าจะสวยมากเลยนะไปต่อนะคะอยู่ทางเบื้องหลังพูนอยู่ทางเบื้องหลังพูนหมายถึงอยู่ทางด้านหลังนู่นค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะขอเซินเจ้าไปยามเฮือนค่อยในเด้อขอเซินเจ้าไปยามเฮือนค่อยในเด้อหมายถึงขอเชิญคุณไปเยี่ยมบ้านผมบ้างนะค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะถ้าเราเปิดใจนะคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ไม่ได้แตกต่างกันมากนักเพียงแค่เราเริ่มเรียนรู้หาจุดต่างเพื่อปิดจุดที่จะทำให้เรานะคะคนไทยและลาวต่างกันก็จะลดลงค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะจากวันนี้ค่ะจากคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปจากรูปประโยคที่เราได้ศึกษาและลองออกเสียงดูค่ะไม่ต้องกังวล นะคะเรื่องวรรณยุกต์ค่ะเราก็จะรู้จักภาษาลาวใช้ภาษาลาวและเข้าใจประเทศลาวเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะ
3: การขยายตัวของเส้นทางรถโดยสารในประเทศลาวทำให้เส้นทางหลายเส้นทางในตัวเมืองสำคัญได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีมาตรฐานรองรับการใช้รถใช้ถนนของประชาชนลาวซึ่งนับวันยิ่งมีจำนวนรถยนต์มาจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการเพิ่มเส้นทางใหม่ๆดังนั้นวันนี้เราจึงพาคุณผู้ชมมารู้จักกับการเดินทางในประเทศลาวโดยเฉพาะในตัวเมืองเวียงจันทน์ หน่วยงานที่กำกับดูแลรถสาธารณะในเวียงจันทร์คือรัฐวิสาหกิจรถเมล์นครหลวงเมื่อครั้งมีการแข่งขันกีฬาอาเซียนที่ลาวเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเวียงจันทร์ได้ปรับปรุงพื้นผิวจราจรและการขนส่งโดยสารให้เป็นระบบมากขึ้นรวมถึงเพิ่มจำนวนรถเมล์หรือรถโดยสารประจำทางให้บริการในหลากหลายเส้นทางสถานีรถเมล์ที่บริการในเส้นทางตัวเมืองเวียงจันทร์คือสถานีรถเมล์คูนดินหรือที่เรารู้จักกันในนามสถานีรถเมล์ข้างตลาดเช้าซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินทางในพื้นที่เวียงจันทร์รวมถึงการเดินรถระหว่างสะพานมิตรภาพไทยลาวเข้าสู่เมืองเวียงจันทร์และการเดินทางต่อไปยังเมืองอื่นๆในแขวงเวียงจันทร์ด้วยกันอย่างเช่นวังเวียงสถานที่ตากอากาศของลาวส่วนการเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ในลาวนั้นปัจจุบันลาวมีการแบ่งการบริการออกเป็นสถานีรถเมล์สายเหนือและสถานีรถเมล์สายใต้เพื่อจัดแบ่งผู้โดยสารและอำนวยความสะดวกในการต่อรถไปยังพื้นที่ต่างๆโดยสถานีรถเมล์สายเหนือและสายใต้นี้ตั้งอยู่นอกตัวเมืองแต่ก็ไม่ไกลมากนักเราสามารถใช้บริการรถเมล์จากสถานีตลาดเช้าเชื่อมต่อไปยังสถานีโดยสารสายเหนือและสายใต้ได้อย่างสะดวก
0: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากแหล่งความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลครับและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับพูดถึงอาณาเขตชายแดนไทยพม่าเนี่ยที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งนะครับมีเศรษฐกิจคึกคักมากแล้วก็ผู้คนหมุนเวียนกันทั้งวันก็คือที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่มีเขตอยู่ติดกับเมียวดีของพม่านั่นเองนะฮะเศรษฐกิจที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังความคึกคักขนาดนี้มาจากไหนและทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรานะครับเอาละครับคุณผู้ชมเช่นเคยครับเราจะมาคุยกับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับคุณตูนครับ
0: แม่สอดมีความสำคัญยังไงมันถึงได้เป็นเขตเศรษฐกิจที่คึกคักขนาดนี้ครับ
1: โอ้เรื่องนี้มันยาวนะครับเอาแบบสั้นๆนะครับใน1ศตวรรษกว่าๆเนี่ยแม่สอดกลายเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างย่างกุ้งของพม่ากับกรุงเทพนะครับตอนที่อังกฤษได้ยึดครองย่างกุ้งหรือว่าพม่าเป็นอาณานิคมนะครับอังกฤษมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าโทรเลขนะครับโทรเลขเนี่ยทำให้โลกทั้งใบเนี่ยเชื่อมโยงกันได้เร็วมากที่เราเรียกว่าแต่ละแก๊ปนะครับในโลกโบราณแต่เดี๋ยวนี้ยุคโทรเลขได้สับสนไปแล้วนะครับโทรเลขเนี่ยมันจะต้องวางสายนะครับดังนั้นอังกฤษจึงวางสายจากย่างกุ้งมาผ่านแม่สอดแล้วเข้ามากรุงเทพ
0: เป็นทางผ่าน
1: ใช่ในขณะที่ดั้งเดิมเนี่ยการที่จะเดินทางผ่านตรงจังหวัดตากแม่สอดนะครับไปย่างกุ้งเนี่ยมันลำบากมากๆ
0: คร
1: ับ เพราะว่ามันเต็มไปด้วยภูเขาแต่การที่โทรเลขเชื่อมผ่านตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นจุดว่าตรงจุดแม่สอดเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางของการตัดเข้าไปยังย่างกุ้งหรือว่าใจกลางประเทศของพม่าได้เร็วที่สุดเลยนะครับตรงจุดนี้ก็ทำให้แม่สอดกลายเป็นจุดของการขนถ่ายสินค้านะครับระหว่างไทยกับพม่าตลอดมานะครับและในที่สุดนะครับเมื่อประเทศพม่าต้องการค้าจากประเทศไทยมากขึ้นแม่สอดก็ได้ทำหน้าที่นี้นะครับคือเป็นด่านขายสินค้าแบบชายแดนนะครับเพราะว่าประเทศพม่าได้ปิดประเทศซึ่งก็ทำให้แม่สอดเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมากช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเราลองคิดถึงนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราคิดถึงระบบโลจิสติกหรือว่าระบบเส้นทางคมนาคมทางบก
0: นะครับ
1: ที่มีการลากเส้นนะครับ East West Corridor North South Corridor เนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับเส้นแม่สอดคือจุดผ่านสำคัญเลยโดยที่เขาจะลากเส้นนะครับจากที่ดานังภาคกลางของเวียดนามเนี่ยลากตัดมายังประเทศลาวแล้วก็ตัดเข้าที่มุกดาหารจากมุกดาหารนะครับตัดเข้ามายังประมาณขอนแก่นนะครับจากขอนแก่นตัดเข้าพิษณุโลกพิษณุโลกตัดเข้าที่ตากแม่สอดแล้วก็พุ่งไปจนกระทั่งถึงย่างกุ้งเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคืออยากทะลุไปยังอินเดียด้วยซ้ำไป
0: ครับผมแล้วหยุดซะก่อน
1: ยังครับตอนนี้พัฒนาการของเส้นทางตรงนี้ก็คือจะพยายามหาทางต่อไปยังอินเดียให้ได้
0: ซึ่งผ่านทางพม่าไป
1: ผ่านต้องผ่านพม่าครับแต่ตอนนี้เป้าหมายในเชิงของอาเซียนก็บอกว่าเราจะเชื่อมโยงจากเวียดนามจนกระทั่งถึงพม่าให้ได
0: ้
1: นะครับมันเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่จะสามารถขับรถเช้านี้ที่ดานังนะครับและไปจบที่แม่ที่ย่างกุ้งภายในวันเดียวให้ได้
0: ในวันเดย์ทริปได้
1: ใช่ไม่ต้องบินอีกต่อไป
0: ครับทีนี้ในยุคแรกเริ่มเนี่ยพอผ่านพ้นยุคการจัดตั้งเสาโทรเลขสายโทรเลขไปนะครับชายแดนการค้าเนี่ยเขาค้าขายอะไรกันที่แม่สอดครับในยุคแรกเริ่มเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี
1: ้ในช่วงที่เป็นแม่สอดกับเมียวดีเนี่ยเราต้องเรียกว่าเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาใช่ไหมครับเวลากลุ่มคนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยสินค้าที่เขาต้องการก็คือพวกเกลือพวกอาหารจากคนเมืองนะครับส่วนคนที่อยู่ในหุบเขาอะไรก็จะมีสินค้าที่เราเรียกว่าของป่า
0: ของพื้นเมืองทั้งหลาย
1: ของป่าเนี่ยเอามาขายก็เป็นการแลกเปลี่ยนในโลกยุคโบราณแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวิธีการค้าขายของเขาเนี่ยความต้องการสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมนี่มันมีมากขึ้นเพราะชีวิตคนเติบโตเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ใช่ไหมครับการค้าตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นจุดที่ว่าแม่สอดเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่สนับสนุนเขาเรียกว่าความต้องการบริโภคสินค้าของพม่าเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยเมื่อเราเปรียบเทียบนะจากจุดแม่สายลงมาที่แม่สอดจนกระทั่งถึงระนองนะยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของแม่สอดคือการที่ทะลุทะลวงใจกลางของพม่านะครับถ้าเราเดินทางจากแม่สายเนี่ย เราโอ้โหต้องผ่านเทือกเขาเยอะมากการขนถ่ายสินค้านี่มันเป็นไปได้อย่างลำบากนะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยเทือกเขาแต่ตอนนี้กรณีของแม่สอดนะครับวิธีการของเขาก็คือสร้างถนนเมื่อก่อนที่ใครจะเข้าแม่สอดเนี่ยรถลาจะต้องไต่เนินเขาที่สูงมากแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าทำปรับระดับให้รถ10ล้อเนี่ยวิ่งได้เร็วที่สุด
0: เพื่อขนถ่ายสินค้า
1: ใช่แล้วความฝันของคนแม่สอดนะครับความฝันของการขายสินค้าคือทำอย่างไรที่จะทำให้ถนนเนี่ยเรียบที่สุดคือเจาะอุโมงค์กันเลยนะครับไม่อยากปีนภูเขาอีกแล้วแบบเหมือนที่เวลาเราไปเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะถนนนี่เวลาเจอภูเขาแล้วทะลุกันเลย
0: ได้เลยไม่ต้องทำลายเขาด้วยนะฮะทะลุลอดไปเลย
1: แล้วจากแม่สอดนี่เวลาจะไปมีวดีแล้วข้ามไปยังหงสาวดีและย่างกุ้งนั้นจะต้องผ่านเขาที่สูงชันนะครับเมื่อก่อนนี้รถจะต้องไต่กันขึ้นไปนะครับวันนี้ให้ทางฝั่งมีวดีหรือว่าแม่สอดวิ่งได้ทางเดียว
0: ครับ
1: อีกวัน

0: หนึ่งปิดทางนี้แล้วให้ฝั่งทางหงสาวดีหรือว่าย่างกุ้งข้ามมา
1: คือวันเวย์กันเป็นวันวันเลย
0: ใช่ครับแต่ตอนนี้เขาทำถนนใหม่แล้วเป็นถนน2เลนนะครับเลยไม่ต้องผ่านเขาแบบเดิมอีกต่อไปพูดง่ายว่าตอนนี้จุดยุทธศาสตร์ของเส้น East West Corridor นะครับระเบียงตะวันออกตะวันตกเนี่ยได้ทำลายพรมแดนตามธรรมชาตินะครับทำให้การเดินทางเข้าถึงกันเนี่ยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับแม่สอดจึงกลายเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสำคัญของการค้าระหว่างไทยกับพม่าในปัจจุบันเลย
2: นั่นหมายความว่าประเภทสินค้าทุกวันนี้ก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลักไม่ใช่เป็นของป่าเหมือนสมัยก่อนแล้ว
0: ของป่าก็มีน้อยลงนะครับแต่สินค้าอย่างเช่นปริมาณถ้าเราพูดถึงปริมาณของสินค้านะ
2: ครับ
0: สินค้าที่เข้าไปยังพม่าผ่านด่านแม่สอดเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะ
2: ครับ
0: อย่างเช่นเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
2: ก็เหมือนทางชายแดนระนอง
0: ครับ
2: ครับ
0: แต่ตอนนี้เข้าไปยังใจกลางประเทศที่ขยายออกไป
2: เป็นเซ็นเตอร์พม่าเลย
0: ใช่ครับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ก็พวกน้ำอัดลมประเภทต่างๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปริมาณลองคิดถึงนะปริมาณเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้านที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้าน
2: นะครับใส่ตรงนี้นิดนึงแสดงว่าเขาไม่มีบริษัททำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนบ้านเราเหรอครับที่
0: มีครับแต่เวลาคนมีเงินมีทองเนี่ยในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงของพม่าในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคนมีเงินมีทองก็ต้องการที่จะบริโภคมากขึ้นนะครับอย่างเช่นนอกจากเครื่องดื่มแล้วนะก็ยังมีเขาเรียกว่าเครื่องโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะครับนำเข้ากันไปเลยนะครับ
2: ของอิมพอร์ตทั้งหลายนะฮะ
0: แม้แต่น้ำตาลทรายนะครับตอนนี้น้ำตาลทรายปีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งในระดับแค่ร้อยล้านกว่าบาทนะครับแต่ยอดมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกือบถึง3,000 ล้านอ่ะ
2: 3,000 ล้าน
0: น้ำตาลทรายนั่นหมายความว่าพอมีเงินมีทองก็บริโภคความหวานมากยิ่งขึ้นแต่อีกประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือจีนเน
2: ี่ยทำไมครับ
0: เพราะว่าจีนเนี่ยส่งสินค้าลงมาจากภาคเหนือประเทศพม่าติดจีนเนี่ย 2,000 กิโลนะครับแล้วจากยูนานเข้ามาเนี่ยจีนตีตลาดสินค้าในพม่าก็เยอะมากเลยตอนนี้สินค้าที่เข้าไปปะทะกันเหมือนปะทะกันในพม่านะครับก็คือสินค้าจีนกับสินค้าของประเทศไทย
2: แล้วจะมาแย่งกลุ่มเป้าหมายกันเองไหมครับ
0: อย่างเช่นสินค้าของประเทศไทยคนก็จะบอกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพกว่าสินค้าจีนแต่ที่จริงแล้วจีนเขาก็มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแต่จีนจะส่งคุณภาพไปตามระดับของราคาของประเทศที่ซื้อได้นะครับอันนี้จะบอกว่าสินค้าจีนไม่มีคุณภาพ
2: ของดีเขาก็เยอะ
0: เยอะมากตีตลาดโลกด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเราคิดถึงมูลค่าทางการค้าเราก็จะพบว่าถ้าตีว่าถึงตอนนี้ไทยกับพม่าค้าขายกันปีละ100,000 ล้านบาทเราตัดเรื่องก๊าซธรรมชาติออกนะครับเพราะว่าก๊าซธรรมชาตินี้ซื้อเราจ่ายให้พม่าในปริมาณ 110,000 ล้านบาทต่อปี 100,000 ล้านบาทที่เราขายซื้อขายกับพม่าเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นคนขายนะครับในขณะที่พม่าส่งให้เรานี่ประมาณ 2-3,000 ล้านบาทเอง
2: คร
0: ับ เราขายไป 100,000 ล้านบาทผ่านช่องทางด้านแม่สอดเนี่ย 70%
2: โอ้
0: 70,000 ล้านบาทอยู่ที่เนี่ย
2: เกือบทั้งหมดเลย
0: ใช่
2: แปลว่าระนองกับที่แม่สายนี่เหลืออีกแค่ 30% เท่านั้นเอง
0: ใช่ครับอย่างเช่นกรณีของระนองเนี่ยเราจะเห็นทิศทางของมูลค่าในการค้าเนี่ยลดลงเล็กน้อยซึ่งกำลังเป็นตัวชี้ว่าตรงด่านแม่สอดเนี่ยถนนหนทางที่ดีขึ้นและการเข้าสู่ใจกลางประเทศของพม่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้ด่านแม่สอดกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับพม่า
2: ด้วยเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ที่ว่าแม่สอดจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่กลายเป็นเขตปกครองพิเศษในอนาคตได
0: ้แล้วตอนนี้รัฐบาลไทยต้องการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือต้องการสร้างแบบเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งนะครับประเทศไทยวางแผนไว้ถึง10จังหวัดด้วยกันนะครับเป็น10จังหวัดชายแดนเช่นที่แม่สอดจังหวัดตากที่เชียงแสนของเชียงราย จังหวัดที่อยู่ชายแดนทั้งหมด
2: ทั้งหลาย
0: ทั้ง4ประเทศเลยนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็คือทำให้เหมือนแบบที่จังหวัดระยองอ่ะมีโรงงานอุตสาหกรรมใช่แล้วแต่รวมทั้งการที่ให้คนแรงงานที่เข้ามานะครับจากฝั่งพม่าอาจจะไม่ต้องมีประเด็นทางด้านกฎหมายแรงงานข้ามชาติให้มีการออกกฎหมายได้อย่างชัดเจนอะไรเงี้ยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2: เข้ามาอยู่ทำงานได้ที่นี่เท่านั้นนะ
0: อะไรเงี้ยเพื่อส่งเสริมใ การประเด็นการผิดกฎหมายประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่างๆเนี่ยลดน้อยลงและสามารถบริหารจัดการในเขตเศรษฐกิจพิเศษได
2: ้ย้ำว่าเน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองอะไรนะฮะ
0: ในนี้ก็เขตเศรษฐกิจพิเศษเขาจะสามารถออกนโยบายออกกฎหมายอะไรของตนเองได้รวมทั้งให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับบริษัทที่มาลงทุนนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบไปเนี่ยในกรณี

0: ที่จะรวมถึงชุมชนที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับมันเหมือนที่เมืองเซินเจิ้นนะครับ
1: ที่จีนนะ
0: จ้าที่จีนที่จีนในเซินเจิ้นจีนเนี่ยเป็นประเทศคอมมิวนิสต
1: ์
0: นะครับแต่ปกครองในเศรษฐกิจแบบเดินเข้าสู่ทุนนิยมเสรีใช่ไหมครับจีนก็สร้างเมืองเซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทำให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำการผลิตอุตสาหกรรมออกแบบเมืองใหม่หมดเซินเจิ้นจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีเขียวอันดับต้นของโลกเลยเพราะจีนออกแบบให้เซินเจิ้นเนี่ยเป็นเมืองที่มีต้นไม้คนอยู่กับธรรมชาตินะครับต้นไม้ของเมืองสีเขียวมากคือไม่ใช่แค่คิดถึงเรื่องอุตสาหกรรมหรือว่าการผลิตเท่านั้นแต่ต้องคิดถึงการที่คนจะมาอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแต่ประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยที่ต้องการสร้างที่แม่สอดเนี่ยถ้าพูดไปก็คือความพยายามที่จะคว้าโอกาสของการเป็นนะครับ AEC
1: ครับ
0: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะบอกว่าผลิตตรงไหนก็ได้แต่ส่งสินค้าไปทั้งอาเซียนได้ก็ถือโอกาสเอาเมืองชายแดนนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ค้าขายดีที่สุดจุดที่เชื่อมโยงทางการค้ามากที่สุดครับ
1: แล้วต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะเกิดขึ้นได้จริงไหมหรือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆและทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์วิทยากรของเราครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมวันนี้ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับที่ผ่านมาเราคุยเรื่องของหลากหลายมิติเกี่ยวกับชายแดนไทยพม่ากันไปเยอะแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นไหนและที่ไหนนั้นไปติดตามกับวิทยากรของเราเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาขึ้นเหนือกันนะครับและอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรรมรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุล
0: วันนี้พาไปเชียงแสนกับแม่สายบ้าง
1: ครับแม่สายครับตรงจุดภาคเหนือเนี่ยเวลาเราไปภาคเหนือเราไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายคนก็จะต้องไปที่แม่สายนะครับไปเที่ยวด่านแม่สายแล้วข้ามไปทางฝั่งท่าขี้เหล็กนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราเข้าไปในใจกลางของพม่าไม่ได้เพราะพม่าปิดประเทศเราก็ไม่เข้าก็เที่ยวได้อย่างเก่งก็คือเมืองชายแดนนะครับเวลาบอกว่าไปพม่า ก็มักจะไปแค่แม่สายไปที่เมียวดีหรือว่าไปที่เกาะสอง
0: แล้วก็ต้องกลับแล้ว
1: แล้วก็กลับนะครับแต่อย่างไรก็ตามตรงจุดของแม่สายเนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมของภาคเหนือของประเทศไทยนะครับในช่วงที่เป็นจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็ภาคลัดฉานของพม่าที่เราเรียกว่าฉานสเตทนะครับลักษณะของทางด้านทางสังคมเนี่ยในเชิงของชาติพันธุ์เนี่ยมีความหลากหลายเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าในฉานสเตทมีชนเผ่าต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยทั้งคนที่เราเรียกว่าไทยใหญ่หรือล้วนะครับหรือว่าชาวเขาเผ่าต่างๆซึ่งตรงจุดนี้หนึ่งลักษณะของชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับสองลักษณะของทางภูมิศาสตร์นะคร
0: ับ พื้นที่เป็นภูเขาสูงเหมือนกันเลย
1: เป็นภูเขาแล้วก็เป็นแอ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นชุมชนเขาเรียกว่าเป็นแอ่งเมืองต่างๆมันทำให้เข

0: ของรัชฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยหนึ่งก็จะไม่ค่อยมีเมืองใหญ่เราจะเห็นว่าเมืองใหญ่นี่จะเป็นที่เชียงใหม่เป็นที่เชียงตุงนะครับถ้าในจีนตอนใต้ก็เป็นเชียงรุ้งนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันไม่มีที่ราบขนาดใหญ่
1: ไม่เอื้ออำนวยให้อยู่กันเยอะขนาดนั้น
0: ใช่แต่อย่างไรก็ตามชนเผ่าต่างๆที่อยู่กันเนี่ยก็ทำให้ตรงจุดแม่สายเนี่ยเป็นจุดของการเดินทางหรือว่ากระจายสินค้ากันที่ดีที่สุดเลยนะครับในการเชื่อมโยงเมื่อก่อนนี้เวลาเราพัฒนาการของบ้านเมืองในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีรัฐของภาคเหนือที่เรียกว่าเมืองเชียงใหม่นะเมืองเชียงรายเมืองเชียงตุงเมืองเชียงรุ้งอันนี้จะเป็นเมืองใหญ่ๆโดยที่ทั้งสองฝั่งของทั้งรัชฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยจะมีแม่น้ำที่สำคัญอยู่สองสายสายหนึ่งก็คือแม่น้ำโขงอยู่ด้านตะวันออกอีกสายหนึ่งก็คือแม่น้ำสารวินนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยภาคเหนือกับรัชฉานของพม่า
1: ซึ่งจริงถ้ายังไม่ได้มีการแบ่งเขตเนี่ยอาจจะเป็นชนเผ่าเดียวกันแล้วข้ามไปข้ามมาก็ได้ในสมัยโบราณ
0: ครับเขาก็เรียกว่าเป็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์ซึ่งตรงจุดนี้ก็กลายเป็นความหลากหลายที่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยพอเราแยกว่าเป็นของประเทศพม่าของประเทศไทยกับกลายเป็นว่าเราสร้างปมแห่งความกำแพงมากกว่านะครับแต่ตอนนี้อาเซียนบอกว่าแม้ว่าแต่ละประเทศจะต้องมีเส้นเขตแดนแต่อาเซียนจะทำให้เกิดภาวะไร้เขตแดน
1: ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเดิมแล้ว
0: เขาเรียกว่าแต่ละบ้านต้องมีเขตนะครับประเทศต้องมีเขตแต่เขตตอนนี้ไม่สำคัญละเราจะข้ามเขตแดนอย่างเสรีมากขึ้นนี่คือแนวคิดของอาเซียนครับ
1: งั้นเราสโคปโฟกัสลงมาที่เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันบ้างในพื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นรัชฉานไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนหรือแม้แต่แม่สายเองก็ตามครับ
0: ครับแม่สายถือได้ว่าเป็นจุดของการค้าที่สำคัญนะครับมูลค่าที่ผ่านด่านของแม่สายในปัจจุบันก็มูลค่าต่อปีก็หมื่นล้านนะครับในขณะเดียวกันนะครับตรงจุดที่เป็นเชียงแสนมูลค่าก็ประมาณ 3-4 พันล้านบาท
1: ก็ลดหลั่นลงมา
0: เขาค้ากับใครนะครับ1ไทยกับพม่ารัชฉานค้ากันและส่งสินค้าเข้าไปข้างใน
1: โดยตรงเลย
0: ใช่อีกด้านหนึ่งก็คือการค้าผ่านแดนนะครับการค้าผ่านแดนเนี่ยตรงแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับ 4,000 กว่ากิโลเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศจีนอีกครึ่งหนึ่งไหลผ่านเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างพม่ากับลาวแล้วก็มาจุดตรงที่สามเหลี่ยมทองคำก็กลายเป็นเส้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวตรงจุดนี้นะครับในรอบ20ปีก่อนหน้านี้ประเทศจีนได้พยายามที่จะหาทางส่งสินค้าลงมายังประเทศไทยนะครับแต่ถนนหนทางมันไม่
1: ม
0: ีประเทศจีนเลยเสนอว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับพยายามทำลายเกาะแก่งเนื่องจากว่าแม่น้ำโขงเนี่ยในยามปกติมันก็จะตื้นเขินอยู่แล้วกินน้ำไม่ลึกมันจะมีเกาะโขดหินเยอะมากจีนก็เสนอว่าให้ทำลายเกาะแก่งเพื่อจะได้เดินเรือนำสินค้าขึ้นล่องได้ตลอดปรากฏว่าสินค้าตอนล่องลงมาจากจีนเนี่ยสบายมากเลยเพราะมันไหลตามน้ำ
1: มา
0: แต่เวลาทวนน้ำขึ้นไปเนี่ยมันลำบากมากเลยแต่หมายความว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเส้นทางก็กลายเป็นเส้นทางที่จะค้าขายกับประเทศจีนได้นะครับแต่ในปัจจุบันในขณะที่ใช้แม่น้ำโขงประเทศจีนก็สร้างเส้นทางถนนหนึ่งเส้นทางจากยูนานตอนใต้ผ่านมาทางพม่ามาทางเชียงตุงแล้วเข้ามายังแม่สายอีกเส้นหนึ่งก็ผ่านไปยังประเทศลาวแล้วก็ข้ามมายังเชียงของคือเป้าหมายก็คือไม่ว่าเส้นทางไหนนะครับถ้าทางพม่าปิดก็ยังมีทางลาวถ้าทางลาวปิดก็ยังมีทางพม่า
1: ทางสำรองเยอะ
0: ใช่มีทั้งแม่น้ำโขงและมีถนนอีก2สายนี่ก็กลายทำให้ทั้งแม่สายเชียงแสนเชียงของนะครับตรงจุดของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจุดที่ทำการค้ากับทั้งพม่ากับลาวและกับจีนที่ดีมากเลยอีกจุดหนึ่งของสายน้ำที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือสายน้ำสารวิน
1: ครับ
0: สายน้ำสารวินเนี่ยเป็นสายน้ำที่เขาเรียกว่าเรือเนี่ยแล่นตลอดสายน้ำไม่ได้เพราะว่าสารวินจะมีโขดหินเขาเรียกว่าการแยกตัวชั้นของเหมือนน้ำตกเป็นระยะเป็นระยะนะครับสารวินเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศพม่านะครับเนื่องจากว่าสายน้ำสารวินมีต้นน้ำเนี่ยมาจากเทือกเขาหิมาลัยนะครับน้ำนี่มันจะไม่มีน้อยลงเลยนะครับเพราะว่าหิมาลัยเนี่ยมันจะ
1: น้ำ
0: แข
1: ็งละลาย
0: ใช
1: ่
0: คราวนี้ในท่ามกลางของการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ย ความต้องการไฟฟ้ามันเยอะขึ้นประเทศพม่าเนี่ยก็ต้องการไฟฟ้าเพราะว่าประเทศพม่านี่ยังขาดแคลนไฟฟ้าเยอะมากแต่ขณะเดียวกันประเทศพม่าก็ต้องการเงินนะต้องการที่จะผลิตสินค้าเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้สายน้ำสารวินกลายเป็นสายน้ำที่ประเทศพม่าต้องการสร้างเขื่อนกั้นสายน้ำนี้นะครับมีหลายโปรเจกต์มากเลยนะครับที่จะกั้นสร้างเป็นเขื่อนสักประมาณ 4-5 โปรเจกต์โดยที่ประเทศไทยก็สนใจมากเลยนะครับสารวินจะเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงเล็กๆแต่ที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเขตพม่าหมดเลย
1: ก็เหมือนเราตอนที่เราสร้างประเทศเราก็สร้างเขื่อนมหาศาลเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วแบบนี้มันจะกระทบกับพวกชาติพันธุ์ชนกลุ่มเล็กชนกลุ่มน้อยไหมครับ
0: นี่แหละครับก็คือประเด็นปัญหาของพม่าเลยนะครับเพราะปัญหาดั้งเดิมของพม่าก็คือรัฐบาลกลางของพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีข้อขัดแย้งกันตั้งแต่เอกราช
1: จริงๆมีมานานแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วเจอเรื่องนี้เข้าไปอีก
0: แล้วเจอเรื่องนี้คนก็กังวลกันว่ารัฐบาลของพม่าหากสร้างเขื่อนแล้วจะให้ความสำคัญต่อผลกระทบของชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆหรือไม่
1: จะไปอยู่ที่ไหนกัน
0: ไม่ใช่อพยพยกย้ายเขาไปโดยที่ไม่สนใจใยดีใดๆทั้งสิ้น
1: ครับ
0: ซึ่งที่ผ่านมานะครับในยุคที่พม่าปิดประเทศและเป็นรัฐบาลทหารรัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยใช้กลุ่มชาติพันธุ์ตามชายแดนเนี่ยเป็นคนที่แบกอาวุธให้กับตัวเองอ่ะ
1: เป็นแรงงาน
0: เป็นแรงงานหลังจากคนเหล่านั้นหมดแรงก็ผลักส่งกลับบ้านนะครับคือพูดง่ายจับมาเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่มีชีวิตอีกต่อไปใช่ซึ่งตัวนี้เองที่โลกทั้งโลกโลกทั้งใบกำลังจับตามองว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำสารวินนะครับพม่ารวมทั้งผู้ที่สนับสนุนในการสร้างเขื่อนด้วยก็ประเทศ
1: เราด้วย
0: ซึ่งเราก็เข้าไปลงทุนเราเนี่ยต้องการไฟใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เราจะระมัดระวังต่อผลกระทบนี้ไหมนะครับ
1: เพราะมันอ่อนไหวแล้ว
0: เพราะว่านี่คือประเด็นของการสร้างประชาคมอาเซียนแน่นอนประชาคมอาเซียนบอกว่าทำอย่างไรที่เราจะเกื้อหนุนกันระหว่างประเทศใครมีทรัพยากรอะไรนะครับก็มาช่วยกันสร้างทำให้อาเซียนเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันนะครับแต่ละประเทศก็จะต้องตระหนักว่าจะต้องรักษาชีวิตของผู้คนเนี่ยให้มีชีวิตของความอยู่ดีกินดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการสาธารณสุขไม่ใช่ใช้แรงงานแบบเป็นทาสหรือว่าการกดขี่โดยที่ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่เหมือนมนุษย์ที่เราเรียกว่าแรงงานทาส
1: เพราะมันจะเป็นแค่เป้าหมายทางเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวถ้าอย่างนั้น
0: ใช่แล้วอีกสิ่งหนึ่งในกรณีนี้นะครับอาเซียนบอกว่าแล้วทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
1: ครับ
0: เวลาเราใช้น้ำใช่ไหมครับเราใช้น้ำโดยที่เพื่อทำการผลิตไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่คิดคนที่อยู่ปลายน้ำเลยซึ่งคนที่อยู่ปลายน้ำบอกว่าอ้าวอยู่ดีๆน้ำหายไปไหน
1: ด้วย
0: นะครับซึ่งตอนนี้แม่น้ำโขงกำลังเจอกับเขื่อนในประเทศจีนที่สร้างเสร็จแล้วหลายเขื่อนนะครับซึ่งตอนนี้สภาพการแม่น้ำโขงของฝั่งไทยฝั่งลาวตอนใต้ลงมานะครับก็คือบางวันน้ำท่วมน้ำขึ้นบางวันน้ำแล้งลงไป
1: อยู่ที่ต้นเขื่อนจะปล่อยมายัง
0: ใช่ไม่ใช่อยู่ที่เทพเทวดาอีกต่อไปนะครับอยู่ที่การสั่งปิดเปิดเขื่อนของจีนโดยที่ไม่อแวร์หรือว่าไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อคนที่อยู่ปลายน้ำตรงจุดนี้เขาเรียกว่าการที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันและทำให้คนทุกคนเข้าถึงทรัพยากรนี้จะเป็นอย่างไรนี่เป็นปัญหาเขื่อนสารวินเนี่ยกำลังถูกถกเถียงกันในแง่นี้มากๆนะครับแล้วก็ในปริมาณของน้ำหากไม่ระมัดระวังเนี่ยเมืองที่อยู่ใต้เขื่อนลงไปเนี่ย
1: จมแน
0: ่เขาเรียกว่าน้ำทะเลมันเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีน้ำจืดเน
1: ี่ย
0: หนุนดันเข้าไปมันเป็นปัญหาธรรมชาติแวดล้อมอีกว่าเมืองที่เคยอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นเมืองมอตามะอะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นเมืองน้ำเค็มไปเลยนะครับ
1: เป็นไปได้เน
0: า
1: ะ
0: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศไทยเคยเกิดนะครับว่าน้ำเค็มเนี่ยมันขึ้นเข้าไปจนกระทั่งเข้าไอ้คลอง
1: การเกษตร
0: ใช่ทำให้เมืองธนบุรีต้นไม้ตายไปหมดเลยหรือว่าทุเรียนนนทบุรีอะไรเงี้ยนี่คือตัวอย่างนะครับเรื่องปัญหาทรัพยากรน้ำ
1: ครับเพราะนั้นก่อนพัฒนาก็ต้องคำนึงถึงผลรอบด้านแล้วก็ผลในระยะยาวด้วยอีกหนึ่งปัญหาครับอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องน้ำไหนๆเราพูดถึงปัญหาแล้วทางด้านตอนเหนือของประเทศไทยแล้วก็ทางรัชฉานของพม่าเนี่ยเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายเนี่ยเราเจอปัญหาหมอกควันทุกปี
0: โอ้นี่เป็นปัญหาร่วมของอาเซียนเลยนะครับปัญหาหมอกควันเนี่ยอย่างเช่นภาคเหนือกับภาครัชฉานเนี่ยเกิดจากการเผานะครับเนื่องจากเมืองมันใหญ่โตมากขึ้นเช่นเชียงรายเชียงใหม่อย่างเงี้ยแม่ฮ่องสอนก็ทำใ ประชากรเนี่ยได้รับผลกระทบจากควันนะครับก็เป็นปัญหาสาธารณสุขนะครับในขณะเดียวกันปัญหานี้เป็นปัญหาที่มาเลเซียกับสิงคโปร์ก็เจอจากการเผาป่านะครับไฟไหม้ในเกาะสุมาตราใช่ของอินโดนีเซียซึ่งอากาศไม่มีพรมแดนนะครับคว
1: ัน
0: หมอกคว
1: ัน
0: ไม่มีพรมแดนด
1: ้
0: วยเหตุนี้ปัญหาหมอกควันทั้งไทยพม่าแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยเป็นปัญหาร่วมของอาเซียน
1: แล้วเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ต่างแค่ภูมิศาสตร์เท่านั้นเอง
0: ใช่นี่ก็กำลังกลายเป็นเรื่องที่จะต้องปรึกษาหารือกันว่าจะหาหนทางแก้ไขปัญหาหมอกควันนี้ได้อย่างไร
1: เอาละครับก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขร่วมกันต่อไปนะฮะแล้ววันนี้ขอบคุณเช่นเคยครับความรู้และทัศนะดีๆที่อาจารย์ธำรงศักดิ์มอบให้กับรายการวิถีอาเซียนของเราขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ติดตามกันได้กับวิถีอาเซียนที่นี่ที่เดิมเวลาเดียวกันนี้นะครับส่วนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook วิทยุสรานรมค่ะวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์แล้วก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กลุ่มหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
2: ได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณปิ่นคื อเมื่อตอนที่พี่แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่อยากจะบอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้

0: การทูตแรกเข้าทุกคนมีคติประจำใจว่าเราจะต้องเป็นเหมือนดอกบัวคือดอกบัวมีคติที่ว่าน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นนักการทูตที่ดีเนี่ยเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ย เป็นคติ อยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
1: คุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีอย่างไรบ้างคะ
2: โอ้ประทับใจในความเป็นไทยแต่จะ ต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้แต่งงานกับคุณดุษฎีเพราะความเป็นไทยแท้จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับแล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยจะรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่พูดตะกี้นี้ไม่ว่ามีอะไรข้างในแต่ข้างนอกอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสจะเข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในวินาทีนั้น ก็ได้แสดงออกยังมีความสุขนะครับ แล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็นคนใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเออเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ตอบได้มากครับ
1: ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วยทำให้มีความชื่นชอบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้คุณดุษฎีบอกว่าเคยใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในหลายประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณดุษฎีก็ได้ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนานนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยมองเห็นลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันของคนอเมริกากับคนไทยอย่างไรบ้างคะ
0: ขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะคะคือคนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยความเหมือนนี่ก็คือจะมีความเป็นมิตรจะเฟรนลี่นะคะคนไทยเราแล้วเพราะว่าคิดว่าถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยต้องตกเป็นอาณานิคมของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรนะคะสหรัฐคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างเหมือนกันเพราะว่าคนสหรัฐเนี่ยมาจากทุกประเทศเลยเป็นเบ้าหลอมจากคนจากทุกประเทศเพราะฉะนั้นจะมีความเปิดกว้างต้อนรับคนใหม่ๆอยู่เสมอแต่ความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบการเผชิญหน้ากันใช่ไหมคะเราไม่ชอบ confrontation เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิเสธอะไรกับใครเนี่ยมันยากลำบากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่

0: คนไทยจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธว่า no เขาจะบอกว่า maybe เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยพูด maybe เนี่ยเราน่าจะแปลได้ว่าคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคนไทยซึ่งจะต่างกับคนสหรัฐคนสหรัฐเนี่ยเขาจะตรงไปตรงมานะคะเขาจะมีอะไรเขาถามตรงๆหรือว่าถ้าเขาเห็นว่าเพื่อนกำลังจะทำอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่ามันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเขาจะพูดตรงๆความเนี้ยความสิ่งเนี้ยนะคะมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้เพราะว่าถ้าคนอเมริกันพูดตรงๆคนไทยก็อาจจะว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแรงอย่างนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างค่ะ
1: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์มิตรภาพของไทยกับสหรัฐก็มีความลึกซึ้งและก็ยาวนานมามากกว่า200ปีนะคะถามคุณดุษฎีอีกสักนิดนึงค่ะมีประสบการณ์ในการผสมผสานความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยาของนักการทูตที่เป็นเบอร์สองของสถานทูตสหรัฐยังไงบ้างคะ
0: ความเป็นไทยอย่างที่เรียนคุณปิ่นแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนอบอ้อมอารีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเลี้ยงกันบ่อยแล้วก็จะเป็นคนใจดีใครมาก็จะทำกับข้าวไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีมันจะต้องตรงกับงานอันหนึ่งของภรรยาของนักการทูตก็คืองาน representational คืองานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆถ้าคุณปีเตอร์เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะอีก2อาทิตย์จะต้องเลี้ยงคน50คนถ้าเป็นภรรยาชาติอื่นเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็อ๋อเลี้ยงเหรอจะทานอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าความไทยเนี่ยก็ช่วยได้มาก
1: นอกจากนั้นเนี่ยคุณดุษฎีจะสามารถที่จะนำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
2: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะ อาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
0: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
2: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
1: ลงมือทำเองเลยนะคะ
0: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเองค่ะ
1: และนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภรรยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีครับหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
0: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30ปีแล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่3ด้วยนะ
1: ค่ะทางคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
2: ส่งเสริมยังไงคือคุณปิลานยาอาจจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมาย

0: การทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กๆจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบายให้คนในประเทศนี้คือตอนนี้เป็นเมืองไทยเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดถึงไปได้นะครับ
1: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกันอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
0: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์ครับกับพวกเราแต่ถ้าท่านผู้ชมจะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหา Queen Sirikit Museum okay. จะมาไปถึงเพจอันนี้นะครับที่ Queen Sirikit Museum ถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากดก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับเราจะสามารถใช้ Arrow ใช้กดต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมดเดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงนะครับนอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคนต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า Great and Good Friendมันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับครับจะสามารถไปถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลิงคอล์น Great and good friend บอกว่า I have received your majesty's letters แล้วก็พูดต่างๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดสูงที่สุดที่สหรัฐเวลาที่มีการติดต่อกับรัชกาลที่4ก็เขียนว่ายังไงนะครับหรือของขวัญอื่นๆก็ให้หาได้หมดแต่แทนที่จะให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
1: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
2: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
0: ที่การเริ่มต้นจริงๆคือปีพุทธศักราช2361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่ถึง50ปีนะครับเพื่อจะซื้อน้ำตาลเราซื้อน้ำตาลยังสำเร็จแต่ต่อความสัมพันธ์ของระหว่างสองประเทศนอกจากนั้นได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อติบุญนาคนะครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรแล้วขอให้ขยายความสัมพันธ์ทางด้านการค้าแต่ถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันจะบอกว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวัน

0: ตกแล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี้โอเคเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน2ปี
1: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
2: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
1: ค่ะ
2: มีค่ามาก
0: แล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มีความสัมพันธ์ฉบับหนึ่งนี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเชียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มันโรรัชกาลที่2นี่รัชกาลที่3นี่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amity and Commerce Amity ก็มิตรภาพ
1: สนธิสัญญา
0: ไมตรี
2: และการค้าน
0: ะครับเราถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่าอันนี้เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษาม ีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้แล้วภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าสนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วแล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างสองประเทศ
2: ยังบังคับใช้อยู่
0: ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
2: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสรานลมนะคะอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีตราโบแก้วด้วยนะคะน่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น
1: ค่ะซึ่งใช้มาตั้งแต่เมื่อ185ปีที่แล้ว
2: ถูกต้องค่ะ
1: ตราโบแก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่
2: ะ
1: ต้องขอขอบพระคุณพี่นิดคุณดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
0: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่เอเบรแฮมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4เรามีจดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมีหลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเปล่าเน็ตๆของต้องช่วยนี
2: ่
0: เสื้อคลุย
2: ดิ้นปักทองใช่ไหมคะ
0: แล้ว
2: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
0: เป็นท่านแอมบาสเดอร์วันเป็นถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
2: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราทิพย์พงประพันธ
0: ์แล้วหลังจากสงครามโลกที่สองท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐทั้งที่รัฐคือว่าทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN นะครับแล้วท่านก็ได้มอบ
2: ประธาน
0: เสื้อคลุยนี้ไว้กับ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่งเราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับและต่อไปท่านเป็นประธาน General Assembly
2: สมัชชาใหญ
0: ่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเค
1: แล้วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์ครุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตานะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที
0: ่
1: ยังคงสภาพเหมือนใหม
2: ่
1: สวยงาม
2: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีและของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทำนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
0: ทางนี้คุณปิรัญญาจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหา

0: พระกษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
1: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับทองฝังเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัยว่าอาจจะทำมาจากคาเทียนะคะงามมาก
2: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
0: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาเป็นครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร์วีรบุรุษของสงครามโลกที่2แล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
1: พระราชทาน
0: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
1: ราชอิสริยาภรณ
0: ์จะแนะนำต่อไปที่ว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยจะว่าเป็นเครื่อง
1: ราชอิสริยาภรณ์
0: ราชอิสริยาภรณ์ที่สูงสุด
1: ของ
0: ประเทศไทยใช่ไหมครับเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุดของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี่แสดงพร้อมของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือในหัตถกรรมของไทยเป็นแบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
1: ถมทอง
0: ถมทองที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประธานาธิบดีไอเซนฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ทรงพระราชทานให้ทรงไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาอิรันยามีผ้ามีหัตถกรรมหลายอย่างนะครับ
1: ที่แพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของเราพระราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะ
0: ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
1: ์พระ
0: บรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าไทย
1: และเครื่องจักสานนะคะย่านลิเพาครับนะคะกระเป๋ามุก
3: แล้วก็ทางด้านน
2: ี้ about this?
3: จะเป็น yes. ของพระราชทานนะคะงดงามมาก
1: จะเป็นเครื่องถมทอง
0: ถมทอง
2: ชิ้นนี้สวยงามมาก
0: สวยงามมาก
1: ประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะ
2: ชิ้นที่สมเด็จพระนาง
0: เ
2: จ้าสิริกิติ์พระบรมราช
0: ิน
2: ีนาถมอบให้ก
0: ับ
2: นาง
0: ปิรัญญามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเต่าเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานแล้วเตรียมทั้งทรงเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็กสมัยนั้นชอบก่อนที่จะเสด็จขึ้น
1: ครองราชไปในฐานะพระบรม
0: ไปที่สหรัฐในเก้าส
1: มกุฎราชกุมารใช่ค่ะ
0: นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยผู้วาดรูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินเพียร์สว่ารัชกาลที่4มาให้นะครับตอนนี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินเพียร์สตอนนี้แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสอง

0: การเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร
1: ์
0: การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญาม ีการติดต่อกันการระหว่างประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะ
1: ส่ง
0: คณะผู้แทนจะเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยเอาฝีมือของช่างไทยนะครับเราต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์สำคัญในของขวัญเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น

0: 10บวก1อาเซียนอรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะตะวัน
0: โอ้ยานของเนซ่าเป็นไงบ้างอะครับพลังงานเต็มหรือยังอะ
1: ยังได้แค่ครึ่งเดียวเองอะดูเหมือนว่าแบตจะไม่ค่อยดีเลยชาร์จช้าหน่อยอะจ้า
0: ว้าแล้วอย่างเงี้ยก็ยังใช้เดินทางไม่ได้อะสิครับ
1: ก็ยังพอไปกลับประเทศที่ไม่ไกลมากได้อยู่นะ
0: งั้นเหรอครับงั้นวันนี้เนซ่าว่าจะไปประเทศไหนเหรอครับ
1: นั่นน่ะสิไปประเทศไหนดีนะ
2: ขอแทรกนิดนึงนะ
1: เฮ้ยตกใจหมดเลยอะคอมมี่มีอะไรหรอ
2: มีสัญญาณจากยานของทริกกี้ว่ากำลังเคลื่อนที่อยู่นะ
1: อ้าวไหนคอมมี่บอกว่ายานของทริกกี้อะเคลื่อนที่ไม่ได้ยังไงล่ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงจะช้าแต่ก็กำลังเคลื่อนที่อยู่แน่
1: ๆงั้นเราต้องไปเก็บบันทึกข้อมูลคืนมาก่อนพวกทริกกี้ตอนนี้พวกนั้นมุ่งหน้าไปทางไหนล่ะ
2: ตอนนี้ยานของทริกกี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะบอร์เนียว
1: มีบันทึกข้อมูลเหลืออยู่ที่ประเทศไหนบนเกาะนั้นหรออ
0: ันนี้ตะวันรู้นะครับบนเกาะบอร์เนียวอ่ะมี3ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนเราไปมาแล้ว2ประเทศงั้นบันทึกข้อมูลต้องเหลืออยู่ที่ประเทศสุดท้ายอ่ะครับ
1: งั้นประเทศที่เป็นเป้าหมายก็คือ
0: ประเทศบรูไนท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: ฉันไม่ยอมแพ้หรอกจะต้องแย่งบันทึกข้อมูลมาก่อนให้ได
4: ้เอายานมาแช่น้ำทะเลนานๆแบบเนี้ยมันซ่อมยากนะและมีแรงขนาดนี้ไปทำรายงานเองไม่ง่ายกว่าเหรอ
3: โอ้ยไม่ช่วยยังมาพูดมากอีกรีบๆเปิดแผนที่มันเลยว่าบันทึกข้อมูลที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดีกว่า
0: ว้าวในที่สุดผมก็ได้นั่งยานอวกาศคราวที่แล้วอ่ะรีบแถมเหนื่อยด้วยอ่ะไม่ได้ดูวิวเลยอ่ะโอ้โหดูทะเลเนี่ยสวยจริงๆเลยนะครับ
1: เป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องห่วงนะยังมีอีกหลายประเทศให้เราได้ไปกันตะวันจะได้นั่งยานอีกหลายรอบเลยล่ะ
0: ว้าวดีจังเลยอ่ะครับใกล้จะถึงประเทศบรูไนแล้วสินะครับ
1: ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเนซ่าจะบอกเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนทั่วๆไปให้ฟังนะประเทศบรูไนหรือรัฐบรูไนดารุสรามหรือเนการาบรูไนดารุสรามแปลว่านครแห่งสันติซึ่งที่ตั้งของประเทศบรูไนก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือบนเกาะบอร์เนียวซึ่งมีประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ด้วยและตะวันรู้ไหมว่าเมืองหลวงของบรูไนมีชื่อว่าอะไร
0: รู้จากแผนที่นะประเทศบรูไนดูเล็กนิดเดียวเองหรือว่าจะเหมือนกับสิงคโปร์ที่มีเมืองเดียวเลยแล้วเมืองหลวงก็ชื่อเหมือนประเทศว่าบรูไนอะครับ
1: ผิดจ้าบรูไนนะถึงจะเป็นประเทศเล็กแต่ก็มีหลายเมืองนะบรูไนมีเมืองหลวงชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวันแต่จะว่าไปทิศตะวันตกนะก็ไม่ผิดสักทีเดียวหรอกนะเมืองบันดาเสรีเบกาวันก็เคยมีชื่อว่าเมืองบรูไนมาก่อนเหมือนกันนะ
0: อ้าวเหรอครับแล้วทำไมถึงกลับกันอย่างนั้นล่ะครับ
2: ถึงแล้วถึงประเทศบรูไนแล้ว
1: เอาล่ะเรามาถึงพอดีเลยตะวันจำข้อสงสัยเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในบันทึกข้อมูลกันแต่ตอนเนี้ยเราต้องไปหากันก่อนนะ
0: โอเคครับงั้นไปตามหาบันทึกข้อมูลกันเถอะ
1: งั้นก็เซลามัตปากี
0: เนซ่าพูดสวัสดีตอนเช้าภาษาบาฮาซามาเลเซียทำไมอะครับ
1: ก็เพราะว่าบรูไนนะใช้ภาษาเดียวกับมาเลเซียก็คือบาฮาซามาเลเซียยังไงล่ะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะงั้นก็ตอริมากาเซ
1: เอาล่ะที่นี่แหละเมืองหลวงของบรูไนบันดาเสรีเบกาวันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมายของบรูไนเลยนะ
0: ว้าวเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ย
1: เอาล่ะเรารีบหาบันทึกข้อมูลก่อนที่พวกทริกกี้จะมาถึงดีกว่านะ
0: โอเคครับ ว้าวเจอแล้วครับนี่ไงครับเนซ่า
1: ตอรีมากาเซขอบคุณมากนะตะวันเอาล่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะประเทศบรูไนอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีพื้นที่แบ่งเป็น2ส่วนถูกล้อมรอบด้วยรัฐอาราวะของมาเลเซียเกือบทุกด้านมีเพียงทิศเหนือเท่านั้นที่ติดกับทะเลจีนใต้พอพูดถึงบรูไนนะหลายคนจะคิดว่าเป็นประเทศที่แห้งแล้งเป็นทะเลทราย
0: ใช่ครับตะวันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะ
1: แต่ตะวันรู้ไหมความจริงนะบรูไนอ่ะมีพื้นที่ป่าไม้ถึง170ของประเทศชนะ
0: โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยถ้างั้นตะวันก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยสินะครับ
1: ความรู้เนี่ยเราไม่ควรคิดไปเองนะตะวันแต่เรานะต้องค้นหาจนพบความจริงและถ้าอยากจะรู้เรื่องของบรูไนก็มาดูนี่กันต่อเถอะประเทศบรูไนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและเดือนกันยายนถึงมกราคมเอาล่ะบันทึกจบแล้วงั้นต่อไปเนซ่าจะพาตะวันไปในที่ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะ
0: หึที่ไหนเหรอครับ
1: ไปถึงแล้วเนซ่าค่อยบอกดีกว่านะ
0: ห้องโลก 10+1 อาเซียน
3: มาถึงสักทีเอาละได้เวลาแล้วคอมมาบอกที่อยู่ของบันทึกข้อมูลมาเร็ว
4: โทษทีโทษทีน้ำเข้าคอมน่ะต้องรอให้แห้งก่อน
3: โอ้ยทำไมถึงได้ไร้ประโยชน์แบบนี้นะ
0: ว้าวที่นี่คือที่ไหนหรอครับเนี่ย
1: ที่นี่เราเรียกว่ากำปองไอเยอร์
0: ที่นี่อยู่บนน้ำทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะกำปองไอเยอร์นับเป็นชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะมีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ 40,000 คนชาวยุโรปนะยังเรียกที่นี่ว่าเวนิสตะวันออกเลยนะ
0: เป็นหมู่บ้านกลางน้ำอย่างเงี้ยไม่ลำบากแย่เหรอครับเนี่ย
1: ไม่เลยล่ะเพราะถึงจะเป็นหมู่บ้านกลางน้ำแต่ที่เนี่ยก็มีน้ำมีไฟมีโทรศัพท์ครบถ้วนเลยนะหน้าโรงเรียนกับสนามกีฬายังมีเลย
2: เนซ่ารีบหาบันทึกข้อมูลหน่อยดีกว่านะเพราะตอนนี้พวกของคอมม่ามาถึงบรูไนแล้ว
1: อ้าวแล้วก็ไม่บอกรีบหาบันทึกข้อมูลกันทันตะวัน
0: โอเคครับ
1: ประเทศบรูไนดารุสสลามเป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่16โดยครองอาณาเขตส่วนใหญ่อยู่บนเกาะบอร์เนียวแต่ต้องเสียดินแดนและอำนาจเมื่อสเปนและฮอลันดาแผ่อิทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีพุทธศักราช2431เพื่อป้องกันการเสียดินแดนอีกบรูไนจึงยอมเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษเป็นเวลายาวนานถึง95ปีจนบรูไนได้รับเอกราชในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2527ปัจจุบันบรูไนปกครองประเทศด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุลต่านทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขของประเทศผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิดและเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีเท่านั้นนอกจากนี้ชาวบรูไนยังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของสุลต่านได้โดยตรงเลยนะ
0: ห้องโลก10+1อาเซียน

0: ตกใจหมดเลยอ่ะโอ้ยทำอะไรของนายเนี่ยคอมมา
1: เครื่องฉันแห้งแล้วแผนที่ใช้งานได้แล้ว
0: โอ้ยลุกเบาๆก็ได้ดีละได้เวลาตามหากันแล้ว
1: เดี๋ยวสิฉันบินไม่ได้นะพาไปด้วยสิ
0: โอ้ยจุ่งยากจริงๆเลยนะเนี่ย
2: เนซ่าครับนั่นคือธงชาติของบรูไนใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้นะตะวันการชี้ที่เนี่ยก็ถือว่าไม่สุภาพเหมือนกับที่มาเลเซียเลยนะ
2: อุ๊ยโอ้ล่ะครับอู้ขอโทษนะครับต้องอย่างนี้สินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะนี่คือธงชาติของบรูไนมีลักษณะเป็นธงพื้นสีเหลืองมีลายขาวดำพาดทะแยงส่วนตรงกลางก็คือภาพตราแผ่นดินของประเทศบรูไนนอกจากนี้เวลาเรามาบรูไนนะควรหลีกเลี่ยงที่จะใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะ
2: เอ้าทำไมอ่ะครับ
3: ก็เพราะว่าสีเหลืองเป็นสีของสถาบันกษัตริย์เขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะใส่กันยังไงล่ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
4: เนซ่ารีบหน่อยเถอะสัญญาณบอกว่ายานของทริกกี้กำลังใกล้บันทึกข้อมูลอันสุดท้ายในบรูไนนี้แล้วถึงจะช้าเป็นเต่าคลาดก็เถอะนะ
3: จริงดิงั้นรีบไปกันเถอะตะวัน
2: โอเคครับไปกันเลยเนซ่า
0: เฮ้ยเฮ้ย
4: เอาล่ะบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายอยู่ที่นี่แหละ
3: เอาล่ะไปกันเถอะตะวัน
2: มาแข่งกันเลยครับว่าใครจะหาเจอก่อนน่ะ
4: เร็วๆกันหน่อยล่ะพวกคริกกี้ใกล้เข้ามาแล้วนะ
2: อะฮ่าผมเจอแล้วเนซ่าคราวเนี้ยผมชนะนะ
3: แหมช้าไปนิดเดียวเองอ่ะงั้นมาเปิดดูหน่อยสิว่าเรื่องอะไรอ่ะ
4: มาเปิดบทยานเถอะพวกทริกกี้ใกล้จะมาถึงแล้ว
3: ฮะอ่ะก็ได้ก็ได
0: ้ฮะจะพวกเนซ่าเก็บบันทึกข้อมูลไปแล้วอ่ะแถมกำลังจะไปแล้วด้วยขอมารีบตามพวกนั้นไปเร็วเข้าเร็ว
3: บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเศรษฐกิจหลักและถึงแม้กำลังในการผลิตอาจไม่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศที่มีขนาดเล็กมีความต้อง

การใช้ภายในประเทศน้อยทำให้บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากแต่ปัจจุบันบรูไนเริ่มหันมาส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพราะมีการคาดการณ์เรื่องปริมาณน้ำมันที่ลดน้อยลงแต่บรูไนก็ยังประสบปัญหาสำคัญ

0: ู้สึกไหมว่าบรูไนอ่ะมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศอะไรที่เราเคยไปมาน
1: ึกไม่ออกแฮะแต่ถ้าให้ผมเดานะน่าจะคล้ายๆกับสิงคโปร์นะครับ
0: ถูกต้องทำไมตะวันถึงคิดแบบนั้นล่ะ
1: อ๋อก็เพราะว่ามีขนาดเล็กแล้วก็มีเศรษฐกิจดีเหมือนกันละมั้งครับ
0: ก็ถูกต้องอีกค่ะเพราะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี่แหละทำให้บรูไนกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเงินของบรูไนที่เรียกว่าดอลลาร์บรูไนมีค่าเงินเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะแล้วยังใช้แทนกันได้ด้วยล่ะ
1: โอ้โหแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยถึงใช้เงินแทนกันได้ด้วยอะ
0: ใช่แล้ว
2: ขอโทษที่ขัดการสนทนานะแต่หันไปดูข้างหลังหน่อยสิ
0: โอ้นั่นทริกกี้นี่นะ
1: โอ้โหตามมาอย่างนี้เลยเหรอครับเนี่ย
3: จ๊าก ฝากไว้ก่อนเถอะเนซ่า
0: จุมปาลากกี้แล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะทริกกี้
1: แล้วเมื่อกี้ทริกกี้เขาจะปลอดภัยหรือเปล่าวะครับ
0: ไม่ต้องห่วงหรอกนะเห็นอย่างเงี้ยยานของพวกเราก็แข็งแรงมากเลยนะ
1: อ๋อก็ดีแล้วครับแต่แหมถ้าพยายามขนาดเนี้ยไปทำรายงานเองจะง่ายกว่าไหมครับเนี่ย
0: เนซ่าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่าง

งามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

กปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการในการทำงานนะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจเนี่ยแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันนึงครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าถือว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาผมก็มีความรู้ว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะวันนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสาเหตุเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันนี้ภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราช

ีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน่ๆ

0: ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
1: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
2: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนท์แกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
3: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
2: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
3: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
2: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
3: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
1: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
2: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
3: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
2: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
3: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
2: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
3: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมเล่าแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือบัตรท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระ

0: นกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
1: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
0: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
0: วิ่งตามพ่อมานะ
1: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
0: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
1: คร
2: ับพ่อ
0: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรเลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
1: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
1: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
1: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
1: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
0: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
1: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
0: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเธอรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
1: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
0: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่

0: ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
1: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
0: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
0: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
0: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
1: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
1: สุดยอดเลยครับ
3: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
1: เย้
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
5: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
6: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิศปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิศนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันนึงครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกิน100แล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะแต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการฮันกุโกอันยองอันยองฮาเซโอผมตูนวรัตน์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยนะฮะกับอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงนะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หลังจากได้แนะนำตัวกันไปแล้วในครั้งก่อนๆ นะครับสมมติว่าคราวนี้เรารู้จักกันแล้วเราไปเจอกันตามที่สาธารณะเรามีคำทักทายยังไงในแบบคนเกาหลีบ้างครับอาจารย
1: ์มีคำทักทายมีหลายอย่างนะคะอย่างเช่นโอเรนแมนเยโอจ่ายจีเนสเซโอชิกซาฮาชอสเซโอโอดีกาเซโออัตเกจีเนสเซโอใช้ได้อย่างนี้ค่ะ
0: เยอะเลย
1: เยอะเหมือนกัน
0: แต่ละคำอ่านออกเสียงยังไงแล้วแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: โอเรนแมนเยโอคือว่าไม่ได้เจอกันนานนะแล้วก็เจอโอ้ไม่เจอนานนานเหมือนกันค่ะ
0: ไม่เจอกันนานเลยแบบน
1: ี้
0: นะครับ
1: โอเรนแมนโอเรนแมนคือว่าความหมายตรงคือว่าช่วงเวลานานนั้นหมายความว่าช่วงเวลานานเราไม่ได้เจอกัน
0: ครับเหมือน long time to see
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเราไม่เจอบ่อยก็ใช้ได้โอเรนแมนเยโ
0: อสำหรับเพื่อนที่อาจจะห่างหายกันไปเป็นปีๆแล้วเจอกันโดยบังเอิญนะคร
1: ับ ค่ะแล้วโอเรนแมนเยโอแล้วที่สองชาลจีเนสโยสบายดีไหมค่ะใช้คือว่าดีจีเนสโยอยู่ดีดีอย่างนี้ก็สบายดีไหมชาลจีเนสโย
0: ชาลจีเนสโย
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำตอบคือเดชาลจีเนสโยค่ะสบายดีค่ะปกติเพื่อนถามว่าสบายดีไหมแล้วตอบยังไงคะ
0: ก็จะตอบว่าสบายดี
1: ก็ไม่สบายดีมีไหมคะ
0: ไม่ค่อยมีนะครับอาจารย์เหมือนกันไหมครับ
1: ค่ะบางการค่ะส่วนใหญ่เป็นมารยาทใช่ไหมคะ
0: เหมือน
1: ชาลจีเนสโยสบายดีไหมเนชาลจีเนสอันนี้โยไม่มีค่ะเนชาลจีเนสโย
0: เนก็เหมือนครับค่ะ
1: ใช่ค่ะเนชาลจีเนสโย
0: ครับ
1: แล้วก็ชิกซาฮาชอสโยหรือว่าทานข้าวหรือยังค่ะชิกซาฮาดะคือว่าทานข้าวฮาชอสโยเป็นคำถามชิกซาฮาชอสโยทานข้าวหรือยังค่ะ
0: ชิกซาฮาชอสโย
1: ใช่ค่ะ
0: ทานข้าวหรือยัง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่ห้าคือโอดีคาเซโยไปที่ไหนคะโอดีคือว่าที่ไหนคาเซโยคือว่าไปที่ไหนคะ
0: ถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะไปไหนมา
1: อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะตั้งแต่잘지냈어요식사하셨어요어디가세요อันนี้เป็นคำถามแต่ว่าไม่ได้ถามจริงๆแค่ทักทายคำว่าอันยองฮาเซโยสบายดีไหมคะว่าสวัสดีค่ะเหมือนกันค่ะ
0: ครับเป็นคำกล่าวทักทายเวลาเจอกันคือคนถามเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการคำตอบจริงจังแต่คนตอบเนี่ยจำเป็นต้องมีคำพูดตอบโต้กลับไป
1: ไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าอยากจะตอบได้ก็อย่างเช่นชาลจีเนสโยสบายดีไหมคะก็ตอบได้ว่าค่ะสบายดีค่ะเนชาลจีเนสโยประโยคเหมือนกันแต่ว่ามี question mark หรือว่าไม่มีก็ชาลจีเนสโยเป็นคำถามแล้วก็ชาลจีเนสโยเป็นคำตอบใช่ค่ะแล้วก็กลับถามตัวต่อได้ว่าดุนโกสบายดีไหมดุนโดชาลจีเนสโย
0: โอ้ก็พูดชื่ออีกฝ่ายนึงแล้วก็ถามกลับไปว่าฉันสบายดีแล้วเธอล่ะสบายดีไหม
1: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอบได้ว่าฉันก็สบายดีนาโดชาลจีเนสโยใช่ค่ะ
0: ครับก็คือตามมารยาทสบายดีทั้งคู
1: ่
0: แต่จะสบายไหมจริงๆไหมเนี่ยไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรค่ะใช่ค่ะก็เพื่อนเจอกันที่ถนนก็มีอยากพูดถึงเรื่องจริงเรื่องเลิกๆด้วยก็แค่พูดทักทายเฉยๆ
0: อาจารย์ของคนไทยเราเนี่ยจะไม่ค่อยถามแบบฝรั่งหรือว่าเกาหลีว่าสบายดีไหมถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างมันมีภาษาเกาหลีไหมครับ
1: มีด้วยค่ะก็เป็นยังไงสบายดีไหมก็ว่าชาลจีเนสโยแล้วก็เป็นยังไงบ้างก็어떻게지냈어요
0: 어떻게지냈어요
1: ใช่ค่ะ지냈어요กับอยู่ดีไหมอ어떻게ก็เป็นอย่างไรแล้วก็어떻게지냈어요เป็นอย่างไรบ้างก็ตอบได้หลายแบบนะคะ
0: เช่น
1: จมผับปัสเซอร์คือว่าย ุ่งนิดหน่อยผับปัสเซอ
0: ร
1: ์ก็ยุ่งก็นิดหน่อยคือว่าจม
0: ไม
1: ่ค่ะแล้วยุ่งมากก็อาจุผับปัสโซยใช้ได้ยุ่งนิดหน่อยก็ใช้ได้จมผับปัสโซย
0: แปลว่าไม่มีเวลาคุยต่อแล้วถ้ายุ่งมากนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วไม่งั้นก็อยู่ได้เรื่อยๆก็เพียลลีดออฟโซยไม่มีอะไรงั้นพิเศษ
0: คือเหมือนโซโซ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ก็ดีนะ
1: ดีค่ะใช่별일없어요
0: 별일없어요
1: ใช่ค่ะตอบได้หลายแบบค่ะจมผับปัสซอยก็อาจูผับปัสซอยใช่별일없어요
0: เอาละครับคุณผู้ชมเราก็ได้เรียนรู้วิธีการทักทายสไตล์คนเกาหลีกันไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์บอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คราวนี้เราไปฝึกใช้ภาษาเกาหลีกันต่อเลยในช่วง try out ครับ

0: 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요.
1: เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนกําลังเพลิดเพลินกับการฝึกพูดภาษาเกาหลีเรื่องของคําทักทายกันอยู่เลยใช่ไหมล่ะครับการฝึกฝนนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับยิ่งฝึกยิ่งออกเสียงก็ยิ่งพูดได้ชัดเจนแล้วก็คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับแต่วันนี้น่าเสียดายจริงๆเวลาของรายการเราหมดลงซะแล้วเลยครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับฮันกูกออันยองและผมตูนวรัตน์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองนะครับรายการที่จะมาเรียนภาษาเกาหลีกันแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับวันนี้เราเดินทางมาถึงคลาสที่4กันแล้วนะครับต้องขอทักทายเป็นภาษาเกาหลีเล็กๆน้อยๆอันยองอาเซโยชาวชินแอสโยไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีไหมครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาดูกันครับว่าวันนี้อาจารย์วอนแฮยองของเรานะครับจากปูซาน University of Foreign Study นะครับจะมาสอนคำทักทายหรือว่าเรื่องราวของบทสนทนาภาษาเกาหลีเรื่องอะไรต่อว่าแล้วไปพบกับอาจารย์วอนกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากผู้ชมกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้จะเรียนคำทักทายตอนที่ลาการหรือว่าตอนเช้าตอนที่นอนหลับที่ใช้กันในชีวิตประจำวันค่ะ
0: อ๋ออย่างครั้งที่แล้วนะฮะเราทวนกลับไปนะครับเราเจอกันตามที่สาธารณะเจอกันทักทายกันพูดคุยกันครั้งนี้เวลาจะร่ำลาเวลาจะบ๊ายบายจะคุยอะไรกันบ้างเป็นภาษาเกาหลีเดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะวันนี้จะเรียนประโยคอันยองี่เกเซโยอันยองี่กาเซโยอันยองี่จุมุเซโยอันยองี่จุมุชัสโซโยต้อมันนายโอ다음에뵙겠습니다6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคด้วยกันในวันนี้นะครับสังเกตว่าจะมีประโยคร่วมกันคืออันยองฮีหลายคำมากเลย
1: ใช่ค่ะเหมือนกับอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮีคือว่าอย่างสบายเป็นคำทักทายแล้วก็ต้องถามว่าอย่างสบายทำอะไรอะไรไหมอันนี้ค่ะอย่างเช่นประโยคหนึ่งอันยองฮีเคเซโยกับอันยองฮีคาเซโยเป็นคู่กันนะคะก็คือไปเคเซโยคืออยู่คาเซโยไปอย่างสบายก็อันยองฮีคาเซโยเคเซโยคือว่าอยู่ก็อันยองฮีเคเซโยหมายความว่าอยู่อย่างสบาย
0: ใช้ต่างกันยังไงฮะคนพูด

0: ือคนไปหรือคนพูดคือคนอยู
1: ่แล้วแต่เขานี่สองคนหนึ่งคนอยู่ที่นี่แล้วก็อีกคนนึงก็จะไปคนที่ไปพูดกับคนที่อยู่ก็อันยองยี่เคเซโย
0: อ๋อครับ
1: อยู่อย่างสบายดีนะคะ
0: นี่
1: ค
0: ่ะอยู่ดีๆนะ
1: ใช่ค่ะคนที่อยู่พูดกับคนไปคือว่าอันยองยี่คาเซโยไปดีๆนะอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นคำทักทายคนที่ลากันคนที่อยู่ที่นี่หรือ

0: อาจจะไปแล้วแต่ก็ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
1: จะเป็นประโยคคู่กันเสมอ
0: ใช่ค่ะอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยค่ะประโยคที่3กับประโยคที่4ก็เป็นคู่กันนะคะตอนที่หลับนอนหลับแล้วก็ตอนที่ตื่นเช้าแล้วตอนที่นอนหลับก็บอกว่าอันยองใช่ค่ะราตรีสวัสดิ์เพราะว่าอันยองี่ชูมือเซลคำศัพท์สุภาพมากด้วยค่ะเราใช้กับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่อันยองี่จูมูเซโอราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วก็อันยองี่จูมูเชสโยตอนเช้าตื่นมาแล้วทักทายกับผู้ใหญ่อารุณสวัสดิ์ค่ะนอนหลับสบายดีไหมคะนี่ค่ะอันยองี่จูมูเชสโย
1: เพราะฉะนั้นราตรีสวัสดิ์แล้วก็ตื่นมาตอนเช้าก็ทักทายกันแบบสุภาพ
0: ใช่ค่ะสุภาพมากด้วยค่ะ
1: ค
0: แล้วต่อไปอีกคู่หนึ่งนะคะประโยคที่5โตมันนายกับประโยคที่6다음에뵙겠습니다
1: ประโยคที่6นี่ยาวมากเลย
0: ค่ะ다음에뵙겠습니다นี่ยาวใช่ไหมคะตัวมันนายกสั้นๆแต่ทั้งหมดนี้ความหมายคือว่าพบกันใหม่นะคะ
1: แล้วพบกันใหม
0: ่พบกันใหม่ค่ะตัวมันนายกตัวอีกครั้งหนึ่งมันนายกก็พบกันพบกันใหม่ค่ะตัวมันนายกก็ใช้กับเพื่อนๆยังไม่สนิทแต่สุภาพหน่อย
1: ๆ
0: แต่ประโยคที่6다음에뵙겠습니다ก็สุภาพมากค่ะ
1: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าเป็นเพื่อนกันรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเราจำเป็นต้องพูดเต็มๆประโยคหรือว่ามีคำที่ง่ายกว่านั้นไหมครับ
0: มีค่ะเพราะว่าที่เกาหลีคำศัพท์สุภาพกับคำศัพท์ธรรมดามีแยกใช้กันอยู่นะคะอย่างเช่นอันยองฮาเซโยเราใช้บ่อยใช่ไหมคะอันนี้ใช้กับคนทั่วไปแต่ว่าคำศัพท์สุภาพถ้าใช้กับเพื่อนอายุเท่ากันหรือว่าอายุน้อยกว่าเราก็ใช้อันยองก็ได้ค่ะ
1: สั้นๆใช่ค่ะ
0: ฮังกูก็อันยองก็มาสวัสดีภาษาเกาหลีอันนี้
1: ชื่อรายการของเราครับ
0: แล้วก็คุณตูนก็ใช้กับเพื่อนหรือว่าใช้กับอายุน้อยกว่าคุณตูนก็ใช้อันยองได้เลยค่ะแล้วอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยอยู่ดีๆนะคะอยู่ไปดีๆนะคะอันนี้ก็ให้เป็นสั้นๆคือว่าใช้ก็ไปดีๆนะ
1: อ๋อสั้นแค่นี้เอง
0: ค่ะชาริกะแล้วก็อยู่ดีๆนะชาริซ
1: อชาริกะกับชาริซ
0: อใช่ค่ะ
1: สองคำนี้ก็คือไปดีๆนะกับอยู่ดีๆนะ
0: ใช่
1: คู่กันเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับ
0: ใช่ค่ะก็ชาริกะกับอันยองี่คาเซโยชาริซอกับอันยองี่เคเซโยเป็นคู่กับสุภาพหรือว่าธรรมดาใช้กับเพื่อนอย่างนี้ค่ะแล้วก็อันยองี่จูมูเซโยราตรีสวัสดิ์อันยองี่จูมูเชสโยอารุณสวัสดิ์ใช่ไหมคะอันนี้คำศัพท์สุภาพมากแต่ว่าใช้กับเพื่อนชัลจากับชัลจัสโซนี่สั้นๆ
1: สั้นมากเลย
0: สั้นมากค่ะแล้วต่อไปอันโตมันนายพบกันไหมคะ다음에뵙겠습니다ก็พูดสั้นๆคือ다음에봐แต่ว่าอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะอันนี้ข้อสำคัญคือว่าคนเกาหลีนับถือเรื่องอายุมากๆด้วยค่ะถ้าหากว่าเจอคนที่อายุมากกว่าเราต้องคำสุภาพด้วย
1: ครับหมายความว่าคำที่อาจารย์แนะนำไปตอนแรกเนี่ยใช้กับคนอายุมากกว่าเนี่ยใช้ได้เลยแต่ไอ้ประโยคสั้นๆตอนหลังเนี่ยใช้ได้กับคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือเด็กกว่าเราเท่านั้นห้ามเผลอไปใช้กับคนอายุมากกว่าเลยอันนี้สังคมเขาจะซีเรียสมาก
0: ใช่ค่ะซีเรียสมากค่ะตัวแรกถ้าไม่รู้เรื่องภาษาเกาหลีใช้คำศัพท์สุภาพก่อน
1: เป็นกลางๆไว้ดีที่สุดอย่างน้อยสุภาพกับเพื่อนก็ยังดีกว่าไปไม่สุภาพกับคนอื่นนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเรียนมาถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ยินคำว่าขอบคุณครับขอโทษครับกันเลยครับอาจารย
0: ์อ๋อมีด้วยค่ะก็ใช้บ่อยด้วยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคือว่าโคมับซึมนีดา
1: โคมับซึมนีดา
0: โคมับซึมนีดานี่สองแบบนะคะคำซาฮัมนีดาด้วยค่ะ
1: คำซาฮัมนีดา
0: ใช่ค่ะ
1: ใช้ต่างกันยังไงครับ
0: คำซาฮัมนีดาคำนี้มาจากภาษาจีนกลายเป็นภาษาเกาหลีแล้วแต่ว่าโคมับซึมิดาภาษาเกาหลีแท้ๆใช้ตั้งแต่โบราณค่ะเรารู้สึกถ้าหาว่าทางการก็ใช้คำซาฮัมนิดาก
1: ็
0: ใช้ในชีวิตธรรมดาก็ใช้โคมับซึมิดามากกว่าค่ะ
1: แสดงว่าความนิยมเนี่ยจะใช้โคมับซึมิดามากกว่าในชีวิตประจำวันของชาวเกาหลีนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าขอโทษล่ะครับ
0: ขอโทษมิอานฮัมมิดากับเจซงฮัมนิดาใช้ทั้งสองอย่างค่ะเชื่อทรงอามิดามาจากภาษาจีนแล้วก็มีอามิดามาจากภาษาเกาหลีแท้ๆ
1: ด
0: ั้
1: งเดิมเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกวันนี้ก็จะใช้เชื่อทรงอามิดากับมีอามิดา
0: ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
1: สองแบบคู่กันไปถือว่าเป็นคำสุภาพทั้งคู่อันนี้ไม่ต้องระวังนะครับสามารถใช้ได้เลยนะฮ
0: ะ
1: แล้วถ้าสมมติเราจะตอบเขาว่าคนมาขอโทษเราไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรก็괜찮습니다
1: 괜찮습니다
0: 괜찮습니다

0: หรือเขียนชานายโอใช้ได้ทั้งสองอย่างค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ประโยคที่จะไปใช้งานในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยกับเรื่องราวของภาษาเกาหลีดีๆง่ายๆแบบนี้ขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองอีกครั้งครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เรียนในห้องเรียนแล้วไปฝึกกันต่อเลยครับในช่วง try out

0: 안녕히 계세요.
1: 안녕히 가세요. 또 만나요. 안녕히 가세요. 또 만나요.
0: 네, 안녕히 가세요.

0: มคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนำทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลและประสบกนิกรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลค่ะ
1: ถ่ายทอดสดในครั้งนี้คุณอารยาสุวิเศษศักดิ์และดิฉันจำจริยันยงรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยโดยมีร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษค่ะ
2: Television Group Thailand welcomes you to the live telecast of the grand reception in celebrations on the auspicious occasion of Her Majesty the Queen's fourth cycle birthday anniversary the 3rd of June 2026 hosted by the Royal Thai Government to be held at Santimaitri Building the Government House BangkokFor people in Thailand, you can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system or via the website prdwe.prd.go.th and the Facebook NBT World.
1: สำหรับช่วงนี้เชิญท่านผู้ชมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน

ันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถูกต้องตามกฎหมายและราชินีโดยสมบูรณ์ทุกประการและมีพระบรมราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีที่สืบมาแต่โบราณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความร่มเย็นผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์และส่วนพระองค์ซึ่งทรงวางพระองค์สมดั่งพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามในการพระราชพิธีรัฐพิธีและพิธีต่างๆเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและบำรุงขวัญกำลังใจประชาชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่สิริราชสมบัติและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชซึ่งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรสืบมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆของประเทศไทยในโอกาสนั้นๆทั้งสองพระองค์จะทรงเยี่ยมประสบกรณิกรที่เดินทางไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดกับทรงพระราชปฏิสันถารด้วยอันสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งทุกคนที่ได้ชื่นชมพระบารมีต่างปลื้มปิติและพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง

0: นำท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศของทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569โดยอีกสักครู่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลท่านจะได้มาเป็นประธานในการจัดงานค่ะโดยหน้าที่แห่งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งไทยและต่างประเทศอาทิประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตกองสุลและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศข้าราชการการเมืองข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจข้าราชการพลเรือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติค่ะ
1: ลำดับนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นสู่บนเวทีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

จากนั้นนะคะลงจากเวทีกลับมายืนที่จุดที่กำหนดและท่านนายกก็จะได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลค่ะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราพรไทยอันประณีตวิจิตรเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือกไกลแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเก้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
1: กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกล่าวคำว่าทรงพระเจริญ3ครั้งนะคะจากนั้นก็จะมีการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรค่ะ

0: บัดนี้พิธีการได้เสร็จสิ้นแล้วขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมงานเลี้ยงรับรองณตึกสันติ
1: ท่านผู้ชมคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศซึ่งจะมีการดำเนินการกิจกรรมไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569ค่ะนอกจากนี้เชิญชวนติดตามพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆขณะที่สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญค่ะ
2: ค่ะวันนี้หมดเวลาของการถ่ายทอดสดแล้วนะคะคุณจามจุรียันยงดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์ขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันตรงนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: แบบไหหลำกับซีอิ๊วดำแล้วก็จะมีอาหารเคียงก็เป็นผักคือกินไก่แล้วก็กินผักคนจีนเขาจะนึกถึงเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้ดีนะฮะ
0: ก็จะเป็นอาหารเป็นผักผัดน้ำมันหอย
1: ขนาดนี้15เหรียญก็ประมาณเท่าไหร่300300กว่าบาทนะ
0: ครับไม่แพงปกติ
1: ราคาปกติของที่นี่นะถ้าอย่างนั้นทิ้งคนดีกว่านะครับ
0: ได้ค่ะอยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช่อยู่แล้วไก่นิ่มมากมันก็อร่อยมากจริงๆอร่อยแล้วนะฮะ
0: อิ่มมาก
1: อิ่มมากแต่ว่าอร่อยมากจริงๆครับ
0: อร่อยมาก
1: ขอบคุณมากครับแล้วต่อไปผมอยากไปพิพิธภัณฑ์นะครับบอกนะ
0: ใช่ค่ะปกติ
1: วันชื่ออะไรครับ
0: เป็น National Museum พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสิงคโปร
1: ์ครับครับ
0: ค่ะ
1: ปกติวันหยุดก็จะไปหาเดินเล่นๆกันใช่ไหมฮะ
0: ใช่มันสามารถเดินต่อไปมิวเซียมอื่นก็ได้เลย
1: อ
0: ๋
1: อเหรอฮะ
0: ใช่มันอยู่ใกล้ๆกัน
1: มีเวลาไหมฮะวันนี
0: ้มีเวลาค่ะ
1: โอเคขอบคุณมากไปยังไงดีฮะ
0: ไปเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะคะ
1: โอเคเช็คอะไรครับเนี่ย
0: อันนี้คือใช้เป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ
1: ใช้ชีวิตแบบเนี้ย
0: ใช้ชีวิตดี
1: โค้ดหน่อย
0: ใช้ชีวิตอย่างงี้ก็คือแบบว่าใช้แอปพลิเคชันนี้แล้วก็บอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้ค่ะเราอยู่ที่ตรงนี้จะไปที่ National Museum ไปยังไงแล้วสามารถไปยังไงได้บ้างก็จะมีแล้วแต่เราจะเลือกไปใบรถเมย์กับรถไฟหรือแท็กซี่หรือจะขับไปเองก็ได้
1: ได้บัสจ้ะ21 นาที
0: กี่บาท71เซน
1: อ๋อโอ้มาขนาดนี้เหรอสิงคโปร์
0: ค่ะถ้าแบบไประ
1: เบียบมาก
0: ใช่แล้วถ้าไปแท็กซี่ก็4.48 เหรียญก็เซฟเวลาได้อีก8นาทีอันนี้21 นาทีเราจะไปแท็กซี่กันนะคะแท็กซี่ก็จะบอกราคาเรทเท่าไหร่แล้วมีแมปให้มาจากตรงนี้เราอยู่ตรงนี
1: ้แค่งั้นใช้แท็กซี่แล้วกันวันนี้
0: ได้ค่ะ
1: 8นาที
2: เอาล่ะได้เวลาออกเดินทางแล้วค่ะอีก8นาทีเจอกันที่มิวเซียมนะคะคุณสองต้องใช้ไอเดียต่างๆในการทำงานเธอจึงมักมาหาไอเดียและก็ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่นี่ค่ะมิวเซียมในประเทศสิงคโปร์นั้นนะคะมีมากมายหลายแห่งค่ะแต่ National Museum of Singapore แห่งนี้เป็นที่ที่คุณสองมาเสพงานศิลปะเป็นประจำเมื่อมีเวลาว่างดูสิคะที่นี่สงบและก็สวยงามสมกับเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะจริงๆเลยนะคะ

0: ถามนิดนึงนะครับแล้ววันนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องเริ่มทำงานอีกแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วหลังจากนี้ไปนะฮะคุณจะอยู่สิงคโปร์อีกยาวนานหรือเปล่าครับวันความแปลงชีวิตนิดนึงยัง
1: ไม่ได้วางแผนเป๊ะๆว่าแบบว่าอีก2ปีกับอีก1ปีกับอะไรเงี้ยอนาคตมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนแล้วถ้าเรายังสนุกกับการทำงานตรงนี้อยู่แล้วก็ทำต่อไป
0: ทำต่อไปด้วยเลย
1: ใช่
0: ไม่แน่ใจว่า
1: ถ้าอนาคตมันไม่แน่นอนถ้าเรามีโอกาสที่ได้ไปที่อื่นหรือได้ทำงานที่อื่นที่เราสนใจมากกว่านี้ก็อาจจะไปคือยังสนุกกับการทำงานอยู่มันมีไม่เคยได้ทำงานที่ซ้ำกันเลยมันก็เลยยังสนุกกับการทำงานที่นี่อยู่ยังรู้สึกว่าที่นี่มีอะไรท้าทายให้ทำอีกเยอะก็คือเหมือนแบบว่าการทำงานเหมือนการทำงานเนี่ยคือคุณทำให้ดีที่สุดอะไม่ใช่คิดแค่แบบประมาณว่าทำไปไม่ใช่งานฉันหรอกทำไปให้เสร็จคือเป็นงานของบริษัทได้ชื่อบริษัทอะไรอย่างเงี้ยคือที่นี่ก็คิดว่าคือคุณทำงานได้ดีบริษัทก็ได้ผลประโยชน์แล้วตัวคุณก็ได้ผลประโยชน์เพราะว่าเหมือนกับที่ท่านวอเคยบอกก่อนมาว่าให้งานสร้างคนคนสร้างงานแล้วให้งานนั้นมาสร้างคนต่อ
0: โอ้โหปรัชญาไม่ใช่แค่เสร็จอย่างเดียว
1: ใช่ไม่ใช่แค่เสร็จ
0: แต่คุณภาพเต็มที่ที่เท่าที่ตัวเองตัวนี้ทำได้
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงจะมีพัฒนาต่อไปได
1: ้ถึงคิดว่าตรงนี้ถึงจะเหนื่อยหน่อยมันแค่เหนื่อยกายกับเหนื่อยสมองนิดหน่อยแต่งานที่ออกมามันคงอยู
0: ่โอ้ก็อนาคตนะผมโอ้รออยู่นะครับ มีแบรนด์ตัวเองเอมิลี่เฟอร์นิเจอร์อะไรทักอย่างถ้าผมเห็นไพ่แบบนี้เนาะก็จะนึกถึงนะเอมิลี่แหละ
1: เอมิลี่
0: ชอบไหมสิงคโปร
1: ์ก
0: ็ดีนะครับ
1: ก็ดีค่ะเมืองเป็นระเบียบดีการคิดอะไรเป็นระเบียบทำทุกอย่างเป็นระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คนชอบเนาะนี่ต้นไม้ยานเราอยู่นี่แต่อยู่กลางถนนเลยถนนโอชาที่เส้นหลักของสิงคโปร์แต่เนาะอยู่ใต้ต้นไม้เย็นดี
1: แต่ถามว่าถ้าเทียบกันนะถ้าเทียบเป็นคนสิงคโปร์อย่างเงี้ยถ้าเทียบเป็นเด็กสิงคโปร์ถ้าเทียบถ้าประเทศสิงคโปร์เป็นเด็ก1คนแล้วประเทศไทยเป็นเด็ก1คนอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเด็กสิงคโปร์เป็นเด็กที่เชื่อฟังครูเป็นแบบทุกอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบอะไรเงี้ยแต่บางไทยเป็นเด็กที่โอเคทำกิจกรรมเยอะหน่อยมีนู่นมีนี่มีแอคทิวิตี้เยอะหน่อยแต่ว่าจริงๆเมืองไทยอ่ะมันมีพอมันวุ่นวายคือมันไม่ถึงกับวุ่นวายมันมีจุดที่มันวุ่นวายมันไม่เป็นระเบียบขนาดนี้มันทำให้เกิดแอคทิวิตี้แล้วเกิดบางอย่างมันเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาจากตรงนี้ได้เยอะคือแบบว่าสามารถพูดได้นะว่าคือถึงไปมาหลายประเทศอยู่มาหลายที่อะไรเงี้ยแต่ก็ยังยืนยันคำพูดอยู่ว่าที่ไหนก็ไม่เท่าบ้านเราไม่เท่าเมืองไทยจริงๆถึงมันจะคนไม่เป็นระเบียบขนาดนี้ประเทศมันไม่อย่างขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนเมืองไทยแล้วมันสบายมันรีแลกซ์
0: มันสบาย
1: มันแบบว่ามันยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคนไทยเป็นสองว่าคนไทยเป็นคนที่แบบยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นมากอ่ะถึงจะแบบว่าถึงคนจะอยู่ในถึงมันจะแย่กว่านี้แต่คุณก็ยังยืดอยู่แล้วคุณก็สามารถอยู่มันได้คนไทยก็เลยไปอยู่ที่ไหนก็ได้คือสามารถปรับตัวได้ง่ายๆอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีบ้านที่อยู่ที่นู่นอยู่ที่เมืองไทย
1: ใช่
0: ถ้ามีอะไรก็พักผ่อนกลับบ้านได
1: ้กลับบ้านใช่
0: ใช่หรอ
1: คือที่นี่มันมีแต่งานคือมาที่นี่ก็คือมาทำงานมาทำงานจริงๆอะไรเงี้ยมาทำงานมาใช้ชีวิตจริงๆลองมาใช้ชีวิตที่คนเดียวอ่ะโดยไม่มีครอบครัวซัพพอร์ตอยู่
0: ผมเข้าใจนะคุณสอนนะผมไม่เห็นชีวิตทุกวันก็ดูแล้วว่าเวลาเดินเนี่ยเร็วมากอยู่ในโตเกียวได้เลย ผมรู้สึกว่าทำงานอยู่จริง
1: ๆคือ
0: เนาะก็พัฒนาเรื่อยๆปรับตัวเรื่อยๆ
1: อีกแบบนึงใช่
0: เดี๋ยวจะพูดภาษาจีนได้แล้วล่ะ
1: ตอนนี้ก็ได้แบบประโยคแบบว่าเอาตัวรอดว้าเหอะเลยหิวมาก
0: คำแบบนี้ก่อนผมก็เหมือนกันเท่าไหร่
1: อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าม
0: าเมืองไทยก็ได้คำว่าเท่าไหร่แล้วเขาตอบ10บาท20บาทไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ฮะเวลาไปที่สำคัญก่อนนะ
1: เวลาไปซื้อข้าวก็ตาเป่ากลับบ้านในหอตาเป่า
0: อย่างงั้นเนาะ
1: เดี๋ยวชี้เอาถ้าสมมติร้านไหนพูดภาษาอังกฤษไปแล้วก็ชี้เอา
0: อ
1: ย่างงี้อย่างงี้มีเป็นเส้นมี
0: เออๆๆไปค่อยๆปรับตัว
1: ค่อยๆปรับตัว
0: สู้ต่อไปครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: เด็ก จะมีมุมมองเท่าที่ตาเห็นผู้ใหญ่จะมีมุมมองจากฝั่งตรงข้ามมาที่ตัวเองผู้นำจะมีมุมมองที่หลากหลายฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
3: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
4: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
5: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
6: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: มด้วยไหมครับ
1: อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary รายการที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานครับถ้าเกิดว่าโชคชะตากลั่นแกล้งแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดถูกน้ำพัดไปเหลือเพียงแค่จักรยานเท่านั้นเนี่ยผมจะทำอะไรดีนะเอาจักรยานไหนได้เงินมาแต่มันก็หมดเท่านั้นแหละครับใช้ก็หมดไปเป็นวินจักรยานดีกว่าครับคอยรับส่งผู้โดยสารที่หน้าหมู่บ้านแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอผู้โดยสารแบบน้ำหนักเยอะๆหน่อยเนี่ยเราก็คงจะวิ่งได้น้อยครั้งนี่เลยนี่เลยครับสิ่งที่เหมาะกับผมที่สุดแล้วแปลงร่างไปกันเลย
1: ไปเซ็นเตอร
2: ์มาดูช่าง
1: ไม่เคยได้ยินเลยครับ
2: มาดูช่าง
1: รู้ครับ
3: รู้ค่ะ
4: สั่งครับส่งของโดยใช้จักรยาน
5: จักรยานมันก็น่าจะไปได้ในที่ได้มากกว่ามอเตอร์ไซค์เขาสามารถขึ้นฟุตบาทขึ้นอะไรไปได้เรื่อยๆแล้วก็น่าจะคล่องตัวกว่าเยอะมอเตอร์ไซค์ครับ
6: ก็ประหยัดน้ำมันแล้วไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วก็ดีแต่มันช้าเนาะมันจะช้ากว่ามอเตอร์ไซค์
7: ความสามารถก็คือใกล้เคียงกับมอเตอร์ไซค์ก็ตรงที่ว่าเวลาใช้เส้นทางมันก็จะช่องเล็กช่องน้อยการจราจรในกรุงเทพนั้นน่าจะสะดวก
8: ด้วยลดมลภาวะไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วก็ขนส่งก็ได้ออกกำลังกายด้วย
5: เพราะถือว่าลองโดนแน่นอนน่าจะดีกว่าอีกแล้วล่ะครับ
9: แน่นอนค่ะไม่ต้องใช้น้ำมัน
10: ดีมากเลยแหละนะคะเพราะว่าถ้าเหมือนกันกับการใช้จักรยานเนี่ยหนึ่งเสียงภาวะเสียงก็ไม่มีแล้วก็จะรู้สึกว่าได้ออกกำลังกาย
0: ในต่างประเทศมี Bicycle Messenger หรืออาชีพจักรยานรับส่งเอกสารเป็นที่นิยมในหลายเมืองธุรกิจทั่วโลกมานานแล้วนะครับทั้งในนิวยอร์กซานฟรานซิสโกลอนดอนเบอร์ลินรวมถึงประเทศใกล้ๆเราอย่างเช่นญี่ปุ่นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเพราะเป็นการประหยัดพลังงานและรับประกันได้ว่าของที่เราต้องการส่งจะไม่หยุดนิ่งอยู่ในการจราจรที่ติดขัดบนท้องถนนอย่างแน่นอนครับ

0: อ้าวอยู่นี่กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นาสวัสดีตีเอาละครับถึงแล้วครับศูนย์บัญชาการไบเซนเจอร์นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าร้านกาแฟสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะสงสัยว่าไบเซนเจอร์คืออะไรนะครับคือความเป็นมาของไบเซนเจอร์นะครับมีอยู่ว่าไงนะครับ
1: มันคือนักปั่นจักรยานส่งเอกสารแค่นั้นแหละง่ายๆเราไม่ต้องการพลังงานจากฟอสซิลน้ำมันเราต้องใช้กำลังจากร่างกายของเราเพื่อจะส่งงานให้ลูกค้าตอนแรกอ่ะเราเป็นคนทำงานในกรุงเทพนะฮะปั่นจักรยานไปทำงานหลังเลิกงานก็ปั่นจักรยานเล่นกินข้าวแค่นั้นเอง
0: คือเริ่มแรกเนี่ยเราก็เริ่มมาจากการที่แบบเหมือนเป็นเพื่อนฝูงปั่นจักรยานด้วยกันนะครับแล้วก็หันมาทำเป็นแบบกึ่งธุรกิจอย่างนี้เนี่ยคือเราเริ่มมาจากยังไงล่ะพี
2: ่ก็เริ่มแรกเราตั้งร้านค้าออนไลน์เป็นร้านกังสนเราจะรับของบริจาคมาแล้วก็ขายแล้วเราก็จับของบริจาคเนี้ยเราจะปั่นไปรับเอามาขายมีลูกค้าซื้อแล้วก็ปั่นไปส่ง
1: ค่าบริการในการจัดส่งพัสดุ40 บาทเรา40 บาทตัวเนี้ยเป็นการปั่นคือเราไม่ต้องไปเข้ากับไปรษณีย
2: ์แต่ถ้าจะให้ส่งอีเมลก็ได้เราก็จะจ่ายตรงนี้แต่ส่วนมากเขาก็จะให้เราไปปั่นไปส่ง
0: แล้วก็หลังจากนั้นนี่พัฒนามาไงครับ
1: ก็เนี่ยแหละพัฒนาจากร้านค้าบุญไบค์มาเพื่อว่าเอาคนปั่นเนี่ยให้เป็นนักปั่นหลังจากนั้นอ่ะบุญไบค์โตขึ้นจากการที่รับของบริจาคเปลี่ยนเป็นซื้อของแล้วเพื่อจะกระจายสินค้าให้มากขึ้นนะฮะทีนี้นักปั่นที่มีเนี่ยก็มันว่าเราเป็นการฝึกแล้วฝึกการปั่นส่งของอันนี้อยากจะทำเป็นรูปแบบของกิจการเพื่อสังคมตอนแรกเราคิดว่าอย่างนั้นเอากำไรส่วนที่ปั่นจักรยานเนี่ยกำไรในการรับส่งเนี่ยไปซื้อจักรยานให้น้องนี่คือโครงการเริ่มแรกนะฮะของไบเซนเจอร
0: ์มันเป็นธุรกิจแบบเพื่อสังคมนะคือรายได้ที่ต่างๆนี่ก็เอาไปพัฒนาสังคมหลายด้านแถมเราไม่ทำลายสังคมอีกด้วยครับไบเซนเจอร์ของเราไม่ใช้พลังงานฟอสซิลหรือน้ำมันใดๆทั้งสิ้นถูกไหมฮะ
1: ใช่
2: เราอยากจะให้มีจักรยานเยอะจักรยานคนใช้จักรยานเยอะจะเห็นพวกเราเป็นตัวอย่าง
1: เรา
2: ปั่นบนถนน
1: คือเราจะสร้างภาพให้เราให้คนอื่นเขาเห็นเนี่ยครับคือกรุงเทพเนี่ยเขาใช้จักรยานได้ทำไมคุณไม่ใช้ทำไมคุณต้องเสียเวลากับทรมานกับรถติดเสียเวลากับอยู่บนท้องถนนมันเปล่าประโยชน์ตัวเวลานั้นไปทำอย่างอื่นดีกว่า
0: ถูกต้องเลยครับถ้าเกิดว่าคนเห็นเราปั่นกันเยอะๆถูกไหมมาเป็นกลุ่มแล้วก็ส่งเอกสารเนี่ยเขาอาจจะหันมาใช้แบบจักรยานแบบเราก็ได้เพราะไม่มีต้นทุน
1: ไม่ต้นทุนนะต้นทุนต้องแค่จักรยานกับแรงงาน
0: พูดถึงเรื่องของงานเนี่ยมีแบบว่าได้รับอะไรแบบแปลกๆไหมออเดอร์แปลกๆให้ไปส่งอะไร
1: ก็มีส่งคนส่ง
0: คนนะครับจักรยาน
1: ส่งคนส่งเสื้ออย่างเงี้ยแต่เสื้อชูชีพนะไม่ใช่เสื้อธรรมดา
0: อ๋อช่วงน้ำท่วมใช่ไหม
1: น้ำท่วมด้วย
2: มีส่งชูชีพ
1: ดีเขาไม่ส่งเรือ
0: เอาเสื้อชูชีพแล้ววันนั้นเป็นไงต้องทำไง
1: ส่งชุดบูท
0: ส่งเสื้อชูชีพเนี่ย
1: สวมไปเลยเขียวปี๋ไปเลยเขียวต้ม
0: ก็คือต้องสวมไปเลยใช่ไหม
1: สวมไปเลยอ๋อมันหลายตัว
0: อ๋อมันหลายตัวแล้วนอกจากนั้นมีเห็นบอกมีอะไรนะ
2: มีหมอนข้าง
0: ส่วนหมอนข้างหมอนข้างก็ไม่หนักนี
2: ่ไม่หนักแต่มันมีตี
1: มันยาว
0: อ๋อมันยาวมันแบบเกะกะ
2: เกะกะจะปั่นยังไง
1: มันเหมือนกระบองใหญ่ๆอยู่ข้างหลังนี่แหละ
2: คือเอาเชือกมามัดสองฝั่งล้างปั่นก็เกะกะหน่อย
0: แล้วเรื่องเบาๆแปลกๆมีไหมเบาๆหน่อย
1: ก็ขึ้นเงินในลอตเตอรี่เนี่ยแหละ
0: ขึ้นเงินลอตเตอรี
1: ่ขึ้นเงิน
0: รางวัลนี้อะไรพี่
1: รางวัล2 ตัว 3 ตัว
0: พอแหมถ้ารางวัลที่1นี
1: ่วันที่1ก็เสร็จจน
0: คงไม่กลับมาแล้วและการทำงานของไบเซนเจอร์นะครับก็เริ่มต้นจากนะครับเป็นคอลเซ็นเตอร์นะครับก็จะมีโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยนะครับโทรมาที่ฮอตไลน์ของเรานะครับซึ่งก็มีคู่สายกว่า
1: 2 สาย
0: ครับส
1: ่
0: งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอีเมลโทรศัพท์นะครับ Facebook อะไรครับก็ส่งเข้ามาเสร็จปั๊บเราก็จะรับข้อมูลไว้นะครับแล้วก็ไปตามนัดนะครับไปรับเอกสารแล้วก็ไปส่งตามสถานที่ต่างๆเลยอันนี้นี่ว่าแล้วงานหรือเปล่างานหรือเปล่าได้ปัดแล้วได้ปัดแล้ว
1: งานนอน
2: โอเคจ้าสาทร12ไปคิวเฮาสาทรนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผม
0: ที่ไหนพี่
2: จากสาทร12ไปคิวเฮา
0: อ๋อโอเค

0: เออว่าแต่ว่า
1: ส่วนลุม
0: ค่าบริการของเรามันเท่าไหร่นะพี่ผมไม่เคยเก็บเลย
2: คิด50บาทเปิด50บาทคิดรับกิโลเมตรละ15บาท
0: อ๋อคือเปิดมิเตอร์ใน50บาทแล้วก็กิโลเมตรละ
2: 15บาท
0: 15บาทนะครับ
2: จากที่นี่ไปคิวเฮาตรงสวนลุมก็ประมาณกิโลเดียว
0: อ๋อ
2: ก็
0: ครับก็คือเราเริ่มนับตั้งแต่รับเอกสารมา
2: อ่าฮะ
0: ถูกไหมโอเคได้แล้วครับจะได้เก็บตังค์ก็ถูกครับ
2: 65บาทครับ
0: เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าการทำงานเป็นไงมาเลยเอาละครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับสังเกตได้นะครับว่าจริงๆแล้วรถเนี่ยก็ใช้รถประเภทไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟิกเกียร์เสือหมอบหรือว่ารถพับนะครับรถแม่บ้านก็ใช้ได้ครับเอาละงานวันนี้มีเวลากำหนดไหมว่าจะต้องส่งภายในเท่าไหร
2: ่ก็30นาที
0: 30นาทีเหรอครับโอเค30นาที
2: 1กิโลเมตร30นาที
0: โอ้โหสบายมากสบายอยู่แล้วนะครับเราฟิตซ้อมเต็มที่นะครับผมกะว่าจะไปแข่ง CMWC ให้ได้ต้องไปสุดยอด
2: โอ้แต่ไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะลำบากเพราะหมดอะโม
0: เอาถ้างั้นไปเลยดีกว่าไปกันเลยครับ
3: และมีหนึ่งการแข่งขันจักรยานระดับโลกซึ่งเป็นที่เฝ้าคอยของเหล่านักปั่นส่งเอกสารทั่วโลกนั่นก็คือ CMWC หรือว่า Cycle Messenger World Championshipจุดเริ่มต้นของงานนี้นะครับมีขึ้นครั้งแรกที่ประเทศเยอรมนีณกรุงเบอร์ลินในปีคริสตศักราช1993หลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการจัดแข่งขัน CMWC นี้ที่เมืองใหญ่ๆทั่วโลกทุกๆปีครับเป็นการรวบรวมเอาสุดยอด Bicycle Messenger จากทั่วทุกมุมโลกมาพิชิตภารกิจต่างๆในเวลาที่กำหนดเพื่อค้นหาสุดยอด Bicycle Messenger ซึ่งในปีนี้นะครับก็จะจัดขึ้นที่ชิคาโกสหรัฐอเมริกาครับ

0: ถึงแล้วสวัสดีครับมารับเอกสารครับ
1: ค่ะไปส่งของที่ตึกคิวเฮาส์สาทรนะคะ
0: โอเคครับได้ครับคิวเฮาส์สาทรครับ
2: ไบค์เซ็นเจอร์เหรอคะพอดีเพื่อนแนะนำมาค่ะก็เผอิญพวกเราขี่จักรยานกันอยู่แล้วก็อยากจะแนะนำอาชีพนี้ให้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะก่อนหน้านี้ก็ใช้มอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็คือถ้าไม่รีบแล้วก็ไกลมากก็จะใช้ไบค์เซ็นเจอร์ค่ะถ้ามองตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะคะเพราะคนก็หันมาขี่จักรยานเยอะขึ้นแล้วก็ในเมืองเนี่ยเราคิดว่าใกล้ๆอยากจะให้หลายๆออฟฟิศอะค่ะมาใช้ไบค์เซ็นเจอร์กันค่ะ
0: หายไปหมดแล้วครับเลนจักรยานกลายเป็นที่จอดรถหมดแล้วเราก็เลยต้องมาปั่นกันกลางถนนถึงแล้วถึงแล้วครับใช้เวลา5นาทีแล้วปกติมาถึงแล้วนี่เราจะจอดจักรยานกันตรงไหนยังไงฮะ
3: จริงๆ
0: มีที่จอดได้ไหม
3: จริงๆมันมีที่จอดมอเตอร์ไซค์อยู่แต่ว่าเราต้องการความรวดเร็วเราจอดคู่กับนี่เลย
0: อ๋อเราก็จอดคู่กับนี่ใช่ไหมฮะต้นไม้บ้างเสาไฟฟ้าบ้างถ้างั้นเดี๋ยวเราไปส่งเอกสารกันดีกว่าครับนี่ครับที่จอดของเราฮึบ

0: ันก็เป็นแหล่งกบดานนะครับว่าเนี่ยเป็นศูนย์บัญชาการย่อยของเราเอง
1: คือพูดง่ายๆนะครับว่าร้านกาแฟทั่วกรุงเทพนะครับคือศูนย์บัญชาการของพวกเรานะฮะก็คือเราก็ไปสแตนบายตามแหล่งศูนย์ตามแหล่งพวกนี้นะฮะ
2: รับงานจากโซนไหนไปส่งถ้าโซนนั้นมีที่นั่งเราก็ไปนั่งเล่นถ้ามีงานใหม่เราก็ไปต่อแต่ละคนอาจจะอยู่คนละที่ถ้ามาแบบนี้อาจจะมาคนเดียวมานั่งเล่นอยู่คนเดียวบางคนอาจจะอยู่แถวสีลมแถวสาทรแถวสุขุมวิทแล้วแต่ละคนก็นั่งข้างกระจาย
0: ถ้าอยู่แถวสวนสาธารณะก็สบายหน่อยก็ลง

0: ั้นที่สุด
1: สำหรับกลยุทธ์นะครับที่ใช้นะครับก็คือกลยุทธ์ดาวกระจายนะครับแล้วก็คือกระจายตัวไปตามกรุงเทพมหานครที่ต่างๆครับ
2: คือเข้าใจว่าเป็นเหมือนกับว่าถีบจักรยานออกกำลังกายหรือว่าแข่งจักรยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เข้าใจแต่ไม่ทราบว่าคือลักษณะการแต่งตัวเห็นใส่หมวกใส่อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเหมือนกับออกกำลังกายด้วยอะไรด้วยอะค่ะมากกว่าเป็น

0: อยู่กรุงเทพมาก่อนนะครับคืออยู่กรุงเทพมาตั้งแต่เกิดแล้วเห็นแต่ว่ามันก็รู้ปัญหาของมันว่าในกรุงเทพเนี่ยรถมันติดเราไม่อยากเสียเวลาบนท้องถนนมากมายนะฮะแค่นั้นเองเราก็มาใช้จักรยานเพื่อจะได้เวลาจากมันแล้วจักรยานมันก็กลับกลายเป็นว่าไอ้เหมือนเราผูกพันกับมันนะฮะจนว่ามันจะขี่จักรยานให้มันเป็นอาชีพได้หรือเปล่าในเมื่อเราก็ขี่จักรยานมาจนรู้เส้นทางมาเยอะแยะแล้วกายภาพของเมืองใหญ่เนี่ยมันเหมาะสำหรับรถที่ไร้มลภาวะอยู่แล้วอย่างเงี้ยเหมาะสำหรับการใช้จักรยานเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าอุ้ยเมืองนี้ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ครับเมืองนี้ต้องใช้จักรยานไม่ใช่เมืองนี้ใช้มอเตอร์ไซค์แต่จักรยานจะดีที่สุดเพราะมันจะคล่องแคล่วว่องไวทำให้เมืองคนน่าอยู่ด้วยซ้ำเพราะว่าปัญหามลพิษน้อยลงเสียงก็น้อยลงทุกอย่างมลภาวะทุกอย่างมันลดหายลงไปด้วยคำว่าการใช้จักรยาน
1: อาชีพนี้จริงจะต้องเป็นคนเสียสละเพราะต้องลงมาทำแล้วก็คืออย่างน้อยๆคือถ้าผมลงมาทำอย่างน้อยผมลดการใช้รถไปเลยแล้วถ้าคนทั่วไปที่เขาใช้รถแล้วก็ใช้จักรยานแทนรถก็จะหายเพิ่มไปอีกคันหนึ่งแล้วถ้าจำนวนปริมาณคนทำแบบนี้เยอะขึ้นรถในกรุงเทพหายติดอันนี้เรื่องจริงครับเพียงแต่ว่าคนที่จะตัดสินใจทำเรื่องแบบนี้จะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเอง
2: ก็เป็นทางเลือกที่ดีอ่ะเพราะถ้าเกิดมันสามารถส่งของถึงต้องมามันก็ออปชันที่ดีอีกในแง่นึงสำหรับคนที่คืออยากส่วนตัวเป็นคนพวกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วก็คือชอบแต่ว่าบางทีมันจะช้าไปนิดนึงถ้าเกิดเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: วันนี้ลูกค้าก็โทรมาบอกว่าขอให้มารับสินค้าเราก็ถามว่าสินค้าเป็นอะไรเขาบอกเป็นกล่องหนักไม่เกิน3โลจริงๆการคิดราคาของเราถ้าจากนอกจากระยะทางแล้วเราก็จะมีน้ำหนักถ้าเกิน3โลเนี่ยเราคิดเพิ่มกิโลละ25บาทถ้าตรงนี้ถ้าเกินเราก็จะบอกแจ้งลูกค้าไปว่าน้ำหนักมันเกินนะเราขอเพิ่มเรายกของบ่อยๆเนี่ยเราก็รู้แหละว่าตัวนี้มันเกิน3โลทำให้เหนื่อยนิดนึงเพราะปั่นหนักแล้วไกลด้วยตัวรถติดก็คือของที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยจะไปเกี่ยวรถชาวบ้านนอกนั้นก็ไม่มีหาอะไรก็ร่วม
3: เอาเอกสารมาส่งครับ
4: ขอบค
5: ุ
4: ณ
3: คร
5: ับ แรกๆก็รู้สึกแปลกค่ะว่าเดี๋ยวนี้มีแบบนี้ด้วยหรอแต่พอหลังจากที่ได้รับสินค้าแล้วก็รู้สึกดีเหมือนกันค่ะเหมือนเป็นอะไรที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็เหมือนมีนักปั่นที่แบบว่าอยู่ๆก็เข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็มาส่งของให้เราแทนที่จะเป็นบุรุษไปรษณีย์อะไรเงี้ยค่ะ

0: มาส่งของครับ
1: ถ้าเกิดจัดการดีๆส่งเร็วราคาไม่แพงนะก็น่าสนใจครับ
2: ครับผมแล้วพี่คิดว่ามันจะเร็วกว่ามอเตอร์ไซค์ไหม
1: ไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าปั่นจักรยานอาจจะช้ากว่าบิดมอเตอร์ไซค์นะฮะ
3: แล้วต้องถามนิดนึงครับว่าโอ้โหเหนื่อยขนาดนี้นะครับแบบมีเกณฑ์ว่าจะไปรับพนักงานเพิ่มอะไรไหมครับ
4: ก็มีครับเราก็รับเรื่อยๆเพียงแต่ว่าต้องผ่านการทดสอบเล็กน้อย
3: แล้วอย่างนี้ต้องอาวุธอะไรมาเทียบหรืออะไรไหมฮะ
4: ไม่มีวุฒิอ่ะครับก็ปั่นจักรยานเป็น
3: แค่นั้นเอง
4: ใช่ปั่นจักรยานเป็นบริหารเวลากับร่างกายให้เป็นก็สามารถทำงานบาร์เทนเจอร์ได้
3: อ้าวแล้วแบบง่ายๆอย่างนี้แต่ที่ผ่านมาผมเห็นก็วิ่งกันอยู่แค่นี้ไม่กี่ 4-5 คนเนี่ยฮะ
4: มีครับก็คือมีหลายคนที่เคยมาวิ่งเหมือนกัน
3: แล้วปัญหามันคืออะไร
4: คือเขาอาจจะเรียกว่าอะไรเตียนอยู่อย่างเงี้ยไม่สามารถทำงานที่ผมส่งให้ไปทำได้ในช่วงเวลานั้น
3: อ๋อคือแบบบริหารเวลายังไม่ได้
4: ใช่ก็คือเวลาเขาไม่ได้หรือก็คืองานอาจจะโหลดไป
3: คือแรงไม่ถึง
4: แรงไม่ถึงใจถึงแรงไม่ถึงหรือใจไม่ถึงแรงถึงอะไรเงี้ย
3: อ๋อมีหน้านะครับก็คือต้องมาลองแหละนะหลายคน
4: คนที่ทำได้เหมือนกัน
3: คร
4: ับ ได้ก็ยังให้ทำอยู่ก็ยังทำอยู่แต่ว่าเขาไม่หมายเห็นหรอกเพราะว่า
3: ตอนนี้ก็วิ่งกันอยู่
4: อาจจะวิ่ง
3: วิ่งเอกสารกันอยู
4: ่ใช
3: ่อ๋อนะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะแบบลองดูบอกว่าชอบมากเลยแบบมันแนวมากเลยอาชีพนี้มันแนวสุดๆนะครับต้องลองดูนะแล้วจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยว่าสามารถทำได้ไหมเหมาะกับงานMessenger อย่างนี้ไหม Bicenger อย่างนี้ไหมนะครับต้องมาลองดูนะครับเอาวันนี้เนี่ยสนุกสนานมากพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาช่วยส่งเอกสารต่อนะครับวันนี้ลาก่อนครับเจ้านายสวัสดีครับทุกวันนี้นะครับก็มีคนที่หันมาปั่นจักรยานเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาเรื่องเดินทางนะครับแต่ว่าสำหรับเจฟฟรีย์นะครับจักรยานเนี่ยไม่ได้ให้เพียงแค่สุขภาพที่ดีแล้วก็เรื่องของความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจักรยานยังสามารถให้รายได้ให้อาชีพเราอีกด้วยนะครับ
5: Bicycle Diary สวัสดีครับ
3: แล้วทีนี้เนี่ยเราจะไปสู้พวกมอเตอร์ไซค์ได้เหรอถ้าจักรยานเนี่ยความเร็วจะสู้เขาได้เหรอ
4: สบายอยู่แล้วเพราะว่าจักรยานความเร็วเฉลี่ยที่เราทำได้ในเมืองก็คือ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่คุณจะไปสบาย
6: รัศมี10โลนี่จักรยานสบาย
4: 10โลแล้วครึ่งชั่วโมงเองแต่ถามว่ามอเตอร์ไซค์10โลคุณบอกไปถึงครึ่งชั่วโมงจริงเปล่ายังไม่แน่ใจด้วยเอง
3: เขาเรียกว่าเราอ่ะอาจจะใช้เวลาพอๆกับมอเตอร์ไซค์เลยนะฮะถ้าในรัศมี10โลเนี่ยอาจจะน้อยกว่าด้วยซ้ำ
7: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา10นาฬิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพพระเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาและทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพพระเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระท่านพระนพดลมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบเมื่อประสงค์ที่จะเดินพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน49รูปและประสงค์ที่จะเดินพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพระพรจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนพระทหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพระทหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเมื่อพระพรหมพัชรยานมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบารมีกถาว่าด้วยบารมี10ประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่พระพรหมพัชรยานมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระทรงถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นางสาวิลาวรรณวรรณดุรงค์วรรณกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางรัตดารัตนวิชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวน้ำทิพย์มัดพงษ์ถาวรและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานายประธานวงพรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเว่และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 14:08 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอรสให้ในายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำคณะเจ้าหน้าที่บริษัทบ้านท็อปเจริญจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ตู้จำนวน1คันเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยซึ่งมูลนิธิจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อดำเนินการสืบบิดามารดาที่แท้จริงเพื่อให้เด็กมีชีวิตที่อบอุ่นในครอบครัวของตนเองรวมถึงจัดหาครอบครัวทดแทนให้แก่เด็กหรือผู้เยาว์จัดบริการบุตรบุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้การอุปการะเลี้ยงดูรวมทั้งให้การศึกษาการฝึกวิชาชีพการอบรมทางศาสนาและจริยธรรมการรักษาพยาบาลการจัดหางานและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตามความสามารถปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความอุปการะจำนวน50คนประกอบด้วยเด็กชาย38คนและเด็กหญิง12คนนอกจากนี้มูลนิธิยังได้ดำเนินงานโครงการแว่นตาเพื่อน้องร่วมกับบริษัทบ้านท็อปเจริญจำกัดมหาชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่8ถึง18ปีในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนทุกจังหวัดของประเทศไทยได้รับการตรวจสุขภาพตาและตรวจวัดสายตาพร้อมรับแว่นตาที่ถูกต้องกับค่าสายตาตนเองและดำเนินการจัดบริการตรวจสายตาประกอบแว่นแก่ผู้สูงวัยที่มีฐานะยากจนและอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารในโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์โดยได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการคัดเลือกผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตาซึ่งทั้งสองโครงการได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ดำเนินงานต่ออีก5ปีตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ถึงวันที่31ธันวาคม2572จากนั้นเสด็จขึ้นไปยังห้องประชุมใหญ่ชั้น9ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่361โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทยการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยความก้าวหน้าของโครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อสถานสัมภาการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์การเสนอกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมบรรเทาทุกข์อื่นๆสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระบรมโอกาสให้พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เฝ้าถวายสักการะเ
วันนี้เวลา 13:30 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ประธานพระวโรกาสให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำพระสงฆ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน78รูปเฝ้าถวายสักการะโดยแบ่งเป็นชั้นต่างๆประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตรพระราชาคณะชั้นธรรมพระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราษฎรและพระราชาคณะชั้นสามัญโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่คณะสงฆ์ดังกล่าวความสรุปว่าขอท่านเจ้าพระคุณและท่านเจ้าคุณรูปจงพร้อมเพรียงกันตั้งสัตยาธิษฐานถวายพระพรให้สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์เพื่อทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเจริญพระชนมสุขสิริสวัสดิ์ทุกประการและจงตั้งใจรับภาระธุรการคณะสงฆ์อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อฉลองพระราชศรัทธาให้สมกับที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ขอให้ทุกรูปจงหมั่นเพียรในการประกอบกรณียกิจด้วยความสุจริตและด้วยจริยาอันซื่อตรงต่อพระธรรมวินัยเพื่อความเจริญงอกงามในพระสัทธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดาขออํานวยพรให้ทุกท่านจงเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยมีสรรพกำลังพรั่งพร้อมในอันที่จะจันลงพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติให้รุ่งเรืองวัฒนาถาวรสืบไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่น 2515 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทมหาราชาตรีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการมาเป็นกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามวัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดหนองระกำวัดห้วยทรายทองวัดเนินทองจังหวัดราชบุรีและวัดพระพลาชัยจังหวัดเพชรบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้า

ภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนเทพศิรินทร์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดยางคลีวัดวังกระสูบวัดทับหมันจังหวัดพิจิตรและวัดบางไกรในจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกาญจนบารมีนางสาวสิริยาภักษรกุลพิทักษ์และคณะอนุกรรมาธิการด้านการคลังวุฒิสภาและคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่20หรือปปร20สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยยาติการามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยวัดโชติทายการามวัดท่าผาวัดกลางวังเย็นวัดดอนใหญ่วัดลาดบัวขาววัดเหลือยางปราสาทวัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามและวัดบ้านคองน้อยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกลุ่มมิตรผลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธามพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากบัพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบราชเลขานุการในพระองค์ออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากหน่วยงานต่างๆที่นำไปทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 7:17 นาทีณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากหน่วยงานต่างๆที่นำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมในนามรัฐบาลและประสบกรณิกรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและจิตอาสาพระราชทานนำเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอกไม้ธูปเทียนแพจำนวน44คู่ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนกลุ่ม BJC บิ๊กซีบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และมูลนิธิไทยส่งดำ
สำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่านำใจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนบุ้มปุ้ยวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครและมูลนิธิบ้านครูน้ำสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeมูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานแก่เกษตรกรและประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด101วันนี้ณหอประชุมอำเภอเสรภูมิจังหวัด101มูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานจำนวน 85,725 กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตำบลขวาวอำเภอเสรภูมิจำนวน496รายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่9เมษายน2569ครอบคลุมพื้นที่เสียหายรวม 21,690 ไร่โดยมีนายณฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อฟื้นฟูให้ก้าวเดินต่อไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลทั้งนี้เมื่อปี2555สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติและต่อมาในปี2556มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริจังหวัดสุรินทร์ขึ้นเพื่อผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ105เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานใน3จังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: LTMKU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พ่อครับทำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
0: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่ว

0: มิ้งกะละบะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันท์นะครับแหมวันนี้นะครับก็ทดลองทักทายกันด้วยภาษาพม่ากันเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับอาจารย์มิจะมาสอนเรื่องเธอกับเขาและรักของเรานะครับไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงนะก็วันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการใช้สรรพนามเรียกบุคคลครับซึ่งก็คือฉันเธอเขาเรานี่แหละนะครับอย่ารอช้านะครับเรารีบไปนั่งหน้าชั้นเรียนของอาจารย์มิกันเลยดีกว่านะครับไปกันครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนการสรรพนามบุคคลนะคะมีหลายแบบหลายอย่างนะคะเราเริ่มจากดิฉันก่อนนะคะถ้าเป็นดิฉันเราก็บอกว่าจมะเป็นผู้หญิงนะคะจมะถ้าหาว่าพูดดิฉันก็คือจมะดุนะคะจมะดุเราเติมแค่แบบดุคำเดียวเป็นพหูพจน์แล้วนะคะเอาไหมนะคะจมะดิฉันจมะดุพูดเรานะพูดดิฉันนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ผมก็คือจนอจนอถ้าเป็นผู้ผมผู้ชายเป็นคนพูดนะคะจนอดุจนอดุเห็นไหมคะใส่แค่ดุคำเดียวเนี่ยเป็นพหูพจน์ได้นะคะจมะจมาดุจนอจนอดุได้ไหมคะอ้าวต่อไปเขาตูนะตูก็คือผู้ใช้ก็ได้ผู้หญิงก็ได้ที่แบบไม่ใช่ตัวเราของคนอื่นนะฮะตูหรือว่าตูมะถ้าเป็นพหูพจน์ก็คือตูโดตูโดหรือว่าตูมาโดตูมาแปลว่าผู้หญิงนะฮะเท่ากับภาษาแองเดก็ชีนะก็ตูมาโดแต่สมัยนี้เนี่ยคุณพม่าเขาก็ไม่ได้พูดกันแล้วค่ะนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเขาก็พูดกันว่าตูโดอย่างเดียวนะถ้าว่ากลมนั้นอะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายรวมกันอยู่ใช่ไหมคะก็เราก็เรียกว่าตูโดพวกเขานะฮะตูก็คือเขาตูโดก็คือพวกเขาซ้ำนะคะจมะจมาดุจนอจนอดุตูตูโดนะฮะก็พอเสร็จแล้วเราก็มาดูอีกคำหนึ่งว่าดิฉันรักเขานะคะฉันรักเธอนะดิฉันรักเธอแต่ว่าพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำที่แบบเธอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเหมือนแบบ I love you ที่แบบ you เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันค่ะถ้าหากว่าเรารู้จักชื่อเขาอยู่แล้วคำที่จะบอกรักเนี่ยเราไม่รู้จักกันมาก่อนแบบเราไปพูดเขาแบบเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมคะเขารู้จักเขาดีแล้วระดับหนึ่งที่แบบรู้จักมากเกินไปแล้วเนาะก็เลยว่าเราก็ต้องรู้จักชื่อเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นเรามาใส่ชื่อเขาเลยดีกว่านะคะถ้าสมมติมีคนบอกมิมิว่าโอ้รักมิมินะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ชายใช่ไหมก็เขามาบอกมิมิว่ารักมิมิเนี่ยเขาจะพูดยังไง

0: เขาก็บอกว่าจะหนอมีมีกูชิดเดเห็นไหมคะจะหนอผมมีมีกูมีมีเป็นคนที่เขารักอยู่ชิดเดแปลว่ารักนะฮะจะหนอมีมีกูชิดเดนะถ้าหาว่าคุณผู้ชมมีคู่รักอยู่แล้วคุณผู้ชมจะพูดกับคู่รักของคุณผู้ชมจะพูดยังไงเอ่ยลองพูดดูนะคะถ้าเป็นดิฉันก็จะมาไปจะมาแล้วก็ใส่ชื่อคนที่คนรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดได้ไหมคะถ้าเป็นผู้ชายจะหนอแล้วก็ใส่ชื่อที่คนผู้ชมรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดก็คืออันนี้เป็นฉันรักคนแค่นั้นเองค่ะแต่จำไว้นะคะคนพม่าเขาไม่ได้ใส่ชื่อแบบไม่ได้ใส่แบบคนนะไม่ได้ใช้กันนะคะก็จะหนอมีมีกูชิดเดหรือว่าถ้ามีมีรักใครสักคนหนึ่งนะคะมีมีก็บอกว่าจะมานะคะคนนี้แล้วก็ตามด้วยกูชิดเดต้องพูดแบบนี้ได้ไหมคะนะคะถ้าหาว่าเด็กผู้หญิงตั้งแต่เริ่มเกิดถึงประมาณที่แบบทีนเอเจอร์นะประมาณอายุ18 19 20เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นมะค่ะนำหน้านะคะมะเอามะมีมีแล้วกันมะมีมีนะคะพอมีมีจบปริญญาตรีแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็เขาก็เรียกมีมีว่าเป็นดอเลยค่ะดอมีมีเลยนะคะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เริ่มเกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกกันว่ามะนะคะมะมีมีถ้าหลังจาก20จบปริญญาแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็คือเป็นดอไปแล้วดอมีมีนะคะก็สำหรับผู้หญิงเนี่ยมีแค่2แบบนะคะมากับดอนะถ้าเป็นคนผู้ชายท่านไหนเนี่ยตั้งแต่เกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเมาค่ะนะคะเมานะคะไม่ใช่มองมองที่แบบคนไทยเรียกกันนะคะเมาค่ะนะเมาอูเมาเซเว่ยถ้าหาว่าหลังจาก20ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณยังไม่ถึง30หรือว่า30เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นโกค่ะนะโกเมาเมาหรือว่าโกเซเว่ยอะไรเพื่อนนี้นะถ้าหาว่าหลังจาก30แล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็เราก็เรียกว่าเป็นอูเลยนะคะอูเซเว่ยไปแล้วนะตอนแรกเนี่ยเราเรียกว่าเมาเซเว่ยตอนที่สองเราก็เรียกว่าโกเซเว่ยนะคะถ้าตอนที่สามก็คืออูเซเว่ยนะคะวันนี้สรรพนามบุคคลอ่ะมีเพียงแค่นี้นะคะ
1: มิงลาบาสยาม
2: ิงลาบาซันดาวีระเบมาเลโลติล่ะ
1: ตูนี่ไม่กังบูโลเปียวเด
2: ဟုတ်လားမြန်မြန်နေကောင်းပါစေလို့သူ့ကိုပြောလိုက်ပ
1: ါဟုတ်ကဲ့ကျွန်မသူ့ကိုပြောပေးပါမယ
2: ်ကောင်းပြီလေ
3: อีกไม่ช้าเราจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกับประเทศอาเซียนด้วยกันแต่มาตรฐานของเด็กไทยในการใช้ภาษาอังกฤษยังนับว่าไม่เป็นที่น่าพอใจนักถ้าเทียบกับประเทศพม่าแล้วเด็กพม่ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีดูได้จากการสอบ TOEFL TOEIC ที่เป็นข้อสอบแสนยากสำหรับเด็กไทยแต่เป็นอะไรที่เด็กพม่าไม่สอบกันเพราะถือว่าง่ายเด็กพม่าสอบ GCE กันมากกว่าข้อสอบภาษาอังกฤษ GCE มีแค่5ข้อคือเขียนเรียงความในหัวข้อที่กำหนดเขียนแบบฟรีสไตล์1หน้ากระดาษซึ่งเป็นข้อสอบที่ต้องใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากสำหรับยุคที่การสื่อสารก้าวไกลไปทั่ว

เพื่อนบ้านอย่างเช่นภาษาพม่าก็ควรรู้กันเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าเราจะไปมาหาสู่ติดต่อสื่อสารทำธุรกิจร่วมกันมานานการเรียนรู้ภาษาของเขาก็จะทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นสะดวกขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับผมชวนันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องจำนวนและตัวเลขกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาจำนวนเงินจำนวนสิ่งของถนนหนทางล้วนแล้วแต่ต้องใช้ตัวเลขกันทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราต้องเดินทางไปยังต่างประเทศก็ควรจะต้องศึกษาเรื่องของตัวเลขกันเอาไว้เอาละครับไปพบกับคุณครูเจ้าของภาษากันเลยอาจารย์มิมิพร้อมกันอยู่แล้วนะครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนกันจำนวนและการนับนะคะก็เรารู้แล้วว่าเราต้องนับแล่แล้วใช่ไหมคะก็โอเคเรามาดูกันเนาะ1ของภาษาพม่าอะไรบ้างนะ1 2 3 4นะคะก็1ก็คือติติ2 2นะคะ2 3 2 2แลบลิ้นนะคะ2ถ้าไม่แลบลิ้น2 2ผิดนะคะ2 4 เล เล 5 งา งาอาปากกว้างๆเลยนะคะงาแล้วก็6เช่าเช่า7คนนี่คนนี่สองพยางค์นะคะคนนี่8ชีชี9โกโก10ตะเซตะเซเอาไหมนะคะติหนิโตเลงาเช่าคนนี้ชิโก้เดเซ20ก็คือนาเซนาเซนะคะนาเซเอา30โตเซโตเซเอา40เลเซเลเซนะคะ50งาเซงาเซนะคะ60เช่าเสเช่าเสนะคะเอา70คนนี้เสนะคนนี้เสเนี่ยเราไม่พูดกันคนนี้เสเราพูดแค่ว่าคนนั้นเสเป็นครึ่งเสียนะคะเสียมันแค่ครึ่งหนึ่งเองครึ่งเสียนะก็คนนั้นเสเอาไหมนะคะคนนั้นเสคนนั้นเสคนนะเสเอา80

0: 蛇十蛇九十九蛇九蛇好九蛇แล้วก็ร้อยหนึ่งแล้วใช่ไหมคะหนึ่งร้อยเนี่ยเราเรียกว่าตยานะคะตยาถ้าสองร้อยนายาถ้าสามร้อยตงยาสี่ร้อยเลียาห้าร้อยงายาหกร้อยเช่ายาเจ็ดร้อยคนนายาแปดร้อยชี่ยาเก้าร้อยกูยาหนึ่งพันก็คือ the town ค่ะ the town นะคะ the town ก็ลองสังเกตดูนะหลักสิบก็คือเศษหลักร้อยก็คือยาเอาตัวนี้ถึงหลักพันแล้วก็คือเป็น town นะคะ the town เอา the town หน้า town ก็คือสองพันตรง town สามพันเล่ town สี่พันง้าเท้าก็คือ 5,000 เช่าเท้า 6,000 คนเท้า 7,000 ชิดเท้า 8,000 กู้เท้า 9,000 ตะเต้าตะเต้าก็คือ10,000นั่นเองตะเต้าแลบเล่นนะคะตะเต้าก็คือ10,000อ้าว20,000ก็ตะเต้า20,000หน้าเต้าตรงเต้าก็คือ30,000เลเต้า40,000งาเต้า50,000เช่าเต้า60,000คนเต้า70,000ชิดเต้า80,000กู้เต้า90,000สิบก็คือเต้าแล้วก็เต้นะคะเต้าก็คือหมื่นสิบหมื่นก็คือตะเต้นะคะตะเต้งก็คือ100,000ของพม่านั่นเองนะคะก็ตะเต้งแล้วก็เอาเป็นหลักแสนที่แบบ200,000ตะเต้งนาเต้งแลบเลียนนะคะตงเต้ง300,000เลเต้ง400,000ห้างาเต้ง500,000เช่าเต้ง600,000คนนาเต้ง700,000ชิดเต้800,000กู้เต้900,000อ้าว900,000เสร็จแล้วก็100,000แล้วใช่ไหมคะ100,000เนี่ยเราไม่ได้พูดการเป็น100,000ค่ะเราของพม่าเราพูดการว่า100,000นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่พูดเป็นล้านแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องพูดว่า100,000ก็คือเศษเต้งค่ะแค่5อันเองเราต้องจับหลัก10ก็คือเศษหลักร้อยก็คือยาหลับพันก็คือทาวหลับหมื่นก็คือต้าหลักแสนก็คือเต้เรามาดูที่ตัวเลข25ค่ะนาเซงาแต่เราไม่ค่อยพูดการที่แบบนาเซงาค่ะถ้าเราไปซื้อของนะถ้า125เขาบอกว่าเท่าไรคะถามเท่าไรแบบว่าไปเล่าเลเนี่ยนะเขาก็ตอบว่า125เนี่ยเขาไม่ได้ตอบ125ค่ะเขาบอกว่าตยาอาศัยนะตยาอาศัย
1: สยามเวคไคเดซาโอยาบาบี
2: โอ้เจซูเบนเหรอเบลาจ่าตะแ
1: ลอาลองตองอกตะอกตะตองตองตองจ่าบาเด
2: เจซูอันตรายเต็มบาเดดอลลาร์เนี่ยไปเลยยาได้เนาะ35ดอลลาร์ป่ะเนาะ
1: ยาบาได้เสีย

สกุลเงินของพม่าเรียกว่าจัดนอกจากเงินจัดแล้วในพม่าการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐก็ได้รับความนิยมและสะดวกเช่นกันหรือในตลาดบางแห่งเงินไทยก็ใช้ได้ค่ะโดย100จัดเท่ากับประมาณ 3-4 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในเวลานั้นผู้ที่จะ

0: เดินทางไปพม่าควรแลกเงินดอลลาร์สหรัฐติดตัวไปให้เพียงพอเนื่องจากระบบการโอนเงินผ่านธนาคารของพม่ายังไม่สะดวกนักทั้งนี้ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐที่จะนำไปใช้ในพม่าควรอยู่ในสภาพใหม่ไม่ยับไม่มีรอยพับไม่มีรอยขีดเขียนเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่จะไม่รับธนบัตรที่มีสภาพเก่า
1: ภาษาต่างชาติไม่ใช่เรื่องที่เราคุ้นเคยการฝึกฝนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างน้อยก็ให้สามารถสื่อสารได้อย่างเช่นถามราคาถามเวลายังไงนะครับก็แนะนำให้ลองฝึกฝนพูดกับชาวพม่าในเมืองไทยก่อนก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

มีผิวขาวและรูปร่างหน้าตาคล้ายคนมองโกลอยมีภูมิปัญญาด้านการเกษตรกรรมมากกว่าประมงหลังจากที่ชาวยุโรปเข้ามาก็นำเอาวัฒนธรรมความเชื่อเข้ามากลืนวิถีดั้งเดิมของชนเผ่าจนวันนี้มินาฮาซาคงเหลือเพียงลูกหลานที่สืบทอดเพียงตำนานเรื่องเล่าหลักฐานบางอย่างที่หลงเหลืออยู่ในพื้นที่อนุรักษ์และกลุ่มภาษาท้องถิ่นที่ถูกผสมผสานกับภาษาต่างถิ่นจนหลงเหลือให้ได้ยินได้ฟังจากคนรุ่นเก่าและผิดเพี้ยนไปมากวิถีมินาฮาซาอยู่บนเกาะที่ถูกล้อมด้วยอิทธิพลจากชาติต่างๆมานานหลายศตวรรษถึงวันนี้พวกเขาได้แปลงโฉมพื้นที่ทำกินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเปิดต้อนรับวัฒนธรรมสมัยใหม่และนำพาตัวเองเข้าสู่โลกหนึ่งเดียวที่ผูกโยงกันด้วยการสื่อสารถึงกันเพียงคลิกเดียว

0: มินาซาเผ่านักรบแห่งสุลาเวสีต้นสายเผ่าพันธุ์ของชนพื้นเมืองมินาซาเชื่อกันว่าอพยพมาจากแผ่นดินใหญ่ในแถบมองโกเมื่อหลายพันปีก่อนพวกเขามีภาษาถิ่นในตระกูลออสโตรนิเชียนยังแยกย่อยไปตามกลุ่มภาษาต่างๆที่มาอยู่อาศัยกันบนเกาะสุลาเวสีตอนเหนืออีกถึง9ภาษาถิ่นถิ่นอาศัยบนเกาะของพวกเขาเริ่มปรากฏบนแผนที่โดยชาวฝรั่งเศสก่อนที่โปรตุเกสยุโรปชาติแรกเดินเรือมาถึงในต้นคริสตศตวรรษที่16เดิมที่เกาะแห่งนี้มีสุลต่านปกครองและชาวพื้นถิ่นมีความศรัทธาต่ออิสลามที่ไม่ได้เคร่งครัดเนื่องจากมีรากฐานความเชื่อเดิมผสมผสานรวมอยู่ด้วยวิถีดั้งเดิมของนักสู้แห่งมินาฮาซาแทบจะสาบสูญไปแล้วคุณจะสามารถเผชิญหน้ากับนักรบเหล่านี้ได้ตามสถานที่ท่องเที่ยวพวกเขาไม่ได้มีสีหน้าท่าทางดุดันดุดคนป่าทว่าต่างมีหน้าที่และสวมหมวกใบใหม่กลายเป็นทูตนักรบแห่งการท่องเที่ยวไปแล้วระบำออกศึกหรือภาษาพื้นถิ่นเรียกว่าจากาเลเลเป็นการสร้างความฮึกเหิมให้กับเหล่านักรบโหมโรงด้วยเครื่องดนตรีท้องถิ่นวงมโหรีทั้งดีดสีตีเป่าจากวัสดุที่มีอยู่มากในท้องถิ่นเช่นไม้ไผ่หรือทองเหลืองเครื่องแต่งตัวของนักรบได้รับการดัดแปลงไปบ้างเพราะวัสดุบางชนิดนั้นหาได้ยากขึ้นอย่างเช่นขนของนกเงือกที่อยู่บนหมวกทรงสูงก็เปลี่ยนมาใช้ขนนกที่หาได้ง่ายกว่าหรือกะโหลกลิงก็อาจจะถูกนำมาปะปนกับกะโหลกของสัตว์อื่นด้วย
1: Satu juta?
2: Ada sekitaran di satu jutaan lebih mungkin. Ya.
1: Ada termasuk dengan suku lain atau hanya suku Minahasa saja di sini.
2: Minahasa, Minahasa.
1: Pakaian perang begini biasa kan buat perang dengan siapa?
2: Ya, itu tentu kalau ada lawan-lawan yang mus.

0: nafsu yang entah itu dari luar, yang pasti inilah kami.
1: Yang senjata yang Bapak pakai biasanya ada apa selain dari pisau?
0: Jadi selain dari parang begini, tombak, terus pakai kayu lagi, pemukul itu, terus ada juga yang lain-lain.
1: Ini pakai yang ini ada arti tidak?
0: Ada.
1: Artinya?
0: Jadi macam topi ini.
1: Ya.
0: Ini melambangkan bahwa tandanya itu kekekaran orang binasa itu terlambang dari topi ini.
1: Ini yang burung, yang rambut burung ini ya, burung apa yang dipakai, yang dipasang?
0: Ini burung yang ada di kisaran danau sini.
1: Kenapa harus bikin tinggi sama begitu?
0: Ya, di samping itu tinggi biar menarik itu perhatian.
1: Ini tulang semua yang ada ini tulang binatang atau tulang orang?
0: Tulang binatang.
1: Ya, ini binatang yang Bapak bunuh sendiri, yang orang yang bunuh sendiri.
0: Iya.
1: Siapa bunuh sih, taruh di sini.
0: Iya.
1: Kapko kai ka ko mekenoi.
0: Oh, tidak. Ini terang pakai baju kulit tapi kulit kayu.
1: Oh,
0: dasarnya itu kulit kayu.
1: Nah, tariannya seperti tadi biasakah saat mana aja kita tariannya?
0: Kalau untuk sekarang ini itu sudah bisa dipakai dalam syukuran acara apa saja, penjemputan atau menaik rumah baru khususnya di Minahasa. Atau syukuran-syukuran yang lain tuh bisa pakai ini tarian kebasaran ini, tarian
2: perang. Tesekan ที่เรียกว่าหมาป่าลุดเป็นการชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสวดอ้อนวอนขอบคุณพระเจ้าในคราวเดียวกันแม้ว่าภายหลังคนส่วนใหญ่จะเข้ารีดเป็นชาวคริสเตียนตามอย่างเจ้าอาณานิคมที่ผลัดเปลี่ยนกันมาปกครองร่วม500ปีแต่ความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายทำให้เขาเชื่อว่าบรรพบุรุษนั้นไม่ไปไหนแต่จะคอยปกปักคุ้มภัยให้กับลูกหลานอยู่ในผืนแผ่นดินที่พวกเขาเหล่านั้นถูกกลบฝังอยู่ในแท่งหินที่เรียกกันว่าวารุกาวารุกาคือหีบศพโบราณทำจากหินคล้ายที่เราพบอยู่ในทุ่งหายหินในเชียงขวางสปป.ลาวมีการสลักจารึกลวดลายต่างๆลงบนหินมีขนาดเล็กหรือใหญ่ตามขนาดบรรจุที่พวกเขาจะทำไว้ล่วงหน้าก่อนที่ตัวเองหรือคนในครอบครัวจะเดินทางสู่ชาติภพหน้าชาวมินาฮาซาจะจัดศพให้อยู่ในท่าคู้ตัวโดยใช้ผ้าทอของพวกเขาวางรองอยู่ศพและเมื่อมีคนตายเพิ่มก็จะบรรจุใส่ลงไปในหีบศพเดียวกันที่เห็นขนาดใหญ่ที่สุดนั้นเขาบอกว่าครอบครัวนี้อยู่กันในหีบถึง4ศพ
3: การกำปองไอร์มาดีดี
1: orang yang bisa nanam begini itu harusnya orang yang kaya atau orang biasa saja
3: biasa saja dia bikin sebelum dia meninggal dia sudah bikin ini untuk oleh keluarga di ada yang keluarga ada yang sendiri jadi ada macam-macam
1: Dia mulai bikin tempatnya sebelum dia meninggal kan? Itu dia tahu dari mana kapan dia mau meninggal?
3: Iya, ini dia sudah siapkan.
1: Ini เป็น หลุม ฝัง ศพ ที่ สร้าง ขึ้น สมัย 1847 เมื่อ วัน ที่ 27 เดือน กรกฎาคม ยูลี ยูลี เมื่อ วัน ที่ 26 เดือน กรกฎาคม ปี 1847ซึ่งเป็นหลุมศพที่ค่อนข้างจะใหญ่ของที่นี่มีทั้งหมด4คนฝังอยู่ข้างในแล้วก็จะมีชื่อบอกว่าคนที่ฝังอยู่ข้างในเนี่ยมีการสลักชื่อเอาไว้4คน1 2 3แล้วก็4 4 dan di dalam selain dari mayit ada barang apa yang masuk ya seperti cincin kalung
3: นะ
1: ก็มีพวกของที่เขาใช้ประจำอยู่ทั้งแหวนแล้วก็สร้อยหรือกำไรที่เขาใช้อยู่ในชีวิตประจำวันฮารุฟะเอาไปแก้บาจูไปแก้ปัจจัย
3: ได้มาเยอะเลย
1: ก็มีการแต่งตัวแต่ว่าก็ไม่มั่นใจเพราะมันสมัยก่อนแต่ถ้าเป็นพวกต่างหูหรือว่ากำไรแหวนนี่มี
2: เมื่อศาสนาคริสต์เข้ามาพิธีกรรมดั้งเดิมก็ไม่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันแล้วหีบศพจำนวนมากได้นำศพออกจากหีบแล้วฝังหีบถูกทำลายเพราะเกรงว่าจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคระบาด

0: เหลือหีบบางส่วนมารวมไว้ในสถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้รำลึกกันเป็นที่น่าสังเกตว่าลักษณะของหีบนั้นมีหลังคาคล้ายรูปแบบของศาลเจ้าจึงน่าจะเป็นหลักฐานหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าบรรพบุรุษมินาฮาซาเป็นญาติที่ใกล้ชิดกับคนแผ่นดินใหญ่ในจีนเราเดินทางเข้าสู่เมืองโทโมฮอนที่อยู่ห่างจากมานาโดเพียงขับรถไต่ขึ้นเขาประมาณ1ชั่วโมงอากาศเย็นสบายตลอดปีเพราะตั้งอยู่บนที่ราบสูงระหว่างภูเขาไฟ2ลูกคืออัมบังทางซ้ายมือและมหาวูทางด้านขวาที่นี่เป็นศูนย์กลางการค้าที่ขนส่งสินค้าจากทะเลในเมืองท่ามานาโดเข้าสู่ถนนผ่ากลางภูเขาและสร้างเมืองอยู่กลางเกาะบนที่ราบสูงจากเมืองโทมฮอนจึงเดินทางต่อไปได้ทุกทิศในสุลาเวสีภาคเหนือเจ้าอาณานิคมจึงใช้ทำเลที่นี่เป็นที่พักตากอากาศและมีโบสถ์คริสต์ที่เก่าแก่หน่อยก็จะเป็นสถาปัตยกรรมยุโรปบางโบสถ์ก็ดัดแปลงจากอาคารหลังเก่าความสวยงามบนถนนสายหลักในวันหยุดสุดสัปดาห์ผู้คนจะหลั่งไหลกันเข้ามาพักผ่อนกับครอบครัวแบบเช้าไปเย็นกลับเมื่อรถยนต์ขับมาถึงที่นี่แล้วช่วงเวลานี้เองคุณควรจะจอดไว้และเดินทางออกสำรวจย่านใจกลางเมืองแบบไม่รีบเร่งด้วยรถม้าสาธารณะมรดกของเจ้าอาณานิคมที่ใช้เดินทางในสภาพพื้นที่สมบุกสมบันสายพันธุ์ม้าเหล่านี้น่าจะขนส่งใส่เรือมากับชาวยุโรปลูกหลานของพวกมันเติบโตอยู่บนเกาะนี้ในถิ่นที่มันยังคงพอมีทุ่งหญ้ากว้างไว้แทะเล็มคุณอาเมดเจ้าของม้านั้นบอกว่าเขาต้องเดินทางไปเลือกม้าจากเมืองอื่นที่อยู่บนเกาะนี้ไม่ใช่ว่าลักษณะที่ดีของม้าที่เขาต้องใส่ใจเท่านั้นอุปนิสัยของมันยังเป็นเรื่องที่อาเมดยิ่งรักมันเสมือนเพื่อนคู่ใจเลยก็ว่าได
1: ้ini kuda ini dari mana
2: Ya dari Kabangkoan, tapi masih minasakan Kabangkoan.
1: Lebih jauh dari sini. Kuda ini bapak pilih sendiri tidak?
2: Pilih sendiri.
1: Oh lihat ini. Bapak lihatnya di mana?
2: Ada kan dia punya DP di sini ada tuh tanda ini pak. Ini. Yang di sini ada. Kalau di sini tidak ada, yang di sini nakal. Yang di sini bersihkan di sini tidak ada.
1: Aduh.
2: Bagus. Tidak pernah bikin.Bikin-bikin ya yang tidak dimau dia baku spell sama spell dan sama
1: pernah ada marah lapar tidak
2: pernah itu seboleh pulang
1: bapak pernah bawa dia paling jauh sampai berapa kilo
2: ya 5 kilo
1: 5 kilo cara didik kan cara pera kuda ini susah tidak
2: asal sudah tahu kan kalau pertama susah mar kalau sudah tahu kan dia punya makan sudah tahu
1: Yang anak-anak baru ada juga yang suka brandy?
2: Ya tidak ada, cuma dia bapaknya yang hobi.
1: Bapak pikirnya saat yang ke depan ini brandy bisa hilang di kota ini tidak?
2: Ya kira-kira tidak, no.
0: ด้วยสภาพภูมิอากาศบนเขาที่เย็นสบายตลอดปีจึงควบม้าไต่เนินเขาได้อย่างสบายๆดูเหมือนว่าม้าจะปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ดีเมื่อมันต้องควบวิ่งอยู่บนถนนร่วมการสัญจรไปกับรถยนต์คุณอาเมดเลี้ยงดูมันใช้มันทำมาหากินร่วมกันมาตั้งแต่เขาอายุ20ปีกับม้านั้นไม่ใช่ว่าจะยอมลากรถไปเสียทุกตัวพวกมันจะถูกคัดเลือกใช้งานและเริ่มฝึกเมื่ออายุม้าครบ1ปีม้ารุ่นที่วิ่งตามหลังเรามาอีกคันหนึ่งนั่นแหละครับที่เป็นม้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มงานเป็นครั้งแรกการลงสนามจริงที่เต็มไปด้วยสิ่งแวดล้อมไม่คุ้นชินนั้นเรียกเหงื่อกับความตื่นตระหนกให้มันได้มากทีเดียวรถม้าจึงเป็นปัจจัยที่จำเป็นของการเดินทางเมื่อรถยนต์เข้ามาแทนที่รถม้าจึงเป็นเพียงแค่สีสันของการท่องเที่ยวซึ่งกำลังคลี่คลายในแถบอุษาคเนคือเป็นบ้านยกตัวด้วยเสาสูงเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาในบ้านใต้ถุนก็เป็นสถานที่เก็บเครื่องมือเครื่องใช้เลี้ยงสัตว์มาถึงยุคสมัยนี้

0: ที่ใช้สอยตรงส่วนนี้ก็ไม่มีความจำเป็นมากเท่ากับการกั้นห้องเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กับคนในครอบครัวบ้านชนเผ่ามินาซาที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ตั้งแต่หน้าจั่วหลังคาลาดลงเพื่อรับมือกับปริมาณน้ำฝนตลอดปีมีช่องลมและหน้าต่างรอบตัวบ้านเพื่อถ่ายเทอากาศรับลมเย็นบนเขาสูงความโดดเด่นเช่นนี้ได้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตให้เหมาะกับสภาพพื้นที่บ้านชนเผ่ามินาซาจึงถูกดัดแปลงให้สามารถสร้างได้เร็วและง่ายขึ้นกลายเป็นธุรกิจของชุมชนในเมืองโทโมฮอนในการสร้างบ้านมินาซาแบบน็อกดาว
1: ini yang model-model rumah ini kan masih yang lama punya atau yang sudah model yang baru
2: sudah model-model ini tambah
1: model-model yang baru
2: kalau gini beda dengan suku-suku lain
1: beda dengan kayak juga bedanya di mana
2: cara buat tiangnya tapi dia punya adat di sini pakai tiang 3 meter soalnya waktu dulu waktu zaman dulu ini kan banyak binatang buas toh. Jadi orang-orang bikin rumah pakai tiang. Supaya binatang buas tidak masuk, tidak naik. Dia punya hasil kebun di bawah.
1: Dan di dalam di atas rumah kan, bagi kamarnya gimana? Atau tidak ada aturan?
2: Oh, ada aturannya. Macam ini 3 kamar.
1: Ya.
2: Kalau yang lebih kecil 2 kamar atau 1 kamar. Saya kalau Jawa terima kunci kalau Manado
1: ada upacara adat yang untuk naik rumah baru tidak
2: untuk peletakan batu saja
0: คนในแถบนี้ทว่าชาวดัตช์กลับเป็นชาติที่มีอิทธิพลอยู่มากที่สุดด้วยการปกครองที่ยาวนานกว่าเป็นผู้นำในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์โดยสร้างโรงเรียนคริสเตียนขึ้นหลายแห่งเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับลูกหลานของชาติตนและคนท้องถิ่นที่รับราชการให้กับเจ้าอาณานิคมสิ่งนี้เองทำให้เกิดการตื่นตัวของคนบนเกาะในการรวมตัวกันให้เป็นรัฐชาติโดยประกาศคำขวัญ1ชาติ1ภาษา1ประชาชนข้อสังเกตคืออินโดนีเซียไม่ได้ชูภาพของการมีศาสนาประจำชาติเพราะมีความหลากหลายของชนเผ่าและการนับถือศาสนาจึงใช้ภาษาเป็นตัวนำในการรวมหมู่เกาะต่างๆให้อยู่ภายใต้ผืนธงเดียวกันเมื่อถูกกดขี่และเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าอาณานิคมมากขึ้นคนพื้นถิ่นจึงรอคอยวันแห่งการปลดปล่อยสงครามโลกครั้งที่2ได้แผ่ขยายแนวรบสู่หมู่เกาะทะเลใต้คริสต์ศักราช 1942 ญี่ปุ่นบุกบาหลีและโชวาและสัญญาว่าจะให้เอกราชให้การสนับสนุนในการก่อตั้งรัฐชาติอินโดนีเซียบนเกาะสุลาเวสีก็เป็นอีกสมรภูมิหนึ่งที่กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรเข้าโจมตีฐานที่มั่นของญี่ปุ่นทำลายเมืองหลักร่องรอยของฐานบัญชาการลับในถ้ำใต้ภูเขาลูกหนึ่งในสุลาเวสีเหนือที่ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลังญี่ปุ่นสูญเสียครั้งใหญ
1: ่นามันชื่ออะไรบ้าง
3: รา
1: โนวังโก
3: ราโนวังโก
1: ราโนวังโกถ้ำนี้เป็นถ้ำชื่อว่าราโนวังโกซึ่งถ้ำที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นเป็นคนสร้างอันนี้จะปังบิ๊กินอุตสาหกรรมmasuk di dalam tidak? Kurang lebih berapa meter masuknya?
4: Kedalaman 50.
1: Hah?
4: Kedalaman. Tapi ada yang di sebelah sana.
5: Oh, dia tembus.
4: Iya.
1: Dan di situ ada ketemu apa?
4: Ketemu situ ada yang 3 tahun lalu kan dapat kasih tuh mas. Mas itu yang masnya.
6: Uang Jepang atau uang Indonesia?
4: Uang Jepang.
6: Uang Jepun. Emas sebanyak tidak?
4: Ya se

0: รังกสคิล
1: สภาพถ้ำดูเป็นถ้ำที่สมบูรณ์มากหินก็ค่อนข้างจะแข็งเป็นถ้ำที่ค่อนข้างจะใหญ่กว้างสูงประมาณสัก2เมตรครึ่งถึง3เมตร
2: น่าจะเคลื่อนย้ายอุปกรณ์อาวุธอะไรได้สบายๆเลยนะ
1: ก็นี่ก็ขนาดรถจิ๊บเนี่ยน่าจะวิ่งได้ในนี้รถจิ๊บเนี่ยดูสภาพแล้วมีห้องเนี่ยทางนี้ก็ไปทางออกอีกทางนึงทางขวามือก็ลึกเข้าไป
2: แต่น่าจะเป็นการ
1: วิชาธรรมะสุดที่นี่วิชาธรรมุสนี่ก็ตัน
3: อันนี้ก็คือ1ห้องอ่ะเก็บสัมภาวุธยุทธปกรณ์ต่างๆเพราะว่าลักษณะการเจาะถ้ำนี้เจาะด้วยอีเตอร์สับจะเห็นรอยอีเตอร์นะครับเราเรียกกันภาษาว่าอีเตอร์นะก็คือลักษณะเหมือนกับตะขอเหล็กแหลมๆนะแล้วก็เหมือนจอบฮะแต่มันแหลมด้าน
2: สับใช้แรงงานคนเนี่ย
3: แรงงานอย่างเดียวใช้คน
2: มีประมาณคร่าวๆนะสักถึงพันนะ
3: ในการไม่ถึงนะไม่ถึงไม่ถึงถ้ำเล็กฮะนี่ถือว่าถ้ำเล็กฮะหลักร้อยเราก็จะเห็นข้างคาวนะเห็นข้างคาว
2: ชื่อสอง
4: แล้วก็ดูรูปแบบของการออกแบบของอุโมงค์ถ้ำนี้แล้วนี่ก็เป็นลักษณะเก็บสัมภาระยุทธภพกรมากกว่าเป็นพวกวัตถุระเบิดเป็นพวกลูกปืนอาวุธเก็บอาหารนี่ก็อีกหนึ่งห้อง
1: ดีไหม
4: น
1: ะที่นี่ดูรูปเลยมั้งครับ
0: Yang di sebelah sana boleh dulu masuk, sekarang enggak boleh.
1: Oh, ฝั่งโน้นมันจะมีทางเข้าอีกทางนึงแต่เมื่อก่อนเข้าได้เดี๋ยวนี้เข้าไม่ได้แล้วอันนี้บัวนี่bisa sampai di mana?
0: Gua. Sampai sebelah.
1: Dulu dia tembus sampai mana?
0: Tembus sampai sebelah.
5: หลังสงครามโลกครั้งที่2ปิดฉากโลกยังคงถูกแช่แข็งด้วยความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจ2ขั้วในสงครามเย็นอังกฤษดัตช์ต่างทยอยถอนตัวจากอดีตชาติอาณานิคมอินโดนีเซียได้ผนึกรวมหมู่เกาะทะเลใต้รวมถึงบางส่วนของเกาะบอร์เนียวและเกาะติมอร์มาปกครองการเดินทางที่ไปมาหาสู่ระหว่างเกาะที่ทำได้ง่ายขึ้นรัฐมีเสถียรภาพทำให้ดินแดนต่างๆจากหลายพันเกาะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแหล่งทรัพยากรมหาศาลกับจำนวนประชากรที่มากเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนทำให้อินโดนีเซียผงาดขึ้นเป็นเสือเศรษฐกิจตัวที่5แห่งเอเชียในปีคริสต์ศักราช1990ความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆบนเกาะได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเกิดเป็นเมืองต่างๆที่มีความสำคัญมากกว่าเป็นเพียงแค่สถานีการค้าและพวกเขากำลังเร่งมือในการสร้างผลผลิตให้กับท้องถิ่นตัวเองเช่นเดียวกับคนบนเกาะสุลาเวสีเกาะภูเขาไฟที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติใต้พิภพอันอุดมสมบูรณ์ที่เรากำลังจะออกไปสำรวจพื้นที่เกษตรกรรมและทิวทัศน์สวยๆในตอนต่อไปครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูพื้น
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ็นน้องแมวน่ารักน่ารักเยอะขนาดนี้แล้วพร้อมจะเป็นทาสแมวกันหรือยังคะซึ่งจริงๆแล้วแมวเนี่ยก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะรวมไปถึงพันธุ์ไทยแท้ด้วยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีพันธุ์ไทยแท้ถึง23สายพันธุ์แต่ตอนนี้หลงเหลืออยู่แค่5สายพันธุ์เท่านั้นค่ะแล้วที่เหลือหายไปไหนหมดล่ะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาพบกับผู้รู้คุณลุงปรีชาผู้ที่เป็นทาสแมวรุ่นเก่ากันที่บ้านแมวไทยบางรักแห่งนี้ค่ะตอนนี้ก็ได้อยู่กับคุณลุงปรีชาแล้วนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยแมวไทย
1: แมวไทย
0: โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วเห็นน้องแมวน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยอยากให้คุณลุงเล่าถึงประวัติของแมวไทยให้พวกเราได้รู้กันหน่อยค่ะ
1: ย้อนไปไกลนิดนึง
0: ค่ะ
1: มากกว่า700ปี17สายพันธุ์อัปมงคลอีก6สายพันธุ์ปัจจุบันนี้เหลือแค่5และเป็นแมวมงคลเท่านั้นต้องบอกว่าแมวไทยโบราณนะเป็นแมวที่รักเจ้าของรักบ้านมีความฉลาดมีความขี้อ้อนตรงเนี้ยคือเสน่ห์ของแมวไทยอย่าง
0: อยากรู้เลยค่ะว่าเมื่อกี้ที
1: ่เหลืออยู่5สายพันธ
0: ุ์เห็นในสมุดไทยลักษณะเหมือนกันแค่ไหนกับของจริง
1: ครับตัวนี้คือวิเชียรมาศนะครับลักษณะของเขาก็คือมีแต้มเข้มอยู่ที่เท้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นไหมครับทั้ง4นับเลยนะครับ
0: 4
1: อ่ะ4หูอีก2
0: 1 2
1: อ่ะหน้าอีก1
0: ตรงนี้
1: 1เป็น7แล้วใช่ไหม
0: 7ค่ะ
1: 8คือส่วนหาง
0: ส่วนหางอ๋อใช่
1: 9ก็คือส่วนที่เป็นอวัยวะเพศ
0: ค่ะด้านหลัง
1: ครับ
0: ตรงนี้เท่ากับมี9จุด
1: เป็นสีฟ้าน ะครับนี่คือลักษณะประจำพันธุ์ของแมววิเชียรมาศตัวนี้คือแมวคือแมวสุภลักษณ์ละในตาจะเป็นสีเหลืองนะครับสีขนจะเป็นสีช็อกโกแลตทั้งตัวนะครับเขาจะมีจุดเด่นก็คือจะมีอุ้งตีนเป็นสีแดงนะครับสีเนี่ยจะเป็นสีที่ไม่เหมือนกับแมวตัวอื่นนะครับที่เราเรียก

0: กำลังแมวสุขลักษณ์ครับต่อไปเป็นแมวโคราช
1: มาโคราช
0: เป็นแมวสีเทาทั้งตัวต่อไปเรามาดูกันแมวขาวมณี
1: นะครับต้องขาวแน่นอน
0: ต้องขาวแน่นอนและขาวทุกเส้นด้วย
1: ว้า
0: วทางนี้เลยตาเหลืองตัวนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับหางยาว
1: ค่ะ
0: สะโอดสะองทีเดียวจมูกเป็นสีชมพูนะครับอุ้งตีนเขาจะเป็น

0: ทุกเส้นตาจะมี2สีคือสีเหลืองอัมพันธ์กับสีเขียว
1: แมวเป็นสัตว์ที่มีบุคลิกขี้อ้อนน่ารักน่าเอ็นดูทำให้มีผู้ชื่นชอบและหันมาเลี้ยงแมวเป็นจำนวนมากค่ะจนลืมนึกถึงพฤติกรรมเด่นของแมวนั่นก็คือนิสัยที่รักอิสระและแมวที่เลี้ยงส่วนใหญ่ก็มักจะหลุดรอดออกไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานทำให้ประชากรแมวจรจัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งสิ่งนี้ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในสังคมเช่นการแพร่เชื้อโรคจากแมวไปสู่คนเป็นต้นค่ะในปี2561เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครมีแมวจรจัดประมาณ 200,000 ตัวซึ่งปัจจุบันได้มีกลุ่มผู้รักแมวรวมตัวกันเพื่อช่วยป้องกันและขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากแมวจรจัดไม่ให้ลุกลามจนเป็นปัญหาของสังคมค่ะ
0: อัตราประชากรไทยที่เลี้ยงแมวผมคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 40% เรื่องของการทำหมันแมวฟรีเกิดขึ้นเพราะความเดือดร้อนของประชากรส่วนใหญ่ที่เลี้ยงแมวถ้าเราไม่ควบคุมประชากรแมวเลยเนี่ยลูกแมวที่เกิดมาเนี่ยมันจะเป็นภาระของสังคมผมก็เลยคิดว่าโครงการเนี่ยมันน่าจะช่วยเหลือได้บ้างถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ 100% มันก็ยังเป็นการควบคุมประชากรแมวได้ส่วนหนึ่ง
2: อย่างในชุมชนนี้นะครับคือปัญหาคือว่ารักที่จะเลี้ยงชอบที่จะเลี้ยงแต่ว่าเขาไม่เข้าใจถึงวิธีการว่าการที่เขานำมาเลี้ยงปัญหาที่ตามมาในเรื่องของประชากรของแมวที่เพิ่มมากขึ้นถือว่าบ้านนี้มีแมว1ตัวไม่ทำหมันปุ๊บปีต่อไปบ้านนี้อาจจะมี2 4 6 8เพิ่มไปเรื่อยๆคนที่เลี้ยงไม่เข้าใจตรงนี้ครับแต่ละบ้านที่เพิ่มขึ้นรวมกันทั้งชุมชนเนี่ยจะมีประชากรแมวที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เรากลัวว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเขาไปถ่ายเลี้ยล่าอาจจะมีบางคนที่เขาอาจจะมีอารมณ์ร้อนขึ้นมาแล้วกลัวว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยแมวพวกนี้เขาจะไม่อยู่ในความปลอดภัยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแมวจรจริงแต่ว่าในชุมชนเราก็อยากจะให้ความสำคัญกับเขาเพราะว่าหนึ่งชีวิตก็มีความสำคัญนะครับ
3: ที่โรงเรียนเนี่ยไม่ได้เลี้ยงแมวนะคะคือมีคนเอามาปล่อยอะค่ะคือโรงเรียนก็ไม่ได้มีคนดูแลแมวค่ะน้าหนูเขาก็ต้องรับแมวมาเลี้ยงก็ต้องซื้ออาหารมาให้ทั้งที่เขาแบบว่าไม่ได้เลี้ยงแมวค่ะแต่มีคนเอามาปล่อยก็เดือดร้อนคนอื่นไปอีก
4: ก็ที่เอาแมวมาทำหมันนะคะก็เพราะว่าต้องการที่จะควบคุมในส่วนของการที่ว่าที่จะเกิดมาใหม่เพราะว่าเรามีกำลังในการเลี้ยงไม่มากพอและอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามันไปสร้างปัญหาก็เลยต้องควบคุมเอาไว้ตามกำลังที่เราเลี้ยงเขาได้แล้วก็เลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เรามีค่ะแมวคือไม่ใช่สัตว์ที่เชื่องมากถ้าไม่ใช่เจ้าของแล้วถ้าไปสร้างปัญหาเนี่ยเขาอาจจะทำร้ายคือคงยอมไม่ได้ที่ว่าถ้าจะเห็นแมวเราโดนทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่ว่าจะเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ขอให้ศึกษาก่อนนะครับว่ามีส่วนดีส่วนด้อยส่วนเด่นอย่างไรแล้วเราค่อยตัดสินใจที่จะเลือกเลี้ยงแมวนะครับต้องเริ่มต้นถ้าคิดว่าจะเลี้ยงนะฮะขอให้เริ่มต้นจากการที่เราเป็นคนที่รักเขาจริงๆรักให้เป็นของที่อยู่ใกล้ตัวเรา

แมวนี่ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักที่ใครๆต่างก็หลงรักได้อย่างง่ายดายนะคะแต่ถ้ารักแล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักรักให้เป็นเพราะไม่ใช่แค่ความน่ารักหรือความชอบที่จะสามารถดูแลน้องแมวได้ดีตลอดไปค่ะถ้าวันนึงความรักที่เรามีต่อแมวลดน้อยลงแล้วแมวเริ่มกลายเป็นปัญหาซะอย่างนั้นทาสแมวอย่างเรายังพร้อมที่จะดูแลเจ้านายตัวน้อยของเราต่อไปหรือเปล่าคะ

คำถามนี้นะคะอาจจะตอบได้ไม่ยากแต่อาจจะต้องคิดก่อนตอบสักนิดนึงค่ะเพราะว่าการที่เราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักชนิดหนึ่งนั่นหมายความว่าเราจะต้องดูแลชีวิตของใครสักคนหนึ่งเลยนะคะ

0: วันนี้ได้อยู่กับพี่นัทนะคะพร้อมกับน้องแมวจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ารู้จักพี่นัทจากการที่เป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ธาตุแมวแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยสามารถบอกตัวเองได้ว่าตัวเองอ่ะเป็นธาตุแมวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผ่านการรู้จักจากเพจทูนหัวของบ่าวที่ตอนนี้ followers เกิน3 ล้านคนแล้วธาตุแมวค่ะจริงๆแล้วคืออะไรคะพี่นัทสำหรับพี่นัทเลยเนี่ย
1: ตอนนั้นอ่ะเพจเกี่ยวกับแมวน้อยมากเลยเนาะแล้วก็ส่วนมากเขาก็ตั้งตามชื่อแมวไปเลยอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เรามีแมวอยู่ 2-3 ตัวเอ๊ะจะเอาตัวไหนมาเป็นตัวเอกก็ไม่ได้แล้วพอเอิ้นช่วงนั้นอ่ะมีละครที่เป็นละครพีเรียดก็จะเป็นแบบคุณหนูในบ้านกระทืบเท้าใส่ทาสในเรือนเบี้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาสก็แบบโกรธไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะเราเป็นทาสใช่ไหมก็จะแบบว่าไงคะคุณหนูของเบาเลยอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นแล้วก็แบบเราก็เออว่ะมันคล้ายๆเราเลยเนี่ยเวลาแมวข่วนแมวกัดแมวอะไรก็โกรธเขาไม่ได้ด้วยก็แบบแทนที่จะโกรธก็กลายเป็นแบบต้องไปประคบประหงมเป็นอะไรลูกทาแผลเย็ดทายาอะไรอย่างเงี้ยอาหารทุกอย่างคือแบบชัดนิทาชัดๆเลยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของว่าทุนหัวของบ่าวแล้วก็มาคำว่าทาสแมวมันก็เลยมาจากพฤติกรรมของคนที่เลี้ยงแมวก็คือเรายอมเป็นทาสในเรือนเบี้ยทุกอย่างเลย
0: และทั้งหมดตอนนี้แมวของพี่นัทมีทั้งหมดกี่
1: ทั้งหมดถ้าในถ้านับเป็นแบบอาณาจักร Kingdom of Tiger จริงๆเนี่ย15ตัวค่ะก็จะมีตัวหลักที่เป็นสตาร์เป็นครอบครัวแบบ Scottish Fold แมวพันธุ์ของพี่ใช่ไหมคะก็จะมีพี่โค้งเสือสมิงเสือดาวเสือชีต้าเสือดำเสือปลาเสือแพนเตอร์อันนี้เป็นพวกแบบแก๊งที่เขาคลอดกันในบ้านไล่ออกมาก็เป็นอโศกอโศกก็เป็นแมวที่แอบให้เข้าให้น้ำที่สถานีเลยจนวันหนึ่งไปเจอนอนจมกองเลือดก็อุ้มกลับบ้านใช่ไหมคะแล้วก็มีเสือขาวก็เป็นแมวที่ถูกรถชนนะคะแล้วก็มีนักศึกษาเนี่ยเขาไปเก็บมาแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วเราก็ช่วยหมดไปเยอะมากทุกสิ่งทุกอย่างจนเขากลับมาแล้วเรารู้สึกว่าเราหาบ้านให้เขาไม่ได้ละคนนี้เราต้องเลี้ยงเองเนี่ยคิดว่าตัวเองภูมิใจมากที่เป็นมือกู้แมว มือแบบบูรณะแมวตัวหนึ่งให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีพี่แบบเป็นเรื่องที่โอ๊ยพูดได้ไม่อายใคร
0: ซึ่งเราพี่มองว่าจุดนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่ติดตามเพจของพี่นัทด้วย
1: ส่วนมากพี่จะได้รับฟีดแบคจากแบบผู้ป่วยมะเร็งทำคีโมพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะส่งกำลังใจมาแบบประมาณว่าเขาเห็นเสือขาวที่สู้ขนาดเนี้ยเขาก็มีกำลังใจหรือว่าแบบบางทีเนี่ยกำลังจะทำคีโมรอบที่นั่นที่นี่ขอรูปหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแอบส่งไปให้แล้วก็จะมีแฟนคลับที่เป็นแบบอย่างนี้ก็เยอะส่วนมากก็เป็นพวกโรคซึมเศร้าก็มีนะคะล่าสุดก็แบบว่าเหมือนขอมากอดแมวหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเค
0: คาสเตอร์สถานที่แห่งนี้ที่มีน้องแมวน่ารักนี้คืออะไรคะ
1: คาสเตอร์เนี่ย เราจะแบ่งคร่าวๆเป็น3ยูนิตนะคะยูนิตแรกก็คือเราจะเรียกว่าเชลเตอร์ให้เน้นให้คนมาดูแลมากอดแมวเล่นกับแมวฝึกให้อาหารตักอึแมวนู่นนี่นั่นแล้วก็ถูกใจตัวไหนก็รับไปอุปการะอีกส่วนหนึ่งคือ cat therapy ก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่แบบว่าเหมือนมีคนซึมเศร้ามาขอเล่นกับแมวอะไรอย่างเงี้ยเราจะเจอปัญหาในวงการของการเลี้ยงแมวจรเนี่ยรักนะเอาไปแล้วสุดท้ายก็แพ้ขนแมวอยู่ไม่ได้เอากลับมาคืนแมวก็จะมีปัญหาแบบเปลี่ยนบ้านไปเปลี่ยนบ้านมาเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ก็มีแมวหลากหลายมากให้คุณลองมาใช้ชีวิตอยู่กับแมวดูก่อนลองคุกคีก่อนแบบโอ้จะกอดจะหอมเท่าไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมเอาคนรักแมวทั้งหมดมารวมตัวกันค่ะ
0: จากทุกอย่างที่พี่นัททำมาเนี่ยได้บินเห็นแล้วแหละว่าเป็นคนรักแมวแต่หลายๆคนเห็นแล้วแบบทำไมถึงรักแมวทำไมรู้สึกอะไรกับแมว
1: พี่ทำเพจมาเนี่ยยอดไลค์ประมาณ3ล้านกว่าก็จริงการอยู่ในวงจรคนหาบ้านแมวหรือว่าทำหมันมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวสุดท้ายก็ต้องเอาไปปล่อยที่เดิมแค่ว่าตัดวงจรแมวจรจัดแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ข้างถนนเหมือนเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็เหมือนแบบปลายทางที่อยากจะส่งให้เขาไปอยู่บ้านหลังสุดท้ายบ้านปลายสุดท้ายของเธออย่างน้อยฉันก็ไม่ทุกข์ใจแล้วว่าเธอจะกลับไปอยู่ที่เดิม
2: ของการไม่ได้อยู่เท่านี้นะคะตอนนี้แบบ

0: คนรักแมวก็เยอะเห็นจำนวนแมวก็เยอะคิดว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของแมวในสังคมไทยคืออะไร
1: ปัญหาการเพิ่มปริมาณของแมวจรจัดเนี่ยเยอะแล้วก็เรื่องของโรคระบาด ที่มากับการเป็นแมวข้างถนนนะคะ มันก็จะมีแบบเอดแมวลูคิเมียไข้หัดหวัดแมว มีโรคร้ายหลายอย่างที่ตามมากับการเป็นสัตว์จรจัดแล้วพอเป็นโรคร้ายคนก็จะไม่ค่อยอยากจะอุปการะก็ทำให้เขาอยู่ปนปะปนกับคนทำให้คนที่ไม่ชอบก็บอกว่าแมวสร้างปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาสังคมไปเรื่อยๆรักษาสิ้นสุดละหมอก็จะถามว่าจบละเคสนี้หายละเอาไปทางไหนพี่ก็จะแบบไปทางไหนวะเอาเก็บมันมาจากวัดนี่หว่าแล้วยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องงั้นฝากคุณหมออยู่ที่นั่นกันนะคะเดี๋ยวหาบ้านให้ก็จะเป็นใช้วิธีประกาศหานู่นนี่นั่นพี่ก็เลยแบบว่าควักเงินส่วนตัวหลัก7หลัก

0: จบที่จะอยู่กับบ้านกับคุณไปยาวนานโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรอีกแล้ว
1: โอ้วันไหนแมวได้บ้านนี่คือแบบใจพองฟูหรือว่ามันคือความสุขง่ายๆไปทุกๆวันของพี่ค่ะพี่อยากให้มีคนแบบมีคนออกมาช่วยพี่เยอะๆถ้าคนที่ดูอยู่แล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทุกจังหวัดพี่จะยินดีไปแบบเป็นวางรากฐานให้หมดเลยว่ามันต้องทำยังไงอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าจุดที่เราแบบให้ดีทุกคนช่วยสานต่อเราได้เราจะยินดีมาก
2: ห้องแมวจรของพี่เองค่ะ
3: คือพอนึกถึงความเป็นเชลเตอร์ที่พักน้องแมวก็คงจะเป็นบล็อกน้องแมวอยู่เราก็มาเดินดูว่าตัวไหนตัวไหนแต่นี่คือเหมือนแบบขาโผล่กอดอย่างนี้ได้
2: ใช่ค
3: ่
2: ะเป็นความตั้งใจของพี่เองค่ะคือถ้าเอาไว้ในกรงเขาก็จะเครียดแล้วก็ภูมิเขาก็จะตกนะคะเพราะฉะนั้นแมวที่เข้ามาอยู่ที่นี่เบื้องต้นคือเราตรวจเลือดทุกตัวเพราะฉะนั้นเขาไม่เป็นโรคติดต่อบายใจอะไรเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันดีกว่าจ้ะ
3: ข้างหน้านี้ต้นไม้คือสำหรับทำอะไรคะ
2: ต้นนี้คือต้นไผ่เงินค่ะเป็นต้นไม้ที่บำบัดด้วยวิธีธรรมชาติก็คือเขาเป็นสัตว์รักสะอาดมากเขาก็จะเลียขนแล้วก็เอาขนเข้าไปในร่างกายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็จะไปใช้ใบเนี้ยช่วยขับออกมาเขาจะเรียกว่าสำรอกก้อนขนออกมา
3: ค่ะอย่างนี้ก็บุฟเฟ่เลยนะ
2: บุฟเฟ่ใช่แต่ว่าก็จะเป็นช่วงบ่ายค่ะที่จะให้กินที่นี่จะค่อนข้างเป็นแมวไข้อาหารนิดนึงก็คือกินอาหารเช้าอาหารเย็นเป็นเวลาเพราะว่าฝึกให้เขาแบบเรียนรู้ที่แบบจะกินอาหารเป็นเวลาจะได้ไม่ต้องแบบกินตลอดแล้วก็เอาออกตลอดใช่ไหมการเลี้ยงแมวก็เหมือนเลี้ยงเด็กอ่ะมันไม่สามารถเลี้ยงเหมือนกันแบบแพทเทิร์นเดียวกันได้ทุกบ้านบางบ้านก็สะดวกจะเลี้ยงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ถ้าเลี้ยงในสูตรพี่ก็คือเลี้ยงระบบปิดก็คือห้ามแมวออกไปข้างนอกเลยเพราะจะไปรับเชื้อข้างนอกมาได้เพราะฉะนั้นทำในบ้านให้เขาเป็นสนามวิ่งเล่นของเขาให้ดีที่สุดแล้วเขาก็จะอยากอยู่กับเราอาหารการกินต้องถึงของพี่นะ เลี้ยงสูตรพี่นี่คืออาหารการกินต้องถึงต้องเป็นเกรดที่ดีฉีดวัคซีนสม่ำเสมอกระตุ้นวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

และตอนนี้เราจะได้ไปพบกับพี่ปูและสัตว์เลี้ยงของเธอนะคะที่ไม่ใช่ปูแต่ว่าเป็นแมวค่ะแมวของพี่ปูเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นยอดแมวและมีลักษณะพิเศษมากๆจะพิเศษยังไงเดี๋ยวไปดูน้องแมวของพี่ปูกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ได้มาอยู่กับพี่ปูผู้เลี้ยงยอดแมวแล้ว อยากรู้ว่าแมวของพี่ปูค่ะมีความพิเศษยังไง
1: แมวของพี่ก็ถึงมีแค่สองขาไม่มีหางพวกนางก็จะยังใช้ชีวิตได้อย่างแบบมีความสุขกันนะคะ
0: แมวทั้งหมดที่พี่ปูมีอยู่ตอนนี้มีกี่ตัวแล้วก็เป็นใครบ้างและความพิเศษของเขาแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไง
1: มี3ตัวค่ะเริ่มต้นมาจากเอเบิลขับเคลื่อนล้อหลัง
0: นึกภาพตาม
1: ไปก็คือใช้ขาหลังแล้วเอเบิลเนี่ยปกติคือไม่มีหางไม่มีต่อมข้างก้นไม่มีอะไรที่แมวเขาจะดมกันแล้วแบบนี่แมวนะพอความคิดที่คุณหมอบอกมาอีกทีที่ต้องบีบชีบีบอึด้วยพระเจ้างานช้างจะทำได้ไหมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วคุณหมอบอกว่าคุณปูลองเลี้ยงดูถ้าเลี้ยงไม่ได้เอามาคืนพอเริ่มชินแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำได้ก็ไม่มีปัญหาก็ทำมาเรื่อยๆ
2: หอมมาลูกอู้ลองเกียดลูกเกลียดโอ้โ
1: หน้องฟินจะเป็นแมวสามสีเขาจะมีลายหัวใจอยู่ที่หลังข้างหลังเป็นหัวใจสีดำก็เป็นแมวไทยเหมือนกันแล้วสุดท้ายก็เป็นน้องจินนี่ตอนเอามาทีแรกเขาเป็นแมวส้มค่ะดีใจได้แมวส้มพออยู่ไปทำไมสีเพี้ยนก็ไม่รู้
3: กลายเป็นน้ำตาลแล้ว
1: ใช่ก็เป็นแมวไทยเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าผสมหรือเปล่าเพราะว่ามือเขาค่อนข้างใหญ่หน้าเขาก็จะใหญ่กว่าตัวอื่น

0: แต่ความสนทุกตัวเท่ากันค่ะถึงไม่จะขับเคลื่อนล้อไหนก็แล้วแต่
1: ได้เห็นความน่ารักของน้องๆแล้วพี่ปูไม่ได้เก็บไว้ชมเก็บไว้เพลิดเพลินคนเดียวเห็นว่ามีเพจด้วย
0: ปกติเป็นคนที่เล่น Facebook น้อยมากไม่ค่อยเล่นในส่วนตัวแต่อยากโชว์รูปแมวเราก็เลยเหมือนแบบลงรูปแมวบ่อยๆเพื่อนมันเกลียดเปล่าวะตอนนั้นน่ะเราคิดไปเองไงคะแมวอย่างนี้เขายังสามารถทำอะไรได้อีกนะเขาไม่ใช่แบบไม่มีแขนไม่มีขาหรือว่าเขาทำอะไรไม่ได้แล้วชีวิตนี้เขายังไม่ได้เป็นผักนะเขายังเล่นได้เขาก็ยังอะไรได้คือถ้าเราเห็นคนเข้ามาดูเยอะๆถ้าเขาอยากเล่นแมวอย่างเราไปบ้างพวกนี้จะได้ไม่ต้องแบบตกค้างอยู่ตามตลาดตกค้างอยู่ตามที่ต่างๆที่ต้องแอบคนอยู่เพราะแมวพวกนี้จะขี้กลัวเราจะไม่ค่อยออกกล้าออกมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็อยากได้แบบถ้าน้องได้รักษาด้วยก็ดีนะอยากให้น้องๆพวกนี้ได้บ้านเยอะๆขึ้นมาแค่นั้นเองแค่นั
1: ้นแฟนคลับที่เขาอยู่ไกลๆค่ะคิดว่าจริงๆเขาไม่ได้มาสัมผัสน้องๆเลยเนาะแต่เขามองผ่านภาพผ่านวิดีโอที่พี่ปูลงคิดว่าเขาหลงรักอะไรในตัวน้อง
0: ๆเขาก็มีข้อความมานะคะบางครั้งก็จะบอกว่าอยากเจอน้องเอสักครั้งจะทำยังไงอยากกอดสักครั้งจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ท้อแล้วบางคนที่คือคิดว่าไม่อยากสู้แล้วแต่พอมาเห็นว่าแมวยังสู้เลยเขาก็จะสู้ต่อแต่แวบแรกเนี่ยที่พี่เห็นน่ะพี่ตกใจกับแมวตัวนี้มากแล้วคิดว่าแบบสองขาแต่พอเราเห็นแมวตัวนี้เดินผ่านหน้าเราเองแล้วว่าเฮ้ยท้อทำไมอะไรอย่างนี้ไงคือเป็นแวบแรกที่พี่คิดแล้วเป็นแวบแรกที่เรารักเขาอะแล้วสักพักเราก็รู้ว่าไอดอลของเราไม่มีบ้านว่ะสิ่งที่ดีที่สุดคืออยากให้เขามีชีวิตสุดท้ายที่ดีที่สุดแต่ด้วยความที่มาอยู่ด้วยกันทำทุกวันเหมือนเป็นวันสุดท้ายปรากฏว่าเราก็อยู่มาด้วยกันนานนะจนตอนนี้แบบไม่อยากให้เจอวันนั้นอะอยากอยู่กันไปนานๆเห็นแมวเพื่อนเห็นแมวคนอื่นเขาอยู่ได้17 18 20ปีอยากให้แมวของเราทุกตัวอยู่อย่างนั้นจริงๆมากกว่านั้นก็ได้นะ
1: เรื่องราวดีๆแบบนี้ก็เกิดขึ้นจากยอดแมวแล้วก็แมวสุดพิเศษนะคะของปูในวันนี้ดีใจที่ได้มาเจอน้องๆ
0: ขอบคุณค่ะจริงๆพี่ก็ต้องขอบคุณน้องๆถ้าวันนั้นพี่มองข้ามเข้าไปก็อาจจะไม่ได้เจอสิ่งดีๆอย่างที่พี่เจอในวันนี้

0: ่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงสัตว์ใดๆนอกจากความรักและความเมตตาที่เรามีให้กับสัตว์เลี้ยงของเราแล้วสิ่งที่สำคัญที่เราควรมีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือความรับผิดชอบต่อชีวิตและสังคมค่ะเพราะอย่าลืมว่าสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวก็คือหนึ่งชีวิตที่เราควรจะต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุดค่ะ
1: คือถ้ามันไปกัดกับแมวบ้านเนี่ยมันเข้าของมันก็ต้องเสียหายล่ะความที่มันหนีกันน่ะแล้วแมวบ้านส่วนมากเขาจะทำหมันมันก็ไม่สู้แต่แมวพันธุ์จรไม่ได้ทำเนี่ยมันก็จะไปรบกวนไปราวีเขาอะแล้วออกลูกเนี่ยคอกหนึ่งน่ะ 3-4-5 ตัวมันเพิ่มทีนึงเยอะแมวน่ะมันเลี้ยงไม่ยากแต่มันต้องคนรักด้วยถ้าคนรักแล้วก็ถึงนำไปเลี้ยงได้ถ้าคนที่ไม่มีใจรักแมวเนี่ยเขาก็ไม่เอา
2: ประมาณ3-4คนที่เลี้ยงสัตว์นะครับก็จะมีการเลี้ยงแมวอยู่ในนั้นด้วยลักษณะนิสัยของแมวนะครับก็เขาจะเป็นสัตว์ที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีความรักอิสระจริงๆแล้วการเลี้ยงแมวเนี่ยนอกจากจะมีการหาข้าวหาอาหารหาน้ำให้เขากินแล้วเนี่ยก็จะถูกทิ้งไปหรือว่าอาจจะหลุดไปนะครับแล้วก็ไปเพิ่มจำนวนนะครับในธรรมชาติก็ทำให้มีจำนวนของแมวจรจัดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยงแมวนะครับก็ต้อง

ถามใจตัวเองก่อนว่ามีความรักในน้องแมวจริงหรือเปล่านะครับสามารถที่จะรับผิดชอบแล้วก็ดูแลชีวิตเขาตลอดไปได้ไหมนะฮะถ้าหากว่าเราไม่พร้อมยังไงเนี่ยก็อาจจะให้คนที่เขามีความพร้อมมากกว่าเนี่ยเป็นคนเลี้ยงไปนะครับเราอาจจะเป็นคนที่ไปเชยชมน้องแมวของคนอื่นก็ได้นะครับอยากเน้นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ให้มีความรับผิดชอบด้วยครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเหี่ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำมารีทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อจบน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: ถูกพูดยังไง
2: ค่ะเสร็จแล้วปิดไฟปิดพัดลมกลับบ้านได
4: ้เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
5: เก็บพยากรแป๊บนึง
6: ไอด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
7: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอรู้ไหมถ้าเอาแต่เดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้น
6: ไม่รู
7: ้รู้เอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
5: เดี๋ยว
7: ให้กินข้าว
5: เดี๋ยว
7: ให้ล้างจาน
5: เดี๋ยว
7: ให้กวาดบ้าน
5: เดี๋ยว
7: ให้เอายามาให้แม
5: ่เดี๋ยว
3: เดี๋ยว
5: เดี๋ยว
3: เดี๋ยว
5: เดี๋ยว
7: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
8: มาดิ
9: ไม่ต้อง
7: เดี๋ยว

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้ว

ตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักการะหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิระปริโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสสะมณะพรหมนิงปะชังสเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยานังไพเราะในที่สุดสัตถังสัพยัญชนังเกวะละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมะหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมะหังภควันตังสิระสานมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมะหังธรรมังสิระสานะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าว
โยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังแต่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมหังสังคังศิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบยอดจันตะสุทธัพพระญาณโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยะตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามตะเพทะพินนโกจำแนกประเภทคือมัคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตะทัตถะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาพยติเขตตะสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะฮีโนอริโยสุเมทโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังคังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิจเจวะเมกันตะพิปูชนัยยะกังวัตถุตยังวันทยะตาพิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัททวามาโหนตุเวตัสสะปภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธ
เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณังปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยัมปิดฉังณละพัตติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น

0: คือรูปเวทนูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณเณนะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันทัสสะอันตกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วงที่สองซึ่งก็จะได้อธิบายขยายความบทธรรมะบางประการที่ทุกท่านได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นนั้นในบทนี้ขอขยายคำว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ทำไมเราต้องออกไปจากทุกข์สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้หรือว่าความจริงหรืออริยสัจ4ประการนั้นก็คือมีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีหนทางแห่งความดับทุกข์และหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นหรือว่าอริยมรรคมีองค์8สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นถือว่าเป็นความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้ความทุกข์เป็นสิ่งที่มีประจำอยู่แล้วในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กายความทุกข์ใจและในบทที่เราสวดเราก็ได้สวดไปแล้วว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้แต่ความเศร้าโศกความรำพันความรำพึงรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้น

ความทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เราจะไปทำลายไม่ได้แต่เป็นธรรมชาติที่ทุกท่านต้องกำหนดรู้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ให้กำหนดรู้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วประจำโลกไม่ว่าจะเป็นความเกิดความแก่ความตายเราห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายก็ไม่ได้สิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจทำการกำหนดรู้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อการกำหนดรู้ทุกข์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติสติในเบื้องต้นคือการระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เราได้กำหนดรู้ทำให้เราได้รู้สึกตัวถ้าลึกลงไปคือการปฏิบัติกรรมฐานการเจริญสมาธิการรู้จักตนอยู่ตลอดเวลานั่นก็จะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้เมื่อกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างนี้แล้วอะไรที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราก็สามารถรู้จากความทุกข์นั้นเมื่อเราประสบกับความทุกข์เราก็สามารถที่จะทำใจให้ยอมรับความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้มิใช่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราแฟบลงความสุขเกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราพองโตขึ้นอันนั้นท่านเรียกว่าเราหลงไปตามกระแสโลกเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นของมันทั้งความสุขทั้งความทุกข์เป็นธรรมะที่มีประจำอยู่แล้วในโลกเพียงแต่ว่าเราจะกำหนดอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเราศึกษาธรรมะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็จะสามารถที่จะรู้ทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้แม้แต่ความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็สามารถที่จะระงับดับทุกข์ลงไปได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นจึงเป็นธรรมที่ให้เราได้กำหนดรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วเราก็พยายามที่จะดำเนินไปตามหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของธรรมะสาธุในวันนี้ก็ขออธิบายขยายความของบทที่ว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นองค์กรสื่อสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานีหรือว่าเป็นนโยบายที่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติยึดถือนะครับเพื่อยึดมั่นในเรื่องของเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์มีจริยธรรมนะครับจึงทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย
1: ด้วยพันธกิจของสถานีวิทยุอสมทเชียงรายคือเป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นความทันสมัยการใช้เทคโนโลยีการเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทางอสมทยังคงตระหนักในการทำหน้าที
0: ่นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาโปร่งใสปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อและที่สำคัญทำงานเป็นทีมมีจิตอาสามีจิตใจบริการซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ดังนั้นเรื่องของสื่อคุณธรรมที่ดีก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้ภาษานะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอข่าวสารข่าวที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่ดีที่เหมาะสมเรื่องของคุณธรรมต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดพลาดไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ
0: ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลข่าวสารได้ทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายและบุคลากรของเราได้รับรางวัลหลายรางวัลอีกทั้งบุคลากรเองมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนและผู้พบเห็นอีกด้วย
3: ค่ะเราออกไปช่วยเหลือแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นการออกไปรับฟังความต้องการปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าอยากจะให้วิทยุของเราเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปช่วยในด้านของงานจิตอาสานะตามที่ต่างๆนะคะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอุ่นใจว่าสื่อวิทยุอสมทนั้นก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการที่เขารับฟังทางคลื่นของเราแล้วค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน้าที่ของสื่อให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็นและติดตามผ่านช่องทางของสถานีต่อไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่าน

0: ้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมภาษาลาวค่ะนะคะประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะการเรียนรู้ภาษาทำให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้ภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยมากที่สุดค่ะนั่นคือภาษาลาวนะคะสำหรับในช่วงแรกนี้เราก็จะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้พร้อมทั้งแปลเป็นภาษาไทยค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะเรียนการประสมคำนะคะในภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะได้รู้จักกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวและสามารถอ่านภาษาลาวในเบื้องต้นได้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคำศัพท์ในหมวดหมู่วันนี้นะคะเกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยค่ะคุณผู้ชมคะที่อยู่อาศัยของแต่ละประเทศนั้นนะคะแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์นะคะความเป็นชาติด้วยค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์และรู้อัตลักษณ์ของลาวในหมวดหมู่คำศัพท์ที่อยู่อาศัยกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะเฮือนเฮือนหมายถึงบ้านค่ะบ้านหรือที่อยู่อาศัยนี่เองนะคะคำต่อไปค่ะเฮือนตำเฮือนตำหมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะคุณผู้ชมคะบ้านเรือนในประเทศลาวถ้าอยู่ในแถบชนบทนะคะก็จะมีการทำนะคะบ้านด้วยไม้ค่ะและยกใต้ถุนนะคะขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะใต้ถุนลาวจึงเป็นใต้ถุนสูงค่ะใต้ถุนสูงสามารถประกอบกิจกรรมอย่างอื่นได้ไม่ว่าแม่บ้านนะคะจะใช้ทอผ้าค่ะหรือจะมีกิจกรรมอย่างอื่นก็ยังใช้ใต้ถุนนี่แหละค่ะแต่สมัยนี้นะคะบ้านคนลาวก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามความเจริญของสังคมค่ะเราจึงพบคำนี้นะคะคำว่าเฮือนตำหมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะไปต่อนะคะคำว่าบ้านบ้านคุณผู้ชมคะคำนี้หมายถึงหมู่บ้านค่ะบ้านหมายถึงหมู่บ้านนะคะอย่าสับสนกันนะคะถ้าจะพูดว่าบ้านนะคะในภาษาไทยต้องใช้คำว่าเรือนนะคะเรือนในภาษาไทยแปลเป็นลาวได้ว่าเฮือนค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะต่อไปค่ะคำว่าก้องตารางก้องตารางถึงใต้ถุนบ้านค่ะเราพูดกันไปแล้วนะคะว่าบ้านเรือนลาวส่วนมากนะคะจะมีใต้ถุนค่ะและใต้ถุนจะยกสูงเพื่อนะคะประกอบกิจกรรมค่ะในครัวเรือนนะคะหรือในครอบครัวค่ะสมาชิกก็จะมีโอกาสนะคะได้พบปะแลกเปลี่ยนและเป็นการเรียนรู้นะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวค่ะเช่นนะคะแม่อาจจะสอนลูกสาวให้ทอผ้าก็จะมีการใช้ใต้ถุนบ้านหรือก้องตะล่างนะคะเก็บค่ะเก็บนะคะเครื่องทอผ้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้จำเป็นค่ะก้องตะล่างหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะไปต่อนะคะแป้นแป้นคุณผู้ชมคะบ้านเรือนนะคะของคนลาวในแถบชนบทค่ะยังนิยมปลูกแบบเดิมค่ะโดยใช้ไม้กระดานค่ะแป้นหมายถึงไม้กระดานนะคะเป็นการปูพื้นแบบสมัยลาวค่ะไปต่อนะคะปองเยี่ยมปองเยี่ยมคุณผู้ชมคะปองแปลว่าช่องค่ะส่วนคำว่าเยี่ยมในที่นี้หมายถึงการนะคะยืนหน้าออกไปส่องดูในช่องนั้นว่ามีใครมาบ้างค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวเป็นภาษาให้ภาพค่ะปองเยี่ยมหมายถึงช่องที่มีไว้สำหรับให้เราเยี่ยมหน้าไปดูว่าใครมาหมายถึงอะไรคะหมายถึงหน้าต่างค่ะปองเยี่ยมหมายถึงหน้าต่างนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะเฮือนคั่วเฮือนคั่วเราเรียนรู้คำว่าเฮือนแปลว่าบ้านไปแล้วนะคะส่วนคำนี้ค่ะคั่วหมายถึงครัวนั่นเองค่ะนะคะเฮือนครัวนะคะจึงหมายถึง พื้นที่ที่คนลาวนะคะแบ่งไว้เป็นสัดเป็นส่วนสำหรับประกอบอาหารค่ะเฮือนคั่วพื้นที่แบ่งไว้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะและส่วนประกอบต่างๆของบ้านก็ทำให้เรารู้จักบ้านนะคะของคนลาวว่าเป็นแบบใดบ้างและเห็นถึงการพัฒนาบ้านนะคะด้วยคำว่าเฮือนตำที่หมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสังคมนะคะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้นะคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ภาษาลาวจากคำศัพท์ที่เราได้เกริ่นไปข้างต้นเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคำศัพท์คำแรกนะคะที่จะทำให้เรามาเรียนรู้ภาษาลาวคือคำนี้ค่ะเฮือนเฮือนซึ่งหมายถึงบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสระเอือในภาษาลาวเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะสระเอือเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะประกอบด้วยสระเอนะคะสระเอค่ะนะคะและบวกด้วยออโอค่ะออโอนะคะคือตัวนี้ค่ะนะคะออโอหรืออ่างในภาษาไทยนั่นเองนะคะแล้วก็บวกด้วยพระเอกค่ะสระอือค่ะคุณผู้ชมคะสระอือค่ะข้างบนนะคะใช้สระอีแล้วจุดข้างในค่ะใช้สระอีแล้วจุดข้างในค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเรานำสระเออโอและสระอือมาบวกกันจึงกลายเป็นสระเอือในภาษาลาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเฮือนเราก็ใส่พยัญชนะต้นค่ะคุณผู้ชมคะเฮือนเสียงเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยใช่ไหมคะแต่ภาษาลาวใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะฮอเฮือนพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฮอเฮือนคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนรอเรือค่ะม้วนหางจากด้านแต่อย่าลืมนะคะหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะหางขึ้นค่ะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะง่ายๆเลยค่ะเพียงคุณผู้ชมจำได้ว่าพยัญชนะสะกดตรงตามมาตราหรือสะกดตรงรูปนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเฮือนเราจึงสะกดด้วยแม่กลใช้น่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะสังเกตนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะหัวอยู่ข้างบนนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะเราย้อนไปด้านหลังนิดนึงเราก็จะได้น่อนกหรือนอหนูในภาษาไทยอ่านว่าเฮือนไปต่อเลยนะคะคำต่อไปนะคะเฮือนตำเฮือนตำคุณผู้ชมรู้จักคำว่าเฮือนแล้วใช่ไหมคะแต่เราจะมาทบทวนกันค่ะเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะฮอเฮือนค่ะตามด้วยออโอนะคะสระอือข้างบนค่ะใส่หางยาวเป็นสระอือนะคะกลายเป็นสระเอือในภาษาลาวสะกดด้วยน่อนกคุณผู้ชมจำน่อนกได้ไหมคะหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะเฮือนไปต่อค่ะคำว่าตำเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมแต่มารู้จักหน้าตาของตอเต่าในภาษาลาวกันดีกว่านะคะตอเต่าในภาษาลาวเรียกว่าตอตาค่ะคุณผู้ชมเขียนแบบนี้ค่ะตอตานะคะหัวม้วนจากด้านล่างค่ะชิดระดับของบรรทัดเลยนะคะขึ้นไปค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสระอาค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวนะคะเราจึงเริ่มต้นจากหัวของสระอาค่ะม้วนค่ะนะคะลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่สระอค่ะคุณผู้ชมใส่ด้วยวรรณยุกต์รูปเอกค่ะคุณผู้ชมก็จะได้คำนี้แล้วค่ะเฮือนตำเฮือนตำซึ่งหมายถึงบ้านชั้นเดียวนะคะไปต่อค่ะคำนี้ง่ายนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนภาษาไทยเลยค่ะบ้านบ้านรูปเหมือนภาษาไทยแต่ออกเสียงต่างกันนะคะเพราะนะคะระดับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาลาวแตกต่างจากภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะบ่อแบ่บ่อแบ่ตัวนี้นะคะตัวนี้คือนะคะบ่อใบไม้ในภาษาไทยค่ะบวกด้วยสระอาค่ะคุณผู้ชมจำสระอาได้แล้วใช่ไหมคะม้วนหัวข้างบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะ ปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะ

จำได้หรือยังคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนนะคะลากเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะย้อนกลับขึ้นไปใหม่ค่ะใส่ด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมอ่านออกเสียงว่าบ้านค่ะคุณผู้ชมหมายถึงหมู่บ้านค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าก้องตะล่างก้องตะล่างคำนี้เป็นคำสองคำมาบวกกันค่ะหรือมาประสมกันนั่นเองนะคะคำแรกคือคำว่าก้องนะคะคำที่สองคือคำว่าตารางตารางคำนี้ไม่ใช่ตารางในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าจำผิดนะคะคุณผู้ชมไปต่อเลยค่ะคำว่าก้องสะกดด้วยนะคะพยัญชนะต้นค่ะเสียงกอไก่ค่ะกอไก่ในภาษาลาวแปลกนะคะคุณผู้ชมกอไก่ในภาษาลาวมีสองหัวค่ะกอไก่ตัวนี้ค่ะมีสองหัวนะคะคุณผู้ชมต้องลากจากหัวด้านล่างค่ะอยู่ด้านนอกนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะม้วนหัวอีกรอบนึงนะคะก็จะได้กอไก่ที่มีสองหัวแปลกไหมคะไก่ที่ไหนมีสองหัวไก่ที่ลาวค่ะหมายถึงพยัญชนะกอไก่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมจำออโอได้แล้วใช่ไหมคะไปต่อเลยนะคะม้วนหัวด้านล่างค่ะนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมอย่าเอาหางออกเลยนะคะถ้าหางออกเลยจะกลายเป็นรูปหอนกฮูกในภาษาไทยซึ่งผิดค่ะออโอตัวนี้นะคะหางไม่เลยค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะงองัวงองัวงองัวหมายถึงงองูในภาษาไทยนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากหัวนะคะม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมคะงองัวหางยาวค่ะยาวลงมาด้านล่างนะคะยาวเลยระดับบรรทัดลงมาค่ะกลายเป็นงองัวหรืององูในภาษาไทยค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำที่สองของคำนี้นะคะคือคำว่าตารางตารางที่หมายถึงใต้ถุนค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวจำง่ายๆนะคะทุกรูปนะคะที่มีพยัญชนะต้องบวกด้วยสระค่ะคุณผู้ชมทุกครั้งที่มีพยัญชนะต้องบวกด้วยสระค่ะคุณผู้ชมตารางออกเสียงตะก็ต้องบวกด้วยสระอะค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะจำต่อตาได้ไหมคะต่อตาค่ะม้วนหัวด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะมีสระอะค่ะคุณผู้ชมสระอะนะคะเพราะออกเสียงตะก็ต้องปรากฏรูปสระอะค่ะส่วนคำว่ารางนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยลอลิงค่ะลอลิงนะคะหมุนขึ้นไปค่ะสระอาจำได้หรือยังคะสระอามีหัวนะคะหมุนหัวสระอาก่อนค่ะปิดท้ายด้วยงองัวงองัวคุณผู้ชมจำงองัวได้แล้วใช่ไหมคะหางยาวค่ะหางยาวนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะก้องตารางหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะไปต่อนะคะคำว่าแป้นคำว่าแป้นเขียนง่ายๆค่ะเหมือนไทยเลยค่ะคุณผู้ชมแต่เริ่มต้นด้วยนะคะสระแอไปเลยค่ะนี่คือสระแอภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมเขียนหัวจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะนะคะคุณผู้ชมคะจำตัวนี้ได้หรือยังคะป๋อป๋าป๋อป๋าหางยาวค่ะนะคะหางยาวค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกอีกครั้งนะคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนค่ะม้วนเลยค่ะม้วนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำนี้แล้วนะคะแป้นหมายถึงไม้กระดานค่ะไปต่อนะคะคำนี้ปองเยี่ยมปองเยี่ยมปองเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะเริ่มต้นคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะป๋อป๋าค่ะนะคะหางยาวนะคะต่อด้วยออโอค่ะออโอนะคะจำได้แล้วงองัวค่ะหางยาวนะคะงองัวค่ะหางยาวเลยบรรทัดค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะส่วนคำนี้คุณผู้ชมคะต้องจำนิดนึงนะคะเพราะใช้ต่างจากภาษาไทยค่ะเยี่ยมเยี่ยมนะคะใช้ยอหยาค่ะหางยาวนะคะหางยาวขึ้นไปค่ะแต่คุณผู้ชมคะสระเอียเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปค่ะสระเอียเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นยอหยาค่ะนะคะคุณผู้ชมใช้ยอหยานะคะแล้วคุณผู้ชมก็บวกสระเอียค่ะยอเฟื้องค่ะลากนะคะ

0: ไปก็จะอ่านได้ว่าปองเยี่ยมไปต่อเลยนะคะคำว่าเฮือนคั่วเฮือนคั่วสระเอือคุณผู้ชมเรียนเรื่องคำว่าเฮือนไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูคำนี้ดีกว่าค่ะคั่วคั่วเริ่มต้นค่ะคอควายนะคะมีหัวสองขาสระอัวหัวลงนะคะสระอัวค่ะไม่กุ๋งหัวลงค่ะเราก็จะได้คำว่าเฮือนคั่วถูกต้องไหมคะคุณผู้ชม
1: สบายดีคำแพง
2: โอ้สบายดีสมพรเป็นแนวไหนอยู่ดีมีแฮงบ่
1: เจ้าอยู่ดีมีแฮงอยู่เจ้าเด
2: ค่อยก็เส้นเดียวกันเชิญเข้ามาในเฮือนก่อน
1: ขอบใจหลายๆเจ้าบ่เป็นหยัง
2: เชิญนางเจ้ารอท่าจักหน่อยเด้อคอยไปเอาน้ำก่อน
1: เจ้าบ่เป็นหยังเซินโลด
2: เซินดื่มน้ำก่อน
1: ขอบใจหลายๆเฮือนของเจ้างามแท้มีหัวสีมังทันสมัยเนาะ
2: บ่งามปานใดดอกเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหน
1: เฮือนของคอยเป็นเฮือนสูงมีก้องตาราง
2: โอ้เป็นตางามหลายเนาะ
1: บ่งามดอกแป้นกะเกายังบ่ได้แป้งเถื
2: ่อโอ้เจ้าบ่ใช้สีมังเฮ็ดแป้นบ
1: ่ข่อยว่าสิเฮ็ดใหม่อยู่เฮือนของเจ้าบ่มีเฮือนครัวบ
2: ่ข่อยมีเฮือนครัวต่างหากอยู่ทางเบื้องหลังพุ่น
1: ย้อนหยังเจ้าคือแยกเฮือนครัวไว้เบื้องหลัง
2: ย้อนว่าเฮือนของข่อยเป็นเฮือนต่ำคอยบ่อยากให้ควันเข้าเฮือน
1: เฮือนของเจ้านี่เหลียวออกไปนอกปองเยี่ยมก็เห็นวิวข้างนอกเฮือนงามหลายเนาะ
2: เจ้าเห็นวิวแคมแม่น้ำของพ้อมใด
1: มืออื่นข่อยสิเมืองเมืองไทยแล้วข่อยก็เลยมาหยามเจ้าก่อน
2: แล้วเมื่อใดเจ้าสิได้มาเที่ยวเมืองลาวอีกเนาะ
1: ข่อยว่าสิมาอีกปีหน้าพุ่นแหละ
2: ขอให้เจ้าโชคดีเด้อ
1: ขอบใจหลายๆถ้าเจ้ามีโอกาสไปเมืองไทยขอเชิญเจ้าไปหยามเฮือนข่อยได้เด้อ
2: ว่าแต่เจ้าอยู่บ้านไหน
1: ข่อยอยู่บ้านพี่ไม้แขวงนครราชสีมา
2: ได้ๆข่อยสิไปหยามหมู่อยู่กรุงเทพเดือนหน้าข่อยสิแวะไปหาเจ้าเด
1: ้อโอ้หมู่เจ้าไปเฮ็ดหยังอยู่เมืองไทย
2: หมู่ข่อยไปเฮ็ดเวียกอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วแล้วสิแต่งดองไว้ไว้นี
1: ่ยินดีที่พวกเฮาสิได้พบกันอีก
2: โอ้นี่ก็สิแรงแล้วเจ้าอยู่กินข้าวน้ำกันก่อนบ
1: ่บ่เป็นหยังดอกขอบใจหลายๆแต่ข่อยว่าสิไปกินน้ำมูข่อย
2: เจ้าโชคดีเด้อ
1: โอกาสหน้าพบกันใหม
2: ่เจ้าโชคดีโอกาสหน้าพบกันใหม่ลาก่อน
1: ลาก่อน
0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมบทสนทนาข้างต้นพอจะจับใจความได้ไหมคะถ้าจับใจความยังไม่ได้นะคะก็แสดงว่าคุณผู้ชมยังไม่มีคลังคำศัพท์ที่เพียงพอค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเอาประโยคที่อยู่ในบทสนทนาข้างต้นมาเรียนกันค่ะเราก็จะเรียนรูปแบบประโยคนะคะและบอกด้วยว่าคำศัพท์คำไหนหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรรวมถึงใช้ต่างจากภาษาไทยอย่างไรบ้างด้วยค่ะไปที่ประโยคแรกกันเลยนะคะคำว่านะคะเฮือนคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนหมายถึงบ้านของคุณเป็นแบบไหนคุณผู้ชมคะคำว่าเด๋นะคะเป็นคำลงท้ายค่ะเฮือนเจ้าเด๋นะคะเราก็จะเว้นวรรคนิดนึงค่ะนะคะเป็นแนวไหนแนวไหนหมายถึงแบบไหนค่ะคุณผู้ชมเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนบ้านของคุณเป็นแบบไหนนั่นเองค่ะไปต่อนะคะเป็นตางามหลายเนาะตอบนะคะเป็นตางามหลายเนาะนะคะหมายถึงน่าจะสวยมากเลยนะเป็นตางามหลายเนาะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้คำว่างามแทนคำว่าสวยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะชมนะคะสิ่งของอาคารบ้านเรือนหรือรวมถึงผู้หญิงลาวสวยนะคะก็ต้องใช้

ใช้คำว่าง่ามนะคะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหลายค่ะหลายในภาษาไทยแปลว่ามากค่ะคุณผู้ชมมากนะคะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะแสดงให้เห็นนะคะว่าผู้พูดนี้นะคะเห็นด้วยนะคะกับคำพูดที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเนาะนะคะเนาะคุณผู้ชมคะคำลงท้ายคำนี้คุณผู้ชมจะได้ยินได้ฟังเสมอเมื่อพูดกับคนลาวนะคะบทสนทนาบทนี้เป็นตาง่ามหลายเนาะนะคะแปลว่านะคะน่าจะสวยมากเลยนะค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นเราเอาบทสนทนานะคะมาอ่านให้ชัดเจนขึ้นค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้แยกนะคะว่าคำไหนนะคะเป็นคำนามคำไหนเป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นหมายถึงอยู่ทางด้านหลังนู้นเลยนะคะคุณผู้ชมมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเบื้องนะคะคำว่าเบื้องในภาษาลาวหมายถึงด้านค่ะหรืออาจจะหมายถึงฝั่งก็ได้นะคะคุณผู้ชมเช่นบ้านของคุณอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ใช้คำว่าเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาค่ะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะพุ่นพุ่นหมายถึงนู่นหรือโน่นก็ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยคนี้ค่ะอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นจึงหมายถึงอยู่ทางหลังนู่นแน่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะขอเสื้อเจ้าไปยามเฮือนค่อยแน่เด้อขอเสื้อเจ้าไปยามเฮือนค่อยแน่เด้อหมายถึงขอเชิญคุณไปเยี่ยมบ้านผมหรือบ้านฉันบ้างนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะคำว่านะคะยามหมายถึงเยี่ยมค่ะยามหมายถึงเยี่ยมนะคะคุณผู้ชมเฮื่อนคำนี้3รอบแล้วค่ะคุณผู้ชมจำได้แล้วหมายถึงบ้านนะคะส่วนคำที่เราจะมาเรียนรู้กันในประโยคนี้คือคำว่าแน่เด้อแน่เด้อเป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะถ้าลงท้ายด้วยแน่เด้อหมายถึงการอ้อนวอนด้วยนะคะหรือการเชิญด้วยน้ำจิตน้ำใจที่จริงใจค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปนะคะเมืองลาวแล้วมีเพื่อนชวนไปเยี่ยมบ้านนะคะด้วยประโยคขอเชิญเจ้าไปยามเฮือนค่อยแน่เด้อแปลว่าเขาอยากให้คุณไปเยี่ยมบ้านเขาจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะสำนวนลาวนะคะใช้ไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมเพียงแค่รู้จักคำศัพท์ที่จำเป็นคุณผู้ชมรู้จักคำลงท้ายคุณผู้ชมรู้จักคำถามนะคะเราก็จะเข้าใจภาษาลาวค่ะและคำในภาษาลาวมีจำนวนไม่มากนักแต่ซ้ำไปซ้ำมามีการแปลความหมายได้หลายแบบค่ะการเรียนรู้ภาษาลาวจึงไม่ยากค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะเรามาเรียนรู้แล้วเรามาทบทวนนะคะประโยคที่ได้จากบทสนทนาข้างต้นให้ช้าลงอีกนิดนึงและขยายความอีกนิดนึงคุณผู้ชมคะจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะอย่ากังวลเรื่องโทนค่ะอย่ากังวลเรื่องโทนหรือเรื่องวรรณยุกต์ว่าจะมีความแตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรนะคะคุณผู้ชมเริ่มไปพร้อมๆกันเลยค่ะประโยคแรกเลยนะคะเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวใดเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวใดหมายถึงบ้านของคุณเป็นแบบไหนค่ะเป็นตะงามหลายเนาะเป็นตะงามหลายเนาะหมายถึงน่าจะสวยมากเลยนะไปต่อนะคะอยู่ทางเบื้องหลังพูนอยู่ทางเบื้องหลังพูนหมายถึงอยู่ทางด้านหลังนู่นค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะขอเชิญเจ้าไปยามเฮือนค่อยเนี่ยเด้อขอเชิญเจ้าไปยามเฮือนค่อยเนี่ยเด้อหมายถึงขอเชิญคุณไปเยี่ยมบ้านผมบ้างนะค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะถ้าเราเปิดใจนะคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ไม่ได้แตกต่างกันมากนักเพียงแค่เราเริ่มเรียนรู้หาจุดต่างเพื่อปิดจุดที่จะทำให้เรานะคะคนไทยและลาวต่างกันก็จะลดลงค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะจากวันนี้ค่ะจากคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปจากรูปประโยคที่เราได้ศึกษาและลองออกเสียงดูค่ะไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องวรรณยุกต์ค่ะเราก็จะรู้จักภาษาลาวใช้ภาษาลาวและเข้าใจประเทศลาวเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะ

การขยายตัวของเส้นทางรถโดยสารในประเทศลาวทำให้เส้นทางหลายเส้นทางในตัวเมืองสำคัญได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีมาตรฐานรองรับการใช้รถใช้ถนนของประชาชนลาวซึ่งนับวันยิ่งมีจำนวนรถยนต์มาจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการเพิ่มเส้นทางใหม่ๆดังนั้นวันนี้เราจึงพาคุณผู้ชมมารู้จักกับการเดินทางในประเทศลาวโดยเฉพาะในตัวเมืองเวียงจันทน์หน่วยงานที่กำกับดูแลรถสาธารณะในเวียงจันทน์คือรัฐวิสาหกิจรถเมล์นครหลวงเมื่อครั้งมีการแข่งขันกีฬาอาเซียนที่ลาวเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเวียงจันทน์ได้ปรับปรุงพื้นผิวจราจรและการขนส่งโดยสารให้เป็นระบบมากขึ้นรวมถึงเพิ่มจำนวนรถเมล์หรือรถโดยสารประจำทางให้บริการในหลากหลายเส้นทางสถานีรถเมล์ที่บริการในเส้นทางตัวเมืองเวียงจันทน์คือสถานีรถเมล์คูนดินหรือที่เรารู้จักกันในนามสถานีรถเมล์ข้างตลาดเช้าซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินทางในพื้นที่เวียงจันทน์รวมถึงการเดินรถระหว่างสะพานมิตรภาพไทยลาวเข้าสู่เมืองเวียงจันทน์และการเดินทางต่อไปยังเมืองอื่นๆในแขวงเวียงจันทน์ด้วยกันอย่างเช่นวังเวียงสถานที่ตากอากาศของลาวส่วนการเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ในลาวนั้นปัจจุบันลาวมีการแบ่งการบริการออกเป็นสถานีรถเมล์สายเหนือและสถานีรถเมล์สายใต้เพื่อจัดแบ่งผู้โดยสารและอำนวยความสะดวกในการต่อรถไปยังพื้นที่ต่างๆโดยสถานีรถเมล์สายเหนือและสายใต้นี้ตั้งอยู่นอกตัวเมืองแต่ก็ไม่ไกลมากนักเราสามารถใช้บริการรถเมล์จากสถานีตลาดเช้าเชื่อมต่อไปยังสถานีโดยสารสายเหนือและสายใต้ได้อย่างสะดวกเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากแหล่งความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลครับและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับพูดถึงอาณาเขตชายแดนไทยพม่าเนี่ยที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งนะครับมีเศรษฐกิจคึกคักมากแล้วก็ผู้คนหมุนเวียนกันทั้งวันก็คือที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่มีเขตอยู่ติดกับเมียวดีของพม่านั่นเองนะฮะ

0: เศรษฐกิจที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังความคึกคักขนาดนี้มาจากไหนและทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรานะครับเอาละครับคุณผู้ชมเช่นเคยครับเราจะมาคุยกับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับคุณตูนครับ
0: แม่สอดมีความสำคัญยังไงมันถึงได้เป็นเขตเศรษฐกิจที่คึกคักขนาดนี้ครับ
1: โอ้เรื่องนี้มันยาวนะครับเอาแบบสั้นๆนะครับใน1ศตวรรษกว่าๆเนี่ยแม่สอดกลายเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างย่างกุ้งของพม่ากับกรุงเทพนะครับตอนที่อังกฤษได้ยึดครองย่างกุ้งหรือว่าพม่าเป็นอาณานิคมนะครับอังกฤษมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าโทรเลขนะครับโทรเลขเนี่ยทำให้โลกทั้งใบเนี่ยเชื่อมโยงกันได้เร็วมากที่เราเรียกว่าแต่ละแก๊ปนะครับในโลกโบราณแต่เดี๋ยวนี้ยุคโทรเลขได้สับสนไปแล้วนะครับโทรเลขจะต้องวางสายนะครับดังนั้นอังกฤษจึงวางสายจากย่างกุ้งมาผ่านแม่สอดแล้วเข้ามากรุงเทพ
0: เป็นทางผ่าน
1: ใช่ในขณะที่ดั้งเดิมเนี่ยการที่จะเดินทางผ่านตรงจังหวัดตากแม่สอดนะครับไปย่างกุ้งเนี่ยมันลำบากมากๆ
0: คร
1: ับ เพราะว่ามันเต็มไปด้วยภูเขาแต่การที่โทรเลขเชื่อมผ่านตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดว่าตรงจุดแม่สอดเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางของการตัดเข้าไปยังย่างกุ้งหรือว่าใจกลางประเทศของพม่าได้เร็วที่สุดเลยนะครับตรงจุดนี้ก็ทำให้แม่สอดกลายเป็นจุดของการขนถ่ายสินค้านะครับระหว่างไทยกับพม่าตลอดมานะครับและในที่สุดนะครับเมื่อประเทศพม่าต้องการสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้นแม่สอดก็ได้ทำหน้าที่นี้นะครับคือเป็นด่านขายสินค้าแบบชายแดนนะครับเพราะว่าประเทศพม่าได้ปิดประเทศซึ่งก็ทำให้แม่สอดเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมากช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเราลองคิดถึงนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราคิดถึงระบบโลจิสติกหรือว่าระบบเส้นทางคมนาคมทางบก
0: นะครับ
1: ที่มีการลากเส้นนะครับ East West Corridor North South Corridor เนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับเส้นแม่สอดคือจุดผ่านสำคัญเลยโดยที่เขาจะลากเส้นนะครับจากที่ดานังภาคกลางของเวียดนามเนี่ยลากตัดมายังประเทศลาวแล้วก็ตัดเข้าที่มุกดาหารจากมุกดาหารนะครับตัดเข้ามายังประมาณขอนแก่นนะครับจากขอนแก่นตัดเข้าพิษณุโลกพิษณุโลกตัดเข้าที่ตากแม่สอดแล้วก็พุ่งไปจนกระทั่งถึงย่างกุ้งเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคืออยากทะลุไปยังอินเดียด้วยซ้ำไป
0: ครับผมแล้วหยุดซะก่อน
1: ยังครับตอนนี้พัฒนาการของเส้นทางตรงนี้ก็คือจะพยายามหาทางต่อไปยังอินเดียให้ได้
0: ซึ่งผ่านทางพม่าไป
1: ผ่านต้องผ่านพม่าครับแต่ตอนนี้เป้าหมายในเชิงของอาเซียนก็บอกว่าเราจะเชื่อมโยงจากเวียดนามจนกระทั่งถึงพม่าให้ได
0: ้
1: นะครับมันเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่จะสามารถขับรถเช้านี้ที่ดานังนะครับและไปจบที่แม่ที่ย่างกุ้งภายในวันเดียวให้ได้
0: ในวันเดย์ทริปได้
1: ใช่ไม่ต้องบินอีกต่อไป
0: ครับทีนี้ในยุคแรกเริ่มเนี่ยพอผ่านพ้นยุคการจัดตั้งเสาโทรเลขสายโทรเลขไปนะครับชายแดนการค้าเนี่ยเขาค้าขายอะไรกันที่แม่สอดครับในยุคแรกเริ่มเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี
1: ้ในช่วงที่เป็นแม่สอดกับเมียวดีเนี่ยเราต้องเรียกว่าเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาใช่ไหมครับเวลากลุ่มคนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยสินค้าที่เขาต้องการก็คือพวกเกลือพวกอาหารจากคนเมืองนะครับส่วนคนที่อยู่ในหุบเขาอะไรก็จะมีสินค้าที่เราเรียกว่าของป่า
0: ของพื้นเมืองทั้งหลาย
1: ของป่าเนี่ยเอามาขายก็เป็นการแลกเปลี่ยนในโลกยุคโบราณแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวิธีการค้าขายของเขาเนี่ยความต้องการสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมนี้มันมีมากขึ้นเพราะชีวิตคนเติบโตเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ใช่ไหมครับการค้าตรงนี้มันก็กลายเป็นจุดที่ว่าแม่สอดเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่สนับสนุนเขาเรียกว่าความต้องการบริโภคสินค้าของพม่าเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยเมื่อเราเปรียบเทียบนะจากจุดแม่สายลงมาที่แม่สอดจนกระทั่งถึงระนองนะยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของแม่สอดคือการที่ทะลุทะลวงใจกลางของพม่านะครับถ้าเราเดินทางจากแม่สายเนี่ยเราโอ้โหต้องผ่านเทือกเขาเยอะมากการขนถ่ายสินค้านี่มันเป็นไปได้อย่างลำบากนะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยเทือกเขาแต่ตอนนี้กรณีของแม่สอดนะครับวิธีการของเขาก็คือสร้างถนนเมื่อก่อนที่ใครจะเข้าแม่สอดเนี่ยรถลาจะต้องไต่เนินเขาที่สูงมากแต่ตอนนี้ เขาเรียกว่าทำปรับระดับให้รถ10ล้อเนี่ยวิ่งได้เร็วที่สุด
0: เพื่อขนถ่ายสินค้า
1: ใช่แล้วความฝันของคนแม่สอดนะครับความฝันของการขายสินค้าคือทำอย่างไรที่จะทำให้ถนนเนี่ยเรียบที่สุดคือเจาะอุโมงค์กันเลยนะครับไม่อยากปีนภูเขาอีกแล้ว
0: บ
1: แบบเหมือนที่เวลาเราไปหรือว่าญี่ปุ่นนะถนนนี่เวลาเจอภูเขาแล้วทะลุกันเลย
0: ได้เลยไม่ต้องทำลายเขาด้วยนะฮะทะลุลอดไปเลย
1: แล้วจากแม่สอดนี่เวลาจะไปมิวดีแล้วข้ามไปยังหงสาวดีและย่างกุ้งนั้นจะต้องผ่านเขาที่สูงชันนะครับเมื่อก่อนนี้รถจะต้องไต่กันขึ้นไปนะครับวันนี้ให้ทางฝั่งมิวดีหรือว่าแม่สอดวิ่งได้ทางเดียว
0: ครับ
1: อีกวันหนึ่งปิดทางนี้แล้วให้ฝั่งทางหงสาวดีหรือว่าย่างกุ้งข้ามมา
0: คือวันเวกันเป็นวันๆเลย
1: ใช่ครับแต่ตอนนี้เขาทำถนนใหม่แล้วเป็นถนน2เลนนะครับเลยไม่ต้องผ่านเขาแบบเดิมอีกต่อไปพูดง่ายว่าตอนนี้จุดยุทธศาสตร์ของเส้น East West Corridor นะครับระเบียงตะวันออกตะวันตกเนี่ยได้ทำลายพรมแดนตามธรรมชาตินะครับทำให้การเดินทางเข้าถึงกันเนี่ยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับแม่สอดจึงกลายเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสำคัญของการค้าระหว่างไทยกับพม่าในปัจจุบันเลย
0: นั่นหมายความว่าประเภทสินค้าทุกวันนี้ก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลักไม่ใช่เป็นของป่าเหมือนสมัยก่อนแล้ว
1: ของป่าก็มีน้อยลงนะครับแต่สินค้าอย่างเช่นปริมาณถ้าเราพูดถึงปริมาณของสินค้านะสินค้าที่เข้าไปยังพม่าผ่านด่านแม่สอดเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะอย่างเช่นเครื่องดื่
0: ม
1: เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
0: ก็เหมือนทางชายแดนระนอง
1: ครับแต่ตอนนี้เข้าไปยังใจกลางประเทศที่ขยายออกไป
0: เป็นเซ็นเตอร์พม่าเลย
1: ใช่ครับ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล
0: ์
1: ก็พวกน้ำอัดลมประเภทต่างๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปริมาณลองคิดถึงนะปริมาณเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้านที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้าน
0: นะครับใส่ตรงนี้นิดนึงแสดงว่าเขาไม่มีบริษัททำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนบ้านเราเหรอครับ
1: มีครับแต่เวลาคนมีเงินมีทองเนี่ยในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงของพม่าในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคนมีเงินมีทองก็ต้องการที่จะบริโภคมากขึ้นนะครับอย่างเช่นนอกจากเครื่องดื่มแล้วนะก็ยังมีเขาเรียกว่าเครื่องโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะครับนำเข้ากันไปเลยนะครับ
0: ของอิมพอร์ตทั้งหลายนะฮะ
1: แม้แต่น้ำตาลทรายนะครับตอนนี้น้ำตาลทรายปีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งในระดับแค่ร้อยล้านกว่าบาทนะครับแต่ยอดมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกือบถึง3ล้าน 3,000 ล้าน
0: น่ะ 3,000 ล้าน
1: น้ำตาลทรายนั่นหมายความว่าพอมีเงินมีทองก็บริโภคความหวานมากยิ่งขึ้นแต่อีกประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือจีน
0: เนี่ยทำไมครับ
1: เพราะว่าจีนเนี่ยส่งสินค้าลงมาจากภาคเหนือประเทศพม่าติดจีนเนี่ย 2,000 กิโลนะครับแล้วจากยูนนานเข้ามาเนี่ยจีนตีตลาดสินค้าในพม่าก็เยอะมากเลยตอนนี้สินค้าที่เข้าไปปะทะกันเหมือนปะทะกันในพม่านะครับก็คือสินค้าจีนกับสินค้าของประเทศไทย
0: แล้วจะมาแย่งกลุ่มเป้าหมายกันเองไหมครับ
1: อย่างเช่นสินค้าของประเทศไทยคนก็จะบอกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพกว่าสินค้าจีนแต่ที่จริงแล้วจีนเขาก็มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแต่จีนจะส่งคุณภาพไปตามระดับของราคาของประเทศที่ซื้อได้นะครับอันนี้จะบอกว่าสินค้าจีนไม่มีคุณภาพ
0: ของดีเขาก็เยอะ
1: เยอะมากตีตลาดโลกด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเราคิดถึงมูลค่าทางการค้าเราก็จะพบว่าถ้าตีว่าถึงตอนนี้ไทยกับพม่าค้าขายกันปีละ100ล้านบาทเราตัดเรื่องก๊าซธรรมชาติออกนะครับเพราะว่าก๊าซธรรมชาติเนี่ยซื้อเราจ่ายให้พม่าในประมาณ 110,000 ล้านบาทต่อปี 100,000 ล้านบาทที่เราขายซื้อขายกับพม่าเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นคนขายนะครับในขณะที่พม่าส่งให้เรานี่ประมาณ 2-3,000 ล้านบาทเอง
0: เ
1: ราขายไป 100,000 ล้านบาทผ่านช่องทางด้านแม่สอดเนี่ย 70%
0: โอ้
1: 70,000 ล้านบาทอยู่ที่เนี่ย
0: เกือบทั้งหมดเลย
1: ใช่
0: แปลว่าระนองกับที่แม่สายนี่เหลืออีกแค่ 30% เท่านั้นเอง
1: ใช่ครับอย่างเช่นกรณีกองเนี่ยเราจะเห็นทิศทางของมูลค่าในการค้าเนี่ยลดลงเล็กน้
0: อ
1: ยซึ่งกำลังเป็นตัวชี้ว่าตรงด่านแม่สอดเนี่ยอาจถนนหนทางที่ดีขึ้นและการเข้าสู่ใจกลางประเทศของพม่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้ด่านแม่สอดกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับพม่า
0: ด้วยเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ที่ว่าแม่สอดจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่กลายเป็นเขตปกครองพิเศษในอนาคตได
1: ้แล้วตอนนี้รัฐบาลไทยต้องการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือต้องการสร้างแบบเขตที่ มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งนะครับประเทศไทยวางแผนไว้ถึง10จังหวัดด้วยกันนะครับเป็น10จังหวัดชายแดนเช่นที่แม่สอดจังหวัดตากที่เชียงแสนของเชีย
0: งราย
1: จังหวัดที่อยู่ชายแดนทั้งหมด
0: ทั้งหลาย
1: ทั้ง4ประเทศเลยนะครับเคสเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็คือทำให้เหมือนแบบที่จังหวัดระยองอ่ะมีโรงงานอุตสาหกรรมใช่แล้วแต่รวมทั้งการที่ให้คนแรงงานที่เข้ามานะครับจากฝั่งพม่าอาจจะไม่ต้องมีประเด็นทางด้านกฎหมายแรงงานข้ามชาติให้มีการออกกฎหมายได้อย่างชัดเจนอะไรเงี้ยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
0: เข้ามาอยู่ทำงานได้ที่นี่เท่านั้นนะ
1: อะไรเงี้ยเพื่อส่งเสริมให้การประเด็นการผิดกฎหมายประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่างๆเนี่ยลดน้อยลงและสามารถบริหารจัดการในเขตเศรษฐกิจพิเศษได
0: ้ย้ำว่าเน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองอะไรนะครับ
1: ในนี้ก็เขตเศรษฐกิจพิเศษเขาจะสามารถออกนโยบายออกกฎหมายอะไรของตนเองได้รวมทั้งให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับบริษัทที่มาลงทุนนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบไปเนี่ยในกรณีถ้าเรามองเปรียบเทียบให้กว้างนะครับการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเดิมทีเนี่ยต้องเรามุ่งหวังที่จะสร้างเขตการปกครองแบบพิเศษที่จะรวมถึงชุมชนที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับมันเหมือนที่เมืองเซินเจิ้นนะครับ
0: ที่จีนนะจ
1: ้าที่จีนที่จีนในเซินเจิ้นจีนเนี่ยเป็นประเทศคอมมิวนิสต
0: ์
1: นะครับแต่ปกครองในเศรษฐกิจแบบเดินเข้าสู่ทุนนิยมเสรีใช่ไหมครับจีนก็สร้างเมืองเซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทำให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำการผลิตอุตสาหกรรมออกแบบเมืองใหม่หมดเซินเจิ้นจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีเขียวอันดับต้นของโลกเลยเพราะจีนออกแบบให้เซินเจิ้นเนี่ยเป็นเมืองที่มีต้นไม้คนอยู่กับธรรมชาตินะครับต้นไม้ของเมืองสีเขียวมากคือไม่ใช่แค่คิดถึงเรื่องอุตสาหกรรมหรือว่าการผลิตเท่านั้นแต่ต้องคิดถึงการที่คนจะมาอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแต่ประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยที่ต้องการสร้างที่แม่สอดเนี่ยถ้าพูดไปก็คือความพยายามที่จะคว้าโอกาสของการเป็นนะครับ AEC
0: ครับ
1: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะบอกว่าผลิตตรงไหนก็ได้แต่ส่งสินค้าไปทั้งอาเซียนได้ก็ถือโอกาสเอาเมืองชายแดนนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ค้าขายดีที่สุดจุดที่เชื่อมโยงทางการค้ามากที่สุดครับ
0: แล้วต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะเกิดขึ้นได้จริงไหมหรือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆและทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์วิทยากรของเราครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมวันนี้ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับที่ผ่านมาเราคุยเรื่องของหลากหลายมิติเกี่ยวกับชายแดนไทยพม่ากันไปเยอะแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นไหนและที่ไหนนั้นไปติดตามกับวิทยากรของเราเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาขึ้นเหนือกันนะครับและอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุล
0: วันนี้พาไปเชียงแสนกับแม่สายบ้าง
1: ครับแม่สายครับตรงจุดภาคเหนือเนี่ยเวลาเราไปภาคเหนือเราไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายคนก็จะต้องไปที่แม่สายนะครับไปเที่ยวด่านแม่สายแล้วข้ามไปทางฝั่งท่าขี้เหล็กนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราเข้าไปในใจกลางของพม่า

0: ม่ได้เพราะพม่าปิดประเทศเราก็ไม่เข้าก็เที่ยวได้อย่างเก่งก็คือเมืองชายแดนนะครับเวลาบอกว่าไปพม่าก็มักจะไปแค่แม่สายไปที่เมียวดีหรือว่าไปที่เกาะสอง
1: แล้วก็ต้องกลับแล้ว
0: แล้วก็กลับนะครับ แต่อย่างไรก็ตามตรงจุดของแม่สายเนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมของภาคเหนือของประเทศไทยนะครับในช่วงที่เป็นจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็ภาคลัดฉานของพม่าที่เราเรียกว่าฉานสเตทนะครับลักษณะของทางด้านทางสังคมเนี่ยในเชิงของชาติพันธุ์เนี่ยมีความหลากหลายเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าในฉานสเตทมีชนเผ่าต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยทั้งคนที่เราเรียกว่าไทยใหญ่หรือล้วนะครับหรือว่าชาวเขาเผ่าต่างๆซึ่งตรงจุดนี้หนึ่งลักษณะของชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับสองลักษณะของทางภูมิศาสตร์นะครับ
1: พื้นที่เป็นภูเขาสูงเหมือนกันเลย
0: เป็นภูเขาแล้วก็เป็นแอ่งเป็นแอ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นชุมชนเขาเรียกว่าเป็นแอ่งเมืองต่างๆมันทำให้เขตของลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยหนึ่งก็จะไม่ค่อยมีเมืองใหญ่แล้วเห็นว่าเมืองใหญ่นี่จะเป็นที่เชียงใหม่เป็นที่เชียงตุงนะครับถ้าในจีนตอนใต้ก็เป็นเชียงรุ้งนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันไม่มีที่ราบขนาดใหญ่
1: ไม่เอื้ออำนวยให้อยู่กันเยอะขนาดนั้น
0: ใช่แต่อย่างไรก็ตามชนเผ่าต่างๆที่อยู่กันเนี่ยก็ทำให้ตรงจุดแม่สายเนี่ยเป็นจุดของการเดินทางหรือว่ากระจายสินค้ากันที่ดีที่สุดเลยนะครับในการเชื่อมโยงเมื่อก่อนนี้เวลาเราพัฒนาการของบ้านเมืองในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีรัฐของภาคเหนือที่เรียกว่าเมืองเชียงใหม่นะเมืองเชียงรายเมืองเชียงตุงเมืองเชียงรุ้งอันนี้จะเป็นเมืองใหญ่ๆโดยที่ทั้งสองฝั่งของทั้งลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยจะมีแม่น้ำที่สำคัญอยู่สองสายสายหนึ่งก็คือแม่น้ำโขงอยู่ด้านตะวันออกอีกสายหนึ่งก็คือแม่น้ำสารวินนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยภาคเหนือกับลัดฉานของพม่า
1: ซึ่งจริงถ้ายังไม่ได้มีการแบ่งเขตเนี่ยอาจจะเป็นชนเผ่าเดียวกันแล้วข้ามไปข้ามมาก็ได้ในสมัยโบราณ
0: ครับเขาก็เรียกว่าเป็นความหลังชาติพันธุ์ซึ่งตรงจุดนี้ก็กลายเป็นความหลากหลายที่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยพอเราแยกว่าเป็นของประเทศพม่าของประเทศไทยกับกลายเป็นว่าเราสร้างปมถึงความกำแพงมากกว่านะครับแต่ตอนนี้อาเซียนบอกว่าแม้ว่าแต่ละประเทศจะต้องมีเส้นเขตแดนแต่อาเซียนจะทำให้เกิดภาวะไร้เขตแดน
1: ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเดิมแล้ว
0: เขาเรียกว่าแต่ละบ้านต้องมีเขตนะครับประเทศต้องมีเขตแต่เขตตอนนี้ไม่สำคัญแล้วเราจะข้ามเขตแดนกันอย่างเสรีมากขึ้นนี่คือแนวคิดของอาเซียนครับ
1: งั้นเราสโคปโฟกัสลงมาที่เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันบ้างในพื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นรัชฉานไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนหรือแม้แต่แม่สายเองก็ตามครับ
0: ครับแม่สายถือได้ว่าเป็นจุดของการค้าที่สำคัญนะครับมูลค่าที่ผ่านด่านของแม่สายในปัจจุบันก็มูลค่าต่อปีก็หมื่นล้านนะครับในขณะเดียวกันนะครับตรงจุดที่เป็นเชียงแสนมูลค่าก็ประมาณ 3-4 พันล้านบาท
1: ก็ลดหลั่นลงมา
0: เขาค้ากับใครนะครับ1ไทยกับพม่าลัดฉานค้ากันและส่งสินค้าเข้าไปข้างใน
1: โดยตรงเลย
0: ใช่อีกด้านหนึ่งก็คือการค้าผ่านแดนนะครับการค้าผ่านแดนเนี่ยตรงแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับ4,000 กว่ากิโลเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศจีนอีกครึ่งหนึ่งไหลผ่านเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างพม่ากับลาวแล้วก็มาจุดตรงที่สามเหลี่ยมทองคำก็กลายเป็นเส้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวตรงจุดนี้นะครับในรอบ20ปีก่อนหน้านี้ประเทศจีนได้พยายามที่จะหาทางส่งสินค้าลงมายังประเทศไทยนะครับแต่ถนนหนทางมันไม่
1: ม
0: ีประเทศจีนเลยเสนอว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับพยายามทำลายเกาะแก่งเนื่องจากว่าแม่น้ำโขงเนี่ยในยามปกติมันก็จะตื้นเขินอยู่แล้วกินน้ำไม่ลึกมันจะมีเกาะโขดหินเยอะมากจีนก็เสนอว่าให้ทำลายเกาะแก่งเพื่อจะได้เดินเรือนำสินค้าขึ้นล่องได้ตลอดปรากฏว่าสินค้าตอนล่องลงมาจากจีนเนี่ยสบายมากเลยเพราะมันไหลตามน้ำ
1: มา
0: แต่เวลาทวนน้ำขึ้นไปเนี่ยมันลำบากมากเลยแต่หมายความว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเส้นทางก็กลายเป็นเส้นทางที่จะค้าขายกับประเทศจีนได้นะครับแต่ในปัจจุบันในขณะที่ใช้แม่น้ำโขงประเทศจีนก็สร้างเส้นทางถนนหนึ่งเส้นทางจากยูนานตอนใต้ผ่านมาทางพม่ามาทางเชียงตุง แล้วเข้ามายังแม่สายอีกเส้นหนึ่งก็ผ่านไปยังประเทศลาวแล้วก็ข้ามมายังเชียงของคือเป้าหมายก็คือไม่ว่าเส้นทางไหนนะครับถ้าทางพม่าปิดก็ยังมีทางลาวถ้าทางลาวปิดก็ยังมีทางพม่า
1: ทางสำรองเยอะ
0: ใช่มีทั้งแม่น้ำโขงและมีถนนอีก2สายนี่ก็กลายทำให้ทั้งแม่สายเชียงแสนเชียงของนะครับตรงจุดของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจุดที่ทำการค้ากับทั้งพม่ากับลาวและกับจีนที่ดีมากเลยอีกจุดหนึ่งของสายน้ำที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือสายน้ำสารวิน
1: ครับ
0: สายน้ำสารวินเนี่ยเป็นสายน้ำที่เขาเรียกว่าเรือเนี่ยแล่นตลอดสายน้ำไม่ได้เพราะว่าสารวินจะมีโขดหินเขาเรียกว่าการแยกตัวชั้นของเหมือนน้ำตกเป็นระยะเป็นระยะนะครับสารวินเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศพม่านะครับเนื่องจากว่าสายน้ำสารวินมีต้นน้ำเนี่ยมาจากเทือกเขาฮิมาลัยนะครับน้ำนี่มันจะไม่มีน้อยลงเลยนะครับเพราะว่าฮิมาลัยเนี่ยมันจะ
1: น้ำ
0: แข
1: ็งละลาย
0: ใช่คราวนี้ในท่ามกลางของการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยความต้องการไฟฟ้ามันเยอะขึ้นประเทศพม่าเนี่ยก็ต้องการไฟฟ้าเพราะว่าประเทศพม่านี่ยังขาดแคลนไฟฟ้าเยอะมากแต่ขณะเดียวกันประเทศพม่าก็ต้องการเงินนะต้องการที่จะผลิตสินค้าเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งตอนนี้สายน้ำสารวินกลายเป็นน้ำที่ประเทศพม่าต้องการสร้างเขื่อนกั้นสายน้ำนี้นะครับมีหลายโปรเจกต์มากเลยนะครับที่จะกั้นสร้างเป็นเขื่อนสักประมาณ 4-5 โปรเจกต์โดยที่ประเทศไทยก็สนใจมากเลยนะครับสารวินจะเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงเล็กๆแต่ที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเขตพม่าหมดเลย
1: ก็เหมือนเราตอนที่เราสร้างประเทศเราก็สร้างเขื่อนมหาศาลเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วแบบนี้มันจะกระทบกับพวกชาติพันธุ์ชนกลุ่มเล็กชนกลุ่มน้อยไหมครับ
0: นี่แหละครับก็คือประเด็นปัญหาของพม่าเลยนะครับเพราะปัญหาดั้งเดิมของพม่าก็คือรัฐบาลกลางของพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีข้อขัดแย้งกันตั้งแต่ได้รับเอกราช
1: คือจริงมีมานานแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วเจอเรื่องนี้เข้าไปอีก
0: แล้วเจอเรื่องนี้คนก็กังวลกันว่ารัฐบาลของพม่าหากสร้างเขื่อนแล้วจะให้ความสำคัญต่อผลกระทบของชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆหรือไม
1: ่จะไปอยู่ที่ไหนกัน
0: ไม่ใช่อพยพยกย้ายเขาไปโดยที่ไม่สนใจใยดีใดๆทั้งสิ้น
1: ครับ
0: ซึ่งที่ผ่านมานะครับในยุคที่พม่าปิดประเทศและเป็นรัฐบาลทหารรัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยใช้กลุ่มชาติพันธุ์ตามชายแดนเนี่ยเป็นคนที่แบกอาวุธให้กับตัวเองอ่ะ
1: เป็น
0: แรงงานหลังจากคนเหล่านั้นหมดแรงก็ผลักส่งกลับบ้านนะครับคือพูดง่ายจับมาเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่มีชีวิตอีกต่อไปใช่ซึ่งตัวนี้เองที่โลกทั้งใบกำลังจับตามองว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำสารวินนะครับพม่ารวมทั้งผู้ที่สนับสนุนในการสร้างเขื่อนด้วยก็ประเทศ
1: เราด้วย
0: ซึ่งเราก็เข้าไปลงทุนเราเนี่ยต้องการไฟใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เราจะระมัดระวังต่อผลกระทบนี้ไหมนะครับ
1: เพราะมันอ่อนไหวแล้ว
0: เพราะว่านี่คือประเด็นของการสร้างประชาคมอาเซียนแน่นอนประชาคมอาเซียนบอกว่าทำอย่างไรที่เราจะเกื้อหนุนกันระหว่างประเทศใครมีทรัพยากรอะไรนะครับก็มาช่วยกันสร้างทำให้อาเซียนเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันนะครับแต่ละประเทศก็จะต้องตระหนักว่าจะต้องรักษาชีวิตของผู้คนเนี่ยให้มีชีวิตของความอยู่ดีกินดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการสาธารณสุขไม่ใช่ใช้แรงงานแบบเป็นทาสหรือว่าการกดขี่โดยที่ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่เหมือนมนุษย์ที่เราเรียกว่าแรงงานทาส
1: เพราะมันจะเป็นแค่เป้าหมายทางเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวถ้าอย่างนั้น
0: ใช่แล้วอีกสิ่งหนึ่งในกรณีนี้นะครับอาเซียนบอกว่าแล้วทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
1: ครับ
0: เวลาเราใช้น้ำใช่ไหมครับเราใช้น้ำโดยที่เพื่อทำการผลิตไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่คิดคนที่อยู่ปลายน้ำเลย ซึ่งคนที่อยู่ปลายน้ำบอกว่าอ้าวอยู่ดีๆน้ำหายไปไหน
1: นะ
0: ครับซึ่งตอนนี้แม่น้ำโขงกำลังเจอกับเขื่อนในประเทศจีนที่สร้างเสร็จแล้วหลายเขื่อนนะครับซึ่งตอนนี้สภาพการแม่น้ำโขงของฝั่งไทยฝั่งลาวตอนใต้ลงมานะครับก็คือบางวันน้ำท่วมน้ำขึ้นบางวันน้ำแล้งลงไป
1: อยู่ที่ต้นเขื่อนจะปล่อยมายัง
0: ใช่ไม่ใช่อยู่ที่เทพเทวดาอีกต่อไปนะครับอยู่ที่การสั่งปิดเปิดเขื่อนของจีนโดยที่ไม่aware หรือว่าไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อคนที่อยู่ปลายน้ำตรงจุดนี้เขาเรียกว่าการที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันและทำให้คนทุกคนเข้าถึงทรัพยากรนี้จะเป็นอย่างไรนี่เป็นปัญหาเขื่อนสารวินเนี่ยกำลังถูกถกเถียงกันในแง่นี้มากๆนะครับแล้วก็ ในปริมาณของน้ำหากไม่ระมัดระวังเนี่ยเมืองที่อยู่ใต้เขื่อนลงไปเนี่ยอาจจะ
1: จมแน่

0: เขาเรียกว่าน้ำทะเลมันเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีน้ำจืดเน
1: ี่ย
0: หนุนดันเข้าไปมันเป็นปัญหาธรรมชาติแวดล้อมอีกว่าเมืองที่เคยอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นเมืองมอตมะอะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นเมืองน้ำเค็มไปเลยนะครับ
1: ไปได้เนาะ
0: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศไทยเคยเกิดนะครับว่าน้ำเค็มเนี่ยมันขึ้นเข้าไปจนกระทั่งเข้าไอ้คลอง
1: การเกษตร
0: ใช่ทำให้เมืองธนบุรีต้นไม้ตายไปหมดเลยหรือว่าเรียนนนทบุรีอะไรเงี้ยนี่คือตัวอย่างนะครับเรื่องปัญหาทรัพยากรน้ำ
1: ครับเพราะนั้นก่อนพัฒนาก็ต้องคำนึงถึงผลรอบด้านแล้วก็ผลในระยะยาวด้วยอีกหนึ่งปัญหาครับอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องน้ำไหนๆเราพูดถึงปัญหาแล้วทางด้านตอนเหนือของประเทศไทยแล้วก็ทางรัชฉานของพม่าเนี่ยเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายเนี่ยเราเจอปัญหาหมอกควันทุกปี
0: โอ้นี่เป็นปัญหาร่วมของอาเซียนเลยนะครับ ปัญหาหมอกควันเนี่ยอย่างเช่นภาคเหนือกับภาครัชฉานเนี่ยเกิดจากการเผานะครับเนื่องจากเมืองมันใหญ่โตมากขึ้นเช่นเชียงรายเชียงใหม่อย่างเงี้ยแม่ฮ่องสอนก็ทำให้ประชากรเนี่ยได้รับผลกระทบจากควันนะครับก็เป็นปัญหาระบบสาธารณสุขนะครับในขณะเดียวกันปัญหานี้เป็นปัญหาที่มาเลเซียกับสิงคโปร์ก็เจอจากการเผาป่านะครับไฟไหม้ในเกาะสุมาตราใช่ของอินโดนีเซียซึ่งอากาศไม่มีพรมแดนนะครับคว
1: ัน
0: หมอกควันไม่มีพรมแดนด้วยเหตุนี้ปัญหาหมอกควันทั้งไทยพม่าแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยเป็นปัญหาร่วมของอาเซียน
1: และเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะฮะ
0: ขับ
1: ต่างแค่ภูมิศาสตร์เท่านั้นเอง
0: ใช่นี่ก็กำลังกลายเป็นเรื่องที่จะต้องปรึกษาหารือกันว่าจะหาหนทางแก้ไขปัญหาหมอกควันนี้ได้อย่างไร
1: เอาละครับก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขร่วมกันต่อไปนะฮะและวันนี้ขอบคุณเช่นเคยครับความรู้และทัศนะดีๆที่อาจารย์ธำรงศักดิ์มอบให้กับรายการวิถีอาเซียนของเราขอบพระคุณอาจารย์มากๆคร
0: ับขอบคุณครับ
1: ติดตามกันได้กับวิถีอาเซียนที่นี่ที่เดิมเวลาเดียวกันนี้นะครับส่วนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำมารีทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมหมดยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook วิทยุสรานรมค่ะวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยขณะนี้ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์และก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กุมหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
2: ได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณปิ่นคือเมื่อตอนที่พี่แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่อยากจะบอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้นักการทูตแรกเข้าทุกคนมีคติประจำใจว่าเราจะต้องเป็นเหมือนดอกบัวคือดอกบัวมีคติที่ว่าน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นนักการทูตที่ดีเนี่ยเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ยเป็นคติ อยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
0: คุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีอย่างไรบ้างคะ
1: โอ้ประทับใจในความเป็นไทยแต่ต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้แต่งงานกับคุณดุษฎีเพราะความเป็นไทยแท้จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับแล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยจะรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่พูดตะกี้นี้ไม่ว่ามีอะไรข้างในแต่ข้างนอกยังยิ้มแย้มใสเข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในวินาทีนั้น ก็ได้แสดงออกยังมีความสุขนะครับ แล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็นคนใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ช่วยเราได้มากครับ
0: ค ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วยทำให้มีความชื่นชอบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้คุณดุษฎีบอกว่าเคยใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในหลายประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณดุษฎีก็ได้ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนานนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยมองเห็นลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันของคนอเมริกากับคนไทยอย่างไรบ้างคะ
2: ขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะคะคือ

0: คนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยความเหมือนนี่ก็คือจะมีความเป็นมิตรจะเฟรนด์ลี่นะคะคนไทยเราแล้วเพราะว่าคิดว่าถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยต้องตกเป็นอาณานิคมของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรนะคะสหรัฐคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างเหมือนกันเพราะว่าคนสหรัฐเนี่ยมาจากทุกประเทศเลยเป็นเบ้าหลอมจากคนจากทุกประเทศเพราะฉะนั้นจะมีความเปิดกว้างต้อนรับคนใหม่ๆอยู่เสมอแต่ความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบการเผชิญหน้ากันใช่ไหมคะเราไม่ชอบ confrontation เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิเสธอะไรกับใครเนี่ยมันยากลำบากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนไทยจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธว่า no เขาจะบอกว่า maybe เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยพูด maybe เนี่ยเราน่าจะแปลได้ว่าคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคนไทยซึ่งจะต่างกับคนสหรัฐคนสหรัฐเนี่ยเขาจะตรงไปตรงมานะคะเขาจะมีอะไรเขาถามตรงๆหรือว่าถ้าเขาเห็นว่าเพื่อนกำลังจะทำอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่ามันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเขาจะพูดตรงๆความเนี้ยความสิ่งเนี้ยนะคะมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้เพราะว่าถ้าคนอเมริกันพูดตรงๆคนไทยก็อาจจะว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแรงอย่างนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างค่ะ
1: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์มิตรภาพของไทยกับสหรัฐก็มีความลึกซึ้งแล้วก็ยาวนานมามากกว่า200ปีนะคะถามคุณดุษฎีอีกสักนิดนึงค่ะมีประสบการณ์ในการผสมผสานความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยาของนักการทูตที่เป็นเบอร์สองของสถานทูตสหรัฐยังไงบ้างคะ
0: ความเป็นไทยอย่างที่เรียนคุณปิ่นแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนอบอ้อมอารีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเลี้ยงกันบ่อยแล้วก็จะเป็นคนใจดีใครมาก็จะทำกับข้าวไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีมันจะต้องตรงกับงานอันหนึ่งของภรรยาของนักการทูตก็คืองาน representational คืองานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆถ้าคุณปีเตอร์เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะอีก2อาทิตย์จะต้องเลี้ยงคน50คนถ้าเป็นภรรยาชาติอื่นเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็อ๋อเลี้ยงเหรอจะทานอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าความเป็นคนไทยเนี่ยก็ช่วยได้มาก
1: นอกจากนั้นเนี่ยคุณดุษฎีจะสามารถที่จะนำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
2: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะ อาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
0: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
2: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
1: ลงมือทำเองเลยนะคะ
0: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเองค่ะ
1: และนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภรรยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีครับหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
0: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30ปีแล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหา พราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่สามด้วยนะ
1: ค่ะทางคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
2: ส่งเสริมยังไงคือคุณปิลานียาอาจจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กๆจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบายให้คนในประเทศนี้คือตอนนี้เป็นเมืองไทยเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันอย่างเต็มที่อย่างถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดถึงไปได้นะครับ
1: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกันเลยค่ะเราอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
2: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์ครับกับพวกเราแต่ถ้าท่านผู้ชมจะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหาQueen Sirikit Museum okay, จะมาไปถึงเพจอันนี้นะครับที่ Queen Sirikit Museum ถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากดก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับเราจะสามารถใช้ arrow ใช้กดต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมดแต่เดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงนะครับแต่นอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคนต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า Great and Good Friend มันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับครับจะสามารถไปถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลิงคอล์น Great and good friend บอกว่า I have received your majesty's letters แล้วก็พูดต่างๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดสูงที่สุดที่สหรัฐเวลาที่มีการติดต่อกับรัชกาลที่4ก็เขียนว่ายังไงนะครับหรือของขวัญอื่นๆก็ให้หาได้หมดแต่แทนที่จะให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
1: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
0: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับ คนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
2: ที่การเริ่มต้นจริงๆคือปีพุทธศักราช2361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุ

0: ด้านการค้าแต่ถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันจะบอกว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตกOkay. แล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี้โอเคเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน200ปี
1: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
2: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
1: ค่ะ
2: มีค่ามาก
0: แล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มีความสำคัญฉบับหนึ่งนี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเชียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มันโรรัชกาลที่2นี่รัชกาลที่3นี่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amity and Commerce Amity ก็มิตรภาพ
1: สนธิสัญญา
0: ไมตรี
2: และการค้าน
0: ะครับเราถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่าอันนี้เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษาม ีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้ภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าสนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วแล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างสองประเทศ
2: ยังบังคับใช้อยู่
0: ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
2: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสรานลมนะคะอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีตราโบแก้วด้วยนะคะน่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น
1: ค่ะซึ่งใช้มาตั้งแต่เมื่อ185ปีที่แล้ว
2: ถูกต้องค่ะ
1: ตราโบแก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่นิดคุณดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค
2: ่ะ
0: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่อับราฮัมลินคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4เรามีจดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมีหลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเปล่าเน็ตๆของต้องช่วยนี
2: ่เสื้อคลุยเสื้อคลุยดิ้นปักทองใช่ไหมคะ
0: แล้ว
2: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
0: เป็นท่านแอมบาสเดอร์วันเป็นถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
2: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราทิพย์พงประพันธ
0: ์แล้วหลังจากสงครามโลกที่สองท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐทั้งที่เราที่คือว่าทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN นะครับแล้วท่านก็ได
2: ้ประธาน
0: เสื้อคลุยนี้ไว้กับ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่งเราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับแล้วต่อไปท่านเป็นประธานGeneral Assembly
2: สมัชชาใหญ
0: ่สมัชชาสหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคแล้
1: วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์ครุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตานะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที
0: ่
1: ยังคงสภาพเหมือนใหม
2: ่ค่ะ
1: สวยงาม
2: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีและของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมือง

0: ไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทำนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
1: ทางนี้คุณปิลัญญาจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
0: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับทองฝังเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัยว่าอาจจะทำมาจากคาเทียนะคะงามมาก
2: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
1: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาเป็นครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร์วีรบุรุษของสงครามโลกที่2แล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
0: พระราชทาน
1: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
0: ราชอิสริยาภรณ
1: ์จะแนะนำต่อไปที่ว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยจะว่าเป็นเครื่อง
0: ราชอิสริยาภรณ์
1: ราชอิสริยาภรณ์ที่สูงสุดประเทศไทยใช่ไหมครับเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุดของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี่แสดงพร้อมของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือในหัตถกรรมของไทยเป็นแบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
0: ถมทอง
1: ถมทองที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประธานาธิบดีไอเซนฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ทรงพระราชทานให้ทรงไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาปัญญามีผ้ามีหัตถกรรมหลายอย่างนะครับ
2: ที
0: ่แพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของเราพระราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะ
1: ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
0: ์
1: พระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าไทย
0: ค่ะแล้วเครื่องจักสานนะคะย่านลิเผาเครื่องมุกนะคะกระเป๋ามุก
3: แล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นของพระราชทานนะคะงดงามมาก
0: จะเป็นเครื่องถมทอง
1: ถมทอง
3: ชิ้นนี้สวยงามมาก
1: สวยงามมาก
0: ประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะเป็นชิ้นที
3: ่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมอบให้กับนาง
0: เรา
1: ปิลัญญามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเต่าเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานเราต้องทรงเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็กสมัยนั้นชอบก่อนที่จะเสด็จขึ้น
0: ครองราชไปในฐานะพระบรม
1: ไปที่สหรัฐใน902
0: มกุฎราชกุมารใช่ค่ะ
1: นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยผู้วาดรูปที่มี

0: ชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินพีร์สว่ารัชกาลที่4มาให้นะครับตอนนี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินพีร์สแล้วนี่แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสองประเทศการเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร
1: ์
0: การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญาม ีการติดต่อกันการระหว่างประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะ
1: ส่ง
0: คณะผู้แทนเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยเอาฝีมือของชาติไทยนะครับแล้วต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์อันสำคัญในของขวัญเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook วิทยุสรานรมค่ะวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์แล้วก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กุมหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตส

0: ภารัฐอย่างไรบ้างคะ
1: ได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณปิ่นคือเมื่อตอนที่พี่แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่อยากจะบอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้นักการทูตแรกเข้าทุกคนมีคติประจำใจว่าเราจะต้องเป็นเหมือนดอกบัวคือดอกบัวมีคติที่ว่าน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นนักการทูตที่ดีเนี่ยเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ยเป็นคติอยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
0: คุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีอย่างไรบ้างคะ
2: โอ้ประทับใจในความเป็นไทยแต่ต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้แต่งงานกับคุณดุษฎีเพราะความเป็นไทยแท้จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับแล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยจะรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่พูดตะกี้นี้ไม่ว่ามีอะไรข้างในแต่ข้างนอกยังยิ้มแย้มแจ่มใสจะเข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในวินาทีนั้น ก็ได้แสดงออกยังมีความสุขนะครับ แล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็นคนใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ช่วยเราได้มากครับ
0: ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วยทำให้มีความชื่นชอบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้คุณดุษฎีบอกว่าเคยใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในหลายประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณดุษฎีก็ได้ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนานนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยมองเห็นลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันของคนอเมริกากับคนไทยอย่างไรบ้างคะ
1: ขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะคะคือคนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยความเหมือนนี่ก็คือจะมีความเป็นมิตรจะเฟรนลี่นะคะคนไทยเราแล้วเพราะว่าคิดว่าถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยต้องตกเป็นอาณานิคมของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรนะคะสหรัฐคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างเหมือนกันเพราะว่าคนสหรัฐเนี่ยมาจากทุกประเทศเลยเป็นเบ้าหลอมจากคนจากทุกประเทศเพราะฉะนั้นจะมีความเปิดกว้างต้อนรับคนใหม่ๆอยู่เสมอแต่

0: ความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบการเผชิญหน้ากันใช่ไหมคะเราไม่ชอบ confrontation เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราปฏิเสธอะไรกับใครเนี่ยมันยากลำบากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนไทยจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธว่า no เขาจะบอกว่า maybe เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยพูด maybe เนี่ยเราน่าจะแปลได้ว่าคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคนไทยซึ่งจะต่างกับคนสหรัฐคนสหรัฐเนี่ยเขาจะตรงไปตรงมานะคะเขาจะมีอะไรเขาถามตรงๆหรือว่าถ้าเขาเห็นว่าเพื่อนกำลังจะทำอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่ามันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเขาจะพูดตรงๆความเนี้ยความสิ่งเนี้ยนะคะมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้เพราะว่าถ้าคนอเมริกันพูดตรงๆคนไทยก็อาจจะว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแรงอย่างนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างค่ะ
1: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์มิตรภาพของไทยกับสหรัฐก็มีความลึกซึ้งแล้วก็ยาวนานมามากกว่า200ปีนะคะถามคุณดุษฎีอีกสักนิดนึงค่ะมีประสบการณ์ในการผสมผสานความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยาของนักการทูตที่เป็นเบอร์สองของสถานทูตสหรัฐยังไงบ้างคะ
0: ความเป็นไทยอย่างที่ เรียนคุณปิ่นแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนอบอ้อมอารีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเลี้ยงกันบ่อยแล้วก็จะเป็นคนใจดีใครมาก็จะทำกับข้าวไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องตรงกับงานอันหนึ่งของภรรยาของนักการทูตก็คืองาน representational คืองานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆถ้าคุณปีเตอร์เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะอีก2อาทิตย์จะต้องเลี้ยงคน50คนถ้าเป็นภรรยาชาติอื่นเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็อ๋อเลี้ยงเหรอจะทานอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าความเป็นคนไทยเนี่ยก็ช่วยได้มาก
1: นอกจากนั้นเนี่ยคุณดุษฎีจะสามารถที่จะนำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
2: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะ อาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
0: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
2: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
1: ลงมือทำเองเลยนะคะ
0: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเองค่ะ
1: และนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภรรยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีครับหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
0: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30ปีแล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่3ด้วยนะ
1: ค่ะถามคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
2: ส่งเสริมยังไงคือคุณปิลานยาอาจจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วย พื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กๆจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบายให้คนในประเทศนี้คือตอนนี้เป็นเมืองไทยเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดถึงไปได้
1: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกันเลยค่ะเราอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
2: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกเราแต่ถ้าท่านผู้ชมจะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหาQueen Sirikit Museum okay. จะมาไปถึงเพจอันนี้นะครับที่ Queen Sirikit Museum ถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากดก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับเราจะสามารถใช้ Arrow ใช้กดต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมดแต่เดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงนะครับแต่นอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคนต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า Great and Good Friend มันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับครับจะสามารถไปถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาล4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลิงคอล์น Great and good friend บอกว่า I have received your majesty's letters แล้วก็พูดต่างๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดสูงที่สุดที่สหรัฐเวลาที่มีการติดต่อกับรัชกาลที่4ก็เขียนว่ายังไงนะครับหรือของขวัญอื่นๆก็ให้หาได้หมดแต่แทนที่จะให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
1: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
0: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
2: ที่การเริ่มต้นจริงๆคือปีพุทธศักราช2361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่ถึง50ปีนะครับเพื่อจะซื้อน้ำตาลเราซื้อน้ำตาลยังสำเร็จแต่ต่อความสัมพันธ์กับระหว่างสองประเทศนอกจากนั้นได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อติดบุญนาคนะครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรแล้วขอให้เ ขยายความสัมพันธ์ทางด้านการค้าแต่ถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันจะบอกว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตกOkay. แล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี้โอเคแล้วเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน200ปี
1: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
0: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีค่ามาก
2: แล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มีความสัมพันธ์ฉบับหนึ่งนี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเชียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มอนโรรัชกาลที่2นี่รัชกาลที่3นี่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amity and Commerce Amity ก็มิตรภาพ
1: สนธิสัญญา
2: ไมตรี
0: และการค
2: ้านะครับแล้วถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่าอันนี้เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษามีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้แล้วภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าสนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วแล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่าง2ประเทศ
0: ยังบังคับใช้อยู่
2: ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
0: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสรานลมนะอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีตราโบแก้วด้วยนะคะน่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น
1: ค่ะซึ่งใช้มาตั้งแต่เมื่อ185ปีที่แล้ว
0: ถูกต้องค่ะ
1: ตราโบแก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่นิดดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
2: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่เอเบรแฮมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4เรามีจดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมีหลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเปล่าเน็ตๆของต้องช่วยนี
0: ่
2: เสื้อคลุย
0: ดิ้นปักทองใช่ไหมคะ
2: แล้ว
0: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
2: เป็นท่านแอมบาสเดอร์วันเป็นถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
0: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราทิพย์พงประพันธ
2: ์แล้วหลังจากสงครามโลกที่สองท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐทั้งที่รัฐว่าทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN นะครับแล้วท่านก็ได้มอบ
0: ประธาน
2: เสื้อคลุยนี้ไว้กับ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่งเราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับต่อไปท่านเป็นประธาน General Assembly
0: สมัชชาใหญ
2: ่สมัชชาชาติสหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: okay.
1: แล้วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์ครุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตานะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที
2: ่
1: ยังคงสภาพเหมือนใหม
0: ่
1: สวยงาม
0: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
2: ทางนี้คุณปิลัญญาจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
0: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับทองฝังเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัยว่าอาจจะทำมาจากคาเทียนะคะงามมาก
1: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
2: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่ง9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร์วีรบุรุษของสงครามโลกที่สองแล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
0: พระราชทาน
2: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
0: ราชอิสริยาภรณ
2: ์แนะนำต่อไปที่ว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยจะว่าเป็นเครื่อง
0: ราชอิสริยาภรณ์
2: ราชอิสริยาภรณ์ที่
0: สูงสุด
2: ประเทศไทยใช่ไหมครับเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุดของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี่แสดงพร้อมของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือในหัตถกรรมของไทยเป็นแบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
0: ถมทอง
2: ถมทองที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประธานาธิบดีไอเซนฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ทรงพระราชทานให้ทรงไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาวิลานยามีผ้ามีหัตถกรรมหลายอย่างนะครับ
1: ที่
0: แพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของเราพระราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะ
2: ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
0: ใช่ค่ะ
2: พระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าไทย
0: แล้วเครื่องจักสานนะคะย่านลิเพาเครื่องมุกนะคะกระเป๋ามุก
3: แล้วก็ทางด้านนี้
1: about this?
3: จะเป็น
2: yes.
3: ของพระราชทานนะคะงดงามมาก
0: จะเป็นเครื่องถมทอง
2: ถมทอง
1: ชิ้นนี้สวยงามมาก
2: สวยงามมาก
0: ประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะ
1: เป็นช
0: ิ้
1: นที
0: ่
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมอบให้ก
2: ับ
1: นาง
2: ปิลัญญามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเต่าเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานเราต้องทรงเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็กสมัยนั้นชอบก่อนที่จะเสด็จขึ้น
0: ครองราชไปในฐานะพระบรม
2: ไปที่สหรัฐ
0: มกุฎราชกุมารใช่ค่ะ
2: นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยผู้วาดรูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินพีร์สว่ารัชกาลที่4มาให้นะครับตอนนี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินพีร์สแล้วนี่แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสองประเทศการเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร
1: ์
2: การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญาม ีการติดต่อกันระหว่างประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะ
1: ส่ง
2: คณะผู้แทนเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยเอาฝีมือของช่างไทยนะครับแล้วต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์สำคัญในของขวัญเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น

0: 10บวก1อาเซียนอรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะตะวัน
0: โอ้ยานของเนซ่าเป็นไงบ้างอะครับพลังงานเต็มหรือยังอะ
1: ยังได้แค่ครึ่งเดียวเองอะดูเหมือนว่าแบตจะไม่ค่อยดีเลยชาร์จช้าหน่อยอะจ้า
0: ว้าแล้วอย่างเงี้ยก็ยังใช้เดินทางไม่ได้อะสิครับ
1: ก็ยังพอไปกลับประเทศที่ไม่ไกลมากได้อยู่นะ
0: งั้นเหรอครับงั้นวันนี้เนซ่าว่าจะไปประเทศไหนเหรอครับ
1: นั่นน่ะสิไปประเทศไหนดีนะ
2: ขอแทรกนิดนึงนะ
1: เฮ้ยตกใจหมดเลยอะคอมมี่มีอะไรหรอ
2: มีสัญญาณจากยานของทริกกี้ว่ากำลังเคลื่อนที่อยู่นะ
1: อ้าวไหนคอมมี่บอกว่ายานของทริกกี้อะเคลื่อนที่ไม่ได้ยังไงล่ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงจะช้าแต่ก็กำลังเคลื่อนที่อยู่แน่
1: ๆงั้นเราต้องไปเก็บบันทึกข้อมูลคืนมาก่อนพวกทริกกี้ตอนนี้มุ่งหน้าไปทางไหนล่ะ
2: ตอนนี้ยานของทริกกี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะบอร์เนียว
1: มีบันทึกข้อมูลเหลืออยู่ที่ประเทศไหนบนเกาะนั้นหรออ
0: ันนี้ตะวันรู้นะครับบนเกาะบอร์เนียวอ่ะมี3ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนเราไปมาแล้ว2ประเทศงั้นบันทึกข้อมูลต้องเหลืออยู่ที่ประเทศสุดท้ายอ่ะครับ
1: งั้นประเทศที่เป็นเป้าหมายก็คือ
0: ประเทศบรูไน
3: ห้องโลก10บวก1

0: ฉันไม่ยอมแพ้หรอกจะต้องแย่งมาทึกข้อมูลมาก่อนให้ได
1: ้เอายานมาแช่น้ำทะเลนานๆแบบเนี้ยมันซ่อมยากนะและมีแรงขนาดนี้ไปทำรายงานเองไม่ง่ายกว่าเ
0: หรอโอ๊ยไม่ช่วยยังมาพูดมากอีกรีบๆเปิดแผนที่มันเลยว่าบันทึกข้อมูลที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดีกว่า
2: ว้าวในที่สุดผมก็ได้นั่งยานอวกาศคราวที่แล้วอ่ะรีบๆแถมเหนื่อยด้วยอ่ะไม่ได้ดูวิวเลยอ่ะโอ้โหดูทะเลเนี่ยสวยจริงๆเลยนะครับ
3: เป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องห่วงนะยังมีอีกหลายประเทศให้เราได้ไปกันตะวันจะได้นั่งยานอีกหลายรอบเลยล่ะ
2: ว้าวดีจังเลยครับใกล้จะถึงประเทศบรูไนแล้วสินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเนซ่าจะบอกเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนทั่วๆไปให้ฟังนะประเทศบรูไนหรือรัฐบรูไนดารุสลามหรือเนการาบรูไนดารุสลามแปลว่านครแห่งสันติซึ่งที่ตั้งของประเทศบรูไนก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือบนเกาะบอร์เนียวซึ่งมีประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ด้วยและตะวันรู้ไหมว่าเมืองหลวงของบรูไนมีชื่อว่าอะไร
2: รู้จากแผนที่นะประเทศบรูไนดูเล็กนิดเดียวเองหรือว่าจะเหมือนกับสิงคโปร์ที่มีเมืองเดียวเลยแล้วเมืองหลวงก็ชื่อเหมือนประเทศว่าบรูไนครับ
3: ผิดจ้าบรูไนนะถึงจะเป็นประเทศเล็กแต่ก็มีหลายเมืองนะบรูไนมีเมืองหลวงชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวันแต่จะว่าไปที่ตะวันตอบนะก็ไม่ผิดสักทีเดียวหรอกนะเมืองบันดาเสรีเบกาวันก็เคยมีชื่อว่าเมืองบรูไนมาก่อนเหมือนกันนะ
2: อ้าวเหรอครับแล้วทำไมถึงกลับกันอย่างนั้นล่ะครับ
4: ถึงแล้วถึงแล้วถึงประเทศบรูไนแล้ว
3: เอาล่ะเรามาถึงพอดีเลยตะวันจำข้อสงสัยเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในบันทึกข้อมูลกันแต่ตอนเนี้ยเราต้องไปหากันก่อนนะ
2: โอเคครับงั้นไปตามหาบันทึกข้อมูลกันเถอะ
3: งั้นก็เซลามัตปากี
2: เนซ่าพูดสวัสดีตอนเช้าภาษาบาฮาซามาเลเซียทำไมอะครับ
3: ก็เพราะว่าบรูไนนะใช้ภาษาเดียวกับมาเลเซียก็คือบาฮาซามาเลเซียยังไงล่ะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นก็โตริมากาเซ
3: ที่นี่แหละเมืองหลวงของบรูไนบันดาเสรีเบกาวันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมายของบรูไนเลยนะ
2: ว้าวเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ย
3: เอาล่ะเรารีบหาบันทึกข้อมูลก่อนที่พวกทริกกี้จะมาถึงดีกว่านะ
2: โอเคครับว้าวเจอแล้วครับนี่ไงครับเนซ่า
3: ตอริมากาเซขอบคุณมากนะตะวันเอาล่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะประเทศบรูไนอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีพื้นที่แบ่งเป็น2ส่วนถูกล้อมรอบด้วยรัฐสารวัตรของมาเลเซียเกือบทุกด้านมีเพียงทิศเหนือเท่านั้นที่ติดกับทะเลจีนใต้พอพูดถึงบรูไนนะหลายคนจะคิดว่าเป็นประเทศที่แห้งแล้งเป็นทะเลทราย
2: ใช่ครับตะวันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะ
3: แต่ตะวันรู้ไหมความจริงนะบรูไนอ่ะมีพื้นที่ป่าไม้ถึง170%ของประเทศชนะ
2: โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยถ้างั้นตะวันก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยสินะครับ
3: ความรู้เนี่ยเราไม่ควรคิดไปเองนะตะวันแต่เรานะต้องค้นหาจนพบความจริงและถ้าอยากจะรู้เรื่องของบรูไนก็มาดูนี่กันต่อเถอะประเทศบรูไนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและเดือนกันยายนถึงมกราคมเอาล่ะบันทึกจบแล้วงั้นต่อไปเนซ่าจะพาตะวันไปในที่ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะ
2: ที่ไหนเหรอครับ
3: ไปถึงแล้วเนซ่าค่อยบอกดีกว่านะ
2: ห้องโลก10+1อาเซียน
0: มาถึงสักทีเอาละได้เวลาแล้วขอมา

0: ที่อยู่ของบันทึกข้อมูลมาเร็ว
1: โทษทีโทษทีน้ำข้าวคอมน่ะต้องรอให้แห้งก่อน
0: โถ่เอ้ยทำไมถึงได้ไร้ประโยชน์แบบนี้นะ
2: ว้าวที่นี่คือที่ไหนเหรอครับเนี่ย
3: ที่นี่เราเรียกว่ากำปองไอเยอร
2: ์ที่นี่อยู่บนน้ำทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ย
3: ใช่แล้วล่ะกำปองไอเยอร์นับเป็นชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะมีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ 40,000 คนชาวยุโรปนะยังเรียกที่นี่ว่าเวนิสตะวันออกเลยนะ
2: เป็นหมู่บ้านกลางน้ำอย่างเงี้ยไม่ลำบากแย่เหรอครับเนี่ย
3: ไม่เลยล่ะเพราะถึงจะเป็นหมู่บ้านกลางน้ำแต่ที่เนี่ยก็มีน้ำมีไฟมีโทรศัพท์ครบถ้วนเลยนะขนาดโรงเรียนกับสนามกีฬายังมีเลย
4: เนซ่ารีบหาบันทึกข้อมูลหน่อยดีกว่านะเพราะตอนนี้พวกของคอมม่ามาถึงบรูไนแล้ว
3: อ้าวแล้วก็ไม่บอกรีบหาบันทึกข้อมูลกันทันตะวัน
2: โอเคครับ
3: ประเทศบรูไนดารุสสลามเป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่16โดยครองอาณาเขตส่วนใหญ่อยู่บนเกาะบอร์เนียวแต่ต้องเสียดินแดนและอำนาจเมื่อสเปนและฮอลันดาแผ่อิทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีพุทธศักราช2431เพื่อป้องกันการเสียดินแดนอีกบรูไนจึงยอมเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษเป็นเวลายาวนานถึง95ปีจนบรูไนได้รับเอกราชในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2527ปัจจุบันบรูไนปกครองประเทศด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุลต่านทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขของประเทศผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิดและเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีเท่านั้นนอกจากนี้ชาวบรูไนยังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของสุลต่านได้โดยตรงเลยนะ
2: ท่องโลก10+1

0: ตื่นตื่น
1: ฮะฮะเฮ้ยตกใจหมดเลยอ่ะเฮ้ยทำอะไรของนายเนี่ยคอมม่า
0: เครื่องฉันแห้งแล้วแผนที่ใช้งานได้แล้ว
1: โอ้เฮ้ยลุกเบาๆก็ได้ดีละได้เวลาตามหากันแล้ว
0: เดี๋ยวสิฉันบินไม่ได้นะพาไปด้วยสิ
1: โอ้ยจุ่งยากจริงๆเลยนะเนี่ย
2: เนซ่าครับนั่นคือธงชาติของบรูไนใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้นะตะวันการชี้ที่เนี่ยก็ถือว่าไม่สุภาพเหมือนกับที่มาเลเซียเลยนะ
2: อุ๊ยอโลครับขอโทษนะครับต้องอย่างนี้สินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะนี่คือธงชาติของบรูไนมีลักษณะเป็นธงพื้นสีเหลืองมีลายขาวดำพาดทะแยงส่วนตรงกลางก็คือภาพตราแผ่นดินของประเทศบรูไนนอกจากนี้เวลาเรามาบรูไนนะควรหลีกเลี่ยงที่จะใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะ
2: เอ้าทำไมอะครับ
3: ก็เพราะว่าสีเหลืองเป็นสีของสถาบันกษัตริย์เขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะใส่กันยังไงล่ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
4: เนซ่ารีบหน่อยเถอะสัญญาณบอกว่ายานของทริกกี้กำลังใกล้บันทึกข้อมูลอันสุดท้ายในบรูไนนี้แล้วถึงจะช้าเป็นเต่าคลาดก็เถอะนะ
3: จริงดิงั้นรีบไปกันเถอะตะวัน
2: โอเคครับไปกันเลยเนซ่า
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
4: เอาล่ะบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายอยู่ที่นี่แหละ
3: เอาล่ะไปกันเถอะตะวัน
2: มาแข่งกันเลยครับว่าใครจะหาเจอก่อนนะ
4: เร็วๆกันหน่อยล่ะพวกคริกกี้ใกล้เข้ามาแล้วนะ
2: อะฮ่าผมเจอแล้วเนซ่าคราวเนี้ยผมชนะนะ
3: แหมช้าไปนิดเดียวเองอะงั้นมาเปิดดูหน่อยสิว่าเรื่องอะไรอะ
4: มาเปิดบทยานเถอะพวกคริกกี้ใกล้จะมาถึงแล้ว
3: ฮะอะก็ได้ก็ได
1: ้ฮะจะพวกเนซ่าเก็บบันทึกข้อมูลไปแล้วอะแถมกำลังจะไปแล้วด้วยขอมารีบตามพวกนั้นไปเร็วเข้าเร็ว
3: บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเศรษฐกิจหลักและถึงแม้กำลังในการผลิตอาจไม่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศที่มีขนาดเล็กมีความต้องการใช้ภายในประเทศน้อยทำให้บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากแต่ปัจจุบันบรูไนเริ่มหันมาส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเรามีการคาดการณ์เรื่องปริมาณน้ำมันที่ลดน้อยลงแต่บรูไนก็ยังประสบปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นก็คือการขาดแรงงานและช่างฝีมือและตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก
2: ลำบากแย่เลยนะครับเนี่ยถึงจะรวยแต่ว่ารายได้หลักก็เป็นทรัพยากรที่หมดไปได้เนี่ย
3: เขาถึงต้องพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นๆขึ้นมาทดแทนยังไงล่ะและตะวันรู้สึกไหมว่าบรูไนอ่ะมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศอะไรที่เราเคยไปมาน
2: ึกไม่ออกแฮะแต่ถ้าให้ผมเดานะน่าจะคล้ายๆกับสิงคโปร์นะครับ
3: ถูกต้องทำไมตะวันถึงคิดแบบนั้นล่ะ
2: อ๋อก็เพราะว่ามีขนาดเล็กแล้วก็มีเศรษฐกิจดีเหมือนกันละมั้งครับ
3: ก็ถูกต้องอีกค่ะเพราะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี่แหละทำให้บรูไนกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเงินของบรูไนที่เรียกว่าดอลลาร์บรูไนมีค่าเงินเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะแล้วยังใช้แทนกันได้ด้วยล่ะ
2: โอ้โหแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยถึงใช้เงินแทนกันได้ยาก
3: ใช่แล้ว
4: ขอโทษที่ขัดการสนทนานะแต่หันไปดูข้างหลังหน่อยสิ
3: โอ้นั่นทริกกี้นี่นา
2: โอ้โหตามมาอย่างนี้เลยเหรอครับเนี่ย
1: เนซ่า
3: จุมปาลากีแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะทิกกี
2: ้แล้วเมื่อกี้ทริกกี้เขาจะปลอดภัยหรือเปล่าวะครับ
3: ไม่ต้องห่วงหรอกนะเห็นอย่างเงี้ยยานของพวกเราก็แข็งแรงมากเลยนะ
2: อ๋อก็ดีแล้วครับแต่แหมถ้าพยายามขนาดเนี้ยไปทำรายงานเองจะง่ายกว่าไหมครับเนี่ย
3: เนซ่าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละ

0: 看一下，
1: 哟 ，turn around，
0: 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔，你是泰国人现在？
3: 如果提到。

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกปฐมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของปฐมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน

0: ต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
1: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
2: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so อร่อยมากมากวิ่งคับพี่ของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยาเนี่ยค่ะคือมาจากคนละทวีป
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเรา

0: ไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็เอนจอยอ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: Nice. Yeah.
1: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect.
2: You'll right,
1: eating,
2: right.
1: You'll be eating like 10 chilies.
4: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观四面或美丽的海滩，而是始于在家到和每个角落里都能找到的味道。
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยนิเชีย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้คุณผู้ชมเพลิดเพลินไปกับภาษาและก็เรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามเพื่อนบ้านของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเวียดนามเป็นประเทศที่สวยงามและน่าสนใจตามวิถีเอเชียใครที่ได้เดินทางไปเยือนต่างก็ประทับใจและอยากจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าไปคราวหน้าแล้วเราสามารถสื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่นได้คงจะเป็นประสบการณ์แปลกใหม่และก็สนุกสนานขึ้นอีกมากเลยละค่ะเพราะฉะนั้นรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามเราไปเรียนรู้ภาษาเวียดนามกันต่อเลยค่ะโดยวิทยากรของเราพร้อมอยู่แล้วไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ Hôm nay chúng ta sẽ học về đồ dùng trong tiếng Việt. วันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรูปประโยคเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะนามในภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะซึ่งตำแหน่งของคำลักษณะนามในภาษาเวียดนามจะมีตำแหน่งการวางของคำที่แตกต่างกับภาษาไทยกล่าวคือในภาษาเวียดนามนะฮะคำลักษณะนามจะวางอยู่ข้างหน้าคำนามตัวอย่างเช่นกายบุตรกายบุตรนะครับก็คือด้ามปากกาหรือปากกานั่นเองนะฮะกายแปลว่าด้ามบุตรแปลว่าปากกานะฮะซึ่งกายเป็นลักษณะนามนะครับใช้กับสิ่งของทั่วไปต่อมามาดูอีกตัวอย่างกายด่ายกายด่ายกายด่ายแปลว่าวิทยุนะฮะซึ่ง

ษณะนามของวิทยุคือเครื่องนะฮะกายก็เป็นลักษณะนามที่ใช้กับสิ่งของทั่วไปเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะฮะและถ้าเราอยากจะเพิ่มจำนวนเข้ามาด้วยในภาษาเวียดนามจะมีโครงสร้างการเรียงประโยคตามนี้เลยนะฮะก็คือจำนวนคำลักษณะนามและก็คำนามนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะฮะฮายกายบุตรฮายกายบุตรก็คือปากกาสองด้ามนะฮะแต่ถ้าเรียงแบบเวียดนามแบบแปลตามตัวก็จะคือสองด้ามปากกานะฮะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งบากายด่ายบากายด่ายก็คือวิทยุ3เครื่องบาคือ3นะฮะกายคือเครื่องและด่ายคือวิทยุนะฮะเวียดนามจะเรียงแบบนี้นะฮะต่อมาเรามาดูเรื่องของคำลักษณะนามในภาษาเวียดนามกันผมจะขอยกตัวอย่างคำลักษณะนามที่ใช้บ่อยๆในภาษาเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นจากคำแรกกายกายเป็นคำลักษณะนามทั่วไปที่ใช้กับสิ่งไม่มีชีวิตนะครับตัวอย่างเช่นกายหญ้ากายหญ้าแปลว่าบ้านต่อมากายบานกายบานโต๊ะกายเก๋กายเก๋เก้าอี้ต่อมาคำต่อมาคือกรนะครับเป็นคำลักษณะนามที่ใช้กับสัตว์เท่านั้นนะฮะมีความหมายว่าตัวนะครับดูตัวอย่างกันกรจ๋อกรสุนัขกรแมวกรแมวแมวกรกากรกาไก่คำลักษณะนามต่อมาคือเกวียนกับกวนนะฮะเป็นคำลักษณะนามที่ใช้กับสิ่งพิมพ์มีความหมายว่าเล่มนะครับดูตัวอย่างกันเกวียนแซกเกวียนแซกแปลว่าหนังสือนะครับต่อมาเกวียนตือเดียนเกวียนตือเดียนแปลว่าพจนานุกรมนะฮะต่อมากวนเวอร์กวนเวอร์แปลว่าสมุดโน้ตนะครับคำลักษณะนามต่อมาคือคำว่ากว่ากว่าเป็นคำลักษณะนามที่ใช้กับผลไม้ผักและสิ่งของที่มีรูปร่างคล้ายผลไม้นะครับอาจจะมีความหมายว่าผลก็ได้นะฮะถ้าแปลเป็นภาษาไทยตัวอย่างเช่นกว่ากามกว่ากามแปลว่าส้มต่อมากว่าเจือเหวกว่าเจือเหวเจือเหวคือแตงโมนะครับกว่าลักษณะนามวาข้างหน้าต่อมากว่าบอมกว่าบอมคือลูกระเบิดนั่นเองคำลักษณะนามต่อมาคือคำว่าเต๋อนะฮะเป็นคำลักษณะนามที่ใช้กับกระดาษมีความหมายว่าแผ่นหรือฉบับนั่นเองนะครับมาดูคำแรกเต๋อเสยเต๋อเสยแปลว่ากระดาษเต๋อบ่าวเต๋อบ่าวแปลว่าหนังสือพิมพ์เต๋อหลิกเต๋อหลิกคือปฏิทินนั่นเองคำต่อมานะครับบึกพร้อมกันบึกโอเคเป็นลักษณะนามที่ใช้กับรูปภาพมีความหมายว่ารูปนั่นเองดูคำแรกกันบึกแจงบึกแจงคือรูปภาพบึกแองบึกแองคือรูปถ่ายลักษณะนามต่อมาคือคำว่าโดยโดยมีความหมายว่าคู่นั่นเองจะใช้กับสิ่งของที่เป็นคู่เช่นโดยใส่โดยใส่คือรองเท้าต่อมาโดยมัดโดยมัดคือตาและโดยแซบโดยแซบคือรองเท้าแตะนะครับแซบแปลว่ารองเท้าแตะดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกคำลักษณะนามให้ถูกต้องพร้อมทั้งอย่าลืมว่าคำลักษณะนามในภาษาเวียดนามต้องวางข้างหน้าคำนามเท่านั้นต่อมาผมขอนำท่านผู้ชมมาเรียนรู้รูปประโยคเกี่ยวกับการถามตอบสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามโดยรูปประโยคการถามตอบสิ่งของนี้จะเป็นรูปประโยคการถามตอบสิ่งของเครื่องใช้โดยใช้คำลักษณะนามกลางๆนะฮะด้วยคำลักษณะนามคำว่ากายเรามาดูตามตารางดังต่อไปนี้ขอเริ่มต้นที่คำว่าเดยนะฮะเดยแปลว่านี้นะครับต่อมาดอเดยดอเดยแปลว่านั้นส่วนคำสุดท้ายคือเกียเกียแปลว่าโน้นนะฮะเราจะนำ 3-4 คำนี้นะครับมารวมกับหลากายสี่นะฮะพร้อมกันเดยหลากายสี่เดยหลากายสี่แปลว่านี้คืออะไรนะครับเดยใช้กับสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆนะฮะต่อมาดอหลากายสี่ดอหลากายสี่เดย์ลากายสี่เดย์ลากายสี่

ดีแปลว่านั้นคืออะไรนั่นเองต่อมาสิ่งของที่อยู่ไกลที่สุดเราจะชี้ว่าโน่นนะฮะภาษาเวียดนามจะใช้คำว่าเกียก็จะกลายเป็นเกียลาไกซีเกียลาไกซีแปลว่าโน้นคืออะไรนะครับเวลาตอบก็คือล้อประโยคคำถามเลยนะครับเช่นเขาถามเดยก็ตอบเดยถามดอตอบดอถามเกียตอบเกียมาดูตัวอย่างการตอบกันเดยลากายแล้วก็บวกของนะฮะหรือจะใช้ดอเดยเกียนะครับแล้วก็บวกลากายแล้วก็บวกชื่อสิ่งของเช่นเดียวกันคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้เห็นภาพพร้อมกันตัวอย่างนะครับเดยลากายซีเดยลากายซีเดยแปลว่านี้ลาแปลว่าคือกายซีแปลว่าอะไรนี้คืออะไรนะครับภาษาเวียดนามแล้วก็จะตอบว่าเดยลากายหล่อ V 2เดยลากายหล่อ V 2เดยลาแปลว่านี้คือกายหล่อ V 2แปลว่าไมโครเวฟนะฮะต่อมาดอลากายซีดอลากายซีแปลว่านั้นคืออะไรนั่นเองดอแปลว่านั้นนะฮะแล้วก็ตอบได้ว่าดอลากายทีวีดอลากายทีวีนั้นคือทีวีนะครับภาษาเวียดนามเรียกทีวีว่าทีวีต่อมาเกียลากายซีเกียลากายซีแปลว่าโน้นคืออะไรนะครับลองมาดูคำตอบดูบ้างนะฮะตัวอย่างเกียลากายหนอนหลาเกียลากายหนอนหลาโน้นคืองอบของคนเวียดนามหรือว่าหมวกนั่นเองนะฮะหมวกเวียดนามนะครับเขาเรียกว่าหนอนหลาคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้ทั่วไปในภาษาเวียดนามกันเริ่มต้นที่คำว่าบานบานแปลว่าโต๊ะต่อมาเก๋เก๋เก้าอี้แซกแซกหนังสือเวอร์เวอร์สมุดบุ๊ดบุ๊ดปากกาบุตจีบุตจีดินสอกิ๋งกิ๋งแว่นตาทีวีทีวีทีวีได้ได้วิทยุไหมวีติ๋งไหมวีติ๋งคอมพิวเตอร์เดียนถวายเดียนถวายโทรศัพท์ต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบเกี่ยวกับสัตว์ในภาษาเวียดนามกันคำลักษณะนามที่จะใช้คือคำว่าก่อนเรามาดูตารางตัวอย่างดังต่อไปนี้ตามตารางนะฮะเราจะเห็นเดยดอเดยเกียใช้4คำนี้เหมือนการถามแบบที่แล้วนะฮะแต่เราจะเปลี่ยนคำลักษณะนามคือคำว่าก่อนนะครับครั้งที่แล้วใช้ก่ายคราวนี้มาใช้ก่อนบ้างพร้อมกันเดยลาก่อนซีเดยลากอนซีแปลว่านี้คือตัวอะไรดอลากอนซีเดยลากอนซีนั้นคือตัวอะไรและนะครับถ้าสัตว์อยู่ไกลแล้วก็จะบอกว่าเกียคือโน้ตนะฮะเกียลากอนซีเกียลากอนซีโน้นคือตัวอะไรเวลาตอบก็ล้อคำถามไปเลยเช่นเดยลากอนแล้วก็บวกชื่อสัตว์ดอเดยเกียลากอนและบวกชื่อสัตว์คราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันเดยลากอนซีเดยลากอนซีแปลว่านี้คือตัวอะไรต่อมาเวลาตอบนะครับทวนกับเดยลากอนกาเดยลากอนกานี้คือไก่นั่นเองกอนกาคือไก่นะฮะต่อมาเดยลากอนซีเดยลากอนซีนั้นคือตัวอะไรโอเคเวลาตอบนะครับถามเดยตอบเดยเดยลากอนกาเดยลากอนกานั้นคือกอนกาปลานั่นเองต่อมาเกียลากอนซีเกียลากอนซีโน้นคือตัวอะไรเกียลากอนซัวเกียลากอนซัวโน้นคือกอนซัวเต่านั่นเองนะฮะท่านผู้ชมสามารถดัดแปลงรูปประโยค
การถามตอบเหล่านี้ไปใช้

ในกรณีต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการถามว่านี้คือเนื้ออะไรเราสามารถถามได้ว่าเดยลาทิตซีเดยลาทิตซีแปลว่านี้คือเนื้ออะไรทิตแปลว่าเนื้อนั่นเองนะฮะต่อมาเวลาตอบดูตัวอย่างเดยลาทิตบอเดยลาทิตบอทิตบอคือเนื้อวัวนี้คือเนื้อวัวต่อมาดอลาทิตซีดอลาทิตซีนั้นคือเนื้ออะไรนั้นคือเนื้ออะไรนะครับตอบได้ว่าดอลาทิตกัวดอลาทิตกัวนั้นคือทิตกัวทิตเนื้อกัวปูนั้นคือเนื้อปูนะฮะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างชื่อสัตว์ต่างๆในภาษาเวียดนามกันนะครับขอเริ่มคำแรกที่กอนจ๋อกอนจ๋อกอนจ๋อคือสุนัขต่อมากอนแมวกอนแมวนะครับคนเวียดนามเรียกแมวว่าแมวกอนแมวคือแมวต่อมาคำว่าหมูมีสองคำคือกอนเลิร์นกอนเลิร์นกับกอนแฮวนะฮะคำว่าเลิร์นหรือว่ากอนเลิร์นเนี่ยใช้ทางภาคเหนือนะครับแต่พอหมูเวียดนามเดินลงไปทางภาคใต้จะเปลี่ยนชื่อทันทีเป็นกอนแฮวนะครับเวียดนามถิ่นใต้เรียกกอนแฮวต่อมากอนบ่อกอนบ่อกอนบ่อคือวัวกอนเจวกอนเจวเจวคือควายต่อมากอนก่ากอนก่าก่าคือไก่กอนก่ากอนก่าคือปลากอนวิดกอนวิดคือเป็ดกอนโห่กอนโห่โห่คือเสือต่อมามาดูสิงโตบ้างภาษาเวียดนามกอนซือตื่อกอนซือตื่อซือตื่อคือสิงโตต่อมากอนจั่วกอนจั่วกอนจั่วคือเต่าต่อมามาดูกระต่ายภาษาเวียดนามกอนถ่อกอนถ่อแปลว่ากระต่ายกอนเก๋ากอนเก๋าเก๋าคือหมีกอนจีมกอนจีมจีมคือนกกอนวอยกอนวอยกอนวอยคือช้างกอนโตมกอนโตมโตมคือกุ้งกอนกัวกอนกัวกัวคือปูกอนอกกอนอกสังเกตที่ปากผมนะฮะว่าเวลาออกเสียงต้องปิดปากด้วยกอนอกกอนอกคือหอยและสุดท้ายลิงภาษาเวียดนามคือกอนขี่กอนขี่ขี่คือลิงนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะกันมี4คำตามนี้เลยไหนเอ๋ยดอเกียไหนเอ๋ยดอเกียคำ4คำนี้ทำหน้าที่ขยายคำนามและจะวางอยู่ข้างหลังคำนามนะฮะเช่นคำว่าไหนนะฮะจะมีความหมายว่านี้ใช้กับคนหรือสิ่งของที่ใกล้ตัวผู้พูดนะครับดูตัวอย่างกันเดยลาก๋ายตีวีเดยลาก๋ายตีวีนี้คือตีวีนี้คือทีวีนั่นเองนะครับเวลาทวนกลับลองดูก๋ายตีวีไหนโต๊ดก๋ายตีวีไหนโต๊ดทีวีเครื่องนี้โต๊ดโต๊ดแปลว่าดีนะครับสังเกตคำว่าไหนจะวางอยู่หลังคำนามนะฮะคือก๋ายตีวีนั่นเองต่อมาคำต่อมาคำว่าเอ๋ยกับดอเอ๋ยดอสองคำนี้มีความหมายว่านั้นนะครับใช้กับคนหรือสิ่งของที่อยู่ไกลผู้พูดแต่ใกล้กว่าคำว่าเกียตัวอย่างเช่นเดยลาก๋ายตู่แหล่งเดยลาก๋ายตู่แหล่งนั้นคือตู่แหล่งตู่แปลว่าตู้แหล่งแปลว่าหนาวฉะนั้นตู่แหล่งจึงแปลว่าตู้เย็นนะครับนั้นคือตู้เย็นต่อมาก๋ายตู่แหล่งเอ๋ยกูก๋ายตู่แหล่งเอ๋ยกูตู้เย็นเครื่องนั้นเป็นยังไงกูกูแปลว่าเก่าต่อมาดอลาเกวียนแซกดอลาเกวียนแซกดอแปลว่านั้นนั้นคือหนังสือแล้วถ้าเราจะบอกว่าหนังสือนั้นเราจะพูดอย่างไรดูประโยคต่อมาเกวียนแซกดอมองเกวียนแซกดอมองเกวียนแซกคือหนังสือดอแปลว่านั้นมอง

หม่องแปลว่าบางดังนั้นจะแปลทั้งประโยคว่าหนังสือเล่มนั้นบางคำต่อมาคือคำว่าเกียร์มีความหมายว่าโน้นนะครับใช้กับคนหรือสิ่งของที่อยู่ไกลผู้พูดตัวอย่างเช่นเกียร์หล่ากอนวอยเกียร์หล่ากอนวอยโน้นคือกอนวอยช้างต่อมาสรุปทั้งประโยคจะแปลว่าโน้นคือช้างต่อมากอนวอยเกียร์ต่อกอนวอยเกียร์ต่อช้างตัวโน้นตอตอแปลว่าใหญ่นะครับส่วนต่อมาหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าสิ่งนั้นตัวนั้นในภาษาเวียดนามเรียกว่าอะไรท่านผู้ชมสามารถถามได้ตามรูปประโยคนี้เลยเริ่มต้นที่ก๋ายไหนละกันนะฮะก๋ายไหนแปลว่าอันนี้นะครับก๋ายไหนเตียงเบียดก่อยลาก๋ายซีก๋ายไหนเตียงเบียดก่อยลาก๋ายซีอันนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าอะไรนะครับเราสามารถเปลี่ยนคำว่าไหนเป็นคำว่าเอ๋ยคำว่าดอคำว่าเกียร์ได้นะฮะซึ่งก็จะเป็นตามความหมายมันเลยเวลาตอบก็ทวนกับเช่นก๋ายไหนเตียงเบียดก่อยลาก๋ายและก็บวกชื่อสิ่งของนะฮะแล้วแทนเอ๋ยแทนดอแทนเกียร์ได้หมดเลยนะครับต่อมามาดูการถามสัตว์บ้างนะครับถ้าเราอยากจะถามว่าสัตว์ตัวนี้หรือว่าตัวนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าตัวอะไรสามารถถามได้ว่ากอนไหนเตียงเวียดก่อยลาซีกอนไหนเตียงเวียดก่อยลาซีนะครับซึ่งถ้าเราอยากระบุว่าตำแหน่งของสัตว์นั้นอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถเปลี่ยนคำว่าเอ๋ยแทนได้ดอแทนได้เกียแทนได้และเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อตามคำถามเช่นกอนไหนเตียงเวียดก่อยลากอนและบวกชื่อสัตว์นะฮะกอนเอ๋ยกอนดอกอนเกียได้หมดเลยคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้เห็นภาพกันดีกว่าตัวอย่างแรกก๋ายไหนเตียงเบียดก่อยลาก๋ายซีก๋ายไหนเตียงเบียดก่อยลาก๋ายซีอันนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าอะไรนะครับดูคำตอบกันก๋ายไหนเตียงเบียดก่อยลาก๋ายบาสก๋ายไหนเตียงเบียดก่อยลาก๋ายบาสอันนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าถ้วยดูต่อมาเวลาเราจะถามสัตว์บ้างนะฮะกอนไหนเตียงเวียดก่อยลากอนซีกอนไหนเตียงเวียดก่อยลากอนซีตัวนี้ภาษาเวียดนามเรียกตัวอะไรมาดูคำตอบกันกอนไหนเตียงเวียดก่อยลากอนกาเสวกอนไหนเตียงเวียดก่อยลากอนกาเสวตัวนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าจระเข้นะฮะต่อมาเรามาเรียนเรื่องการถามลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในภาษาเวียดนามซึ่งสามารถถามได้โดยใช้คำว่าเถหนาวเถหนาววางท้ายประโยคนะฮะซึ่งคำว่าเถหนาวจะมีความหมายว่าเป็นอย่างไรเรามาดูตัวอย่างกันก๋ายเกิลในเถหนาวก๋ายเกิลในเถหนาวสะพานนี้เป็นอย่างไรก๋ายเกิลในซัดซายก๋ายเกิลในซัดซายก๋ายเกิลในคือสะพานนี้ซัดซายซัดคือมากซายคือยาวดังนั้นจึงแปลได้ว่าสะพานนี้ยาวมากเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องการถามจำนวนด้วยคำว่าเหมยซึ่งมีความหมายว่ากี่และการถามจำนวนด้วยคำว่าบาวเนียวซึ่งมีความหมายว่าเท่าไหร่นะฮะคำว่าเหมยใช้ในการถามตัวเลขที่น้อยกว่า10ตัวอย่างเช่นหญ่าแองก๋อเหมยกอนจ๋อหญ่าแองก๋อเหมยกอนจ๋อบ้านของพี่บ้านพี่เนี่ยมีสุนัขกี่ตัวหญ่าโตยก๋อไฮกอนจ๋อหญ่าโตยก๋อไฮกอนจ๋อบ้านฉันมีสุนัข2ตัวสังเกตเวียดนามเรียง2ตัวสุนัขนะฮะไฮนะครับ2กอนคือตัวจ๋อคือสุนัขสังเกตนะฮะคำว่าเหมยนะครับจะใช้จำนวนที่น้อยกว่า10คราวนี้มาดูจำนวนที่มากกว่า10จะใช้คำว่าบาวเนียวตัวอย่างเช่นแค็กซานกัวจูก๋อบาวเนียวฟองโรงแรมของอามีเท่าไหร่ห้องก็คือมีกี่ห้องนั่นเองนะครับดังนั้นคำตอบต้องเดาเลยว่าต้องเกิน10ห้องแน่นอนพร้อมกันแค็กซานกัวโตยก๋อหมดจำบาเมยฟองแค็กซานกัวโตยก๋อหมดจำบาเมยฟองโรงแรมของฉันมี130ห้องนะฮะท่านผู้ชมคงจะพอเข้าใจการเรียก

0: สิ่งของเครื่องใช้นะครับ
1: แอมเอ้ยเจ้าจิเหมือนกายบุตตีแห
2: เดยอะ
1: กราบเอิญแอม
2: คงก่อสี่เบยเสือจิแสดีเดียวอะ
1: จิแสดีเซียวที
2: ดีมัวสี่หาจิ
1: จิดิ่งดีมัวหมดโดยใส่เทเท้า
2: จอแอมซินดีเวยอะแอมหมวนมัวหมวดโสเกวียนแซกอะ
1: เดือกจื้อ
3: คุณผู้ชมคะเวลาที่เรานึกถึงเวียดนามภาพของสาวๆในชุดอ๋าวสายที่เป็นชุดประจำชาติของเวียดนามก็จะลอยเข้ามาในสมองทันทีเลยนะคะหงก็เป็นคนนึงค่ะที่ชอบชุดอ๋าวสายมากๆเห็นผู้หญิงเวียดนามใส่แล้วรู้สึกว่ามีเสน่ห์ดูขลังยังบอกไม่ถูกค่ะวันนี้หงก็เลยขออนุญาตเอามาใส่นะคะเพราะว่าอยากจะเป็นสาวเวียดนามสัก1วันแล้วตอนนี้หงนั่งอยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์
3: อาจารย์คะหงออกเสียงถูกไหมคะชุดอ๋าวสาย
4: โอ้ถูกนะฮะ ออกเสียงว่าอ๋าวสายอาจจะเสียงสั่นนิดนึง
3: อ๋าวสาย
4: สายดีมากนี่แต่นี่เป็นสำเนียงถิ่นเหนือถ้าเป็นสำเนียงถิ่นใต้ออกเสียงว่าอ๋าวใหญ่
3: อ๋อพูดไม่เหมือนกันด้วย
4: ใช่พูดไม่เหมือนกันด้วย
3: ค่ะ
4: นะครับก็แล้วแต่ว่า
3: หงเป็นสาวเหนือดีกว่าค
4: ่
3: ะ
4: สาวเหนือก็อ๋าวสายใช่อ๋าวสายนะฮะ
3: ถูกแล้วนะคะ
4: ถูกแล้วครับ
3: ค่ะอาจารย์คะอยากรู้ว่าชุดอ๋าวสายเนี่ยแปลว่าอะไรคะ
4: ครับอ๋าวสายนะฮะอ๋าวแปลว่าเสื้อหรือแปลว่าชุดนะฮะสายแปลว่ายาวนั่นความหมายจึงแปลว่า
3: ชุดยาว
4: เสื้อยาวเป็นชุดประจำชาติของเวียดนาม
3: ค่ะ
4: นะเหมือนที่น้องหงกำลังใส่นะฮะก็จะเป็นที่ค่อนข้างจะเข้ารูปนะฮะแล้วก็จะผ่าบริเวณช่วงเอว
3: ค่ะ
4: นะครับข้างในใส่กางเกงก็จะเป็นแบบนี้เพื่อที่จะเดินหรือว่าเคลื่อนไหวได้สะดวกมากขึ้น
3: ค่ะ
4: ครับ
3: อาจารย์อย่างนี้อยากรู้ว่าที่มาที่ไปของชุดอ๋าวใส่มาได้ยังไงคะอาจารย
4: ์ครับที่มานะครับจากเอกสารโบราณประมาณกลางศตวรรษที่18ในสมัยกษัตริย์เหวียนฟู่คว้าตของเวียดนามนะฮะท่านก็คิดว่าจะทำยังไงให้ประเทศเวียดนามเนี่ยมีอัตลักษณ์ในการมีชุดประจำชาติ อยากให้ผู้หญิงเวียดนามจะทำยังไงว่าจะต้องมีชุดที่สวยงามสำหรับใส่นะฮะก็เลยคิดโดยการเอาหลายอย่างมาผสมผสานกันนะฮะอย่างแรกก็คือเอาชุดอ๋าวสายของคนจำสมัยก่อนคือคนจำปาที่อยู่เวียดนามตอนกลางนะฮะเป็นอาณาจักรโบราณของเวียดนามนะฮะแล้วก็มารวมกับชุดตือเทินก็คือเป็นชุดของภาคเหนือมารวมกันผสมผสานจึงเกิดเป็นชุดอ๋าวสายที่เราเห็นทุกวันนี
3: ้
4: แต่ชุดอ๋าวสายก็มีการพัฒนาการอยู่เรื่อยมาจนมาถึงทุกวันนี้ใช่
3: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าเขาใส่ในชีวิตประจำวันไหมคะหรือว่าใส่เหมือนชุดไทยที่มีงานก็ใส่ไปเดินพาเลทอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
4: ครับชุดอ๋าวสายของคนเวียดนามเนี่ยนิยมใส่มากกว่าคนไทยอีกนะฮะมากกว่าชุดประจำชาติไทยก
3: ็
4: คือโดยทั่วไปเนี่ยนักเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายบางแห่งนะฮะบางโรงเรียนก็จะบังคับให้นักเรียนใส่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดทางภาคกลางของเวียดนามเช่นจังหวัดเวแต่ถ้าฮานอยเนี่ยมัธยมปลายก็จะใส่บางวันเขาจะกำหนดว่าโอเคใส่วันจันทร์นะสำหรับนักเรียนหญิงฉะนั้นเวลาเราไปเห็นเราก็จะเป็นภาพที่น่าสนใจก็คือผู้หญิงเวียดนามเด็กเวียดนามใส่ชุดอ๋าวสายแต่ใส่รองเท้าคอนเวิร์ตวิ่งอะไรอย่างเง
3: ี้
4: ยนะครับเพื่อการเคลื่อนไหวอย่างสะดวกนะครับนอกจากนั้นก็ชุดอ๋าวสายจะใส่ในพิธีกรรมหรือว่าประเพณีสำคัญของเวียดนาม เช่นวันแต่งงานนะครับวันแต่งงานหรือว่าวันชาติหรือว่างานกิจกรรมที่แสดงความเป็นเวียดนามเขาก็จะใส่กันนะฮะก็จะใส่ในงานสำคัญ
3: อาจารย์คะแล้วนอกจากนักเรียนที่ใส่ไปโรงเรียนแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าคนทั่วไปเนี่ยค่ะใส่ไหมคะในชีวิตประจำวัน
4: คนทั่วไปปัจจุบันนี้ไม่ค่อยใส่ชุดอ๋าวสายกันละนะฮะนอกเสียจากคนที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานราชการของเวียดนามเช่นแบงก์หรือว่าพนักงานโรงแรมก็ใส่ชุดอ๋าวสายที่จะแสดงความเป็นเวียดนามออกมาหรือแม้แต่ในโทรทัศน์ของเวียดนามบางช่องนะฮะก็จะให้ผู้ประกาศข่าวใส่ชุดอ๋าวสายในการอ่านข่าวด้วย
3: อ๋อเพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของ
4: เพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นชุดที่สวยด้วยนะฮะซึ่งคนต่างชาติก็จะส่วนใหญ่นิยมชมชอบกับชุดอ๋าวสายนะผู้หญิงชอบมาก
3: สวยค่ะใส่แล้วสวย
4: ครับ
3: อาจารย์อย่างนี้อยากรู้ว่ามีชุดของผู้หญิงแล้วมีชุดของผู้ชายแบบคู่กันไหมคะ
4: มีครับชุดอ๋าวสายของผู้ชายก็มีแต่จะไม่ค่อยนิยมใส่จะใส่ในงานที่เป็นเช่นงานแต่งงานก็มีนะฮะก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันจะเป็นตัวใหญ่แล้วก็ ก็คือพูดง่ายคือคล้ายๆกับชุดอาวสานของผู้หญิง
3: เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเต็มอิ่มกันจริงๆนะคะทั้งความรู้เรื่องภาษาเรื่องราวประเพณีวัฒนธรรมจบรายการแล้วหงว่าจะไปหาชุดอาวสานสวยๆเนี่ยมาใส่ในชีวิตประจำวันบ้างดีกว่านะคะเอามาเป็นของตัวเองไม่ใช่ทีมงานจัดให้แบบนี้นะคะแต่คงสู้สาวๆเวียดนามไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าสาวเวียดนามนี้ทั้งสวยทั้งเขาเข้ากับชุดเขานะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ทำมานี่ทีมก่อนห้อง
3: ทีมเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการฮันกุโกอันยองอันยองฮาเซโยผมตูนวรัตน์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยนะฮะกับอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงนะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หลังจากได้แนะนำตัวกันไปแล้วในครั้งก่อนๆนะครับสมมติว่าคราวนี้เรารู้จักกันแล้วเราไปเจอกันตามที่สาธารณะเรามีคำทักทายยังไงในแบบคนเกาหลีบ้างครับอาจารย
1: ์มีคำทักทายมีหลายอย่างนะคะอย่างเช่นโอเรนแมนเยโอ잘지냈어요식사하셨어요어디가세요어떻게지냈어요ใช้ได้อย่างนี้ค่ะ
0: เยอะเลย
1: เยอะเหมือนกัน
0: แต่ละคำอ่านออกเสียงยังไงแล้วแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: โอเรนแมนเยโอคือว่าไม่ได้เจอกันนานนะแล้วก็เจอโอ้ไม่เจอนานนานเหมือนกันค่ะ
0: ไม่เจอกันนานเลยแบบนี้นะครับ
1: โอเรนมันโอเรนมันคือว่าความหมายตรงคือว่าช่วงเวลานานนานหมายความว่าช่วงเวลานานเราไม่ได้เจอกัน
0: ครับเหมือน long time to see
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเราไม่เจอบ่อยก็ใช้ได้โอเรนมันเยโ
0: อสำหรับเพื่อนที่อาจจะห่างหายกันไปเป็นปีๆแล้วเจอกันโดยบังเอิญนะคร
1: ับ ค่ะแล้วโอเรนมันเยโอแล้วที่สอง잘지냈어요สบายดีไหมค่ะใช้คือว่าดีจีเนสโซโยยูดีดีอย่างนี้ก็สบายดีไหมใช้จีเนสโซโย
0: ใช้จีเนสโซโย
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำตอบคือเด้ใช้จีเนสโซโยค่ะดีค่ะปกติเพื่อนถามว่าสบายดีไหมแล้วตอบยังไงคะ
0: ก็จะตอบว่าสบายดี
1: ก็ไม่สบายดีมีไหมคะ
0: ไม่ค่อยมีนะครับอาจารย์เหมือนกันไหมครับ
1: ค่ะบางการค่ะส่วนใหญ่เป็นมารยาทใช่ไหมคะ
0: เหมือน
1: ทำดีเนสโซโยสบายดีไหมเน่ชัลจีเนสอันนี้โอไม่มีค่ะเน่ชัลจีเนสโซโย
0: เน่ก็เหมือนครับค่ะ
1: ใช่ค่ะเน่ชัลจีเนสโซโย
0: ครับ
1: แล้วก็ชิกซาฮาชอสโซโยหรือว่าทานข้าวหรือยังค่ะชิกซาฮาดาคือว่าทานข้าวฮาชอสโซโยเป็นคำถามชิกซาฮาชอสโซโยทานข้าวหรือยังค่ะ
0: ชิกซาฮาชอสโซโย
1: ใช่ค่ะ
0: ทานข้าวหรือยัง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่ห้าคือโอดีคาเซโยไปที่ไหนคะโอดีคือว่าที่ไหนคาเซโยคือว่าไปที่ไหนคะ
0: ถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะไปไหนมา
1: อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะตั้งแต่잘지냈어요식사하셨어요어디가세요อันนี้เป็นคำถามแต่ว่าไม่ได้ถามจริงๆแค่ทักทายคำว่าอันยองฮาเซโยสบายดีไหมคะว่าสวัสดีค่ะเหมือนกันค่ะ
0: ครับเป็นคำกล่าวทักทายเวลาเจอกันคือคนถามเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการคำตอบจริงจังแต่คนตอบเนี่ยจำเป็นต้องมีคำพูดตอบโต้กลับไป
1: ไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าอยากจะตอบได้ก็อย่างเช่นชาลจีเนสโซโยสบายดีไหมคะก็ตอบได้ว่าค่ะสบายดีค่ะเน่ชาลจีเนสโซโยประโยคเหมือนกันแต่ว่ามี question mark หรือว่าไม่มีก็ชาลจีเนสโซโยเป็นคำถามแล้วก็ชาลจีเนสโซโยเป็นคำตอบใช่ค่ะแล้วก็กลับถามตัวต่อได้ว่าดุนโก้สบายดีไหมดุนโด잘지냈어요
0: โอ้ก็พูดชื่ออีกฝ่ายนึงแล้วก็ถามกลับไปว่าฉันสบายดีแล้วเธอล่ะสบายดีไหม
1: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอบได้ว่าฉันก็สบายดีนาโด잘지냈어요ใช่ค่ะ
0: ครับก็คือตามมารยาทสบายดีทั้งคู
1: ่
0: แต่จะสบายไหมจริงๆไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ค่ะใช่ค่ะก็เพื่อนเจอกันที่ถนนก็มีอยากพูดถึงเรื่องจริงเรื่องเลิกๆด้วยก็แค่พูดทักทายเฉยๆ
0: อาจารย์ครับอย่างคนไทยเราเนี่ยจะไม่ค่อยถามแบบฝรั่งหรือว่าเกาหลีว่าสบายดีไหมถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างมันมีภาษาเกาหลีไหมครับ
1: มีด้วยค่ะก็เป็นยังไงสบายดีไหมก็ว่าใช้ Chinese style แล้วก็เป็นยังไงบ้างก็어떻게 Chinese style
0: โอตโตเกจิเนสโซโย
1: ใช่ค่ะจิเนสโซโยกับยูดีไหมอย่างนี
0: ้
1: โอตโตเกก็เป็นอย่างไรแล้วก็โอตโตเกจิเนสโซโยเป็นอย่างไรบ้างก็ตอบได้หลายแบบนะคะ
0: เช่น
1: จมผับปัสโซโยคือว่ายุ่งนิดหน่อยผับปัสโซโยก็ยุ่งก็นิดหน่อยคือว่าจม
0: ไม
1: ่ค่ะแล้วยุ่งมากก็อาจุผับปัสสอยใช้ได้ยุ่งนิดหน่อยก็ใช้ได้จมผับปัสสอย
0: แปลว่าไม่มีเวลาคุยต่อแล้วถ้ายุ่งมากนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วไม่งั้นก็อยู่ได้เรื่อยๆก็เพียลลีออฟสอยไม่มีอะไรเงินพิเศษ
0: คือเหมือนโซโซ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ก็ดีนะ
1: ดีค่ะใช่เบลลี่รับซอย
0: เบลลี่รับซอย
1: ใช่ค่ะตอบได้หลายแบบค่ะจมผับปัสซอยก็อาจูผับปัสซอยใช่เบลลี่รับซอย
0: เอาละครับคุณผู้ชมเราก็ได้เรียนรู้วิธีการทักทายสไตล์คนเกาหลีกันไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คราวนี้เราไปฝึกใช้ภาษาเกาหลีกันต่อเลยในช่วง try out ครับ

0: 오랜만이에요. 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요.
1: เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนกําลังเพลิดเพลินกับการฝึกพูดภาษาเกาหลีเรื่องของคําทักทายกันอยู่เลยใช่ไหมล่ะครับการฝึกฝนนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับยิ่งฝึกยิ่งออกเสียงก็ยิ่งพูดได้ชัดเจนแล้วก็คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับแต่วันนี้น่าเสียดายจริงๆเวลาของรายการเราหมดลงซะแล้วเลยครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับฮันกูกออันยองและผมตูนวรัตน์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองนะครับรายการที่จะมาเรียนภาษาเกาหลีกันแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับวันนี้เราเดินทางมาถึงคลาสที่4กันแล้วนะครับต้องขอทักทายเป็นภาษาเกาหลีเล็กๆน้อยๆอันยองอาซโยชาวชินแอซโยไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีไหมครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาดูกันครับว่าวันนี้อาจารย์วอนแฮยองของเรานะครับจากปูซาน University of Foreign Study นะครับจะมาสอนคำทักทายหรือว่าเรื่องราวของบทสนทนาภาษาเกาหลีเรื่องอะไรต่อว่าแล้วไปพบกับอาจารย์วอนกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้จะเรียนคำทักทายตอนที่ลาการหรือว่าตอนเช้าตอนที่นอนหลับที่ใช้กันในชีวิตประจำวันค่ะ
0: อ๋ออย่างครั้งที่แล้วนะฮะเราทวนกลับไปนะครับเราเจอกันตามที่สาธารณะเจอกันทักทายกันพูดคุยกันครั้งนี้เวลาจะร่ำลาเวลาจะบ๊ายบายจะคุยอะไรกันบ้างเป็นภาษาเกาหลีเดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะวันนี้จะเรียนประโยคอันยองี่เกเซโยอันยองี่กาเซโยอันยองี่จุมุเซโยอันยองี่จุมุชัสโยโต้แม่นไหนอ๋อถามแม่เพ็กเกสันนิดา6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคด้วยกันในวันนี้นะครับสังเกตว่าจะมีประโยคร่วมกันคืออันยองฮีหลายคำมากเลย
1: ใช่ค่ะเหมือนกับอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮีคือว่าอย่างสบายเป็นคำทักทายแล้วก็ต้องถามว่าอย่างสบายทำอะไรอะไรไหมแบบนี้ค่ะอย่างเช่นประโยคหนึ่งอันยองฮีเคเซโยกับอันยองฮีคาเซโยเป็นคู่กันนะคะคาเซโยคือไปเคเซโยคืออยู่คาเซโยไปอย่างสบายก็อันยองฮีคาเซโยเคเซโยคือว่าอยู่ก็อันยองี่เคเซโยหมายความว่าอยู่อย่างสบาย
0: ใช้ต่างกันยังไงฮะคนพูดคือคนไปหรือคนพูดคือคนอยู
1: ่แล้วแต่เขานี่สองคนหนึ่งคนอยู่ที่นี่แล้วก็อีกคนนึงก็จะไปคนที่ไปพูดกับคนที่อยู่ก็อันยองี่เคเซโย
0: อ๋อครับ
1: อยู่อย่างสบายดีนะคะน
0: ี่
1: ค
0: ่ะอยู่ดีๆนะ
1: ใช่ค่ะคนที่อยู่พูดกับคนไปคือว่าอันยองี่คาเซโยไปดีๆนะอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นคำทักทายคนที่ลาการคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าจะไปแล้วแต่ก็ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
0: จะเป็นประโยคคู่กันเสมอ
1: ใช่ค่ะอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยค่ะประโยคที่3กับประโยคที่4ก็เป็นคู่กันนะคะตอนที่หลับนอนหลับแล้วก็ตอนที่ตื่นเช้าแล้วตอนที่นอนหลับก็บอกว่าอันยองี่จุมูเซโย
0: อันยองี่ทูมูเซโย
1: อันยองี่จูมูเซโย
0: จูมูเซโย
1: จูมูเซโยก็นอนหลับให้อย่างสบาย
0: คล้ายหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อย่างน
1: ั้
0: น
1: ใช่ค่ะราตรีสวัสดิ์เพราะว่าอันยองี่จูมูเซโยคำศัพท์สุภาพมากด้วยค่ะเราใช้กับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่อันยองี่จูมูเซโยราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วก็อันยองี่จูมูชัสโยตอนเช้าตื่นมาแล้วทักทายกับผู้ใหญ่อารุณสวัสดิ์ค่ะนอนหลับสบายดีไหมคะนี่ค่ะอันยองี่จูมูชัสโย
0: เพราะฉะนั้นราตรีสวัสดิ์แล้วก็ตื่นมาตอนเช้าก็ทักทายกันแบบสุภาพ
1: ใช่ค่ะสุภาพมากด้วยค่ะ
0: คร
1: ับแล้วต่อไปอีกคู่หนึ่งนะคะประโยคที่5โตมันนายกับประโยคที่6ดาวเมเปเกสมิดา
0: โอ้ประโยคที่6นี่ยาวมากเลย
1: ค่ะดาวเมเปเกสมิดาอันนี้ยาวใช่ไหมคะโตมันนายกสั้นๆแต่ทั้งหมดนี้ความหมายคือว่าพบกันใหม่นะคะ
0: แล้วพบกันใหม่
1: พบกันใหม่ค่ะโตมันนายโตอีกครั้งหนึ่งมันนายก็พบกันพบกันใหม่ค่ะโตมันนายก็ใช้กับเพื่อนๆยังไม่สนิทแต่สุภาพน้อย
0: ๆ
1: แต่ประโยคที่หกเท้าไม่เพกเกสนีดาคือสุภาพมากค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าเป็นเพื่อนกันรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเราจำเป็นต้องพูดเต็มๆประโยคหรือว่ามีคำที่ง่ายกว่านั้นไหมครับ
1: มีค่ะเพราะว่าที่เกาหลีคำศัพท์สุภาพกับคำศัพท์ธรรมดามีแยกใช้กันอยู่นะคะอย่างเช่นอันยองฮาเซโยเราใช้บ่อยใช่ไหมคะอันนี้ใช้กับคนทั่วไปแต่ว่าคำศัพท์สุภาพถ้าใช้กับเพื่อนอายุเท่ากันหรือว่าอายุน้อยกว่าเราก็ใช้อันยองก็ได้ค่ะ
0: สั้นๆใช่ค่ะ
1: ฮังกูก็อันยองก็มาสวัสดีภาษาเกาหลีอันนี้
0: ชื่อรายการของเรานะครับ
1: แล้วก็คุณตูนก็ใช้กับเพื่อนหรือว่าใช้กับอายุน้อยกว่าคุณตูนก็ใช้อันยองได้เลยค่ะแล้วอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยอยู่ดีๆนะคะอยู่ไปดีๆนะคะอันนี้ก็ให้เป็นสั้นๆคือว่าใช้ก็ไปดีๆนะ
0: อ๋อสั้นแค่นี้เอง
1: ค่ะใช้ก็แล้วก็อยู่ดีๆนะชาริซอ
0: ชาริกะกับชาริซอ
1: ใช่ค่ะ
0: สองคำนี้ก็คือไปดีๆนะกับอยู่ดีๆนะค
1: ู
0: ่กันเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับ
1: ใช่ค่ะก็ชาริกะกับอันยองี้กาเซโ
0: ย
1: ชาริซอกับอันยองี้เคเซโยเป็นคู่กับสุภาพหรือว่าธรรมดาใช้กับเพื่อนอย่างนี้ค่ะแล้วก็อันยองี้จุมุเซโยราตรีสวัสดิ์อันยองี้จุมุชอสโตโยอารุณสวัสดิ์ใช่ไหมคะนี่คำศัพท์สุภาพมากแต่ว่าใช้กับเพื่อนๆชาริจะกับชาร์ลจัสซ์นี่สั้นๆ
0: สั้นมากเลย
1: สั้นมากค่ะแล้วต่อไปอันโตมันนายพบกันไหมคะ
0: ต่อ
1: ไม่เผ็ดเกสมีแต่ก็พูดสั้นๆคือต่อไม่พะแต่ว่าอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะนี่ข้อสำคัญคือว่าคนเกาหลีนับถือเรื่องอายุมากๆด้วยค่ะถ้าหากว่าเจอคนที่อายุมากกว่าเราต้องคำสุภาพด้วย
0: ครับหมายความว่าคำที่อาจารย์แนะนำไปตอนแรกเนี่ยใช้กับคนอายุมากกว่าเนี่ยใช้ได้เลยแต่ไอ้ประโยคสั้นๆตอนหลังเนี่ยใช้ได้กับคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือเด็กกว่าเราเท่านั้นห
1: ้
0: ามเผลอไปใช้กับคนอายุมากกว่าเลยอันนี้สังคมเขาจะซีเรียสมาก
1: ใช่ค่ะซีเรียสมากค่ะตัวแรกถ้าไม่รู้เรื่องภาษาเกาหลีใช้คำศัพท์สุภาพก่อน
0: เป็นกลางๆไว้ดีที่สุดอย่างน้อยสุภาพกับเพื่อนก็ยังดีกว่าไปไม่สุภาพกับคนอื่นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเรียนมาถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ยินคำว่าขอบคุณครับขอโทษครับกันเลยครับอาจารย
1: ์อ๋อมีด้วยค่ะก็ใช้บ่อยด้วยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคือว่าโคมับซึมนีดา
0: โคมับซึมนีดา
1: โคมับซึมนีดานี่สองแบบนะคะคำซาฮัมนีดาด้วยค่ะ
0: คำซาฮัมนีดา
1: ใช
0: ่ต่างกันยังไงครับ
1: คำซาฮัมนีดาคำนี้มาจากภาษาจีนกลายเป็นภาษาเกาหลีแล้วแต่ว่า

0: 합니다. 갑 죄송합니다. 차이탕 송냥 가. 죄송합니다. 마짝 파사 찐라고 미안합니다. 마짝 파사 까오리 대태
1: 낭
0: 토랑 차이 가.
1: ทุกวันนี้ก็จะใช้ใจสงกับมีดากับ
0: มีอันฮัมมีดาสองแบบคู่กันไปถือว่าเป็นคำสุภาพทั้งคู่อันนี้ไม่ต้องระวังนะครับสามารถใช้ได้เลยนะฮะแล้วถ้าสมมุติเราจะตอบเขาว่าคนมาขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็괜찮습니다괜찮습니다괜찮습니다หรือ괜찮아요ใช้ได้ทั้งสองอย่างค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ประโยคที่จะไปใช้งานในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยกับเรื่องราวของภาษาเกาหลีดีๆง่ายๆแบบนี้ขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองอีกครั้งครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เรียนในห้องเรียนแล้วไปฝึกกันต่อเลยครับในช่วง Try Out

0: 맛있어요?
1: 네, 맛있어요.
0: 안녕히 계세요.
1: 안녕히 가세요. 또 만나요.

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ง่ายแง่คิดทางด้านพุทธศาสนาง่ายแง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องเทศธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นโครงการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพ

0: ตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกนักเรียนนักศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
1: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

0: เสนอ ASEAN Focus
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ ASEAN Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนค่ะไปดูสิคะว่าพวกเขามีมุมมองอย่างไรกับประเทศอาเซียนและก็สำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คืออินโดนีเซียและก็สิงคโปร์ค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโรจะพาเราไปคือประเทศอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความที่มีเกาะมากมายก็ทำให้มีชนกลุ่มน้อยมากกว่า500เผ่าค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงรู้สึกได้ว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมมากเลยค่ะ
1: สวัสดีทุกท่านครับตัวนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองจาการ์ตานะครับที่เห็นอยู่นะครับอันนี้ก็คืออนุสาวรีย์แห่งชาติก่อนที่นี่นะครับทีนี้ก็เป็นสวนสาธารณะใหญ่ที่สุดในเมืองจาการ์ตาด้วยแล้วก็ข้างหลังก็มีมอสก์ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับเขาว่ากันแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นถ่ายชีวิตที่นี่สบายๆนะฮะคือนักท่องเที่ยวก็มาแต่คนชาวบ้านนะฮะคนที่นี่ก็มาเล่นออกกำลังวิ่งเดินเล่นกันนะครับสบายๆนะครับยังไงเราเข้าไปตัวมวลจาการ์ตาครับ
0: บรรยากาศตอนเช้าที่สวนสาธารณะที่อินโดนีเซียก็เหมือนกับเมืองไทยเรานี่แหละค่ะมีทั้งจ็อกกิ้งทั้งเดินเล่นทั้งซ้อมกีฬาประจำชาติที่เรียกว่าปัญจักษีลัดค่ะแล้วก็มีฝึกทหารด้วยเอ๊ฝึกทหารอันนี้อาจจะเริ่มไม่เหมือนบ้านเราแล้วนะคะที่นี่นอกจากจะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วเรายังเห็นอนุสาวรีย์แห่งชาติมอนัสสัญลักษณ์ของการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของชาวอินโดนีเซียซึ่งมีความสูงถึง137เมตรและใกล้ๆกันนี้นะคะยังมีมัสยิดที่ติดอันดับใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีชื่อว่ามหามัสยิดอิสติกอลอีกด้วยค่ะ
1: นี่ก็ต้องมาเยอะนะครับโอ้อันนี้ครับบ้านนอกแบบคอนโดนะครับอยู่ในตัวเมืองนะครับนอกก็สบาย

0: ตรงนี้นะครับผมมาที่บริษัทนี้นะฮะตึกนี้นะฮะมีนักกับคนหนึ่งนะครับเขาเป็นชาวอินโดนะฮะแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทย18ปีตั้งแต่เกิดนะฮะเราสัมภาษณ์ดูนะฮะว่านักธุรกิจที่นี่นะฮะเป็นยังไงมุมมองเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปนะครับนี่ครับ
1: และที่นี่เองค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชายอินโดนีเซียที่เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยถึง18ปีก่อนจะไปใช้ชีวิตและทำงานที่อินโดนีเซียเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนจริงๆเลยนะคะตามคุณฮิโร่ไปดูดีกว่านะคะว่าเขาจะมีมุมมองยังไงกับประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: สวัสดีครับคุณดานิเอล
2: สวัสดีครับผม
0: คุณดานิเอลเป็นคนที่ไหนนะครับ
2: ผมเป็นคนอินโดนีเซียครับ
0: อินโดนีเซีย
2: ครับผมแต่ว่าเกิดและเติบโตที่เมืองไทยนะครับผม18ปีที่เมืองไทยแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาอินโดนีเซียมาเรียนต่อที่จาการ์ตา
0: ก็เยอะประมาณว่าครึ่งนึงเมืองไทยในชีวิต
2: ครับ
0: ครึ่งนึงอินโดนีเซีย
2: ครับแต่เป็นเลือดอินโดนีเซียล้วน
0: ๆอ๋อล่ะ
2: ครับผมครับ
0: ก็ตัวนี้นะฮะมีทำงานอะไรอยู่นะครับที่บริษัทนะครับ
2: ผมทำงานที่บริษัทผลิตถ่านหินนะครับผมdivision ของผมคือ business process management analyst เป็นนักวิเคราะห์เกี่ยวกับ business process ในบริษัท analyst ครับ
0: เดี๋ยวแล้วผมเห็นแล้วที่นี่แบบชาวหลายชาติเรียกว่าไงเชื้อชาตินะ
2: เ
0: มื่อหลายเหมือน mix เรือมิดก็ศาสนาก็เรือมิด
2: ครับ
0: มันทุกอย่างเรือมิดยังคือเป็นคริสเตียนใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: แล้วคนอื่นก็จะเป็นเฮมกลุ่มมุสลิมอะไรนี่ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: คุณความรู้สึกอย่างไรบ้างกับอยู่ประเทศนี
2: ้ผมรู้สึกดีที่ได้รู้จักกับหลายเชื้อชาตินะครับในอินโดนีเซียเองเราก็มีประมาณมากกว่า50เชื้อชาติ
0: 50
2: 50เอง
0: 50เชื้อชาติ
2: 50เชื้อชาติไม่ใช่เชื้อชาติแต่ว่าเป็นเอทนิก
0: เอทนิกโอเค
2: จากผมนี่ผมมาจากโนร์ทซุมาตรามาจากซุมาตราภาคเหนือในโนร์ทซุมาตราเองมีประมาณ50หรือ60เอทนิก
0: โห
2: ถ้าเกิดเราพูดถึงอินโดนีเซียในภาพรวมนี่จะมีมากกว่า100เอทนิกนะครับผมเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลาย
0: วัฒนธรรมหลากหลาย
2: ก็รู้สึกดีว่าผมสามารถรู้จักกับคนในหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายในแอฟริกาเนี่ยเองก็จะมีภาษาของมันเอง
0: ใช
2: ่ตะวันออกถึงตะวันตกนี่โอ้เรามีหลายภาษาก็สิ่งที่ดีนะครับที่เราสามารถรู้จักกับหลายภาษาหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรร
0: ม
2: เราสามารถ adapt myself to can live peacefully with all of them
0: ปัญหาอะไรแบบนี้ไม่มีเลยใช่ไหมคร
2: ับ ผมคิดว่าเราก็มีมันอาจจะมีได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดใจอันนี้เราถูกสอนในโรงเรียนนะครับในอินโดนีเซียนี่เราก็มีโรงเรียนพยายามสอนว่าเราต้องอยู่อย่าง peaceful อย่างเคารพซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณมาจากมุสลิมมาจากคริสเตียนมาจากพุทธเราพยายามที่จะอยู่ร่วมกัน
0: ที่โรงเรียนนะฮะก็มีสอนเกี่ยวกับศาสนาใช่ไหมครับตั้งแต่
2: สอนเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็มีสอนเกี่ยวกับour country philosophy เรามีสโลแกนที่เรียกว่า unity in diversity เราอยู่เป็น unity ในความหลากหลายที่เรามีอยู
0: ่ครับอาเซียนนะครับทั้งหมด10ประเทศนะครับก็จะเป็นแบบใกล้ๆแบบ unity แบบนี้ใช่ไหมครับเหมือน union แบบเหมือนยุโรปนะฮะ
2: ครับ
0: คุณคิดว่าอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้ครับ
2: ผมคิดว่าเรามี
0: ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
2: สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือว่าเราต้องแข่งขันเพราะว่าใน unity นี่ถ้าเกิดว่าเรา too high scale with the other country มันก็จะไม่ balance เราต้องพยายาม develop ourselves ต้องพยายามพัฒนาตัวเราเองให้เข้าถึงมาตรฐานสากลทางรัฐบาลเองก็พยายามจะพัฒนาพัฒนาบุคลากรของอินโดนีเซียผ่านการศึกษาที่เป็นสเต็ปแล้วก็ comprehensive เพื่อ achieveThat level very challenging.
0: Challenging.
2: Very challenging.
0: Indonesia อนาคตนะครับหลังจากนี้ไปคุณคิดว่ามุมมองของคุณนะครับเป็นยังไงบ้าง
2: อินโดนีเซียมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับผมมีเบสตลาดที่ใหญ่ในเอเชียนในเขตเอเชียนนะครับผมไม่ว่าทางเศรษฐกิจโลกปั่นป่วนหรือว่าเศรษฐกิจโลก drop นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอินโดนีเซียยังมีฐานเศรษฐกิจที่ฐานตลาดที่ใหญ่แล้วก็ยังสามารถIndependent นะครับจะไม่ค่อยโดน Impact มากมายจากทางเศรษฐกิจของ ของทั่วโลกแล้วว่าในการพัฒนาบุคลากรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเรามีบุคลากรที่เยอะแต่ว่า uncapable หรือว่า less capability เราก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาผมคิดว่ารัฐบาลอินโดนีเซียก็ให้ความสนใจที่ดีในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมก็เห็นด้วยในเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ในเรื่อง governanceในอินโดนีเซียเองก็ตอนนี้เราพยายามที่จะปรับปรุงนะครับผมปรับปรุงการทำงานของรัฐบาลให้ governance แล้วก็ให้มีประสิทธิภาพผมคิดว่านี่เป็นสิ่งเป็นอนาคตที่สดใสถ้าเกิดผมดูประเทศผมเองนะครับผมอินโดนีเซียมีอนาคตที่สดใสแล้วก็มี potential ที่ดีสำหรับ investor ที่จะมาลงทุนในอินโดนีเซีย
0: โอเค
2: นะครับผม
0: ขอบคุณครับสุดท้ายชอบอาหารไทยอะไรครับ
2: ผมชอบอาหารไทยอ
0: ะไรครับเนี่ยอาหารไทย
2: ส้มตำน้ำตกลาบหมูชอบหมดเลย
0: ชอบเยอะเลยคร
2: ับชอบอาหารอีสาน
0: ถ้าคิดถึงก็มาบ้านนะครับ
2: เพราะผมจะไปเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตเนี่ย
0: โอเควันนี้ขอบคุณมากคร
2: ับโอเคครับ
0: ขอบคุณมาก
1: และนั่นแหละค่ะคือหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันการเปิดใจรับวัฒนธรรมของเชื้อชาติต่างๆที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในประเทศเดียวกันเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตภาษาวัฒนธรรมและมุมมองในแบบต่างๆทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะ

0: และประเทศต่อไปที่เราจะตามคุณฮิโร่ไปโฟกัสกันก็คือประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจมากเลยนะคะถึงจะเป็นประเทศที่เล็กแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ถึง 25% เลยนะคะเพราะอะไรน่ะเหรอคะก็เพราะว่าประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจมากนั่นเองค่ะ
1: วันนี้นะครับผมนัดกับสาวไทยคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในสิงคโปร์นะฮะแล้วเขามองสิงคโปร์ยังไงนะครับเดี๋ยวเขาไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งนัดไว้แถวนี้แหละลานเด่น
0: ๆเดี๋ยวคุณฮิโร่จะพาไปรู้จักกับคุณสองค่ะหรือที่คนที่นี่เขาจะเรียกเธอว่าเอมิลี่นั่นเองค่ะเธอเป็นคนไทยที่ทำงานเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์อยู่ที่สิงคโปร์ค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเธอมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับประเทศนี้กันบ้างเราตามไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: โทษนะครับเอ้อฮิโร่ครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับโอเคอะไรดี
2: ขอบคุณมากครับอุตส่าห์เสียเวลาวันนี้วันอาทิตย
3: ์ใช่ค่ะ
2: กลางวันเวลายุ่งๆใช่ไหมครับ
3: ปก
2: ติ
3: ก็วันอาทิตย์จริงๆมันก็เป็นวันพักผ่อนสบายๆแต่ก็อาจจะมีงานบ้างนิดหน่อย
2: อะไรอ๋ออยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับ
3: เพิ่งมาค่ะ
2: เพิ่งมา
3: เป็นชายยังใหม่เลยที
2: ่
3: นี่ก็อยู่ที่นี่ได้4เดือน
2: 4เดือนแล้วนะครับ
1: ถามนิดนึงนะฮะว่าตัวนี้ทำอะไรอยู่นะฮะ
3: ก็เป็นอินทีเรียดีไซเนอร์ก็ออกแบบพวกรีเทลช็อปทุกอย่างค่ะฟิกเจอร์ทุกอย่างให้กับห้างแล้วก็ร้านในทั้งตัวสิงคโปร์เองแล้วก็ประเทศอื่น
1: ๆ
3: ใช่ค่ะ
1: ทำงานใหญ่มากแล้วทำงานขนาดนี้แล้วเวลาวันหยุดอาทิตย์ทำโชคทำอะไร
3: ครับมันก็จะอยู่บ้านอ่านหนังสืออยู่บ้านแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะออกมาข้างนอกก็จะชอบออกไปพิพิธภัณฑ์ออกไป
1: พิพิธภัณฑ
3: ์ใช
1: ่
3: แปลก
1: ไม่แปลกผมก็ชอบเหมือนกันใช่เพราะว่าสิงคโปร์เห็นเยอะมากพิพิธภัณฑ์เห็นชาติอะไรนี
3: ้ก็จะมีนิทรรศการวนเวียนไปเรื่อยๆมันก็น่าสนใจแล้วโดยส่วนตัวคิดว่าเหมือนเรามาอยู่ในเมืองเขาเราเป็นคนใหม่ที่นี
1: ่
3: มันเรารู้จักคนคนนึงอะค่ะเราไม่ได้รู้จักเขาแค่ว่าคุณใส่เสื้อสีอะไรคุณใส่กระโปรงสีอะไรแต่เราอยากรู้ว่าจริงๆเราใส่ใจคอเขาเป็นยังไงคือจะได้รู้ว่าculture วัฒนธรรมของคนที่นี่การแสดงออกที่นี่ที่นี่จะมีทั้งคนอินเดียเชื้อสายอินเด
1: ีย
3: เชื้อสายจีนมาเลเซียทุกอย่างปนกันที่ที่นี่จะใช้เวลาขึ้นที่สองสังเกตเวลาขึ้นเป็นป้ายทางการเรือนี้จะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษามาเลเซียอะไรอย่างเง
1: ี้ย
3: ภาษาจีนด้วยเราก็อยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราจะไปตรงไหนดีเราก็เลยเริ่มจากพิพิธภัณฑ์เราจะได้รู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนยังไงเขามาจากยังไง
1: อ๋อต้องกำเนิด
3: ใช่เราจะได้เข้าใจเขาทำไมคนที่นี่ถึงได้มีระเบียบอย่างนี้ทำไมกระบวนการคิดเขาเป็นยังไง
1: ตอนนี้เข้าใจหรือยังครับ
3: ก็ค่อนข้าง
1: มาสี่เดือนก่อนเนาะสี่เดือนก็เฮง
3: ก็ค่อนข้างจะเข้าใจเขามากขึ้น
1: มากขึ้นใช่ไหมผมก็ตอนแรกเข้ามาเมืองไทยก็จะไปวัดปากแก้วแล้วก็ดูวัฒนธรรมตอนสมัยอยุธยาก็ไปอยุธยาไปสุโขทัยเป็นยังไงใช่ใช่อย่างนั้น
3: เหมือนแบบคิดเหมือนกันคุยกับเขาได้รู้เรื่องอะไรเงี้ย
1: คือคิดยังไงล่ะคนสิงคโปร์ล่ะฮะอยู่ด้วยกันตอนนี
3: ้ดีค่ะ
1: ดีเขาทำงานกันยังไงหรือว่าใช้ชีวิตกันยังไงครับมีอะไรที่น่าสนใจนะฮะมีไหมครับ
3: มีความน่าสนใจสิ่งแรกเลยที่คิดว่าคนสิงคโปร์น่าสนใจคือเขาสามารถอยู่รวมกันได้ยังไงแบบในหลายเชื้อชาติ
1: โอ้โห
3: ภาษาแบบว่าเราว่าแถวบ้านนี่มีทั้งคนจีนทะเล
1: อยู่ติดๆกันเลยเนาะ
3: อยู่ติดกัน
1: มีไชน่าทาวน์หรือโจอินเดีย
3: ใช่แล้วมีคนคุยกันคือจะมีซีเนียร์คอร์เนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
1: คร
3: ับคนแก่ๆที่นั่งอยู่ในโต๊ะมีทุกเชื้อชาติเลยค
1: ุ
3: ยกันก็สนิทเขาก็สามารถอยู่ร่วมด้วยกันได
1: ้แต่ตอนนี้คืนเทพก็เหมือนกันนะ
3: ใช
1: ่ที่ผมสอยแถวนั้นที่ผมอยู
3: ่
1: มีแต่ไม่รู้คนไทยมีนิดหน่อยมีอะไรสัญชาติเนาะหลายภาษาได้ยินเขาผมคิดว่าอาเซียนกำลังจะเป็นแบบนี้เนาะคือเรือหมดไม่มีโบเดอร์มากขึ้นขอโทษนะครับหิวข้าวหรือยังครับคุยน้ำไปหน่อยตอนนี้เที่ยงแล้วมี
2: อะไรแนะนำแถวนี้นะฮะม
3: ี
2: ไหมครับ
3: จะมีร้านชื่อดัง
2: ชื่อดังโอ้มี
3: ดังอยู่ร้านนึง
2: ครับ
3: เป็นขายข้าวมันไก่ชื่อเทียนเทียนนะคะ
2: ข้าวมันไก
3: ่ข้าวมันไก่สิงคโปร์คนสิงคโปร์ภูมิใจในข้าวมันไก่ของตัวเองมาก
2: อ๋อเหรออ
3: ร่อยมากอ
2: ร่อยมาก
3: อร่อยมาก
2: ไปพาไปได้ไหมฮะ
3: ไปค่ะ
2: โอเคไปกินข้าวมันไก่ของสิงคโปร์นะฮะที่ผมสังเกตสิงคโปร์ก็จะมีแบบนี้คอนโดอพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆสูงๆนะ
3: HDB ค่ะ
2: HDB.
3: เป็นที่รัฐบาลสร้างให้กับคนสิงคโปร
2: ์
3: ก็คือมาซื้อคนสิงคโปร์สามารถมาซื้อได้ในราคาที่ค่อนข้างจะถูก
2: รัฐบาลช่วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะถ้าเทียบกับราคาที่อยู่ที่นี่คือค่อนข้างจะถูกเพราะรัฐบาลช่วย
2: ปกติที่ที่นี่จะเล็กก็เลยมัน
3: ที่นี่จะแพงมาก
2: แพงมากใช่ไหม
3: คอนโดที่เคยทำงานออกแบบคอนโดก็คือเป็นแบบธรรมดาปกติถ้าเทียบกับเมืองไทยเป็นคอนโดเล็กๆปกติแบบ2ห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาที่นี่คิดเป็นเงินไทยประมาณ33ล้านบาท
2: 33ล้านบาทนึกไม่ออก
3: บาทไทย
2: แล้วก็ผมสังเกตที่นี่รถน้อยมาก
3: ค่ะรถน้อยมาก
2: หรือว่าคนน้อยหรือว่า
3: ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคนที่นี่เหมือนถ้าเหมือนเขาซื้อรถก็ต้องจ่ายภาษีราคาเกือบเท่าตัวรถให้กับรัฐบาลเพื่อเป็นใบอนุญาตในการขับรถ
2: โอ้นั่นคือสองเท่าเลย
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้
0: ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะคนที่นี่เขาจะรับประทานอาหารกันที่ศูนย์อาหาร Hawker Center หรือ Food Center แล้วก็ Food Court กันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะและที่นี่คือที่ที่คุณสองกำลังจะพาคุณฮิโร่ไปทานกลางวันกันนะคะศูนย์อาหาร Maxwell Food Center ค่ะแหมมาได้ตรงเวลาหิวแบบนี้ต้องรีบตามเข้าไปแล้วล่ะค่ะแต่ขอบอกนะคะว่าอาหารในนี้ไม่ธรรมดาค่ะดังนั้นเราจะพบเห็นศูนย์อาหารแบบนี้เยอะแยะมากมายในประเทศนี้ค่ะ
3: นี่ค่ะร้านเทียนเทียน
2: อันนี้อ๋อกองกัง
3: คนต่อคิวเป็นเรื่องปกติ
2: โอเค
3: แต่อันนี้ถือว่าคนน้อยไหม
2: คนน้อยนะวิธีการรอคิวนะฮะก็คือรอจนถึงแล้วหิวแล้วหิวมากๆทำให้อร่อยด้วยทำให้หิวที่สุด
0: ถึงแล้วนะคะร้านข้าวมันไก่ที่อร่อยฮิตติดใจใครต่อใครร้านข้าวมันไก่เทียนเทียนค่ะดูสิคะใครไปใครมานะคะก็ต้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพตัวเองคู่กับร้านก่อนเลยนะคะคุณฮิโร่ก็ถ่ายกับเขาด้วยค่ะเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามใช่ไหมคะ

0: แล้วก็รอสัก10-20นาทีได้ละอันนี
1: ้เป็นไก
0: ่ไก่ที่นี่ไก่พิเศษตรงไหนนะครับขอแนะอธิบายนิดหนึ่งนะครับ
1: ไก่จะนุ่มแล้วก็ที่นี่จะเสิร์ฟข้าวมันไก่ที่นี่จะเสิร์ฟไม่ได้เอาไก่ปกลงมาบนข้าว
0: จะแยก
1: จานไก่จานข้าวแล้วก็น้ำจิ้มจะไม่เหมือนน้ำจิ้ม

0: ที่บ้านเราบ้านเราจะเป็นเต้าเจี้ยวแต่ที่นี่จะเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะแบบไหหลำกับซีอิ๊วดำแล้วก็จะมีอาหารเคียงก็เป็นผักคือกินไก่แล้วก็กินผักคนจีนเขาจะนึกถึงเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ย
1: โอ้ดีนะฮะ
0: ก็จะเป็นอาหารเป็นผักผัดน้ำมันหอย
1: ขนาดนี้15เหรียญก็ประมาณเท่าไหร่300300กว่าบาทนะ
0: ครับก็ไม่แพง
1: ปกติราคาปกติของที่นี่นะครับถ้าอย่างนั้นทิ้งคนดีกว่านะครับ
0: ได้ค
1: ่
0: ะห
1: ิ
0: วแล้วใช่
1: ไหมใช่หิวแล้วใบนิ่มมากมันก็อร่อยมากจริงๆเฮ้ยเพียบเลยแล้วนะฮะ
0: อิ่มมาก
1: อิ่มมากแต่ว่าอร่อยมากจริงๆครับ
0: อร่อยมาก
1: ขอบคุณมากครับแล้วต่อไปผมอยากไปพิพิธภัณฑ์นะครับเมื่อกี้คุณบอกนะ
0: ใช่ค่ะปกติวัน
1: ชื่ออะไรครับ
0: เป็น National Museum พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสิงคโปร์
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: ปกติวันหยุดก็จะไปหาเดินเล่นๆกันใช่ไหมครับ
0: ใช่มันสามารถเดินต่อไปมิวเซียมอื่นก็ได้อ๋อ
1: เหรอ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะมันอยู่ใกล้ๆกัน
1: มีเวลาไหมครับวันนี
0: ้มีเวลาค่ะ
1: โอเคขอบคุณมากไปยังไงดีครับ
0: ไปเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะคะ
1: โอเคเช็คอะไรครับนี่
0: อันนี้คือใช้เป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ
1: ใช้ชีวิตแบบเนี้ย
0: ใช้ชีวิตดี
1: โค้ดดูหน่อย
0: ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าใช้แอปพลิเคชันอะไรแล้วก็บอกว่าเออตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี
1: ้
0: ค่ะเราอยู่ที่ตรงนี้จะไปที่ National Museum ไปยังไงแล้วสามารถไปยังไงได้บ้างก็จะมีแล้วแต่เราจะเลือกว่าไปใบรถเมย์รถเมย์กับรถไฟหรือแท็กซี่หรือจะขับไปเองก็ได้
1: ถ้าถ้าบัสจะ21นาที
0: 21นาทีกี่บาท71เซน
1: อ๋อโอ้มางั้นอันนี้แหละสิงคโปร์
0: ค่ะถ้าแบบไประ
1: เบียบมาก
0: ใช่แล้วถ้าไปแท็กซี่ก็4เหรียญ48นาทีก็เซฟเวลาได้อีก8นาทีอันนี้21นาทีเราจะไปแท็กซี่กันนะคะแท็กซี่ก็จะบอกราคาเรทเท่าไหร่แล้วมีแมปให้มาจากตรงนี้เอเราอยู่ตรงนี
1: ้แค่งั้นใช้แท็กซี่แล้วกันวันนี้
0: ได้ค่ะ
1: 8นาที
2: เอาล่ะได้เวลาออกเดินทางแล้วค่ะอีก8นาทีเจอกันที่มิวเซียมนะคะใช้ไอเดียต่างๆในการทำงานเธอจึงมักมาหาไอเดียและก็ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่นี่ค่ะมิวเซียมในประเทศสิงคโปร์นั้นนะคะมีมากมายหลายแห่งค่ะแต่ National Museum of Singapore แห่งนี้เป็นที่ที่คุณสองมาเสพงานศิลปะเป็นประจำเมื่อมีเวลาว่างดูสิคะที่นี่สงบและก็สวยงามสมกับเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะจริงๆเลยนะคะ

0: ถามนิดนึงนะแล้ววันนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องเริ่มทำงานอีกแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วหลังจากนี้ไปนะฮะคุณจะอยู่สิงคโปร์อีกยาวนานหรือเปล่าครับวางแผนชีวิตนิดนึงยัง
1: ไม่ได้วางแผนเป๊ะๆว่าแบบว่าอีก2ปีกับอีก1ปีกับอะไรเงี้ยอนาคตมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนแล้วถ้าเรายังสนุกกับการทำงานตรงนี้อยู่แล้วก็ทำต่อไป
0: ทำต่อไปด้วยเลย
1: ใช่
0: ไม่แน่ใจว่า
1: แต่ถ้าอนาคตมันไม่แน่นอนถ้าเรามีโอกาสที่ได้ไปที่อื่นหรือได้ทำงานที่อื่นที่เราสนใจมากกว่านี้ก็อาจจะไปคือยังสนุกกับการทำงานอยู่มันมีไม่เคยได้ทำงานที่ซ้ำกันเลยมันก็เลยยังสนุกกับการทำงานที่นี่อยู่ยังรู้สึกว่าที่นี่มีอะไรท้าทายให้ทำเยอะก็คือเหมือนแบบว่าการทำงานเหมือนการทำงานเนี่ยคือคุณทำให้ดีที่สุดอะไม่ใช่คิดแค่แบบประมาณว่าทำไปไม่ใช่งานฉันหรอกทำไปให้เสร็จคือเป็นงานของบริษัทได้ชื่อบริษัทนี่อะไรอย่างเงี้ยคือที่นี่คือคิดว่าคือคุณทำงานได้ดีบริษัทก็ได้ผลประโยชน์แล้วตัวคุณก็ได้ผลประโยชน์เพราะว่าเหมือนกับที่ท่านวอเคยบอกก่อนมาว่าให้งานสร้างคนคนสร้างงานแล้วให้งานนั้นมาสร้างคนต่อ
0: โอ้ปรัชญาไม่ใช่แค่เสร็จอย่างเดียว
1: ใช่ไม่ใช่แค่เสร็จ
0: แต่คุณภาพเต็มที่ที่เท่าที่ตัวเองตัวนี้ทำได้
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงจะมีพัฒนาต่อไป
1: ใช่ถึงคิดว่าตรงนี้ถึงจะเหนื่อยหน่อยมันแค่เหนื่อยกายกันเหนื่อยสมองนิดหน่อยแต่งานที่ออกมามันคงอยู
0: ่โอ้ก็อนาคตนะผมโอ้รออยู่นะครับ มีแบรนด์ตัวเองเอมิลี่เฟอร์นิเจอร์อะไรทักอย่างถ้าผมเห็นไพ่แบบนี้เนาะก็จะนึกถึงนะเอมิลี่แหละ
1: เอมิล
0: ี่ชอบไหมสิงคโปร
1: ์ก
0: ็ดีนะครับ
1: ก็ดีค่ะเมืองเป็นระเบียบดีการคิดอะไรเป็นระเบียบทำทุกอย่างเป็นระบบอะไรอย่างเงี้ย
0: คนชอบเนาะนี่ต้นไม้ยานเราอยู่นี่แต่อยู่กลางถนนเลยถนนโอชาที่เส้นหลักของสิงคโปร์แต่เนาะอยู่ใต้ต้นไม้เย็นดี
1: แต่ถามว่าถ้าเทียบกันนะถ้าเทียบเป็นคนสิงคโปร์อย่างเงี้ยถ้าเทียบเป็นเด็กสิงคโปร์ถ้าเทียบถ้าประเทศสิงคโปร์เป็นเด็ก1คนแล้วประเทศไทยเป็นเด็ก1คนอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเด็กสิงคโปร์เป็นเด็กที่เชื่อฟังครูเป็นแบบทุกอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบอะไรเงี้ยแต่บางไทยเป็นเด็กที่โอเคทำกิจกรรมเยอะหน่อยมีนู่นมีนี่มีแอคทิวิตี้เยอะหน่อยแต่ว่าจริงๆเมืองไทยอ่ะมันมีพอมันวุ่นวายคือมันไม่ใช่แบบว่ามันมีจุดที่มันวุ่นวายมันไม่เป็นระเบียบขนาดนี้มันทำให้เกิดแอคทิวิตี้แล้วเกิดบางอย่างมันเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาจากตรงนี้ได้เยอะคือแบบว่าสามารถพูดได้นะว่าคือถึงไปมาหลายประเทศอยู่มาหลายที่อะไรเงี้ยแต่ก็ยังยืนยันคำพูดอยู่ว่าที่ไหนก็ไม่เท่าบ้านเราไม่เท่าเมืองไทยจริงๆถึงมันจะคนไม่เป็นระเบียบขนาดนี้ประเทศมันไม่อย่างขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนเมืองไทยแล้วมันสบายมันรีแลก
0: ซ์
1: มันแบบว่ามันยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคนไทยเป็นสองว่าคนไทยเป็นคนที่แบบยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นมากอ่ะถึงจะแบบว่าถึงคนจะอยู่ในถึงมันจะแย่กว่านี้แต่คุณก็ยังยืดอยู่แล้วคุณก็สามารถอยู่มันได้คนไทยก็เลยไปอยู่ที่ไหนก็ได้คือสามารถปรับตัวได้ง่ายๆอะไรเงี้ย
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีบ้านที่อยู่ที่นู่นอยู่ที่เมืองไทย
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้ามีอะไรก็พักผ่อนกลับบ้านได
1: ้กลับบ้านใช่
0: ใช่ไหม
1: คือที่นี่ก็มีแต่งานคือมาที่ก็คือมาทำงานมาทำงานจริงๆอะไรเงี้ยมาทำงานมาใช้ชีวิตจริงๆลองมาใช้ชีวิตที่คนเดียวอ่ะโดยไม่มีครอบครัวซัพพอร์ตอยู่ข้างหลัง
0: ผมเข้าใจนะคุณสอนนะผมไม่เห็นชีวิตทุกวันก็ดูแล้วว่าเวลาเดินเนี่ยเร็วมาก เร็วมากอยู่ในโตเกียวได้เลย ผมรู้สึกว่าทำงานอยู่จริงๆ
1: ค
0: ือ เนาะก็พัฒนาเรื่อยๆปรับตัวเรื่อยๆ
1: อีกแบบนึงใช่
0: เดี๋ยวจะพูดภาษาจีนได้แล้วนะ
1: ตอนนี้ก็ได้แบบประโยคแบบว่าเอาตัวรอดว้าเหอะเลยหิวมาก
0: ก็ทำแบบนี้ก่อนผมก็เหมือนกันเท่าไหร่
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: มาบ้างเหมือนแต่ก็ได้คำว่าเท่าไหร่แล้วเขาตอบ10บาท20บาทไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ฮะที่สำคัญก่อนนะ
1: เวลาไปซื้อข้าวก่อนตาเป่าตาเป่ากลับบ้านใส่ห่อตาเป่าตาเป่า
0: อย่างงั้นเนี่ยเนาะ
1: จะชี้เอาถ้าสมมติร้านไหนพูดภาษาอังกฤษไปแล้วก็ชี้เอาอย่างงี้อย่างงี้มีเป็นเส้นมี
0: เออๆๆค่อยๆปรับตัว
1: ค่อยๆปรับตัว
0: สู้ต่อไปครับขอบคุณครับ
1: คุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: เด็ก จะมีมุมมองเท่าที่ตาเห็นผู้ใหญ่จะมีมุมมองจากฝั่งตรงข้ามมาที่ตัวเองผู้นำจะมีมุมมองที่หลากหลายฮิโรบขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิด

0: รับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านกันต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกาน
0: ะครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับพร้อมความเฮฮาและนานาสาระนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับ
1: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมณราวิทย์องคมงคลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับพี่นัทครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจริงๆเราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับ
1: ใครสังเกตเห็นไหมคะวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนค่ะ
0: ครับแต่เรายังมีสิงโต
1: อยู่ข้างหลังมาด้วยนะคะอันนี้มาจาก
0: แฟนๆรายการ
1: มาจากแอฟริกาอันนี้สิงโตอะไรนะคะพี่ชอน
0: อันนี้สิงโตตัวนี้นะครับคือสิงโตนำโชคครับ
1: สิงโตนำโชค
0: ครับ
1: ร้องเพลงเพราะมากเลย
0: ร้องเพลงเพราะมาก
1: ค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันเป็นครั้งที่2นะคะกับรายการสีสันแอฟริกาเทปแรกของเราก็ออกอากาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีผู้คนสนใจจำนวนมากทีเดียวนะคะ
0: ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆรายการด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับรายการสีสันแอฟริกาของเราเนี่ยจะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอนะคะของกระทรวงการต่างประเทศก็สามารถติดตามได้ทุกเวลาเลยเข้ามาชมเมื่อไหร่ก็ได้
0: ใช่ครับเรียกว่าเปิดทั้งหลายช่องทางเลยนะครับให้กับแฟนๆรายการของเรานะครับ
1: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอะไรคะพี่ชอน
0: สำหรับในช่วงแรกของรายการนะครับเราจะเปิดกันด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับแอฟริกานะครับซึ่งวันนี้ผมได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมครับในแอฟริกามาให้ท่านแฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
1: เราถ้าเราคิดถึงแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่คนทั่วไปคงจะไม่ได้คิดถึงว่าเขาจะมีนวัตกรรมหรืออะไรใหม่ๆที่เป็นของที่ไฮเทคใช่ไหมคะเพราะว่าจะคิดถึงว่าเขาอาจจะยังมีความล้าหลังอยู่หรือว่ายังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นักแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีการคิดค้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในแอฟริกาด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับซึ่งทุกวันนี้นะครับแอฟริกาเนี่ยสามารถคิดค้นนวัตกรรมนะครับได้หลากหลายเลยนะครับเริ่มกันที่นวัตกรรมแรกเลยไหมครับพี่นัท
1: ค่ะ
0: นวัตกรรมแรกนะครับมาจากประเทศที่พี่นัทรู้จักดีที่สุดนะครับก็คือประเทศ
1: แอฟริกาใต้นะครับ
0: ซึ่งก็คือเมนโลแคปนะครับ
1: เมนโลแคปนี่เป็นยังไงนะคะพี่ชอน
0: แฟนๆรายการจะงงว่าเมนโลแคปคืออะไรจริงๆแล้วเมนโลแคปเนี่ยก็คือรถ3ล้อไฟฟ้านะครับที่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลนะครับแฟนๆรายการจะเห็นเจ้าเมนโลแคปอันนี้นะครับ
1: หน้าตาคล้ายๆรถ3ล้อบ้านเรา
0: คล้ายๆกันนะครับก็นั่งได้ประมาณ2คนนะครับเด็กๆนะครับแต่เจ้าเมนโลแคปอันนี้มีศักยภาพมากเลยนะครับมีความสามารถในการที่จะเคลื่อนที่แล้วก็พาผู้โดยสารนะครับไปยังบริเวณในเขตเมืองในระยะใกล้ๆนะครับระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ในการเดินทางได้นะครับทั้งวันเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรเรียกว่ามีขีดความสามารถสูงมากเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วอันนี้เขาขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอะไรอะคะ
0: เจ้าเมนโลแคปอันนี้นะครับจะขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานน้ำนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับบนหลังคานะครับพี่นัทยังมีแผงโซลาเซลล์นะครับที่สามารถเก็บพลังงานโซล่าได้ด้วยนะครับพลังงาน
1: ก็คือสามารถ
0: พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับ
1: ระหว่างที่ขับเคลื่อนไปก็เก็บพลังงานไปด้วยได
0: ้ใช่เรียกว่าลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับ
1: ค่ะอันนี้นี่คนที่คิดคนนี่คือใครนะคะ
0: ชื่อนายนิวดูพรีเอสนะครับเป็นชาวแอฟริกาใต้นะครับ
1: ซึ่งอันนี้ก็มีการใช้จริงแล้วในแอฟริกาใต้ด้วย
0: มีการใช้จริงแล้วนะครับในแอฟริกาใต้แล้วก็ในรถเมลโลแคปอันนี้นะครับก็ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับที่มีซอฟต์แวร์เฉพาะของเขานะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นมีเข็มขัดนิรภัยด้วยเรียกว่าผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถมีความมั่นใจได้นะครับในการเดินทางไปกับเมลโลแคปตัวนี้นะครับ
1: ถ้าใครได้ไปเที่ยวแอฟริกาใต้ก็อาจจะได้มีโอกาสไปลองนั่งดูนะคะ
0: นอกจากนั้นเนี่ยการเดินทางในเวลากลางคืนเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีความคิดว่าแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับแต่เจ้าเมลโลแคปเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นตัวถังเป็นสีเหลืองเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นได้ชัดในเวลากลางคืนนะครับ
1: ดีมากเลย
0: ความปลอดภัย
1: ค่ะค่ะ
0: ถ้ายังไงอย่าลืมนะครับแฟนรายการถ้าไปลองนั่งแล้วก็มาบอกพวกเราด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมชิ้นที่2
0: อัน
1: นี้เรียกว่าอะไรนะคะพี่ชอน
0: ชิ้นที่2เนี่ยก็คือคาร์ดิโอแพดนะครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตทางการแพทย์นะครับแบบจอสัมผัสนะครับที่สามารถตรวจสอบการทำงานของหัวใจได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าหรือที่เราทางการแพทย์เรียกว่า ECG หรือ EKG นี่นั่นเองนะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวคาร์ดิโอแพดตัวนี้ยังสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับหรืออย่างเช่นในชนบทได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ง่ายนะครับซึ่งสามารถส่งข้อมูลการตรวจสอบเนี่ยโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้ผลวินิจฉัยเนี่ยผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่เรียกว่าไวเลสได้ด้วย
1: อันนี้แปลว่าคนไข้กับหมอเนี่ยอยู่กันคนละที่ได้
0: ใช่
1: ถ
0: ู
1: กต้องใช่ไหมคะคือคนไข้อาจจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารไม่สามารถสะดวกที่จะมาหาหมอได้ก็เก็บข้อมูลผ่านทางคาร์ดิโอแพด
0: ตัวนี้แหละครับแล้วก็
1: ส่งข้อมูลไปให้คุณหมอ
0: ใช่ในเขตเมืองนะครับ
1: ซึ่งคุณหมอก็จะวินิจฉัย
0: แล้วก็จะสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหานะครับให้กับคนไข้ได้ด้วยทันทีนะครับ
1: ค่ะ
0: ทางนี้เนี่ยคนที่คิดค้นเจ้าคาร์ดิโอแพดก็คือคนนี้นะครับชื่อคุณอาเธอร์ซังนะครับเป็นชาวแคเมรูนวัย26ปีนะครับ
1: ยังเด็กมากเลยนะคะอาย
0: ุ
1: 26ปีเท่านั้นเอง
0: แต่สามารถคิดค้นนวัตกรรมที่สุดยอดได้ขนาดนี้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็นวัตกรรมนี้เขาบอกว่ามีประโยชน์กับชาวแคเมรูนมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศแคเมรูนเนี่ยซึ่งเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตกเนี่ยนะครับมีประชากรประมาณ23ล้านคนนะครับแต่มีอายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือดเพียงแค่50คนเท่านั้นเองครับพี่นัท
1: ถ้าคิดเป็นอัตราส่วนต่อจำนวนประชากรนี่คำนวณกันไม่ถูกเลยนะคะว่ามีน้อยมากจริงๆ
0: มีน้อยมากจริงๆแต่ก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยนะครับอย่างยกตัวอย่างคนนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะฮะว่าเขาได้ประโยชน์จากคาร์ดิโอแพดตัวนี้จริงๆนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีนวัตกรรมอีกตัวหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำนะครับก็คือซาวิลูครับซาวิลู
1: โอ้โหชื่อแปลกมากเลยอันนี้คืออะไรคะพี่ชอน
0: ซาวิลูเนี่ยก็คือเป็นระบบส้วมนะครับที่ใช้น้ำน้อยนะครับในที่สามารถไปตั้งในบริเวณชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลได้นะครับผลิตที่ประเทศไหนครับพี่นัททราบไหมครับ
1: แอฟริกาใต้หรือเปล่า
0: อีกแล้วครับประเทศแอฟริกาใต้นะครับ
1: ซึ่ง
0: จริงแล้วเนี่ย
1: ส
0: อดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของแอฟริกาใต้ที่เขามีปัญหาเรื่องภัยแล้งอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้แอฟริกาใต้โดยเฉพาะที่เมืองเคปทาวน์นะคะกำลังประสบวิกฤตอย่างหนักเรื่องของการขาดแคลนน้ำจืดนะคะก็อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับแอฟริกาใต้ด้วยเพราะว่าจะได้ช่วยบรรเทาปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำนะคะ
0: ใช่ครับเจ้าซาวิลูนะครับได้รับการออกแบบนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในระบบส้วมแบบใหม่นะครับที่จะสามารถเข้ามาทดแทนระบบส้วมแบบดั้งเดิมได้นะครับเช่นส้วมหลุมส้วมเคมีหรือว่าส้วมปุ๋ยหมักนะครับที่มีการใช้กันอยู่แต่ก็มีการใช้น้ำเยอะนะครับแต่เจ้าส้วมซาวิลูเนี่ยครับใช้น้ำน้อยนะครับแล้วก็ระบบการทำงาน

0: านของซาวิลูนะครับจะมีการคัดแยกปัสสาวะออกจากอุจจิครับก็คืออุจจาระนั่นเองนะครับโดยใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการนะครับโดยจะมีการเปลี่ยนของเสียชีวภาพเนี่ยครับให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายแล้วก็เปลี่ยนไปสู่พลังงานได้ด้วยนะครับ
1: สามารถนำไปใช้เป็นพลังงานต่อไปได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้
0: ด้วยนะคะ
1: โอ้โหนวัตกรรมของแอฟริกานี่บางทีก็เขาก็ไปไกลกว่าที่เราคิดนะคะ
0: ครับไปไกลแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเสนอแค่สารนวัตกรรมนี้ก่อนนะครับแต่นวัตกรรมของแอฟริกาเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหลายๆนวัตกรรมที่เราจะมานำเสนอให้แฟนๆรายการ
1: เดี๋ยวรอพบกันในโอกาสอื่นๆอีกนะคะเราก็จะมาบอกเล่านวัตกรรมใหม่ๆของแอฟริกาไปของแอฟริกาทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ก็จะเข้าสู่ช่วงของการแนะนำประเทศสำคัญประเทศหนึ่งคือประเทศแอฟริกาใต้ค
0: ่
1: ะ
0: ที่แฟนๆรายการเราติดไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าจะมาแนะนำประเทศแอฟริกาใต้
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ค่ะค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงประเทศที่สำคัญประเทศหนึ่ง
0: ใช่ครับเราจะเปิดตัวประเทศที่สำคัญที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานั่นก็คือประเทศ
1: แอฟริกาใต้นะครับ
0: เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับจะขอให้พี่นัทช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแอฟริกาใต้ให้แฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจมากทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะเรื่องของการเมืองแล้วก็มีบุคคลสำคัญที่เป็นชาวแอฟริกาใต้เนี่ยหลายคนด้วยกันทีเดียวแต่วันนี้นะคะเราอยากจะมาเปิดมุมมองต่อแอฟริกาใต้โดยการพูดถึงบุคคลสำคัญท่านนึงนะคะซึ่งท่านได้รับการขนานนามว่าเป็นรัฐบุรุษและบิดาแห่งแอฟริกาใต้พี่ชอนทราบไหมเอ่ยว่าคือใคร
0: นั่นก็คือท่านประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาใช่ไหมครับพี่นัท
1: ใช่ค่ะท่านอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะคะซึ่งท่านก็ได้ถึงแก่สัญญกรรมไปเมื่อวันที่5ธันวาคม2556เมื่อไม่นานมานี้เองนะคะตอนนั้นท่านเสียชีวิตตอนวัย95ปีนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประวัติของท่านแล้วก็ความสำคัญที่ท่านมีต่อประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็ต่อภูมิภาคแอฟริการวมถึงต่อมนุษยชาติทั้งโลกด้วยนะคะ
0: โอ้โหเรียกว่าน่าสนใจมากเลยนะครับ
1: ค่ะท่านเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะท่านเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2461นะคะซึ่งเกิดที่เมืองอึมเวโซในประเทศแอฟริกาใต้ในตอนเด็กๆเนี่ยท่านก็ไม่ได้ชื่อว่าเนลสันนะคะท่านมีชื่อเป็นชื่อท้องถิ่นชื่อโรลิลาลาแมนเดลาส่วนชื่อว่าเนลสันเนี่ยก็เป็นชื่อที่คุณครูมาตั้งให้ทีหลังนะคะเป็นตามธรรมเนียมว่าเป็นชื่อคริสเตียนนะคะท่านแมนเดลาเนี่ยก็กำพร้าพ่อแต่อายุ9ขวบจนหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตก็ไปมีหัวหน้าชนเผ่ารับท่านไปเลี้ยงนะคะในวัยเด็กของท่านเนี่ยท่านเติบโตมาแล้วก็ได้เข้าไปศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยวิทวอเตอร์สแรนด์ที่โจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้แล้วก็ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการเหยียดสีผิวต่อต้านเพื่อสิทธิเสรีภาพของชนผิวดำเนี่ยโดยการเข้าเป็นสมาชิกพรรคแอฟริกันเนชั่นแนลคองเกรสหรือพรรค ANC ซึ่ง อันนี้ท่านผู้ชมที่ติดตามการเมืองของแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะทราบนะคะว่าพรรค ANC ก็คือพรรครัฐบาลในปัจจุบันของแอฟริกาใต้นะคะก็ตอนนั้นท่านก็ยังเป็นวัยรุ่นนะคะเป็นคนหนุ่มก็เข้าไปมีบทบาทในการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลที่ใช้นโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะ
0: เอ๊ะพี่นัทครับนโยบายแบ่งแยกสีผิวนี่คืออะไรครับ
1: ค่ะนโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า apartheid นะคะก็คือสะกด apartheid นะคะมีที่มาจากภาษา Afrikaans ซึ่งแปลว่า apartness นะคะหรือแปลว่าการแบ่งแยกในยุคนั้นเนี่ยพรรครัฐบาลก็คือพรรค National Party นะคะซึ่งเป็นพรรคที่นำโดยคนผิวขาวก็ได้นำเอานโยบายแบ่งแยกสีผิวมาใช้เมื่อปี2491นะคะนโยบายนี้นะคะก็มีการตราเป็นกฎหมายเลยตอนนั้นเราจะแบ่งแยกพลเมืองในแอฟริกาใต้ออกเป็นกลุ่มต่างๆทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะมีกลุ่มชนผิวดำกลุ่มชนผิวขาวกลุ่มชนผิวสีและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่ม ชาวอินเดียหรือชาวเอเชียอย่างเราๆนะคะซึ่งประชาชนในแอฟริกาใต้เนี่ยก็จะถูกแบ่งแยกแล้วก็แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดเลยซึ่งกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีสิทธิทางสังคมน้อยที่สุดก็คือชนผิวดำซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าเหมือนกันในยุคนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนผิวดำเองก็เป็นชนพื้นเมือง
0: คนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับ
1: ใช่แล้วเป็นคนส่วนใหญ่ของแอฟริกาใต้ด้วย
0: แต่ไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนผิวขาว
1: ใช่อย่างภาพที่เห็นเนี่ยเห็นไหมคะก็อย่างบริการสาธารณะส่วนใหญ่ก็จะมีป้ายติดอยู่เลยว่าจะเฉพาะ Europeans only หรือว่า White only อย่างเงี้ยก็จะกีดกันคนผิวดำออกไปเลยนะคะก็ในตอนนั้นเนี่ยสถานะของความเป็นพลเมืองการให้การศึกษาการรักษาพยาบาลรวมถึงบริการสาธารณะต่างๆของชาวผิวดำก็จะได้รับบริการที่ด้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถบัสหรือชายหาดบริเวณชายหาดที่สามารถออกไปเดินเล่นได้เนี่ยก็จะแบ่งโซนไปเลยว่าตรงนี้สำหรับชาวผิวขาวตรงนี้สำหรับชาวผิวดำไม่ให้มาปะปนกันนะคะซึ่งนโยบายเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดความแตกแยกในประเทศอย่างรุนแรงเลยนะคะเพราะว่าบังคับใช้กฎหมายนี้อยู่นานทีเดียวนะคะ
0: กี่ปีครับพี่นั
1: ทในตอนนั้นเนี่ยบังคับใช้อยู่โอ้หลายปีเลยนะคะ46ปีด้วยกันนะคะ
0: ตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดเลยนะคะ
1: ใช่ตั้งแต่ปี1948จนถึงปี1994นะคะก็ทำให้เกิดการต่อต้านขัดแย้งแล้วก็เกิดการจลาจลขึ้นมากเลยนะคะในแอฟริกาใต้ทำให้รัฐบาลเนี่ยในยุคหลังๆก็เลยเริ่มมีการเจรจาแล้วก็บางครั้งก็มีผู้ที่ถูกจับกุมตัวคนที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลผิวขาวในยุคนั้นนะคะซึ่งแมนเดล่าเอง
0: ก็คือแมนเดล่าใช่ไหมครับที่ได้ข่าวว่าถูกจำคุกด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะแมนเดล่าเนี่ยถูกจำคุกอยู่หลายครั้งเลยนะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากการต่อต้านนโยบายเหยียดสีผิวของรัฐบาลรวมระยะเวลาทั้งสิ้นที่แมนเดล่าโดนจำคุกเนี่ยคือ27ปีหรือมากกว่า1ใน4ของชีวิตของเขาอะนะคะจนกระทั่งเมื่อปี2533เนี่ยก็แมนเดลาถึงจะได้รับการปล่อยตัวออกมาจากคุกนะคะก็เกิดจากแรงกดดันจากนานาชาติที่เรียกร้องให้รัฐบาลแอฟริกาใต้เนี่ยปล่อยตัวแมนเดลาก็จะมีทั้งการกดดันมีการแซงชั่นทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกเลยนะคะค่ะแล้วก็แม้กระทั่งสหประชาชาติเองก็ออกมากดดันแล้วก็เคลื่อนไหวให้ทางองค์กรต่างๆเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวกดดันให้รัฐบาลแอฟริกาใต้ปล่อยตัวแมนเดลานะคะ
0: ท่านนี้นายมิลสันแมนเดลาเนี่ยครับได้รับการปล่อยตัวในปีไหนครับ
1: ในปี2536ค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้รับอันนั้นที่ภาพที่เห็นนั่นก็คือภรรยาของมิลสันแมนเดลานะคะที่มีบทบาทในการช่วยกดดันนานาชาติให้ช่วยกันกดดันรัฐบาลแอฟริกาใต้ให้ปล่อยตัวมิลสันแมนเดลาออกมาเหมือนกัน
0: เราทราบมาว่าหลังจากนั้นเนี่ยแมนเดลาก็ไปชนะการเลือกตั้งในปี2537
1: ใช่ค่ะพอปี2537เนี่ยเป็นเหตุการประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของแอฟริกาใต้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งระบอบหลากชนชาติเป็นตามระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเนลสันแมนเดลาเนี่ยก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในนามของพรรค ANC นะคะก็ชนะอย่างท่วมท้นแล้วก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านก็อยู่ในตำแหน่งเพียงแค่สมัยเดียว6ปีนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับมาลงสมัครอีกเพราะว่าท่านได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะขอเป็นประธานาธิบดีเพียงแค่สมัยเดียวเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะขอทำงานอุทิศตัวเพื่อสังคมทำงานเพื่อรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนการสร้างสันติภาพแล้วก็การต่อต้านโรคเอดส์ค่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วแมนเดลานี่ก็ไม่ใช่แค่ต้นแบบของประชาธิปไตยหรือต้นแบบของการเรียกร้องเพื่อความเท่าเทียมทางสังคมในแอฟริกาเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังได้รับการยกย่องจากทั่วโลกด้วยและแม้กระทั่งประธานาธิบดีสหรัฐอดีตประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาก็เคยกล่าวยกย่องแมนเดลาว่าเป็นวีรบุรุษของผู้คนทุกยุคทุกสมัยนะคะและตัวท่านบารักโอบามาเองก็บอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากท่านแมนเดลานี้ด้วยเหมือนกันในการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีค่ะ
0: ครับเรียกว่าสิ่งที่ท่านทำนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆนะครับในการที่จะเรียกร้องนะครับความเท่าเทียมกันนะครับ โอเคนอกจากนั้นเนี่ยยังทราบว่าองค์การสหประชาชาติได้มีการกำหนดให้มีวันเนลสันแมนเดลาด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะวันเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะคือวันที่18กรกฎ

คมของทุกปีซึ่งทางสหประชาชาติเนี่ยได้กำหนดให้เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองเนลสันแมนเดลาเดย์ซึ่งการเฉลิมฉลองนี่ก็จะมีความพิเศษเพราะว่าจะไม่ได้รับจะไม่ได้ถือว่าเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นวันที่ทุกคนจะร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดีและบท

0: ค่ะต้องขอขอบคุณคลิปจากเนลสันแมนเดลาฟาวเดชั่นซึ่งเป็นคลิปที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยได้นำไปใช้ในการรณรงค์แคมเปญเรื่องของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเดย์ด้วยนะคะซึ่งจริงๆเราจะขอสรุปนิดนึงนะคะว่าการรณรงค์ของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเนี่ยก็คือการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนสละเวลาสั้นๆ67นาทีในวันที่18กรกฎาคมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามแนวทางของแมนเดลาซึ่งทำไมต้อง67นาทีก็คือตัวท่านแมนเดลาเนี่ยอุทิศชีวิตเป็นเวลาถึง67ปีนะคะในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคมและต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะแล้ววันนี
1: ้เรื่องราวของท่านนี่น่าสนใจมากเลยนะครับ
0: น่าสนใจค่ะค่ะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายแง่มุมที่ท่านได้รับการยกย่องนะคะวันนี้เราก็นำมาให้ดูสั้นๆนะคะก็ก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้เดี๋ยวเรามีกิจกรรมดีๆที่ทางกองแอฟริกาจะจัดขึ้นนะคะคืออะไรคะพี่ชอน
1: ครับจะเป็นการจัดสัมมนานะครับภายใต้หัวข้อนะครับโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและก็สถานเอกอัครราชทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับจะจัดขึ้นนะครับในวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2561นะครับที่ห้องนราธิปกระทรวงการต่างประเทศนะครับตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับสำหรับแฟนๆรายการท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะมางานสัมมนานะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์022035000นะครับต่อ12041นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับประเทศซูดานก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพนะครับทางด้านโอกาสด้านการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็ล่าสุดเขามีสถานเอกอัครทูตซูดานตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นสถานเอกทูตของประเทศแอฟริกานะครับล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยนะคร
0: ับ ค่ะน่าสนใจมากๆนะคะงานสัมมนาวันที่20กุมภาพันธ์ค่ะท่านใดสนใจอยากจะมาลงทะเบียนเข้ามาร่วมชมร่วมรับฟังงานสัมมนาก็ติดต่อเข้ามาได้ที่กองแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศนะคะ
1: ครับเรียกว่าห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์หน้านะครับเราก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับประเทศซูดานมานำเสนอให้กับแฟนๆรายการนะครับ
0: จริงๆแล้วแอฟริกาใต้ยังไม่หมดยังมีแง่มุมอื่นๆยังมีทั้งเรื่องการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนอีกมากมายนะคะเดี๋ยวเราขอติดไว้ก่อนขอข้ามไป1สัปดาห์สัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของประเทศซูดานที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะ
1: แต่ขอเกริ่นนิดนึงนะครับว่าบางท่านอาจจะไม่รู้จักว่าประเทศซูดานนี่ตั้งอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับประเทศซูดานจริงๆแล้วตั้งอยู่ใกล้ๆกับประเทศอียิปต์นะครับอยู่ตอนใต้ของอียิปต์นะครับแล้วก็ประเทศซูดานเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยก็ว่าได้นะครับ
0: ค่ะและวันนี้เราก็คงหมดเวลาเพียงเท่านี้ถ้าอยากจะรู้จักประเทศซูดานมากขึ้นก็ต้องมาร่วมฟังงานสัมมนากับเราด้วยแล้วก็ติดตามเทปครั้งต่อไปนะคะซึ่งก็จะได้พูดถึงประเทศซูดานโดยเฉพาะค่ะและวันนี้รายการของเราคงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวหลังจากจบรายการจะมีคลิปของคลิปเสียงของท่านเนลสันแมนเดลาให้ทุกท่านได้รับฟังด้วยก็วันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
1: และผมณราวิทย์องค์คามงคลนะครับ
0: ค่ะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะติดตามรายการสีสันแอฟริกาของเราได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีเวลา6:30 น.ทางช่องวิทยุสรานรม AM 1575หรือทาง Facebook สรานรมเรดิโอค่ะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะ
1: ครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ีครับสวัสดี
0: ค่ะ
2: We are humbled by the call for an annual Mandela Day in our honor. Our struggle for freedom and justice was a collective effort. Mandela Day is no different.It is in your hands to create a better world for all who live in it. Mandela Day will not be a holiday, but a day devoted to service. It is our hope that people will dedicate their time and effort to improve the conditions within their own communities.We thank you for participating in Mandela Day.

0: มิ้งกะละบะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันท์นะครับแหมวันนี้นะครับก็ทดลองทักทายกันด้วยภาษาพม่ากันเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับอาจารย์มิจะมาสอนเรื่องเธอกับเขาและรักของเรานะครับไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการใช้สรรพนามเรียกบุคคลครับซึ่งก็คือฉันเธอเขาเรานี่แหละนะครับอย่ารอช้านะครับเรารีบไปนั่งหน้าชั้นเรียนของอาจารย์มิกันเลยดีกว่านะครับไปกันครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนการสรรพนามบุคคลนะคะมีหลายแบบหลายอย่างนะคะเราเริ่มจากดิฉันก่อนนะคะถ้าเป็นดิฉันเราก็บอกว่าจมะเป็นผู้หญิงนะคะจมะถ้าหาว่าพวกดิฉันก็คือจะมาดุนะคะจะมาดุเราเติมแค่แบบดุคำเดียวเป็นพหูพจน์แล้วนะคะเอาไหมนะคะจะมาดิฉันจะมาดุพวกเรานะพวกดิฉันนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ผมก็คือจะนอจะนอถ้าเป็นผู้ผมผู้ชายเป็นคนพูดนะคะจะนอดุจะนอดุเห็นไหมคะใส่แค่ดุคำเดียวเนี่ยเป็นพหูพจน์ได้นะคะจะมาจะมาดุจะนอจะนอดุได้ไหมคะอ้าวต่อไปเขาตู่นะตูก็คือผู้ใช้ก็ได้ผู้หญิงก็ได้ที่แบบไม่ใช่ตัวเราของคนอื่นนะคะตูหรือว่าตูมะถ้าเป็นพหูพจน์ก็คือตูโดตูโดหรือว่าตูมาโดตูมะแปลว่าผู้หญิงนะคะเท่ากับภาษาแองกฤษก็ชีนะก็ตูมาโดแต่สมัยนี้เนี่ยคนพม่าเขาก็ไม่ได้พูดกันแล้วค่ะนะท่านผู้หญิงท่านผู้ชายเขาก็พูดกันว่าตูโดอย่างเดียวนะคะถ้าว่ากลุ่มนั้นอ่ะท่านผู้หญิงท่านผู้ชายรวมกันอยู่ใช่ไหมคะก็เราก็เรียกว่าตูโดพวกเขานะคะตูก็คือเขาตูโดก็คือพวกเขาซ้ำนะคะจะมาจะมาดูจะหนอจะนอดุตูตูดุนะคะก็พอเสร็จแล้วเราก็มาดูอีกคำหนึ่งว่าดิฉันรักเขานะคะฉันรักเธอนะดิฉันรักเธอแต่ว่าพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำที่แบบเธอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเหมือนแบบ I love you ที่แบบ you เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันค่ะ

0: ถ้าหากว่าเรารู้จักชื่อเขาอยู่แล้วคำที่จะบอกรักเนี่ยเราไม่รู้จักกันมาก่อนเราไปพูดเขาแบบเฉยเฉยไม่ได้ใช่ไหมคะเขารู้จักเขาดีแล้วระดับหนึ่งที่แบบรู้จักมากเกินไปแล้วเนาะก็เลยเราก็ต้องรู้จักชื่อเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นเรามาใส่ชื่อเขาเลยดีกว่านะคะถ้าสมมติมีคนบอกมิมิว่าโอ้รักมิมินะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ชายใช่ไหมก็เขามาบอกมิมิว่ารักมิมิเนี่ยเขาจะพูดยังไงนะเขาก็บอกว่าจะหนอมิมิกูชิดเดเห็นไหมคะจะหนอผมมิมิกูมิมิเป็นคนที่เขารักอยู่ชิดเดแปลว่ารักนะคะจะหนอมิมิโกชิดเดนะถ้าหาว่าคุณผู้ชมก็มีคู่รักอยู่แล้วคุณผู้ชมจะพูดกับคู่รักของคุณผู้ชมจะพูดยังไงเอ่ยลองพูดดูนะคะถ้าเป็นดิฉันก็จะมาไปจะมาแล้วก็ใส่ชื่อคนที่คนรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดได้ไหมคะถ้าเป็นผู้ชายจะหนอแล้วก็ใส่ชื่อที่คุณผู้ชมรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดก็คืออันนี้เป็นฉันรักคนแค่นั้นเองค่ะแต่จำไว้นะคะคนพม่าเขาไม่ได้ใส่ชื่อแบบไม่ได้ใส่แบบคนนะไม่ได้ใช้กันนะคะก็จะน้อมิมิกูชิดเดหรือว่าถ้ามิมิรักใครสักคนหนึ่งนะคะมิมิก็บอกว่าจะมานะคะคนนี้แล้วก็ตามด้วยกูชิดเดต้องพูดแบบนี้ไหมคะนะคะถ้าหาว่าเด็กผู้หญิงตั้งแต่เริ่มเกิดถึงประมาณที่แบบทีนเอเจอร์นะประมาณอายุ18 19 20เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นมะค่ะนำหน้านะคะมะเอามะมีมีแล้วกันมะมีมีนะคะพอมีมีจบปริญญาตรีแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็เขาก็เรียกมิมิว่าเป็นดอเลยค่ะดอมิมิเลยนะคะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เริ่มเกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกกันว่ามะนะคะมะมิมิถ้าหลังจาก20จบปริญญาแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็คือเป็นดอไปแล้วดอมิมินะคะก็สำหรับผู้หญิงเนี่ยมีแค่2แบบนะคะมะกับดอนะถ้าเป็นคุณผู้ชายท่านไหนเนี่ยตั้งแต่เกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเมาค่ะนะคะเมานะคะไม่ใช่มองที่แบบคนไทยเรียกกันนะคะเมาค่ะนะเมาอูเมาเซเว่ยถ้าหาว่าหลังจาก20ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณยังไม่ถึง30หรือว่า30เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นโกค่ะนะโกเมาเมาหรือว่าโกเซเว่ยอะไรเพื่อนนี้นะถ้าหาว่าล้านจะ30แล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็เราก็เรียกว่าเป็นอูเลยนะคะอูเซเว่ยไปแล้วนะตอนแรกเนี่ยเราเรียกว่าเมาเซเว่ยตอนที่สองเราก็เรียกว่าโกเซเว่ยนะคะถ้าตอนที่สามก็คืออูเซเว่ยนะคะวันนี้สรรพนามบุคคลน่ะมีเพียงแค่นี้นะคะ
1: มิงลาบาสยาม
2: ิงลาบาซันดาวีระเบมาเลโลติล่ะ
1: ตูนี่ไม่กังบูโลเปียวเด
2: ฮู้ล่ะญาญๆนี่กังบาซีโลตู้โกเปียวไลบา
1: โอเคจะมาตุกโกเปียวไปบาเม
2: ก้องบีเลย
3: อีกไม่ช้าเราจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกับประเทศอาเซียนด้วยกันแต่มาตรฐานของเด็กไทยในการใช้ภาษาอังกฤษยังนับว่าไม่เป็นที่น่าพอใจนักถ้าเทียบกับประเทศพม่าแล้วเด็กพม่ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีดูได้จากการสอบ TOEFL TOEIC ที่เป็นข้อสอบแสนยากสำหรับเด็กไทยแต่เป็นอะไรที่เด็กพม่าไม่สอบกันเพราะถือว่าง่ายเด็กพม่าสอบ GCE กันมากกว่าข้อสอบภาษาอังกฤษ GCE มีแค่5ข้อคือเขียนเรียงความในหัว

0: ข้อที่กำหนดเขียนแบบฟรีสไตล์1หน้ากระดาษซึ่งเป็นข้อสอบที่ต้องใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากสำหรับยุคที่การสื่อสารก้าวไกลไปทั่วโลกภาษากลางอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเด็กไทยของเราก็ควรจะต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อก้าวให้ทันโลกยุคใหม่นี้ให้ได้
1: คุณผู้ชมครับนอกจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่เราควรจะต้องเรียนรู้ศึกษาให้ดีแล้วภาษาของเพื่อนบ้านอย่างเช่นภาษาพม่าก็ควรรู้กันเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าเราจะไปมาหาสู่ติดต่อสื่อสารทำธุรกิจร่วมกันมานานการเรียนรู้ภาษาของเขาก็จะทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นสะดวกขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับผมชวนันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องจำนวนและตัวเลขกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาจำนวนเงินจำนวนสิ่งของถนนหนทางล้วนแล้วแต่ต้องใช้ตัวเลขกันทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราต้องเดินทางไปยังต่างประเทศก็ควรจะต้องศึกษาเรื่องของตัวเลขกันเอาไว้เอาล่ะครับไปพบกับคุณครูเจ้าของภาษากันเลยอาจารย์มิมิพร้อมกันอยู่แล้วนะครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนกันจำนวนและการนับนะคะก็เรารู้แล้วว่าเราต้องนับแล่แล้วใช่ไหมคะก็โอเคเรามาดูกันเนาะ1ของภาษาพม่าอะไรบ้างนะ1 2 3 4นะคะก็1ก็คือติติ2 2นะคะ2 3 2 2แลบลิ้นนะคะ2ถ้าไม่แลบลิ้น2 2ผิดนะคะ2 4 เล เล 5 ง่า ง่าอาปากกว้างๆเลยนะคะง่าแล้วก็หกเช่าเช่าเจ็ดคนนี่คนนี่สองพยางค์นะคะคนนี่แปดชีชีเก้าโกโก สิบ เดเซ่ เดเซ่ เอาไหมนะคะ ดิ นี่ โต เล ง่า เช่า คนนี่ ชิโก เดเซ่ยี่สิบก็คือนาเซ่นาเซ่นะคะนาเซ่เอาสามสิบโตเซ่โตเซ่เอาสี่สิบเลเซ่เลเซ่นะคะห้าสิบงาเซ่งาเซ่หกสิบเช่าเสเช่า

0: เซ่นะคะเอา70คนนี้เซ่นะคนนี้เซ่เนี่ยเราไม่พูดกันคนนี้เซ่เราพูดแค่ว่าคนนี้เซ่เป็นเครื่องเสียงนะคะเสียงมันแค่ครึ่งหนึ่งเองครึ่งเสียงนะก็คนนี้เซ่เอาไหมนะคะคนนี้เซ่คนนี้เซ่คนนี้เซ่เอา80ชิเซ่ชิเซ่90โกเซ่โกเซ่เอาโกเซ่แล้วก็101แล้วใช่ไหมคะ100เนี่ยเราเรียกว่าตะยานะคะตะยาถ้า200นายาถ้า300ต้องยา400เลียา500งายา600เช่ายา700คนในยา800ชี้ยา900กู้ยา1,000ก็คือ the town ค่ะ the town นะคะ the town ก็ลองสังเกตดูนะหลัก10ก็คือเซหลักร้อยก็คือยาเอาตัวนี้ถึงหลักพันแล้วก็คือเป็นทาวนะคะตะทาวเอาตะทาวนาทาวก็คือ2,000ต้งทาว3,000เลทาว4,000งาทาวก็คือ5,000เช่าทาว6,000คนนาทาว7,000ชิดทาว8,000กู้เท้า 9,000 ตะเต้าตะเต้าก็คือ10,000นั่นเองตะเต้าแลบเล่นนะคะตะเต้าก็คือ10,000อ้าว20,000ก็ตะเต้า20,000นะเต้าตรงเต้าก็คือ30,000เลเต้า40,000งาเต้า50,000เช่าเต้า60,000คนนาเต้า70,000ชิดเต้า80,000กูเต้า90,000สิบก็คือเต้าแล้วก็เต้นะคะเต้าก็คือ10,000 10,000ก็คือตะเต้นะคะตะเต้ก็คือ100,000ของพม่านั่นเองนะคะก็ตะเต้แล้วก็เอาเป็นหลักแสนที่แบบ200,000ตะเต้นาเต้แลบเลียนนะคะตงเต้300,000เลเต้400,000ห้างาเต้500,000เช่าเต้600,000คนนาเต้700,000ชิดเต้800,000กู้เต้900,000อ้าว900,000เสร็จแล้วก็1,000,000แล้วใช่ไหมคะ1,000,000เนี่ยเราไม่ได้พูดการเป็น100,000ค่ะเราของพม่าเราพูดกันว่า100,000นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่พูดเป็นล้านแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องพูดว่า100,000ก็คือเซเต้งค่ะแค่5อันเองเราต้องจำหลัก10ก็คือเซหลักร้อยก็คือยาหลักพันก็คือทาวหลักหมื่นก็คือต้าวหลักแสนก็คือเต้งเรามาดูที่ตัวเลข25ค่ะนาเซงาเราไม่ค่อยพูดการที่แบบนาเซงาค่ะถ้าเราไปซื้อของนะถ้า125เขาบอกว่าเท่าไรคะถามเท่าไรแบบว่าไปเล่าเลเนี่ยนะเขาก็ตอบว่า125เนี่ยเขาไม่ได้ตอบ125ค่ะเขาบอกว่าตะยาอะเซนะตะยาอะเซอะเซก็คือ25นั่นเองตะยาอะเซก็คือ125วันนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้งานนะคะ
1: ซียาเวไคเดซาโอยาบาบี
2: ฮึเจซูเบนเนาะเบลาจาตะแล
1: อาลองตองอุตะอุตะตองตองตองจาบาเด
2: เจซูอ้ายติ๋มมาเดดอลลาร์เนี่ยเปย์ลุยะเดเนาะ35ดอลลาร์ปอเนาะ
1: ยะมาเดเสีย

0: กุลเงินของพม่าเรียกว่าจัดนอกจากเงินจัดแล้วในพม่าการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐก็ได้รับความนิยมและสะดวกเช่นกันหรือในตลาดบางแห่งเงินไทยก็ใช้ได้ค่ะโดย100จัดเท่ากับประมาณ 3-4 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในเวลานั้นผู้ที่จะเดินทางไปพม่าควรแลกเงินดอลลาร์สหรัฐติดตัวไปให้เพียงพอเนื่องจากระบบการโอนเงินผ่านธนาคารของพม่ายังไม่สะดวกนักทั้งนี้ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐที่จะนำไปใช้ในพม่าควรอยู่ในสภาพใหม่ไม่ยับไม่มีรอยพับไม่มีรอยขีดเขียนเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่จะไม่รับธนบัตรที่มีสภาพเก่า
1: ภาษาต่างชาติไม่ใช่เรื่องที่เราคุ้นเคยการฝึกฝนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างน้อยก็ให้สามารถสื่อสารได้อย่างเช่นถามราคาถามเวลายังไงนะครับก็แนะนำให้ลองฝึกฝนพูดกับชาวพม่าในเมืองไทยก่อนก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire เรียนฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: 泰拳是一種歷史悠久的格鬥與自衛術歷史證據證實泰拳在各個時代都與泰國人民相伴相隨這種自衛術訓練能夠優秀地將身體的各個部位用作武器具体包括双手、双脚、双膝、双肘和头部，总共九个部位。这门武术被称为九种武器。泰拳一直广受欢迎并代代相传，最终成为泰国的国家运动和一项国际性运动。泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者，使得泰拳得以广泛传播，在国际上享有盛誉，并为泰国引得了极大的声誉。2010年7月30日，泰国文化部下属的文化厅宣布将泰拳登记为国家文化智慧遗产。此举旨在促进人们对其价值的认识，并弘扬泰国祖先的知识与智慧。2011年5月3日，泰国内阁通过决议批准将每年的2月6日定为泰拳日。宋德帕山佩巴士，极广为人知的胡王，是一位泰拳造诣得道过人的泰国君主。他喜爱微服私访，与普通民众进行拳击比赛。他创造了泰拳的基本招式，被称为虎王泰拳秘籍，并利用泰拳艺术来保卫王国，使其免于沦为外国殖民地。从乡村的拳台和寺庙的集市，走向光芒照耀自四面八方的世界舞台。泰拳传达了强大的泰式魅力，它不仅能创造激动人心的刺激，更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事。在本期节目中，我们将带您回溯原点，揭开历史的序幕。各种格斗艺术从未被遗忘，即使岁月变迁，因为这就是泰拳，一份泰国的荣耀遗产。他仍在优雅地成长，从未抛弃其根基。曼谷还有一处地方，它犹如一条大动脉，滋养着泰国的格斗界，那就是拉萨达木农拳击馆。这个神奇的擂台诞生过世界冠军，并传承泰拳艺术已逾70年。这里不只是一个格斗擂台，更是一所人生学校。每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台，他们的每一拳、每一肘、每一膝，都是刻苦训练所凝结的学心和技艺。在开始比赛的铃声敲响之前，每一位拳手都会进行拜师舞，这是一项充满精神与魔力的仪式，旨在表达对师父和长辈的敬意，并传承泰拳的精神。在这个拳击场的每一个夜晚，不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣，更是将泰国文化传播给了全世界的观众。
2: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
1: 从过去到未来，拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒。作为一座光荣的拳击场，它虽然古老，却从未冷清，因为它始终在不断发展进步，从未忘记泰国自卫术的根基。
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้มันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจการอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
6: บริการด้วยใจยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจให้

ชนพื้นเมืองที่อยู่ในหมู่เกาะทะเลใต้อินโดนีเซียต้องคล้ำแดดและอยู่กับทะเลจนคุณอาจคิดไปว่าพวกเขาน่าจะมีผิวคล้ำจับปลาเก่งสำหรับชนเผ่ามินาซาบนเกาะสุลาเวสีทางตอนเหนือกลับมีผิวขาวและรูปร่างหน้าตาคล้ายคนมองโกลอยมีภูมิปัญญาด้านการเกษตรกรรมมากกว่าประมงหลังจากที่ชาวยุโรปเข้ามาก็นำเอาวัฒนธรรมความเชื่อเข้ามากลืนวิถีดั้งเดิมของชนเผ่าจนวันนี้มินาซาคงเหลือเพียงลูกหลานที่สืบทอดเพียงตำนานเรื่องเล่าหลักฐานบางอย่างที่หลงเหลืออยู่ในพื้นที่อนุรักษ์และกลุ่มภาษาท้องถิ่นที่ถูกผสมผสานกับภาษาต่างถิ่นจนหลงเหลือให้ได้ยินได้ฟังจากคนรุ่นเก่าและผิดเพี้ยนไปมากวิถีมินาซาอยู่บนเกาะที่ถูกล้อมด้วยอิทธิพลจากชาติต่างๆมานานหลายศตวรรษถึงวันนี้พวกเขาได้แปลงโฉมพื้นที่ทำกินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเปิดต้อนรับวัฒนธรรมสมัยใหม่และนำพาตัวเองเข้าสู่โลกหนึ่งเดียวที่ผูกโยงกันด้วยการสื่อสารถึงกันเพียงคลิกเดียว

0: มินาฮาซาเผ่านักรบแห่งสุลาเวสีต้นสายเผ่าพันธุ์ของชนพื้นเมืองมินาฮาซาเชื่อกันว่าอพยพมาจากแผ่นดินใหญ่ในแถบมองโกเมื่อหลายพันปีก่อนพวกเขามีภาษาถิ่นในตระกูลออสโตรนิเชียนยังแยกย่อยไปตามกลุ่มภาษาต่างๆที่มาอยู่อาศัยกันบนเกาะสุลาเวสีตอนเหนืออีกถึง9ภาษาถิ่นถิ่นอาศัยบนเกาะของพวกเขาเริ่มปรากฏบนแผ่นที่โดยชาวฝรั่งเศสก่อนที่โปรตุเกสยุโรปชาติแรกเดินเรือมาถึงในต้นคริสตศตวรรษที่16เดิมที่เกาะแห่งนี้มีสุลต่านปกครองและชาวพื้นถิ่นมีความศรัทธาต่ออิสลามที่ไม่ได้เคร่งครัดเนื่องจากมีรากฐานความเชื่อเดิมผสมผสานรวมอยู่ด้วยวิถีดั้งเดิมของนักสู้แห่งมินาฮาซาแทบจะสาบสูญไปแล้วคุณจะสามารถเผชิญหน้ากับนักรบเหล่านี้ได้ตามสถานที่ท่องเที่ยวพวกเขาไม่ได้มีสีหน้าท่าทางดุดันดุดคนป่าทว่าต่างมีหน้าที่และสวมหมวกใบใหม่กลายเป็นทูต นักรบแห่งการท่องเที่ยวไปแล้วระบำออกศึกหรือภาษาพื้นถิ่นเรียกว่าจักกาเลเลเป็นการสร้างความฮึกเหิมให้กับเหล่านักรบโหมโรงด้วยเครื่องดนตรีท้องถิ่นวงมโหรีทั้งดีดสีตีเป่าทำจากวัสดุที่มีอยู่มากในท้องถิ่นเช่นไม้ไผ่หรือทองเหลืองเครื่องแต่งตัวของนักรบได้รับการดัดแปลงไปบ้างเพราะวัสดุบางชนิดนั้นหาได้ยากขึ้นอย่างเช่นขนของนกเงือกที่อยู่บนหมวกทรงสูงก็เปลี่ยนมาใช้ขนนกที่หาได้ง่ายกว่าหรือกะโหลกลิงก็อาจจะถูกนำมาปะปนกับกะโหลกของสัตว์อื่นด้วย
1: Satu juta?
2: Ada sekitar di satu jutaan lebih mungkin. Ya.
1: Ada termasuk dengan suku lain atau hanya suku Minahasa saja
2: di sini? Minahasa, Minahasa.
1: Pakaian perang begini biasa kan buat perang dengan siapa?
2: Ya, itu tentu kalau ada lawan-lawan yang musuh yang entah itu dari luar, yang pasti inilah kami.
1: Yang senjata yang Bapak pakai biasanya ada apa selain dari pisau?
2: Jadi selain dari parang begini, tombak, terus pakai kayu lagi, pemukul itu, terus ada juga yang lain-lain.
1: Ini pakaian ini ada arti tidak?
2: Ada, ada.
1: Nah, artinya?
2: Jadi macam topi ini,
1: ya.
2: Ini melambangkan bahwa tandanya itu kekekaran orang Minahasa itu terlambang dari topi ini.
1: Ini yang burung, yang rambut burung ini ya burung apa yang dipakai, yang dipasang?
2: Ini burung yang ada di kisaran danau sini.
1: Kenapa harus bikin tinggi sampai begitu?
2: Ya di samping itu tinggi biar menarik itu perhatian.
1: Ini tulang semua yang ada ini tulang binatang atau tulang orang?
2: Tulang binatang.
1: Ya ini binatang yang bapak bunuh sendiri, yang orang yang bunuh sendiri.
2: Iya.
1: Siapa bunuh sih taruh di sini?
2: Iya.
1: Kau kau kai kau kau mukhenoi.
2: Oh tidak, ini terang pakai baju kulit tapi kulit kayu.
1: Oh,
2: dasarnya itu kulit kayu.
1: Nah, tariannya seperti tadi biasakah saat mana aja kita tariannya?
2: Kalau untuk sekarang ini itu sudah bisa dipakai dalam syukuran acara apa saja, penjemputan atau menaik rumah baru khususnya di Minahasa. Atau syukuran-syukuran yang lain tuh bisa pakai ini tarian kebasaran nih, tarian perang.
0: ในทุกปีหลังฤดูเก็บเกี่ยวชาวมินาฮาซาจะออกมาจัดงานเทศกาลรื่นเริงมีขบวนพาเหรดเดินไปรอบเมือง บ้างก็จับกลุ่มเต้นรำอยู่กลางลานกว้างที่หาดทรายหรือนาข้าวเทศกาลที่เรียกว่ามาป่าลุดเป็นการชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสวดอ้อนวอนขอบคุณพระเจ้าในคราวเดียวกันแม้ว่าภายหลังคนส่วนใหญ่จะเข้ารีดเป็นชาวคริสเตียนตามอย่างเจ้าอาณานิคมที่ผลัดเปลี่ยนกันมาปกครองร่วม500ปีแต่ความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายทำให้เขาเชื่อว่าบรรพบุรุษนั้นไม่ไปไหนแต่จะคอยปกปักคุ้มภัยให้กับลูกหลานอยู่ในผืนแผ่นดินที่พวกเขาหลับถูกกลบฝังอยู่ในแท่งหินที่เรียกกันว่าวารุกาวารุกาคือหีบศพโบราณทำจากหินคล้ายที่เราพบอยู่ในทุ่งหายหินในเชียงขวางสปป.ลาวมีการสลักจารึกลวดลายต่างๆลงบนหินมีขนาดเล็กหรือใหญ่ตามขนาดบรรจุที่พวกเขาจะทำไว้ล่วงหน้าก่อนที่ตัวเองหรือคนในครอบครัวจะเดินทางสู่ชาติภพหน้าชาวมินาฮาซาจะจัดศพให้อยู่ในท่าคู้ตัวโดยใช้ผ้าทอของพวกเขาวางรองอยู่ใต้หีบศพและเมื่อมีคนตายเพิ่มก็จะบรรจุใส่ลงไปในหีบศพเดียวกันที่เห็นขนาดใหญ่ที่สุดนั้นเขาบอกว่าครอบครัวนี้อยู่กันในหีบถึง4ศพ
3: โจเคมาเมงโกทีนี่นามาโอโปวากิวitu kan tona asli sini Timani ong kumalambuai artinya yang menemukan kampung air madidi
4: orang yang bisa nanam begini itu harusnya orang yang kaya atau orang biasa saja
3: biasa sajaDia bikin sebelum dia meninggal, dia subikin ini untuk oleh keluarga. Ada yang keluarga, ada yang sendiri. Jadi ada macam-macam.
4: Dia mulai bikin tempatnya sebelum dia meninggal kan? Itu dia tahu dari mana kapan dia mau meninggal?
3: Iya, ini dia susiapkan.
4: Ini pen lum fang sop di sang ke samai 1847. Mulai waktu 27 bulanJuli ya. เมื่อวันที่26เดือนกรกฎาคมปี1847ซึ่งเป็นหลุมศพที่ค่อนข้างจะใหญ่ของที่นี่มีทั้งหมด4คนฝังอยู่ข้างในแล้วก็จะมีชื่อบอกว่าคนที่ฝังอยู่ข้างในเนี่ยมีการสลักชื่อเอาไว้4คน1 2 3แล้วก็4Dan di dalam selain dari mayit ada barang apa yang masuk ya seperti cincin kalung kami พวกของที่เขาใช้ประจำอยู่ทั้งแหวนแล้วก็สร้อยหรือกำไรที่เขาใช้อยู่ในชีวิตประจำวันฮารุฟะเอาไปแก้บาดูไปแก้ปัญหา
3: มายต์นะ
4: ก็มีการแต่งตัวแต่ว่าก็ไม่มั่นใจเพราะมันสมัยก่อนแต่ถ้าเป็นพวกต่างหูหรือว่ากำไรแหวนนี่มี
0: เมื่อศาสนาคริสต์เข้ามาพิธีกรรมดั้งเดิมก็ไม่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันแล้วหีบศพจำนวนมากได้นำศพออกจากหีบแล้วฝังหีบถูกทำลายเพราะเกรงว่าจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคระบาดเหลือหีบบางส่วนมารวมไว้ในสถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ล้ำลึกกันเป็นที่น่าสังเกตว่าลักษณะของหีบนั้นมีหลังคาคล้ายรูปแบบของศาลเจ้าจึงน่าจะเป็นหลักฐานหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าบรรพบุรุษมินาฮาซาเป็นญาติที่ใกล้ชิดกับคนแผ่นดินใหญ่ในจีนเราเดินทางเข้าสู่เมืองโทโมฮอนที่อยู่ห่างจากมานาโดเพียงขับรถไต่ขึ้นเขาประมาณ1ชั่วโมงอากาศเย็นสบายตลอดปีเพราะตั้งอยู่บนที่ราบสูงระหว่างภูเขาไฟ2ลูกคืออัมบังทางซ้ายมือและมหาวูทางด้านขวาที่นี่เป็นศูนย์กลางการค้าที่ขนส่งสินค้าจากทะเลในเมืองท่ามานาโดเข้าสู่ถนนผ่ากลางภูเขาและสร้างเมืองอยู่กลางเกาะบนที่ราบสูงจากเมืองฮอนจึงเดินทางต่อไปได้ทุกทิศในสุลาเวสีภาคเหนือเจ้าอาณานิคมจึงใช้ทำเลที่นี่เป็นที่พักตากอากาศและมีโบสถ์คริสต์ที่เก่าแก่หน่อยก็จะเป็นสถาปัตยกรรมยุโรป บางโบสถ์ก็ดัดแปลงจากอาคารหลังเก่าความสวยงามของเมืองโทโมฮอนที่ตั้งอยู่บนเนินเขาทำให้บ้านเรือนและถนนหนทางนั้นเหมือนลอยคออยู่บนระลอกคลื่นจวดยานพาหนะบนถนนสายหลักในวันหยุดสุดสัปดาห์ผู้คนจะหลั่งไหลกันเข้ามาพักผ่อนกับครอบครัวแบบเช้าไปเย็นกลับเมื่อรถยนต์ขับมาถึงที่นี่แล้วช่วงเวลานี้เองคุณควรจะจอดไว้และเดินทางออกสำรวจย่านใจกลางเมืองแบบไม่รีบเร่งด้วยรถม้าสาธารณะมรดกของเจ้าอาณานิคมที่ใช้เดินทางในสภาพพื้นที่สมบุกสมบันสายพันธุ์ม้าเหล่านี้น่าจะขนส่งใส่เรือมากับชาวยุโรปลูกหลานของพวกมันเติบโตอยู่บนเกาะนี้ในถิ่นที่มันยังคงพอมีทุ่งหญ้ากว้างไว้แทะเล็มคุณอาเมดเจ้าของม้านั้นบอกว่าเขาต้องเดินทางไปเลือกม้าจากเมืองอื่นที่อยู่บนเกาะนี้ไม่ใช่ว่าลักษณะที่ดีของม้าที่เขาต้องใส่ใจเท่านั้นอุปนิสัยของมันยังเป็นเรื่องที่อาเมดยิ่งรักมันเสมือนเพื่อนคู่ใจเลยก็ว่าได
4: ้ini kuda ini dari mana
5: ya dari Kabangkoan tapi masih minasakan Kabangkoan
4: lebih jauh dari sini kuda ini bapak pilih sendiri tidak
5: pilih sendiri
4: oke bapak lihatnya di mana
5: ada kan dia punya DP di sini ada tuh tanda ini Pak. Ini. Yang di sini ada. Kalau di sini tidak ada, yang di sini nakal. Yang di sini bersihkan di sini tidak ada.
4: Aduh.
5: Bagus. Tidak pernah bikin ya yang tidak dimau. Dia baku spell sama spell dan sama.
4: Pernah ada marah lapar tidak?
5: Tidak pernah. Itu yang dia punya mahal.
4: Kalau saat dia capek, dia ada kasih tahu bapak nggak? Kata dia sudah capek.
5: Tidak kan tuh bapak sudah tahu oh, dia sudah capek, seboleh pulang.
4: Bapak pernah bawa dia paling jauh sampai berapa kilo?
5: Ya, 5 kilo.
4: 5 kilo. Cara didik kan, cara pelihara kuda ini susah tidak?
5: Tidak, asal sudah tahu kan. Kalau pertama susah, kalau sudah tahu kan dia punya makan sudah tahu.
4: Yang anak-anak baru ada juga yang suka brandy?
5: Ya tidak ada, cuma dia bapaknya yang hobi.
4: Bapak pikirnya saat yang ke depan ini brandy bisa hilang di kota ini tidak?
5: Ya kira-kira tidak, no.
0: ด้วยสภาพภูมิอากาศบนเขาที่เย็นสบายตลอดปีจึงควบม้าไต่เนินเขาได้อย่างสบายสบายดูเหมือนว่าม้าจะปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ดีเมื่อมันต้องควบวิ่งอยู่บนถนนร่วมการสัญจรไปกับรถยนต์คุณอาเมดเลี้ยงดูมันใช้มันทำมาหากินร่วมกันมาตั้งแต่เขาอายุ20ปีกับม้านั้นไม่ใช่ว่าจะยอมลากรถไปเสียทุกตัวพวกมันจะถูกคัดเลือกใช้งานและเริ่มฝึกเมื่ออายุม้าครบ1ปีม้ารุ่นที่วิ่งตามหลังเรามาอีกคันหนึ่งนั่นแหละครับที่เป็นม้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มงานเป็นครั้งแรกการลงสนามจริงที่เต็มไปด้วยสิ่งแวดล้อมไม่คุ้นชินนั้นเรียกเหงื่อกับความตื่นตระหนกให้มันได้มากทีเดียวรถม้าจึงเป็นปัจจัยที่จำเป็นของการเดินทางเมื่อรถยนต์เข้ามาแทนที่รถม้าจึงเป็นเพียงแค่สีสันของการท่องเที่ยวซึ่งกำลังปลดระวางไปในไม่ช้า
4: ini bapak ada cara yang untuk kemudi kuda tidak
5: maksud cara
4: kemudi kiri kanan atau gimana itu
5: oh, ada
4: mi ingat
5: iya kalau umpama belok kiri kan tarik tali kiri ini kalau belok kanan tarik kanan kalau berhenti kan tahan bos kan
4: pernah ada kecelakaan di jalan tidak
5: ada mi kuda lengkal kan kuda tabuk kendaraan atau besar dia lah dia buah ya
0: ไม่ต่างจากบ้านชนเผ่ามินาฮาซาที่ซ่อนตัวอยู่ตามป่าดงพงไพรตอนนี้บ้านแต่ละหลังได้เยี่ยมหน้าออกมารับแดดแรกและสุดท้ายของวันเรียงรายอยู่ตามริมทางถนนสายหลักที่ตัดผ่านใจกลางเมืองหลายหลังนั้นได้ถูกปรับให้เป็นบ้านตึกและยังเหลืออีกหลายหลังที่คงแบบบ้านชนเผ่าไว้ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับบ้านในแถบอุษาคเน คือเป็นบ้านยกตัวด้วยเสาสูงเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาในบ้านใต้ถุนก็เป็นสถานที่เก็บเครื่องมือเครื่องใช้เลี้ยงสัตว์มาถึงยุคสมัยนี้พื้นที่ใช้สอยตรงส่วนนี้ก็ไม่มีความจำเป็นมากเท่ากับการกั้นห้องเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กับคนในครอบครัวบ้านชนเผ่ามินาซาที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ตั้งแต่หน้าจั่วหลังคาลาดลงเพื่อรับมือกับปริมาณน้ำฝนตลอดปีมีช่องลมและหน้าต่างรอบตัวบ้านเพื่อถ่ายเทอากาศรับลมเย็นบนเขาสูงความโดดเด่นเช่นนี้ได้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตให้เหมาะกับสภาพพื้นที่บ้านชนเผ่ามินาซาจึงถูกดัดแปลงให้สามารถสร้างได้เร็วและง่ายขึ้นกลายเป็นธุรกิจของชุมชนในเมืองโทโมฮอนในการสร้างบ้านมินาซาแบบน็อกดาว
4: ini yang model-model rumah ini kan masih yang lama punya atau yang sudah model yang baru
6: sudah model-model ini tambah
4: model-model yang baru
6: kalau gini beda dengan suku-suku lain
4: beda dengan kayak juga bedanya di mana
6: bisa buat tiangnya tapi dia punya adat di sini pakai tiang 3 meter soalnya waktu dulu

0: Adab yang untuk naik rumah baru tidak?
1: Untuk peletakan batu saja.
0: Oh, ni.
2: แม้ว่าก่อนหน้านั้นชาวโปรตุเกสสเปนอังกฤษจะเข้ามาเก็บเกี่ยวทรัพยากรและครอบงำวิถีผู้คนในแถบนี้ทว่าชาวดัตช์กลับเป็นชาติที่มีอิทธิพลอยู่มากที่สุดด้วยการปกครองที่ยาวนานกว่าเป็นผู้นำในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์โดยสร้างโรงเรียนคริสเตียนขึ้นหลายแห่งเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับลูกหลานของชาติตนและคนท้องถิ่นที่รับราชการให้กับเจ้าอาณานิคมสิ่งนี้เองทำการตื่นตัวของคนบนเกาะในการรวมตัวกันให้เป็นรัฐชาติโดยประกาศคำขวัญ1ชาติ1ภาษา1ประชาชนข้อสังเกตคืออินโดนีเซียไม่ได้ชูภาพของการมีศาสนาประจำชาติเพราะมีความหลากหลายของชนเผ่าและการนับถือศาสนาจึงใช้ภาษาเป็นตัวนำในการรวมหมู่เกาะต่างๆให้อยู่ภายใต้ผืนธงเดียวกันเมื่อถูกกดขี่และเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าอาณานิคมมากขึ้นคนพื้นถิ่นจึงรอคอยวันแห่งการปลดปล่อยสงครามโลกครั้งที่2ได้แผ่ขยายแนวรบสู่หมู่เกาะทะเลใต้คริสต์ศักราช1942ญี่ปุ่นบุกบาหลีและโชวาและสัญญาว่าจะให้เอกราชให้การสนับสนุนในการก่อตั้งรัฐชาติอินโดนีเซียบนเกาะสุลาเวสีก็เป็นอีกสมรภูมิหนึ่งที่กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรเข้าโจมตีฐานที่มั่นของญี่ปุ่นทำลายเมืองหลักๆบนเกาะตัดเส้นทางลำเลียงขนส่งน้ำมันและทรัพยากรเพื่อเป็นเสบียงให้กับกองทัพญี่ปุ่นในแดนอาทิตย์อุทัยเราได้พบร่องรอยของฐานบัญชาการลับในถ้ำใต้ภูเขาลูกหนึ่งในสุลาเวสีเหนือที่ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลังญี่ปุ่นสูญเสียครั้งใหญ
0: ่ราโนวันโกราโนวันโกถ้ำนี้เป็นถ้ำชื่อว่าราโนวันโกซึ่งถ้ำที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นเป็นคนสร้างทีนี้ญี่ปุ่นบินอุนโตกับปะ
3: ญี่ปุ่นจะเจอสมาอะไรบ้าง
0: มาสุกิดัลันที่ไหนคุณรังเลเบ่ประมาณเมตรมาสุกัน
3: ดัลัน50
0: ฮะ
3: tapi ada yang di sebelah sana.
4: Oh, dia tembus.
3: Iya.
0: Dan di situ ada ketemu apa?
3: Ketemu situ ada yang 3 tahun lalu kan dapat kasih tuh mas. Mas itu yang masnya.
0: Uang Jepang atau uang Indonesia?
3: Uang Jepang.
0: Uang Jepun. Mas sebanyak tidak?
3: Ya se apa? Berangkas kecil.
0: Sepak tan du ben tan ti sombun mak. หินก็ค่อนข้างจะแข็งเป็นถ้ำที่ค่อนข้างจะใหญ่กว้างสูงประมาณสัก2เมตรครึ่งถึง3เมตร
5: น่าจะเคลื่อนย้ายอุปกรณ์อาวุธอะไรได้สบายๆเลยนะ
0: ก็นี่ก็ขนาดรถจิ๊บเนี่ยน่าจะวิ่งได้ในนี้รถจิ๊บเนี่ยดูสภาพแล้วมีห้องเนี่ยทางนี้ก็ไปทางออกอีกทางนึงทางขวามือก็ลึกเข้าไป
5: แต่น่าจะเป็นการ
0: วิซา
5: จะ
0: มาสักที่นี้วิซาเตมุสอันนี้ก็ตัน
6: อันนี้ก็คือ1ห้องอ่ะเก็บสัมภวุฒิยุทธปกรณ์ต่างๆเพราะว่าลักษณะการเจาะถ้ำนี้เจาะด้วยอีเตอร์สับจะเห็นรอยอีเตอร์นะครับเราเรียกกันภาษาว่าอีเตอร์นะก็คือลักษณะเหมือนกับตะขอเหล็กแหลมนะแล้วก็เหมือนจอบฮะแต่มันแหลมด้าน
5: สักใช้แรงงานคนเนี่ย
6: แรงงานอย่างเดียวใช้คน
5: มีประมาณคร่าวๆนะสักถึงพันนะ
6: ในการไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงถ้ำเล็กฮะนี่ถือว่าถ้ำเล็กฮะหลักร้อยแล้วก็จะเห็นข้างคาวนะฮะเห็นข้างคาว
5: แ
7: ล้วก็ดูรูปแบบของการออกแบบของอุโมงค์ถ้ำนี้แล้วนี่ก็เป็นลักษณะเก็บสัมภวุฒิยุทธปกรณ์มากกว่าเป็นพวกวัตถุระเบิดเป็นพวกลูกปืนอาวุธเก็บอาหารนี่ก็อีกหนึ่งห้อง
0: ดีไหมในที่นี้ดูดูบริเวณครับ
3: ยังดีสุดละสานดูดูมาสู่สการ์งับโอเลย
0: อ๋อฝั่งโน้มันจะมีทางเข้าอีกทางหนึ่งแต่เมื่อก่อนเข้าได้เดี๋ยวนี้เข้าไม่ได้แล้วอันนี้บัวนี่วิชาทำไปได้ไหมนะ
3: กลัว

0: Sampai sebelah.
1: Dulu dia tembus sampai mana?
0: Tembus sampai sebelah.
2: หลังสงครามโลกครั้งที่สองปิดฉากโลกยังคงถูกแช่แข็งด้วยความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจสองขั้วในสงครามเย็นความบอบช้ำจากสงครามและการตื่นตัวให้ได้มาซึ่งเอกราชทำให้ชาติยุโรปไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสสเปนอังกฤษดัตช์ต่างทยอยถอนตัวจากอดีตชาติอาณานิคมอินโดนีเซียได้ผนึกรวมหมู่เกาะทะเลใต้รวมถึงบางส่วนของเกาะบอร์เนียวและเกาะติมอร์มาปกครองการเดินทางที่ไปมาหาสู่ระหว่างเกาะที่ทำได้ง่ายขึ้นรัฐมีเสถียรภาพทำให้ดินแดนต่างๆจากหลายพันเกาะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแหล่งทรัพยากรมหาศาลกับจำนวนประชากรที่มากเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนทำให้อินโดนีเซียผงาดขึ้นเป็นเสือเศรษฐกิจตัวที่5แห่งเอเชียในปีคริสต์ศักราช1990ความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆบนเกาะได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเกิดเป็นเมืองต่างๆที่มีความสำคัญมากกว่าเป็นเพียงแค่สถานีการค้าและพวกเขากำลังเร่งมือในการสร้างผลผลิตให้กับท้องถิ่นตัวเองเช่นเดียวกับคนบนเกาะสุลาเวสีเกาะภูเขาไฟที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติใต้พิภพอันอุดมสมบูรณ์ที่เรากำลังจะออกไปสำรวจพื้นที่เกษตรกรรมและทิวทัศน์สวยๆในตอนต่อไปครับ

0: เห็นน้องแมวน่ารักน่ารักเยอะขนาดนี้แล้วพร้อมจะเป็นทาสแมวกันหรือยังคะซึ่งจริงๆแล้วแมวเนี่ยก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะรวมไปถึงพันธุ์ไทยแท้ด้วยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีพันธุ์ไทยแท้ถึง23สายพันธุ์แต่ตอนนี้หลงเหลืออยู่แค่5สายพันธุ์เท่านั้นค่ะแล้วที่เหลือหายไปไหนหมดล่ะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาพบกับผู้รู้คุณลุงปรีชาผู้ที่เป็นทาสแมวรุ่นเก่ากันที่บ้านแมวไทยบางรักแห่งนี้ค่ะตอนนี้ก็ได้อยู่กับคุณลุงปรีชาแล้วนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยแมวไทย
1: แมวไทย
0: โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วเห็นน้องแมวน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยอยากให้คุณลุงเล่าถึงประวัติของแมวไทยให้พวกเราได้รู้กันหน่อยค่ะ
1: ย้อนไปไกลนิดนึง
0: ค่ะ
1: มากกว่า700ปีแมวไทยถูกบันทึกไว้ในสมุดข่อยสมุดข่อยเล่มนี้ได้มีการพรูฟแล้วว่าเนื้อข่อยเนี่ยมีอายุมากกว่า700ปีเป็นแมวมงคล17สายพันธุ์อัปมงคลอีก6สายพันธุ์ปัจจุบันนี้เหลือแค่5และเป็นแมวมงคลเท่านั้นต้องบอกว่าแมวไทยโบราณนะเป็นแมวที่รักเจ้าของรักบ้านมีความฉลาดมีความขี้อ้อนตรงเนี้ยคือเสน่ห์ของแมวไทยอย่าง
0: อยากรู้เลยค่ะว่าเมื่อกี้ที่
1: เหลืออยู่5สายพันธ
0: ุ์เห็นในสมุดข่อยลักษณะเหมือนกันแค่ไหนกับของจริง
1: ครับตัวนี้คือวิเชียรมาศนะครับลักษณะของเขาก็คือมีแต้มเข้มอยู่ที่เท้า
0: ค่ะ
1: เห็นไหมครับทั้ง4นับเลยนะ
0: 3 4
1: อ่า4หูอีก2
0: 1 2
1: อ่าหน้าอีก1
0: ตรงนี้1
1: เป็น7แล้วใช่ไหม
0: 7ค่ะ
1: 8คือส่วนหาง
0: ส่วนหางอ๋อใช่
1: ก็คือส่วนที่เป็นอวัยวะเพศ
0: ค่ะด้านหลัง
1: ครับ
0: ตรงนี้เท่ากับมี9จุด
1: เป็นสีฟ้าน ะครับนี่คือลักษณะประจำพันธุ์ของแมววิเชียรมาศตัวนี้คือแมวสุภลักษณ์ละในตาจะเป็นสีเหลืองนะครับสีขนจะเป็นสีช็อกโกแลตทั้งตัวนะครับเขาจะมีจุดเด่นก็คือจะมีอุ้งตีนเป็นสีแดงนะครับสีเนี่ยจะเป็นสีที่ไม่เหมือนกับแมวตัวอื่นนะครับที่เราเรียกกันว่าแมวสุภลักษณ์นะครับต่อไปเป็นแมวโคราช
0: มาโคราช
1: เป็นแมวสีเทาทั้งตัวต่อไปเรามาดูกันแมวขาวมณี
0: นะครับต้องขาวแน่นอน
1: ต้องขาวแน่นอนและขาวทุกเส้นด้วย
0: ว้าว
1: ทางนี้เลยตาเหลืองตัวนี
0: ้ค่ะ
1: นะครับหางยาว
0: ค่ะ
1: สะโอดสะองทีเดียวจมูกเป็นสีชมพู

แมวเป็นสัตว์ที่มีบุคลิกขี้อ้อนน่ารักน่าเอ็นดูทำให้มีผู้ชื่นชอบและหันมาเลี้ยงแมวเป็นจำนวนมากค่ะจนลืมนึกถึงพฤติกรรมเด่นของแมวนั่นก็คือนิสัยที่รักอิสระและแมวที่เลี้ยงส่วนใหญ่ก็มักจะหลุดรอดออกไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานทำให้ประชากรแมวจรจัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งสิ่งนี้ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในสังคมเช่นการแพร่เชื้อโรคจากแมวไปสู่คน

0: ต้นค่ะในปี2561เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครมีแมวจรจัดประมาณ 200,000 ตัวซึ่งปัจจุบันได้มีกลุ่มผู้รักแมวรวมตัวกันเพื่อช่วยป้องกันและขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากแมวจรจัดไม่ให้ลุกลามจนเป็นปัญหาของสังคมค่ะ
1: อัตราประชากรไทยที่เลี้ยงแมวผมคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 40% เรื่องของการทำหมันแมวฟรีเกิดขึ้นเพราะความเดือดร้อนของประชากรส่วนใหญ่ที่เลี้ยงแมวถ้าเราไม่ควบคุมประชากรแมวเลยเนี่ยลูกแมวที่เกิดมาเนี่ยมันจะเป็นภาระของสังคมผมก็เลยคิดว่าโครงการเนี่ยมันน่าจะช่วยเหลือได้บ้างถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ 100% มันก็ยังเป็นการควบคุมประชากรแมวได้ส่วนหนึ่งเราเลี้ยงแมวบ้านเราเนี่ยแต่เราปล่อยให้แมวเนี่ยไปขับถ่ายในบ้านเพื่อนบ้านอันนี้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นและมันก็จะมีปัญหากันแบบไม่รู้จบถ้าเราไม่ควบคุมกันซะเลยผมคิดว่าปัญหานี้มันเริ่มขยายตัวมากขึ้นสิ่งที่ผมทำเกี่ยวกับแมววันนี้เกี่ยวกับโครงการทำหมันแมวเนี่ยผมหวังว่าคนที่เลี้ยงแมวจะไม่ผลักภาระที่ตัวเองทำอยู่เลี้ยงดูอยู่ให้เป็นภาระของสังคม
2: อย่างในชุมชนนี้นะครับคือปัญหาคือว่ารักที่จะเลี้ยงชอบที่จะเลี้ยงแต่ว่าเขาไม่เข้าใจถึงวิธีการว่าการที่เขานำมาเลี้ยงปัญหาที่ตามมาในเรื่องของประชากรของแมวที่เพิ่มมากขึ้นถือว่าบ้านนี้มีแมว1ตัวไม่ทำหมันปุ๊บปีต่อไปบ้านนี้อาจจะมี2 4 6 8เพิ่มไปเรื่อยๆคนที่เลี้ยงไม่เข้าใจตรงนี้ครับแต่ละบ้านที่เพิ่มขึ้นรวมกันทั้งชุมชนเนี่ยจะมีประชากรแมวที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เพราะว่าในข้างหน้าเนี่ยถ้าเขาไปถ่ายเลี้ยล่าอาจจะมีบางคนที่เขาอาจจะมีอารมณ์ร้อนขึ้นมาแล้วกลัวว่าวันนึงข้างหน้าเนี่ยแมวพวกนี้เขาจะไม่อยู่ในความปลอดภัยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแมวจรจริงแต่ว่าในชุมชนเราก็อยากจะให้ความสำคัญกับเขาเพราะว่า1ชีวิตก็มีความสำคัญนะครับ
3: ที่โรงเรียนเนี่ยไม่ได้เลี้ยงแมวนะคะคือมีคนเอามาปล่อยอะค่ะคือโรงเรียนก็ไม่ได้มีคนดูแลแมวอะค่ะน้าหนูเขาก็ต้องรับแมวมาเลี้ยงก็ต้องซื้ออาหารมาให้ทั้งที่เขาแบบว่าไม่ได้เลี้ยงแมวค่ะแต่มีคนเอามาปล่อยก็เดือดร้อนคนอื่นไปอีกอะค่ะ
4: ก็ที่เอาแมวมาทำหมันนะคะก็เพราะว่าต้องการที่จะควบคุมในส่วนของการที่ว่าที่จะเกิดมาใหม่เพราะว่าเรามีกำลังในการเลี้ยงไม่มากพอและอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามันไปสร้างปัญหาก็เลยต้องควบคุมเอาไว้ตามกำลังที่เราเลี้ยงเขาได้แล้วก็เลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เรามีค่ะแมวคือไม่ใช่สัตว์ที่เชื่องมากถ้าไม่ใช่เจ้าของแล้วถ้าไปสร้างปัญหาเนี่ยเขาอาจจะทำร้ายคือคงยอมไม่ได้ที่ว่าถ้าจะเห็นแมวเราโดนทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่ว่าจะเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ขอให้ศึกษาก่อนนะครับว่ามีส่วนดีส่วนด้อยส่วนเด่นอย่างไรแล้วเราค่อยตัดสินใจที่จะเลือกเลี้ยงแมวนะครับต้องเริ่มต้นถ้าคิดว่าจะเลี้ยงนะฮะขอให้เริ่มต้นจากการที่เราเป็นคนที่รักเขาจริงๆรักให้เป็นของที่อยู่ใกล้ตัวเรา

างนี่ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักที่ใครๆต่างก็หลงรักได้อย่างง่ายดายนะคะแต่ถ้ารักแล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักรักให้เป็นเพราะไม่ใช่แค่ความน่ารักหรือความชอบที่จะสามารถดูแลน้องแมวได้ดีตลอดไปค่ะถ้าวันหนึ่งความรักที่เรามีต่อแมวลดน้อยลงแล้วแมวเริ่มกลายเป็นปัญหาซะอย่างนั้นทาสแมวอย่างเรายังพร้อมที่จะดูแลเจ้านายตัวน้อยของเราต่อไปหรือเปล่าคะคำถามนี้นะคะอาจจะตอบได้ไม่ยากแต่อาจจะต้องคิดก่อนตอบสักนิดนึงค่ะเพราะว่าการที่เราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักชนิดนึงนั่นหมายความว่าเราจะต้องดูแลชีวิตของใครสักคนนึงเลยนะคะ

0: าสแมวแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยสามารถบอกตัวเองได้ว่าตัวเองอ่ะเป็นทาสแมวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผ่านการรู้จักจากเพจทูนหัวของบ่าวที่ตอนนี้ followers เกิน3 ล้านคนแล้วทาสแมวค่ะจริงๆแล้วคืออะไรคะพี่นัทสำหรับพี่นัทเลยเนี่ย
1: ตอนนั้นน่ะเพจเกี่ยวกับแมวน้อยมากเลยเนาะแล้วก็ส่วนมากเขาก็ตั้งตามชื่อแมวไปเลยอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เรามีแมวอยู่ 2-3 ตัวเอ๊ะจะเอาตัวไหนมาเป็นตัวเอกก็ไม่ได้แล้วพอเออช่วงนั้นน่ะมีละครที่เป็นละครพีเรียดก็จะเป็นแบบคุณหนูในบ้านกระทืบเท้าใส่ทาสในเรือนเบี้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาสก็แบบโกรธไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะเราเป็นทาสใช่ไหมก็จะแบบว่าไงคะคุณหนูของบ่าวเลยอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นแล้วก็แบบเราก็เออว่ะมันคล้ายๆเราเลยเนี่ยเวลาแมวข่วนแมวกัดแมวอะไรก็โกรธเขาไม่ได้ด้วยก็แบบแทนที่จะโกรธก็กลายเป็นแบบต้องไปประคบประหงมเป็นอะไรลูกทาแผลเย็ดทายาอะไรอย่างเงี้ยอาหารทุกอย่างคือแบบชัดนิทาชัดๆเลยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาของว่าทุนหัวของบ่าวแล้วก็มาคำว่าทาสแมวมันก็เลยมาจากพฤติกรรมของคนที่เลี้ยงแมวก็คือเรายอมเป็นทาสในเรือนเบี้ยทุกอย่างเลย
0: และทั้งหมดตอนนี้แมวของพี่นัทมีทั้งหมดกี่
1: ทั้งหมดถ้าในถ้านับเป็นแบบอาณาจักร Kingdom of Tiger จริงๆเนี่ย15ตัวค่ะก็จะมีตัวหลักที่เป็นสตาร์เป็นครอบครัวแบบ Scottish Fold แมวพันธุ์ของพี่ใช่มั้ยคะก็จะมีพี่โค้งเสือสมิงเสือดาวเสือชีต้าเสือดำเสือปลาเสือแพนเตอร์อันนี้เป็นพวกแบบแก๊งที่เขาคลอดกันในบ้านไล่ออกมาก็เป็นอโศกอโศกก็เป็นแมวที่แอบให้เข้าให้น้ำที่สถานีรถไฟจนวันหนึ่งไปเจอนอนจมกองเลือดก็อุ้มกลับบ้านใช่ไหมคะแล้วก็มีเสือขาวก็เป็นแมวที่ถูกรถชนนะคะแล้วก็มีนักศึกษาเนี่ยเขาไปเก็บมาแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วเราก็ช่วยหมดไปเยอะมากทุกสิ่งทุกอย่างจนเขากลับมาแล้วเรารู้สึกว่าเราหาบ้านให้เขาไม่ได้ละคนนี้เราต้องเลี้ยงเองเงี้ยคิดว่าตัวเองภูมิใจมากที่เป็นมือกู้แมวมือแบบบูรณะแมวตัวหนึ่งให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีพี่แบบเป็นเรื่องที่โอ๊ยพูดได้ไม่อายใคร
0: ซึ่งเราพี่มองว่าจุดนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่ติดตามเพจของพี่นัทด้วย
1: ส่วนมากพี่จะได้รับฟีดแบ็กจากแบบผู้ป่วยมะเร็งทำคีโมพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะส่งกำลังใจมาแบบประมาณว่าเขาเห็นเสือขาวที่สู้ขนาดเนี้ยเขาก็มีกำลังใจหรือว่าแบบบางทีเนี่ยกำลังจะทำคีโมรอบที่นั่นที่นี่ขอรูปหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแอบส่งไปให้เราก็จะมีแฟนคลับที่เป็นแบบอย่างนี้ก็เยอะส่วนมากก็เป็นพวกโรคซึมเศร้าก็มีนะคะล่าสุดก็แบบว่าเหมือนขอมากอดแมวหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเค
0: คาสเตอร์สถานที่แห่งนี้ที่มีน้องแมวน่ารักน่ารักนี้คืออะไรคะ
1: คาสเตอร์เนี่ยเราจะแบ่งคร่าวๆเป็น3ยูนิตนะคะยูนิตแรกก็คือเราจะเรียกว่าเชลเตอร์ให้เน้นให้คนมาดูแลมากอดแมวเล่นกับแมวฝึกให้อาหารตักอึแมวนู่นนี่นั่นแล้วก็ถูกใจตัวไหนก็รับไปอุปการะอีกส่วนหนึ่งคือแคทเทอราปีก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่แบบว่าเหมือนมีคนซึมเศร้ามาขอเล่นกับแมวอะไรอย่างเงี้ยเราจะเจอปัญหาในวงการของการเลี้ยงแมวจรเนี่ยรักนะเอาไปแล้วสุดท้ายก็แพ้ขนแมวอยู่ไม่ได้เอากลับมาคืนแมวก็จะมีปัญหาแบบเปลี่ยนบ้านไปเปลี่ยนบ้านมาเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ก็มีแมวหลากหลายมากให้คุณลองมาใช้ชีวิตอยู่กับแมวดูก่อนลองคุกคีก่อนแบบโอ้จะกอดจะหอมเท่าไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมเอาคนรักแมวทั้งหมดมารวมตัวกันค่ะ
0: จากทุกอย่างที่พี่นัททำมาเนี่ยเรบินเห็นแล้วแหละว่าเป็นคนรักแมวแต่หลายๆคนเห็นแล้วทำไมถึงรักแมวทำไมรู้สึกอะไรกับแมว
1: พี่ทำเพจมาเนี่ยยอดไลค์ประมาณ3ล้านกว่าก็จริงการอยู่ในวงจรคนหาบ้านแมวหรือว่าทำหมันมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวสุดท้ายก็ต้องเอาไปปล่อยที่เดิมแค่ว่าตัดวงจรแมวจรจัดแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ข้างถนนเหมือนเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็เหมือนแบบปลายทางที่อยากจะส่งให้เขาไปอยู่บ้านหลังสุดท้ายบ้านปลายสุดท้ายของเธออย่างน้อยฉันก็ไม่ทุกข์ใจแล้วว่าเธอจะกลับไปอยู่ที่เดิม
2: ของการที่ได้อยู่ห้องนี้นะคะวันนี้แบบเพิ่งไปแบบเช้าแล้วก็รักตัวเลยขอบคุณค่ะแชร์ไลฟ์นี้ไปแชร์บ้านค่ะบ้านเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: เห็นคนรักแมวก็เยอะเห็นจำนวนแมวก็เยอะคิดว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของแมวในสังคมไทยคืออะไร
1: ปัญหาการเพิ่มปริมาณของแมวจรจัดเนี่ยเยอะแล้วก็เรื่องของโรคระบาด ที่มากับการเป็นแมวข้างถนนนะคะ มันก็จะมีแบบเอดแมวลูคีเมียไข้หัดหวัดแมว มีโรคร้ายหลายอย่างที่ตามมากับการเป็นสัตว์จรจัดแล้วพอเป็นโรคร้ายคนก็จะไม่ค่อยอยากจะอุปการะก็ทำให้เขาอยู่ปนปะปนกับคนทำให้คนที่ไม่ชอบก็บอกว่า

0: แนวสร้างปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาสังคมไปเรื่อยๆล่าสุดละหมอก็จะถามมาอ่ะจบละเคสนี้หายละเอาไปทางไหนพี่ก็จะแบบไปทางไหนวะโอเคมันมาจากวัดนี่ว่ะแล้วยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยงั้นฝากคุณหมออยู่ที่นั่นกันนะคะเดี๋ยวหาบ้านให้ก็จะเป็นใช้วิธีประกาศหารนู่นนี่นั่นพี่ก็เลยแบบว่าควักเงินส่วนตัวหลัก7หลักสร้างที่นี่ขึ้นมาเพื่อแบบว่าโอเคแมวที่รักษาสิ้นสุดแล้วมาหาบ้านที่นี่อย่างน้อยก็มีที่ทางที่จะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จะชอบไลฟ์ชอบแบบเอาแมวเนี่ยมาแบบตัวนี้สีนี้อย่างนี้นิสัยอย่างนี้อะไรเงี้ยพอเรากอดเราเล่นกับแมวออกอากาศเนี่ยคนก็จะมันกอดได้นี่นา มันไม่ดุร้ายอะไรเงี้ยคนเขาก็จะแบบมาหาเราแล้วก็เราก็เพิ่มออปชั่นพิเศษก็คือแมวที่แคสเตอร์ทุกตัวเนี่ยต้องตรวจเลือดก่อนก่อนที่จะไปบ้านใหม่ก็คือตรวจโรคเอดส์ตรวจลิวคีเมียโรคติดต่อที่เรากังวลนะคะแล้วก็ทำวัคซีนตัวไหนถึงไวทำหมันแล้วก็ทำหมันให้เรียกว่ามาที่เนี่ยคุณได้แมวที่พร้อมจบที่จะอยู่กับบ้านกับคุณไปยาวนานโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วโอ้วันไหนแมวได้บ้านนี่คือแบบใจพองฟูหรือว่ามันคือความสุขง่ายๆไปทุกๆวันของพี่ค่ะพี่อยากให้มีคนแบบมีคนออกมาช่วยพี่เยอะๆถ้าคนที่ดูอยู่แล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทุกจังหวัดพี่จะยินดีไปแบบเป็นวางรากฐานให้หมดเลยว่ามันต้องทำยังไงอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าจุดที่เราแบบให้มีทุกคนช่วยสานต่อเราได้เราจะยินดีมาก
1: คือห้องแมวจรของพี่เองค่ะ
2: คือพอนึกถึงความเป็นเชลเตอร์ที่พักน้องแมวก็คงจะเป็นบล็อกน้องแมวอยู่เราก็มาเดินดูว่าตัวไหนตัวไหนแต่นี่คือเหมือนแบบผาโผกอดอย่างนี้ได้
1: ใช่ค่ะเป็นความตั้งใจของพี่เองค่ะคือถ้าเอาไว้ในกรงเขาก็จะเครียดแล้วก็ภูมิเขาก็จะตกนะคะเพราะฉะนั้นแมวที่เข้ามาอยู่ที่นี่เบื้องต้นคือเราตรวจเลือดทุกตัวเพราะฉะนั้นเขาไม่เป็นโรคติดต่อเขาก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสบายใจแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่านี่ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเขาย้ายบ้านไปเขาก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้แหละอยู่บ้านแบบนี้ได้สบายใจอะไรเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันดีกว่าจ้ะ
2: ข้างหน้านี้ต้นไม้คือสำหรับทำอะไรคะ
1: ต้นนี้คือต้นไผ่เงินค่ะเป็นต้นไม้ที่บำบัดด้วยวิธีธรรมชาติก็คือเขาเป็นสัตว์รักสะอาดมากเขาก็จะเลียขนแล้วก็ขนเข้าไปในร่างกายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็จะไปใช้ใบเนี้ยช่วยขับออกมาเขาจะเรียกว่าสำรอกก้อนขนออกมา
2: ค่ะอย่างนี้ก็บุฟเฟ่เลยนะ
1: บุฟเฟ่ใช่แต่ว่าก็จะเป็นช่วงบ่ายค่ะที่จะให้กินที่นี่จะค่อนข้างเป็นแมวคลายอาหารนิดนึงก็คือกินอาหารเช้าอาหารเย็นเป็นเวลาเพราะว่าฝึกให้เขาแบบเรียนรู้ที่แบบจะกินอาหารเป็นเวลาจะได้ไม่ต้องแบบกินตลอดแล้วก็เอาออกตลอดใช่ไหมการเลี้ยงแมวก็เหมือนเลี้ยงเด็กอ่ะมันไม่สามารถเลี้ยงเหมือนกันแบบแพทเทิร์นเดียวกันได้ทุกบ้านบางบ้านก็สะดวกจะเลี้ยงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ถ้าเลี้ยงในสูตรพี่ก็คือเลี้ยงระบบปิดก็คือห้ามแมวออกไปข้างนอกเลยเพราะจะไปรับเชื้อข้างนอกมาได้เพราะฉะนั้นทำในบ้านให้เขาเป็นสนามวิ่งเล่นของเขาให้ดีที่สุดแล้วเขาก็จะอยากอยู่กับเราอาหารการกินต้องถึงของพี่นะ เลี้ยงสูตรพี่นี่คืออาหารการกินต้องถึงต้องเป็นเกรดที่ดีฉีดวัคซีนสม่ำเสมอกระตุ้นวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

และตอนนี้เราจะได้ไปพบกับพี่ปูและสัตว์เลี้ยงของเธอนะคะที่ไม่ใช่ปูแต่ว่าเป็นแมวค่ะแมวของพี่ปูเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นยอดแมวและมีลักษณะพิเศษมากๆจะพิเศษยังไงเดี๋ยวไปดูน้องแมวของพี่ปูกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ได้มาอยู่กับพี่ปูผู้เลี้ยงยอดแมวแล้ว อยากรู้ว่าแมวของพี่ปูค่ะมีความพิเศษยังไง
1: แมวของพี่ก็ถึงมีแค่สองขาไม่มีหางพวกนางก็จะยังใช้ชีวิตได้อย่างแบบมีความสุขกันนะคะ
0: แมวทั้งหมดที่พี่ปูมีอยู่ตอนนี้มีกี่ตัวแล้วก็เป็นใครบ้างและความพิเศษของเขาแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไง
1: มี3ตัวค่ะเริ่มต้นมาจากเอเบิลขับเคลื่อนล้อหลัง
0: นึกภาพตาม
1: ไปก็คือใช้ขาหลังแล้วเอเบิลเนี่ยปกติคือไม่มีหางไม่มีต่อมข้างก้นไม่มีอะไรที่แมวเขาจะดมกันแล้วแบบนี่แมวนะพอความคิดที่คุณหมอบอกมาอีกทีคือพี่ต้องบีบชีวีปิด้วยพระเจ้างานช้างจะทำได้ไหมจะทำได้ไหมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วคุณหมอบอกว่าคุณปูลองเลี้ยงดูถ้าเลี้ยงไม่ได้ให้เอามาคืนพอเริ่มชินแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำได้ก็ไม่มีปัญหาก็ทำไปเรื่อย
2: ๆหอมมันโอ้ยรังเกียจรังเกียจโอ้
1: น้องฟินฟินจะเป็นแมวสามสีเขาจะมีลายหัวใจอยู่ที่หลังข้างหลังเป็นหัวใจสีดำก็เป็นแมวไทยเหมือนกันแล้วสุดท้ายก็เป็นน้องจินนี่ตอนเอามาที่แรกเขาเป็นแมวส้มค่ะดีใจได้แมวส้มพออยู่ไปทำไมสีเพี้ยนก็ไม่รู้
3: กลายเป็นน้ำตาลแล้ว
1: ใช่ก็เป็นแมวไทยเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าผสมหรือเปล่าเพราะว่ามือเขาค่อนข้างใหญ่หน้าเขาก็จะใหญ่กว่าตัวอื่นแต่ความสนทุกตัวเท่ากันค่ะถึงไม่จะขับเคลื่อนล้อไหนก็แล้วแต
0: ่ได้เห็นความน่ารักของน้องๆแล้วพี่ปูไม่ได้เก็บไว้ชมเก็บไว้เพลิดเพลินคนเดียวเห็นว่ามีเพจด้วย
1: ปกติเป็นคนที่เล่น Facebook น้อยมากไม่ค่อยเล่นในส่วนตัวแต่อยากโชว์รูปแมว เราก็เลยเหมือนแบบลงรูปแมวบ่อยๆเพื่อนมันเกลียดเปล่าวะตอนนั้นอะเราคิดไปเองไงคะ
0: ค่ะ
1: แมวอย่างนี้เขายังสามารถทำอะไรได้อีกนะเขาไม่ใช่แบบไม่มีแขนไม่มีขาหรือว่าเขาทำอะไรไม่ได้แล้วชีวิตนี้เขายังไม่ได้เป็นผักนะเขายังเล่นได้เขาก็ยังอะไรได้คือถ้าเราเห็นคนเข้ามาดูเยอะๆถ้าเขาอยากได้แมวอย่างเราไปบ้างพวกนี้จะได้ไม่ต้องแบบตกค้างอยู่ตามตลาดตกค้างอยู่ตามที่ต่างๆที่ต้องแอบคนอยู่เพราะแมวพวกนี้จะขี้กลัวเราจะไม่ค่อยออกกล้าออกมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็อยากได้แบบถ้าน้องได้รักษาด้วยก็ดีนะอยากให้น้องๆพวกนี้ได้บ้านเยอะๆขึ้นมาแค่นั้นเองแค่นั้น
0: แฟนคลับที่เขาอยู่ไกลๆค่ะคิดว่าจริงๆเขาไม่ได้มาสัมผัสน้องๆเลยเนาะแต่เขามองผ่านภาพผ่านวิดีโอที่พี่ปูลงคิดว่าเขาหลงรักอะไรในตัวน้อง
1: เขาก็มีข้อความมานะคะบางครั้งก็จะบอกว่าอยากเจอน้องเอสักครั้งจะทำยังไงอยากกอดสักครั้งจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ท้อแล้วบางคนที่คือคิดว่าไม่อยากสู้แล้วแต่พอมาเห็นว่าแมวยังสู้เลยเขาก็จะสู้ต่อแต่แวบแรกเนี่ยที่พี่เห็นน่ะพี่ตกใจกับแมวตัวนี้มากแล้วคิดว่าแบบสองขาแต่พอเราเห็นแมวตัวนี้เดินผ่านหน้าเราเองแล้วว่าเฮ้ยท้อทำไมอะไรอย่างนี้ไงคือเป็นแวบแรกที่พี่คิดแล้วเป็นแวบแรกที่เรารักเขาอะแล้วสักพักเราก็รู้ว่าไอดอลของเราไม่มีบ้านสิ่งที่ดีที่สุดคืออยากให้เขามีชีวิตสุดท้ายที่ดีที่สุดแต่ด้วยความที่มาอยู่ด้วยกันทำทุกวันเหมือนเป็นวันสุดท้ายปรากฏว่าเราก็อยู่มาด้วยกันนานนะจนตอนนี้แบบไม่อยากให้เจอวันนั้นน่ะอยากอยู่กันไปนานๆเห็นแมวเพื่อนๆเห็นแมวคนอื่นเขาอยู่ได้17 18 20ปีอยากให้แมวของเราทุกตัวอยู่อย่างนั้นจริงๆมากกว่านั้นก็ได้นะ
0: เรื่องราวดีๆแบบนี้ก็เกิดขึ้นจากยอดแมวแล้วก็แมวสุดพิเศษนะคะของปูในวันนี้ดีใจที่ได้มาเจอน้องๆ
1: ขอบคุณค่ะจริงๆพี่ก็ต้องขอบคุณน้องๆถ้าวันนั้นพี่มองข้ามเข้าไปก็อาจจะไม่ได้เจอสิ่งดีๆอย่างที่พี่เจอในวันนี้

0: ก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงสัตว์ใดๆนอกจากความรักและความเมตตาที่เรามีให้กับสัตว์เลี้ยงของเราแล้วสิ่งที่สำคัญที่เราควรมีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือความรับผิดชอบต่อชีวิตและสังคมค่ะเพราะอย่าลืมว่าสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวก็คือหนึ่งชีวิตที่เราควรจะต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุดค่ะ
1: คือถ้ามันไปกัดกับแมวบ้านเนี่ยมันเข้าของมันก็ต้องเสียหายล่ะความที่มันหนีกันน่ะแล้วแมวบ้านส่วนมากเขาจะทำหมันมันก็ไม่สู้แต่แมวพเนจรไม่ได้ทำเนี่ยมันก็จะไปรบกวนไปราวีเขาอะแล้วออกลูกเนี่ยคอกนึงน่ะ 3-4-5 ตัวมันเพิ่มทีนึงเยอะแมวน่ะมัน

0: แต่มันต้องคนรักด้วยถ้าคนรักแล้วก็ถึงนำไปเลี้ยงได้ถ้าคนที่ไม่มีใจรักแมวเนี่ยเขาก็ไม่เอา
1: อัตราการเลี้ยงแมวในประเทศไทยนะครับประมาณ3หรือ4คนที่เลี้ยงสัตว์นะครับก็จะมีการเลี้ยงแมวอยู่ในนั้นด้วยลักษณะนิสัยของแมวนะครับก็เขาจะเป็นสัตว์ที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีความรักอิสระจริงๆแล้วการเลี้ยงแมวเนี่ยนอกจากจะมีการหาข้าวหาอาหารหาน้ำให้เขากินแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างเช่นการพาไปพบคุณหมอนะครับทำวัคซีนในการป้องกันโรคอาจจะมีการรักษาเมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราจะเอาแมวมาเลี้ยงเนี่ยก็ต้องศึกษาพฤติกรรมของเขาด้วยความต้องการในการดำรงชีวิตของเขาอาหารที่เขากินนะครับกินแบบไหนยังไงห้องน้ำที่เขาใช้ยังไงบ้างนะครับเรามักจะพบปัญหาเรื่องของแมวจรจัดนะครับแมวพวกนี้บางทีก็อาจจะเป็นแมวเลี้ยงมาก่อนนะครับอยู่ในบ้านแล้วก็อาจจะถูกทิ้งไปหรือว่าอาจจะหลุดไปนะครับแล้วก็ไปเพิ่มจำนวนนะครับในธรรมชาติก็ทำให้มีจำนวนของแมวจรจัดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยงแมวนะครับก็ต้องถามใจตัวเองก่อนว่ามีความรักในน้องแมวจริงหรือเปล่านะครับสามารถที่จะรับผิดชอบแล้วก็ดูแลชีวิตเขาตลอดไปได้ไหมนะฮะถ้าหากว่าเราไม่พร้อมยังไงเนี่ยก็อาจจะให้คนที่เขามีความพร้อมมากกว่าเนี่ยเป็นคนเลี้ยงไปนะครับเราอาจจะเป็นคนที่ไปเชยชมน้องแมวของคนอื่นก็ได้นะครับอยากเน้นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ให้มีความรับผิดชอบด้วยครับ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
5: ไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสัทธัมมังสะสังขังอิเมหิสักการเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส

สัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสสะมณะพรหมนิงปะชังสเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยานังไพเราะในที่สุดสาดถังสัพยัญชนังเกวะละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมะหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมะหังภควันตังสิระสานมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมะหังธรรมังสิระสานะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดป
ฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมหังสังคังศิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบยอดจันตะสุทธัพพระญาณโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยะตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามตะเพทะพินนโกจำแนกประเภทคือมัคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตะทัตถะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาพยติเขตะสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะฮีโนอริโยสุเมทโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังคังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิจเจวะเมกันตะพิปูชนัยกังวัตถุตยังวันทยะตาพิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัทธวามาโหนตุเวตัสสะปภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนียานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธัมมังสุตตวาเอวังชานามะ
พวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้ว

0: จึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังณละพัตติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะนะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันทัสสะอันตกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านช ช่วงนี้เป็นช่วงที่สองซึ่งก็จะได้อธิบายขยายความบทธรรมะบางประการที่ทุกท่านได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นนั้นในบทนี้ขอขยายคำว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์

ือมีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีหนทางแห่งความดับทุกข์และหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นหรือว่าอริยมรรคมีองค์8สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นถือว่าเป็นความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้ความเราก็ได้สวดไปแล้วว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้แต่ความเศร้าโศกความรำพันความรำพึงรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นความทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เราจะไปทำลายไม่ได้แต่เป็นธรรมชาติที่ทุกท่านต้องกำหนดรู้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ให้กำหนดรู้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วประจำโลกไม่ว่าจะเป็นความเกิดความแก่ความตายเราห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายก็ไม่ได้สิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจทำการกำหนดรู้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อการกำหนดรู้ทุกข์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติสติในเบื้องต้นคือการระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เราได้กำหนดรู้ทำให้เราได้รู้สึกตัวถ้าลึกลงไปคือการปฏิบัติกรรมฐานการเจริญสมาธิการรู้จักตนอยู่ตลอดเวลานั่นก็จะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้เมื่อกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างนี้แล้วอะไรที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราก็สามารถรู้จักความทุกข์นั้นเมื่อเราประสบกับความทุกข์เราก็สามารถที่จะทำใจให้ยอมรับความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้มิใช่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราแฟบลงความสุขเกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราพองโตขึ้นอันนั้นท่านเรียกว่าเราหลงไปตามกระแสโลกเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นของมันทั้งความสุขทั้งความทุกข์เป็นธรรมะที่มีประจำอยู่แล้วในโลกเพียงแต่ว่าเราจะกำหนดอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเราศึกษาธรรมะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็จะสามารถที่จะรู้ทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้แม้แต่ความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็สามารถที่จะระงับดับทุกข์ลงไปได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นจึงเป็นธรรมที่ให้เราได้กำหนดรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วเราก็พยายามที่จะดำเนินไปตามหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่2ของธรรมสาธุในวันนี้ก็ขออธิบายขยายความของบทที่ว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่อเข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมภาษาลาวค่ะนะคะประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะการเรียนรู้ภาษาทำให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้ภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยมากที่สุดค่ะนั่นคือภาษาลาวนะคะสำหรับในช่วงแรกนี้เราก็จะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้พร้อมทั้งแปลเป็นภาษาไทยค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะเรียนการประสมคำนะคะในภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะได้รู้จักกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวและสามารถอ่านภาษาลาวในเบื้องต้นได้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคำศัพท์ในหมวดหมู่วันนี้นะคะเกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยค่ะคุณผู้ชมคะที่อยู่อาศัยของแต่ละประเทศนั้นนะคะแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์นะคะความเป็นชาติด้วยค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์และรู้อัตลักษณ์ของลาวในหมวดหมู่คำศัพท์ที่อยู่อาศัยกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะเฮือนเฮือนหมายถึงบ้านค่ะบ้านหรือที่อยู่อาศัยนี่เองนะคะคำต่อไปค่ะเฮือนตำเฮือนตำหมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะคุณผู้ชมคะบ้านเรือนในประเทศลาวถ้าอยู่ในแถบชนบทนะคะก็จะมีการทำนะคะบ้านด้วยไม้ค่ะและยกใต้ถุนนะคะขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะใต้ถุนลาวจึงเป็นใต้ถุนสูงค่ะใต้ถุนสูงสามารถประกอบกิจกรรมอย่างอื่นได้ไม่ว่าแม่บ้านนะคะจะใช้ทอผ้าค่ะหรือจะมีกิจกรรมอย่างอื่นก็ยังใช้ใต้ถุนนี่แหละค่ะแต่สมัยนี้นะคะบ้านคนลาวก็จะมีการเปลี่ยนตามความเจริญของสังคมค่ะเราจึงพบคำนี้นะคะคำว่าเฮื่อนตำหมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะไปต่อนะคะคำว่าบ้านบ้านคุณผู้ชมคะคำนี้หมายถึงหมู่บ้านค่ะบ้านหมายถึงหมู่บ้านนะคะอย่าสับสนกันนะคะถ้าจะพูดว่าบ้านนะคะในภาษาไทยต้องใช้คำว่าเรือนนะคะเรือนในภาษาไทยแปลเป็นลาวได้ว่าเฮือนค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะต่อไปค่ะคำว่าก้องตะลางก้องตะลางหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะเราพูดกันไปแล้วนะคะว่าบ้านเรือนลาวส่วนมากนะคะจะมีใต้ถุนค่ะและใต้ถุนจะยกสูงเพื่อนะคะประกอบกิจกรรมค่ะในครัวเรือนนะคะหรือในครอบครัวค่ะสมาชิกก็จะมีโอกาสนะคะได้พบปะแลกเปลี่ยนและเป็นการเรียนรู้นะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวค่ะเช่นนะคะแม่อาจจะสอนลูกสาวให้ทอผ้าก็จะมีการใช้ใต้ถุนบ้านหรือก้องตะล่างนะคะเก็บค่ะเก็บนะคะเครื่องทอผ้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้จำเป็นค่ะก้องตะล่างหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะไปต่อนะคะแป้นแป้นคุณผู้ชมคะบ้านเรือนนะคะของคนลาวในแถบชนบทค่ะยังนิยมปลูกแบบเดิมค่ะโดยใช้ไม้กระดานค่ะแป้นหมายถึงไม้กระดานนะคะเป็นการปูพื้นแบบสมัยลาวค่ะไปต่อนะคะ

ปองเยี่ยมปองเยี่ยมคุณผู้ชมคะปองแปลว่าช่องค่ะส่วนคำว่าเยี่ยมในที่นี้หมายถึงการนะคะยื่นหน้าออกไปส่องดูในช่องนั้นว่ามีใครมาบ้างค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวเป็นภาษาให้ภาพค่ะปองเยี่ยมหมายถึงช่องที่มีไว้สำหรับให้เราเยี่ยมหน้าไปดูว่าใครมาหมายถึงอะไรคะหมายถึงหน้าต่างค่ะปองเยี่ยมหมายถึงหน้าต่างนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะเฮือนคั่วเฮือนคั่วเราเรียนรู้คำว่าเฮือนแปลว่าบ้านไปแล้วนะคะส่วนคำนี้ค่ะคั่วหมายถึงครัวนั่นเองค่ะนะคะเฮือนครัวนะคะจึงหมายถึงพื้นที่ที่คนลาวนะคะแบ่งไว้เป็นสัดเป็นส่วนสำหรับประกอบอาหารค่ะเฮือนคั่วพื้นที่แบ่งไว้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะและส่วนประกอบต่างๆของบ้านก็ทำให้เรารู้จักบ้านนะคะของคนลาวว่าเป็นแบบใดบ้างและเห็นถึงการพัฒนาบ้านนะคะด้วยคำว่าเฮือนตำที่หมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสังคมนะคะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้นะคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ภาษาลาวจากคำศัพท์ที่เราได้เกริ่นไปข้างต้นเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคำศัพท์คำแรกนะคะที่จะทำให้เรามาเรียนรู้ภาษาลาวคือคำนี้ค่ะเฮือนเฮือนซึ่งหมายถึงบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสระเอือในภาษาลาวเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะสระเอือเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะประกอบด้วยสระเอนะคะสระเอค่ะนะคะและบวกด้วยออโอค่ะออโอนะคะคือตัวนี้ค่ะนะคะออโอหรืออ่างในภาษาไทยนั่นเองนะคะแล้วก็บวกด้วยพระเอกค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมคะสระค่ะข้างบนนะคะใช้สระอีแล้วจุดข้างในค่ะใช้สระอีแล้วจุดข้างในค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเรานำสระเออโอและสระอือมาบวกกันจึงกลายเป็นสระเอือในภาษาลาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเฮื่อนเราก็ใส่พยัญชนะต้นค่ะคุณผู้ชมคะเฮื่อนเสียงเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยใช่ไหมคะแต่ภาษาลาวใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะฮอเฮื่อนพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฮอเฮื่อนคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนรอเรือค่ะม้วนหางจากด้านล่างแต่อย่าลืมนะคะหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะหางขึ้นค่ะฮอเฮื่อนหางขึ้นนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะง่ายๆเลยค่ะเพียงคุณผู้ชมจำได้ว่าพยัญชนะสะกดตรงตามมาตราหรือสะกดตรงรูปนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเฮือนเราจึงสะกดด้วยแม่กลใช้น่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะสังเกตนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะหัวอยู่ข้างบนนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะเราย้อนไปด้านหลังนิดนึงเราก็จะได้น่อนกหรือนอหนูในภาษาไทยอ่านว่าเฮือนไปต่อเลยนะคะคำต่อไปนะคะเฮือนตำเฮือนตำคุณผู้ชมรู้จักคำว่าเฮือนแล้วใช่ไหมคะแต่เราจะมาทบทวนกันค่ะเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะฮอเฮือนค่ะตามด้วยออโอนะคะสระอือข้างบนค่ะใส่หางยาวเป็นสระอือนะคะกลายเป็นสระเอือในภาษาลาวสะกดด้วยน่อนกคุณผู้ชมจำน่อนกได้ไหมคะหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะเฮื่อนไปต่อค่ะคำว่าตำเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมแต่มารู้จักหน้าตาของตอเต่าในภาษาลาวกันดีกว่านะคะตอเต่าในภาษาลาวเรียกว่าตอตาค่ะคุณผู้ชมเขียนแบบนี้ค่ะตอตานะคะหัวม้วนจากด้านล่างค่ะชิดระดับของบรรทัดเลยนะคะขึ้นไปค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสระอาค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวนะคะเราจึงเริ่มต้นจากหัวของสระอาค่ะม้วนค่ะนะคะลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็

สายสระอค่ะคุณผู้ชมใส่ด้วยวรรณยุกต์รูปเอกค่ะคุณผู้ชมก็จะได้คำนี้แล้วค่ะเฮื่อนตำเฮื่อนตำซึ่งหมายถึงบ้านชั้นเดียวนะคะไปต่อค่ะคำนี้ง่ายนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนภาษาไทยเลยค่ะบ้านบ้านรูปเหมือนภาษาไทยแต่ออกเสียงต่างกันนะคะเพราะนะคะระดับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาลาวแตกต่างจากภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะบอแบ้บอแบ้ตัวนี้นะคะตัวนี้คือนะคะบอใบไม้ในภาษาไทยค่ะบวกด้วยสระอาค่ะคุณผู้ชมจำสระอาได้แล้วใช่ไหมคะม้วนหัวข้างบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะจำได้หรือยังคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนนะคะลากเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะย้อนกลับขึ้นไปใหม่ค่ะใส่ด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมอ่านออกเสียงว่าบ้านค่ะคุณผู้ชมหมายถึงหมู่บ้านค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าก้องตะล่างก้องตะล่างคำนี้เป็นคำสองคำมาบวกกันค่ะหรือมาประสมกันนั่นเองนะคะคำแรกคือคำว่าก้องนะคะคำที่สองคือตะล่างตะล่างคำนี้ไม่ใช่ตารางในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าจำผิดนะคะคุณผู้ชมไปต่อเลยค่ะคำว่าก้องสะกดด้วยนะคะพยัญชนะต้นค่ะเสียงกอไก่ค่ะกอไก่ในภาษาลาวแปลกนะคะคุณผู้ชมกอไก่ในภาษาลาวมีสองหัวค่ะกอไก่ตัวนี้ค่ะมีสองหัวนะคะคุณผู้ชมต้องลากจากหัวด้านล่างค่ะอยู่ด้านนอกนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะม้วนหัวอีกรอบนึงนะคะก็จะได้กอไก่ที่มีสองหัวแปลกไหมคะไก่ที่ไหนมีสองหัวไก่ที่ลาวค่ะหมายถึงพยัญชนะกอไก่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมจำออโอได้แล้วใช่ไหมคะไปต่อเลยนะคะม้วนหัวด้านล่างค่ะนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมอย่าเอาหางออกเลยนะคะถ้าหางออกเลยจะกลายเป็นรูปหอนกฮูกในภาษาไทยซึ่งผิดค่ะออโอตัวนี้นะคะหางไม่เลยค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะงองัวงองัวงองัวหมายถึงงองูในภาษาไทยนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากหัวนะคะม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมคะงองัวหางยาวค่ะยาวลงมาด้านล่างนะคะยาวเลยระดับบรรทัดลงมาค่ะกลายเป็นงองัวหรืององูในภาษาไทยค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำที่สองของคำนี้นะคะคือคำว่าตารางตารางที่หมายถึงใต้ถุนค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวจำง่ายๆนะคะทุกรูปนะคะที่มีพยัญชนะต้องบวกด้วยสระค่ะคุณผู้ชมทุกครั้งที่มีพยัญชนะต้องบวกด้วยสระค่ะคุณผู้ชมตารางออกเสียงตะก็ต้องบวกด้วยสระอะค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะจำต่อตาได้ไหมคะต่อตาค่ะม้วนหัวด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะมีสระอะค่ะคุณผู้ชมสระอะนะคะเพราะออกเสียงตะก็ต้องปรากฏรูปสระอะค่ะส่วนคำว่ารางนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยลอลิงค่ะลอลิงนะคะม้วนขึ้นไปค่ะสระอาจำได้หรือยังคะสระอามีหัวนะคะม้วนหัวสระอาก่อนค่ะปิดท้ายด้วยงองัวงองัวคุณผู้ชมจำงองัวได้แล้วใช่ไหมคะหางยาวค่ะหางยาวนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะก้องตารางหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะไปต่อนะคะคำว่าแป้นคำว่าแป้นเขียนง่ายๆค่ะเหมือนไทยเลยค่ะคุณผู้ชมแต่เริ่มต้นด้วยนะคะสระแอไปเลยค่ะนี่คือสระแอภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมเขียนหัวจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะนะคะคุณผู้ชมคะจำตัวนี้ได้หรือยังคะป๋อป๋าป๋อป๋าหางยาวค่ะนะคะหางยาวค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกอีกครั้งนะคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนค่ะม้วนเลยค่ะม้วนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำนี้แล้วนะคะแป้นหมายถึงไม้กระดานค่ะไปต่อนะคะคำนี้

0: ปองเยี่ยมปองเยี่ยมปองเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะเริ่มต้นคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะปอป๋าค่ะนะคะหางยาวนะคะต่อด้วยออโอค่ะออโอนะคะจำได้แล้วงองั่วค่ะหางยาวนะคะงองั่วค่ะหางยาวเลยบรรทัดค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะส่วนคำนี้คุณคะต้องจำนิดนึงนะคะเพราะใช้ต่างจากภาษาไทยค่ะเยี่ยมเยี่ยมนะคะใช้ยอหยาค่ะหางยาวนะคะหางยาวขึ้นไปค่ะแต่คุณผู้ชมคะสระเอียเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปค่ะสระเอียเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นยอหยาค่ะนะคะคุณผู้ชมใช้ยอหยานะคะแล้วคุณผู้ชมก็บวกสระเอียค่ะยอเฟื้องค่ะลากนะคะม้วนหัวไปจากด้านล่างค่ะเป็นยอเฟืองนะคะปิดท้ายด้วยหม้อแมวหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะนะคะเขียนขึ้นไปพยัญชนะนะคะครบแล้วนะคะสระละคะก็ครบแล้วค่ะคุณผู้ชมบวกรูปวรรณยุกต์โทค่ะใส่เข้าไปก็จะอ่านได้ว่าปองเยี่ยมไปต่อเลยนะคะคำว่าเฮือนคั่วเฮือนคั่วสระเอือคุณผู้ชมเรียนเรื่องคำว่าเฮื่อนไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูคำนี้ดีกว่าค่ะคั่วคั่วเริ่มต้นค่ะคอควายนะคะมีหัว2ตัวค่ะม้วนขึ้นไปเลยค่ะนะคะใส่ด้วยรูปว่อวี่ว่อวี่หรือวอแหวนนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสระอัวหัวลงนะคะสระอัวค่ะไม่ก๋งหัวลงค่ะเราก็จะได้คำว่าเฮื่อนคั่วถูกต้องไหมคะคุณผู้ชม
1: สบายดีคำแพง
2: โอ้สบายดีสมพรเป็นแนวไหนอยู่ดีมีแฮงบ่
1: เจ้าอยู่ดีมีแฮงอยู่เจ้าเด
2: ค่อยก็เส้นเดียวกันเชิญเข้ามาในเฮือนก่อน
1: ขอบใจหลายๆเจ้าบ่เป็นหยัง
2: เชิญนางเจ้ารอถ่าจักหน่อยเด้อค่อยไปเอาน้ำก่อน
1: เจ้าบ่เป็นหยังเซินโลด
2: เซินดื่มน้ำก่อน
1: ขอบใจหลายๆเพื่อนของเจ้างามแท้มีหัวสีมังทันสมัยเนาะ
2: บ่งามปานใดดอกเพื่อนเจ้าเด๋เป็นแนวไหน
1: เพื่อนของคอยเป็นเพื่อนสูงมีกล้องตาราง
2: โอ้เป็นตางามหลายเนาะ
1: บ่งามดอกแป้นกะเกายังบ่ได้แป่งเถื่อ
2: โอ้เจ้าบ่ใส่สีมังเฮ็ดแป้นบ
1: ่ข่อยว่าสิเฮ็ดใหม่อยู่เฮือนของเจ้าบ่มีเฮือนครัวบ
2: ่ข่อยมีเฮือนครัวตั้งหากอยู่ทางเบื้องหลังพุ่น
1: ย้อนหยังเจ้าคือแยกเฮือนครัวไว้เบื้องหลัง
2: ย้อนว่าเฮือนของข่อยเป็นเฮือนต่ำข่อยบ่อยากให้ควันเข้าเฮือน
1: เพื่อนของเจ้านี่เหลียวออกไปนอกปองเยี่ยมก็เห็นวิวข้างนอกเฮือนงามหลายเนาะ
2: เจ้าเห็นวิวแคมแม่น้ำของพร้อมใด
1: มืออื่นข่อยสิเมืองไทยแล้วข่อยก็เลยมาหยามเจ้าก่อน
2: แล้วเมื่อใดเจ้าสิได้มาเที่ยวเมืองลาวอีกเนาะ
1: ข่อยว่าสิมาอีกปีหน้าพุ่นแหละ
2: ขอให้เจ้าโชคดีเด้อ
1: ขอบใจหลายๆถ้าเจ้ามีโอกาสไปเมืองไทยขอเชิญเจ้าไปหยามเฮือนข่อยได้เด้อ
2: ว่าแต่เจ้าอยู่บ้านไหน
1: ข่อยอยู่บ้านพี่ไม้แขวงนครราชสีมา
2: ได้ข่อยสิไปยามหมู่อยู่กรุงเทพเดือนหน้าข่อยสิแวะไปหาเจ้าเด
1: ้อโอ้หมู่เจ้าไปเฮ็ดหยังอยู่เมืองไทย
2: หมู่ข่อยไปเฮ็ดเวียกอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วแล้วสิแต่งดอกไว้ไว้นี
1: ่ยินดีที่พวกเฮาสิได้พบกันอีก
2: โอ้นี่ก็สิแลงแล้วเจ้าอยู่กินข้าวน้ำกันก่อนบ่
1: บ่เป็นหยังดอกขอบใจหลายๆแต่ข่อยว่าสิไปกินน้ำมูข่อย
2: เจ้าโชคดีเด้อ
1: โอกาสหน้าพบกันใหม
2: ่เจ้าสิโอกาสหน้าพบกันใหม่ลาก่อน
1: ลาก่อน
0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมบทสนทนาข้างต้นพอจะจับใจความได้ไหมคะถ้าจับใจความยังไม่ได้นะคะก็แสดงว่าคุณผู้ชมยังไม่มีคลังคำศัพท์ที่เพียงพอค่ะ เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเอาประโยคที่อยู่ในบทสนทนาข้างต้นมาเรียนกันค่ะเราก็จะเรียนรูปแบบประโยคนะคะและบอกด้วยว่าคำศัพท์คำไหนหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรรวมถึงใช้แตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรบ้างด้วยค่ะไปที่ประโยคแรกกันเลยนะคะคำว่านะคะเฮือนคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนหมายถึงบ้านของคุณเป็นแบบไหนคุณผู้ชมคะคำว่าเด๋นะคะเป็นคำลงท้ายค่ะเฮือนเจ้าเด๋นะคะเราก็จะเว้นวรรคนิดนึงค่ะนะคะเป็นแนวไหนแนวไหนหมายถึงแบบไหนค่ะคุณผู้ชมเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนบ้านของคุณเป็นแบบไหนนั่นเองค่ะไปต่อนะคะเป็นตางามหลายเนาะตอบนะคะเป็นตางามหลายเนาะนะคะหมายถึงน่าจะสวยมากเลยนะเป็นตางามหลายเนาะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้คำว่างามแทนคำว่าสวยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะชมนะคะสิ่งของอาคารบ้านเรือนหรือรวมถึงผู้หญิงลาวสวยนะคะก็ต้องใช้คำว่างามนะคะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหลายค่ะหลายในภาษาไทยแปลว่ามากค่ะคุณผู้ชมมากนะคะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะแสดงให้เห็นนะคะว่าผู้พูดนี้นะคะเห็นด้วยนะคะกับคำพูดที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเนาะนะคะเนาะคุณผู้ชมคะคำลงท้ายคำนี้คุณผู้ชมจะได้ยินได้ฟังเสมอเมื่อพูดกับคนลาวนะคะบทสนทนาบทนี้เป็นตางามหลายเนาะนะคะแปลว่านะคะน่าจะสวยมากเลยนะค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นเราเอาบทสนทนานะคะมาอ่านให้ชัดเจนขึ้นค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้แยกนะคะว่าคำไหนนะคะเป็นคำนามคำไหนเป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นหมายถึงอยู่ทางด้านหลังนู้นเลยนะคะคุณผู้ชมมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเบื้องนะคะคำว่าเบื้องในภาษาลาวหมายถึงด้านค่ะหรืออาจจะหมายถึงฝั่งก็ได้นะคะคุณผู้ชมเช่นบ้านของคุณอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ใช้คำว่าเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาค่ะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะพุ่นพุ่นหมายถึงนู่นหรือโน่นก็ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยคนี้ค่ะอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นจึงหมายถึงอยู่ทางหลังนู่นแน่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะขอเซินเจ้าไปยามเฮือนค่อยแน่เด้อขอเซินเจ้าไปยามเฮือนค่อยแน่เด้อหมายถึงขอเชิญคุณไปเยี่ยมบ้านผมหรือบ้านฉันบ้างนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะคำว่านะคะยามหมายถึงเยี่ยมค่ะยามหมายถึงเยี่ยมนะคะคุณผู้ชมเฮือนคำนี้3รอบแล้วค่ะคุณผู้ชมจำได้แล้วหมายถึงบ้านนะคะส่วนคำที่เราจะมาเรียนรู้กันในประโยคนี้คือคำว่าแนเดอร์แนเดอร์เป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะถ้าลงท้ายด้วยแนเดอร์หมายถึงการวอนด้วยนะคะหรือการเชิญด้วยน้ำจิตน้ำใจที่จริงใจค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปนะคะเมืองลาวแล้วมีเพื่อนชวนไปเยี่ยมบ้านนะคะด้วยประโยคขอเซินเจ้าไปยามเฮือนค่อยแนเดอร์แปลว่าเขาอยากให้คุณไปเยี่ยมบ้านเขาจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะสำนวนลาวนะคะใช้ไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมเพียงแค่รู้จักคำศัพท์ที่จำเป็นคุณผู้ชมรู้จักคำลงท้ายคุณผู้ชมรู้จักคำถามนะคะเราก็จะเข้าใจภาษาลาวค่ะและคำในภาษาลาวมีจำนวนไม่มากนักแต่ใช้ซ้ำไปซ้ำมามีการแปลความหมายได้หลายแบบค่ะการเรียนรู้ภาษาลาวจึงไม่ยากค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะเรามาเรียนรู้แล้วเรามาทบทวนนะคะประโยคที่ได้จากบทสนทนาข้างต้นให้ช้าลงอีกนิดนึงและขยายความอีกนิดนึงคุณผู้ชมคะจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะอย่ากังวลเรื่องโทนค่ะอย่ากังวลเรื่องโทนหรือเรื่องวรรณยุกต์ว่าจะมีความแตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรนะคะคุณผู้ชมเริ่มไปพร้อมๆกันเลยค่ะประโยคแรกเลยนะคะเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหน เฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวใดหมายถึงบ้านของคุณเป็นแบบไหนค่ะเป็นตะงามหลายเนาะเป็นตะงามหลายเนาะหมายถึงน่าจะสวยมากเลยนะไปต่อนะคะอยู่ทางเบื้องหลังพูนอยู่ทางเบื้องหลังพูนหมายถึงอยู่ทางด้านหลังนู่นค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะขอเชิญเจ้าไปหยามเฮือนค่อยเนี่ยเด้อขอเชิญเจ้าไปหยามเฮือนค่อยเนี่ยเด้อหมายถึงขอเชิญคุณไปเยี่ยมบ้านผมบ้างนะค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะถ้าเราเปิดใจนะคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ไม่ได้แตกต่างกันมากนักเพียงแค่เราเริ่มเรียนรู้หาจุดต่างเพื่อปิดจุดที่จะทำให้เรานะคะคนไทยและลาวต่างกันก็จะลดลงค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะจากวันนี้ค่ะจากคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปจากรูปประโยคที่เราได้ศึกษาและลองออกเสียงดูค่ะไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องวรรณยุกต์ค่ะเราก็จะรู้จักภาษาลาวใช้ภาษาลาวและเข้าใจประเทศลาวเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะ
3: การขยายตัวของเส้นทางรถโดยสารในประเทศลาวทำให้เส้นทางหลายเส้นทางในตัวเมืองสำคัญได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีมาตรฐานรองรับการใช้รถใช้ถนนของประชาชนลาวซึ่งนับวันยิ่งมีจำนวนรถยนต์มาจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการเพิ่มเส้นทางใหม่ๆดังนั้นวันนี้เราจึงพาคุณผู้ชมมารู้จักกับการเดินทางในประเทศลาวโดยเฉพาะในตัวเมืองเวียงจันทร์หน่วยงานที่กำกับดูแลรถสาธารณะในเวียงจันทร์คือรัฐวิสาหกิจรถเมย์นครหลวงเมื่อครั้งมีการแข่งขันกีฬาอาเซียนที่ลาวเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเวียงจันทร์ได้ปรับปรุงพื้นผิวจราจรและการขนส่งโดยสารให้เป็นระบบมากขึ้นรวมถึงเพิ่มจำนวนรถเมย์หรือรถโดยสารประจำทางให้บริการในหลากหลายเส้นทางสถานีรถเมย์ที่บริการในเส้นทางตัวเมืองเวียงจันทร์คือสถานีรถเมย์คูนดินหรือที่เรารู้จักกันในนามสถานีรถเมย์ข้างตลาดเช้าซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินทางในพื้นที่เวียงจันทร์รวมถึงการเดินรถระหว่างสะพานมิตรภาพไทยลาวเข้าสู่เมืองเวียงจันทร์และการเดินทางต่อไปยังเมืองอื่นๆในแขวงเวียงจันทร์ด้วยกันอย่างเช่นวังเวียงสถานที่ตากอากาศของลาวส่วนการเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ในลาวนั้นปัจจุบันลานแบ่งการบริการออกเป็นสถานีรถเมล์สายเหนือและสถานีรถเมล์สายใต้เพื่อจัดแบ่งผู้โดยสารและอำนวยความสะดวกในการต่อรถไปยังพื้นที่ต่างๆโดยสถานีรถเมล์สายเหนือและสายใต้นี้ตั้งอยู่นอกตัวเมืองแต่ก็ไม่ไกลมากนักเราสามารถใช้บริการรถเมล์จากสถานีตลาดเช้าเชื่อมต่อไปยังสถานีโดยสารสายเหนือและสายใต้ได้อย่างสะดวกเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลครับและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับพูดถึงอาณาเขตชายแดนไทยพม่าเนี่ยที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งนะครับมีเศรษฐกิจคึกคักมากแล้วก็ผู้คนหมุนเวียนกันทั้งวันก็คือที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่มีเขตอยู่ติดกับเมียวดีของพม่านั่นเองนะฮะเศรษฐกิจที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังความคึกคักขนาดนี้มาจากไหนและทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรานะครับเอาละครับคุณผู้ชมเช่นเคยครับเราจะมาคุยกับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์วิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับคุณตูนครับ
0: แม่สอดมีความสำคัญยังไงมันถึงได้เป็นเขตเศรษฐกิจที่คึกคักขนาดนี้ครับ
1: โอ้เรื่องนี้มันยาวนะครับเอาแบบสั้นๆนะครับใน1ศตวรรษกว่าๆเนี่ยแม่สอดกลายเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างย่างกุ้งของพม่ากับกรุงเทพนะครับตอนที่อังกฤษได้ยึดครองย่างกุ้งหรือว่าพม่าเป็นอาณานิคมนะครับอังกฤษมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าโทรเลขนะครับโทรเลขเนี่ยทำให้โลกทั้งใบเนี่ยเชื่อมโยงกันได้เร็วมากที่เราเรียกว่าแต่ละแก๊ปนะครับในโลกโบราณแต่เดี๋ยวนี้ยุคโทรเลขได้สับสนไปแล้วนะครับโทรเลขเนี่ยมันจะต้องวางสายนะครับดังนั้นอังกฤษจึงวางสายจากย่างกุ้งมาผ่านแม่สอดแล้วเข้ามากรุงเทพ
0: เป็นทางผ่าน
1: ใช่ในขณะที่ดั้งเดิมเนี่ยการที่จะเดินทางผ่านตรงจังหวัดตากแม่สอดนะครับไปย่างกุ้งเนี่ยมันลำบากมากๆเพราะว่ามันเต็มไปด้วยภูเขาแต่การที่โทรเลขเชื่อมผ่านตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดว่าตรงจุดแม่สอดเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางของการตัดเข้าไปยังย่างกุ้งหรือว่าใจกลางประเทศของพม่าได้เร็วที่สุดเลยนะครับตรงจุดนี้ก็ทำให้แม่สอดกลายเป็นจุดของการขนถ่ายสินค้านะครับระหว่างไทยกับพม่าตลอดมานะครับและในที่สุดนะครับเมื่อประเทศพม่าต้องการสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้นแม่สอดก็ได้ทำหน้าที่นี้นะครับคือเป็นด่านขายสินค้าแบบชายแดนนะครับเพราะว่าประเทศพม่าได้ปิดประเทศซึ่งก็ทำให้แม่สอดเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมากช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเราลองคิดถึงนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราคิดถึงระบบโลจิสติกหรือว่าระบบเส้นทางคมนาคมทางบก
0: นะครับ
1: ที่มีการลากเส้นนะครับ East West Corridor North South Corridor เนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับเส้นแม่สอดนะคือจุดผ่านสำคัญเลยโดยที่เขาจะลากเส้นนะครับจากที่ดานังภาคกลางของเวียดนามเนี่ยลากตัดมายังประเทศลาวแล้วก็ตัดเข้าที่มุกดาหารจากมุกดาหารนะครับตัดเข้ามายังประมาณขอนแก่นนะครับจากขอนแก่นตัดเข้าพิษณุโลกพิษณุโลกตัดเข้าที่ตากแม่สอดแล้วก็พุ่งไปจนกระทั่งถึงย่างกุ้งเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคืออยากทะลุไปยังอินเดียด้วยซ้ำไป
0: ครับผมแล้วหยุดซะก่อน
1: ยังครับตอนนี้พัฒนาการของเส้นทางตรงนี้ก็คือจะพยายามหาทางต่อไปยังอินเดียให้ได้
0: ซึ่งผ่านทางพม่าไป
1: ผ่านต้องผ่านพม่าครับแต่ตอนนี้เป้าหมายในเชิงของอาเซียนก็บอกว่าเราจะเชื่อมโยงจากเวียดนามจนกระทั่งถึงพม่าให้ได
0: ้
1: นะครับมันเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่จะสามารถขับรถเช้านี้ที่ดานังนะครับและไปจบที่แม่ที่ย่างกุ้งภายในวันเดียวให้ได้
0: ในวันเดย์ทริปได้
1: ใช่ไม่ต้องบินอีกต่อไป
0: ครับทีนี้ในยุคแรกเริ่มเนี่ยพอผ่านพ้นยุคการจัดตั้งเสาโทรเลขสายโทรเลขไปนะครับชายแดนการค้าเนี่ยเขาค้าขายอะไรกันที่แม่สอดครับในยุคแรกเริ่มเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี
1: ้ในช่วงที่เป็นแม่สอดกับเมียวดีเนี่ยเราต้องเรียกว่าเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาใช่ไหมครับเวลากลุ่มคนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยสินค้าที่เขาต้องการก็คือพวกเกลือพวกอาหารจากคนเมืองนะครับส่วนคนที่อยู่ในหุบเขาอะไรก็จะมีสินค้าที่เราเรียกว่าของป่า
0: ของพื้นเมืองทั้งหลาย
1: ของป่าเนี่ยเอามาขายก็เป็นการแลกเปลี่ยนในโลกยุคโบราณแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวิธีการค้าขายของเขาเนี่ยความต้องการสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมนี้มันมีมากขึ้นเพราะชีวิตคนเติบโตเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ใช่ไหมครับการค้าตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นจุดที่ว่าแม่สอดเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่สนับสนุนเขาเรียกว่าความต้องการบริโภคสินค้าของพม่าเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยเมื่อเราเปรียบเทียบนะจากจุดแม่สายลงมาที่แม่สอดจนกระทั่งถึงระนองนะยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของแม่สอดคือการที่ทะลุทะลวงไปกลางของพม่านะครับถ้าเราเดินทางจากแม่สายเนี่ย เราโอ้โหต้องผ่านเทือกเขาเยอะมากการขนถ่ายสินค้านี่มันเป็นไปได้อย่างลำบากนะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยเทือกเขาแต่ตอนนี้กรณีของแม่สอดนะครับวิธีการของเขาก็คือสร้างถนนเมื่อก่อนที่ใครจะเข้าแม่สอดเนี่ยรถลาจะต้องไต่เนินเขาที่สูงมาก
2: ชันมาก
1: แต่ตอนนี้เขาเรียกว่าทำปรับระดับให้รถ10ล้อเนี่ยวิ่งได้เร็วที่สุด
2: เพื่อขนถ่ายสินค้า
1: ใช่แล้วความฝันของคนแม่สอดนะครับความฝันของการขายสินค้าคือทำอย่างไรที่จะทำให้ถนนเนี่ยเรียบที่สุดคือเจาะอุโมงค์กันเลยนะครับไม่อยากปีนภูเขาอีกแล
2: ้
1: วแบบเหมือนที่เวลาเราไปเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะถนนนี่เวลาเจอภูเขาแล้วทะลุกันเลย
2: ได้เลยไม่ต้องทำลายเขาด้วยนะฮะทะลุลอดไปเลย
1: แล้วจากแม่สอดนี่เวลาจะไปเมียวดีแล้วข้ามไปยังหงสาวดีและย่างกุ้งนั้นจะต้องผ่านเขาที่สูงชันนะครับเมื่อก่อนนี้รถจะต้องไต่กันขึ้นไปนะครับวันนี้ให้ทางฝั่งเมียวดีหรือว่าแม่สอดวิ่งได้ทางเดียว
2: ครับ
1: อีกวันหนึ่งปิดทางนี้แล้วให้ฝั่งทางหงสาวดีหรือว่าย่างกุ้งข้ามมา
2: คือวันเวกันเป็นวันๆเลย
1: ใช่ครับแต่ตอนนี้เขาทำถนนใหม่ละเป็นถนน2เลนนะครับเลยไม่ต้องผ่านเขาแบบเดิมอีกต่อไปพูดง่ายว่าตอนนี้จุดยุทธศาสตร์ของเส้น East West Corridor นะครับระเบียงตะวันออกตะวันตกเนี่ยได้ทำลายพรมแดนตามธรรมชาตินะครับทำให้การเดินทางเข้าถึงกันเนี่ยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับแม่สอดจึงกลายเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสำคัญของการค้าระหว่างไทยกับพม่าในปัจจุบันเลย
2: นั่นหมายความว่าประเภทสินค้าทุกวันนี้ก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลักไม่ใช่เป็นของป่าเหมือนสมัยก่อนแล้ว
1: ของป่าก็มีน้อยลงนะครับแต่สินค้าอย่างเช่นปริมาณถ้าเราพูดถึงปริมาณของสินค้านะสินค้าที่เข้าไปยังพม่าผ่านด่านแม่สอดเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะอย่างเช่นเครื่องดื่
2: ม
1: เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
2: ์ก็เหมือนทางชายแดนระนอง
1: ครับแต่ตอนนี้เข้าไปยังใจกลางประเทศที่ขยายออกไป
2: เป็นเซ็นเตอร์พม่าเลย
1: ใช่ครับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล
2: ์
1: ก็พวกน้ำอัดลมประเภทต่างๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปริมาณลองคิดถึงนะปริมาณเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้านที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้าน
2: นะครับใส่ตรงนี้นิดนึงแสดงว่าเขาไม่มีบริษัททำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนบ้านเราเหรอครับ
1: มีครับแต่เวลาคนมีเงินมีทองเนี่ยในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงของพม่าในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคนมีเงินมีทองก็ต้องการที่จะบริโภคมากขึ้นนะครับอย่างเช่นนอกจากเครื่องดื่มแล้วนะก็ยังมีเขาเรียกว่าเครื่องโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะครับนำเข้ากันไปเลยนะครับ
2: ของอิมพอร์ตทั้งหลายนะฮะ
1: แม้แต่น้ำตาลทรายนะครับตอนนี้น้ำตาลทรายปีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งในระดับแค่ร้อยล้านกว่าบาทนะครับแต่ยอดมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกือบถึง3,000 ล้าน
2: สามพันล้าน
1: น้ำตาลทรายนั่นหมายความว่าพอมีเงินมีทองก็บริโภคความหวานมากยิ่งขึ้นแต่อีกประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือจีน
2: เนี่ยทำไมครับ
1: เพราะว่าจีนเนี่ยส่งสินค้าลงมาจากภาคเหนือประเทศพม่าติดจีนเนี่ย 2,000 กิโลนะครับและจากยูนานเข้ามาเนี่ยจีนตีตลาดสินค้าในพม่าก็เยอะมากเลยตอนนี้สินค้าที่เข้าไปปะทะกันเหมือนปะทะกันในพม่านะครับก็คือสินค้าจีนกับสินค้าของประเทศไทย
2: แล้วจะมาแย่งกลุ่มเป้าหมายกันเองไหมครับ
1: อย่างเช่นสินค้าของประเทศไทยคนก็จะบอกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพกว่าสินค้าจีนแต่ที่จริงแล้วจีนเขาก็มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแต่จีนจะส่งคุณภาพไปตามระดับของราคาของประเทศที่ซื้อได้นะครับอันนี้จะบอกว่าสินค้าจีนไม่มีคุณภาพ
2: ของดีเขาก็เยอะ
1: เยอะมากตีตลาดโลกด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเราคิดถึงมูลค่าทางการค้าเราก็จะพบว่าถ้าตีว่าถึงเนี้ยไทยกับพม่าค้าขายกันปีละ 100,000 ล้านบาทเราตัดเรื่องก๊าซธรรมชาติออกนะครับเพราะว่าก๊าซธรรมชาตินี้ซื้อเราจ่ายให้พม่าในประมาณ 110,000 ล้านบาทต่อปี

0: 100,000 ล้านบาทที่เราขายซื้อขายกับพม่าเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นคนขายนะครับในขณะที่พม่าส่งให้เรานี่ประมาณ 2-3,000 ล้านบาทเอง
1: ครับ
0: เราขายไป 100,000 ล้านบาทผ่านช่องทางด้านแม่สอดเนี่ย 70%
1: โอ้
0: 70,000 ล้านบาทอยู่ที่เนี่ย
1: เกือบทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: แปลว่าระนองกับที่แม่สายนี่เหลืออีกแค่ 30% เท่านั้นเอง
0: ใช่ครับอย่างเช่นกรณีของระนองเนี่ยเราจะเห็นทิศทางของมูลค่าในการค้าเนี่ยลดลงเล็กน้อยซึ่งกำลังเป็นตัวชี้ว่าตรงด่านแม่สอดเนี่ยถนนหนทางที่ดีขึ้นและการเข้าสู่ใจกลางประเทศของพม่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้ด่านแม่สอดกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับพม่า
1: ด้วยเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ที่ว่าแม่สอดจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่กลายเป็นเขตปกครองพิเศษในอนาคตได้
0: เราตอนนี้รัฐบาลไทยต้องการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือต้องการสร้างแบบเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งนะครับประเทศไทยวางแผนไว้ถึง10จังหวัดด้วยกันนะครับเป็น10จังหวัดชายแดนเช่นที่แม่สอดจังหวัดตากที่เชียงแสนของเชียงรายจังหวัดที่อยู่ชายแดนทั้งหมด
1: ทั้งหลาย
0: ทั้ง4ประเทศเลยนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็คือทำให้เหมือนแบบที่จังหวัดระยองอ่ะมีโรงงานอุตสาหกรรมใช่แล้วแต่รวมทั้งการที่ให้คนแรงงานที่เข้ามานะครับจากฝั่งพม่าอาจจะไม่ต้องมีประเด็นทางด้านกฎหมายแรงงานข้ามชาติให้มีการออกกฎหมายได้อย่างชัดเจนอะไรเงี้ยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1: เข้ามาอยู่ทำงานได้ที่นี่เท่านั้นนะ
0: อะไรเงี้ยเพื่อส่งเสริมให้การประเด็นการผิดกฎหมายประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่างๆเนี่ยลดน้อยลงและสามารถบริหารจัดการในเขตเศรษฐกิจพิเศษได
1: ้ย้ำว่าเน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองอะไรนะคร
0: ับในนี้ก็เขตเศรษฐกิจพิเศษเขาจะสามารถออกนโยบายออกกฎหมายอะไรของตนเองได้รวมทั้งให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับบริษัทที่มาลงทุนนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบไปเนี่ยในกรณีถ้าเรามองเปรียบเทียบให้กว้างนะครับการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเดิมทีเนี่ยต้องเรามุ่งหวังที่จะสร้างเขตการปกครองแบบพิเศษที่จะรวมถึงชุมชนที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับมันเหมือนที่เมืองเซินเจิ้นนะครับ
1: ที่จีนนะ
0: จากที่จีนที่จีนเนี่ยเซินเจิ้นจีนเนี่ยเป็นประเทศคอมมิวนิสต
1: ์
0: นะครับแต่ปกครองในเศรษฐกิจแบบเดินเข้าสู่ทุนนิยมเสรีใช่ไหมครับจีนก็สร้างเมืองเซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทำให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำการผลิตอุตสาหกรรมออกแบบเมืองใหม่หมดเซินเจิ้นจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีเขียวอันดับต้นของโลกเลยเพราะจีนออกแบบให้เซินเจิ้นเนี่ยเป็นเมืองที่มีต้นไม้คนอยู่กับธรรมชาตินะครับต้นไม้ของเมืองสีเขียวมากคือไม่ใช่แค่คิดถึงเรื่องอุตสาหกรรมหรือว่าการผลิตเท่านั้นแต่ต้องคิดถึงการที่คนจะมาอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแต่ประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยที่ต้องการสร้างที่แม่สอดเนี่ยถ้าพูดไปก็คือความพยายามที่จะคว้าโอกาสของการเป็นนะครับ AEC
1: ครับ
0: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะบอกว่าผลิตตรงไหนก็ได้แต่ส่งสินค้าไปทั้งอาเซียนได้ก็ถือโอกาสเอาเมืองชายแดนนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ค้าขายดีที่สุดจุดที่เชื่อมโยงทางการค้ามากที่สุดครับ
1: แล้วต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะเกิดขึ้นได้จริงไหมหรือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆและทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์วิทยากรของเราครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนวันนี้เดินทางมาถึงท้ายแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมวันนี้ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับที่ผ่านมาเราคุยเรื่องของหลากหลายมิติเกี่ยวกับชายแดนไทยพม่ากันไปเยอะแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นไหนและที่ไหนนั้นไปติดตามกับวิทยากรของเราเลยครับผู้ชมครับวันนี้เราจะพาขึ้นเหนือกันนะครับและอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุล
0: วันนี้พาไปเชียงแสนกับแม่สายบ้าง
1: ครับแม่สายครับตรงจุดภาคเหนือเนี่ยเวลาเราไปภาคเหนือเราไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายคนก็จะต้องไปที่แม่สายนะครับไปเที่ยวด่านแม่สายแล้วข้ามไปทางฝั่งท่าขี้เหล็กนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราเข้าไปในใจกลางของพม่าไม่ได้เพราะพม่าปิดประเทศเราก็ไม่เข้าก็เที่ยวได้อย่างเก่งก็คือเมืองชายแดนนะครับเวลาบอกว่าไปพม่าก็มักจะไปแค่แม่สายไปที่เมียวดีหรือว่าไปที่เกาะสอง
2: แล้วก็ต้องกลับแล้ว
1: ก็กลับนะครับแต่อย่างไรก็ตามตรงจุดของแม่สายเนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมของภาคเหนือของประเทศไทยนะครับในช่วงที่เป็นจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็ภาคลัดฉานของพม่าที่เราเรียกว่าฉานสเตทนะครับลักษณะของทางด้านทางสังคมเนี่ยในเชิงของชาติพันธุ์เนี่ยมีความหลากหลายเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าในฉานสเตทมีชนเผ่าต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยทั้งคนที่เราเรียกว่าไทยใหญ่หรือลั้วนะครับหรือว่าชาวเขาเผ่าต่างๆซึ่งตรงจุดนี้หนึ่งลักษณะของชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับสองลักษณะของทางภูมิศาสตร์นะครับ
0: พื้นที่เป็นภูเขาสูงเหมือนกันเลย
1: เป็นภูเขาแล้วก็เป็นแอ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นชุมชนเขาเรียกว่าเป็นแอ่งเมืองต่างๆมันทำให้เขตของลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยหนึ่งก็จะไม่ค่อยมีเมืองใหญ่เราจะเห็นว่าเมืองใหญ่นี่จะเป็นที่เชียงใหม่เป็นที่เชียงตุงนะครับถ้าในจีนตอนใต้ก็เป็นเชียงรุ้งนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันไม่มีที่ราบขนาดใหญ่
0: ไม่เอื้ออำนวยให้อยู่กันเยอะขนาดนั้น
1: ใช่แต่อย่างไรก็ตามชนเผ่าต่างๆที่อยู่กันเนี่ยก็ทำให้ตรงจุดแม่สายเนี่ยเป็นจุดของการเดินทางหรือว่ากระจายสินค้ากันที่ดีที่สุดเลยนะครับในการเชื่อมโยงเมื่อก่อนนี้เวลาเราพัฒนาการของบ้านเมืองในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีรัฐของภาคเหนือที่เรียกว่าเมืองเชียงใหม่นะเมืองเชียงรายเมืองเชียงตุงเมืองเชียงรุ้งอันนี้จะเป็นเมืองใหญ่ๆโดยที่ทั้งสองฝั่งของทั้งลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยจะมีแม่น้ำที่สำคัญอยู่สองสายสายหนึ่งก็คือแม่น้ำโขงอยู่ด้านตะวันออกอีกสายหนึ่งก็คือแม่น้ำสารวินนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยภาคเหนือกับรัชฉานของพม่า
0: ซึ่งจริงๆถ้ายังไม่ได้มีการแบ่งเขตเนี่ยอาจจะเป็นชนเผ่าเดียวกันแล้วข้ามไปข้ามมาก็ได้ในสมัยโบราณ
1: ครับเขาก็เรียกว่าเป็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์ซึ่งตรงจุดนี้ก็กลายเป็นความหลากหลายที่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยพอเราแยกว่าเป็นของประเทศพม่าของประเทศไทยกับกลายเป็นว่าเราสร้างปมแห่งความกำแพงมากกว่านะครับแต่ตอนนี้อาเซียนบอกว่าแม้ว่าแต่ละประเทศจะต้องมีเส้นเขตแดนแต่อาเซียนจะทำให้เกิดภาวะไร้เขตแดน
0: ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเดิมแล้ว
1: เขาเรียกว่าแต่ละบ้านต้องมีเขตนะครับประเทศต้องมีเขตแต่เขตตอนนี้ไม่สำคัญละเราจะข้ามเขตแดนกันอย่างเสรีมากขึ้นนี่คือแนวคิดของอาเซียนครับ
0: งั้นเราสโคปโฟกัสลงมาที่เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันบ้างในพื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นรัชฉานไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนหรือแม้แต่แม่สายเองก็ตามครับ
1: ครับแม่สายถือได้ว่าเป็นจุดของการค้าที่สำคัญนะครับมูลค่าที่ผ่านด่านของแม่สายในปัจจุบันก็มูลค่าต่อปีก็หมื่นล้านนะครับในขณะเดียวกันนะครับตรงจุดที่เป็นเชียงแสนมูลค่าก็ประมาณ 3-4 พันล้านบาท
0: ก็ลดหลั่นลงมา
1: เขาค้ากับใครนะครับ1ไทยกับพม่าลัดฉานค้ากันและส่งสินค้าเข้าไปข้างใน
0: โดยตรงเลย
1: ใช่อีกด้านหนึ่งก็คือการค้าผ่านแดนนะครับการค้าผ่านแดนเนี่ยตรงแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับ4,000 กว่ากิโลเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศจีนอีกครึ่งหนึ่งไหลผ่านเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างพม่ากับลาวแล้วก็มาจุด ตรงที่สามเหลี่ยมทองคำก็กลายเป็นเส้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวตรงจุดนี้นะครับในรอบ20ปีก่อนหน้านี้ประเทศจีนได้พยายามที่จะหาทางส่งสินค้าลงมายังประเทศไทยนะครับแต่ถนนหนทางมันไม่มีประเทศจีนเลย

0: เมื่อก่อนมันไม่มีเส้นทางก็กลายเป็นเส้นทางที่จะค้าขายกับประเทศจีนได้นะครับแต่ในปัจจุบันในขณะที่ใช้แม่น้ำโขงประเทศจีนก็สร้างเส้นทางถนนหนึ่งเส้นทางจากยูนนานตอนใต้ผ่านมาทางพม่ามาทางเชียงตุงแล้วเข้ามายังแม่สายอีกเส้นหนึ่งก็ผ่านไปยังประเทศลาวแล้วก็ข้ามมายังเชียงของคือเป้าหมายก็คือไม่ว่าเส้นทางไหนนะครับถ้าทางพม่าปิดก็ยังมีทางลาวถ้าทางลาวปิดก็ยังมีทางพม่า
1: ทางสำรองเยอะ
0: ใช่มีทั้งแม่น้ำโขงและมีถนนอีก2สายนี่ก็กลายทำให้ทั้งแม่สายเชียงแสนเชียงของนะครับตรงจุดของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจุดที่ทำการค้ากับทั้งพม่ากับลาวและกับจีนที่ดีมากเลยอีกจุดหนึ่งของสายน้ำที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือสายน้ำสารวิน
1: ครับ
0: สายน้ำสารวินเนี่ยเป็นสายน้ำที่เขาเรียกว่าเรือเนี่ยแล่นตลอดสายน้ำไม่ได้เพราะว่าสารวินจะมีโขดหินเขาเรียกว่าการแยกตัวชั้นของเหมือนน้ำตกเป็นระยะเป็นระยะนะสารวินเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศพม่านะครับเนื่องจากว่าสายน้ำสารวินมีต้นน้ำเนี่ยมาจากเทือกเขาฮิมาลัยนะครับน้ำนี่มันจะไม่มีน้อยลงเลยนะครับเพราะว่าฮิมาลัยเนี่ยมันจะ
1: น้ำ
0: แข
1: ็
0: งละลายใช่คราวนี้ในท่ามกลางของการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยความต้องการไฟฟ้ามันเยอะขึ้นประเทศพม่าเนี่ยก็ต้องการไฟฟ้าเพราะว่าประเทศพม่านี่ยังขาดแคลนไฟฟ้าเยอะมากแต่ขณะเดียวกันประเทศพม่าก็ต้องการเงินนะต้องการที่จะผลิตสินค้าเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้สายน้ำสารวินกลายเป็นสายน้ำที่ประเทศพม่าต้องการสร้างเขื่อนกั้นสายน้ำนี้นะครับมีหลายโปรเจกต์มากเลยนะครับที่จะกั้นสร้างเป็นเขื่อนสักประมาณ 4-5 โปรเจกต์โดยที่ประเทศไทยก็สนใจมากเลยนะครับสารวินจะเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงเล็กแต่ที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเขตพม่าหมดเลย
1: ก็เหมือนเราตอนที่เราสร้างประเทศเราก็สร้างเขื่อนมหาศาลเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วแบบนี้มันจะกระทบกับพวกชาติพันธุ์ชนกลุ่มเล็กชนกลุ่มน้อยไหมครับ
0: นี่แหละครับก็คือประเด็นปัญหาของพม่าเลยนะครับเพราะปัญหาดั้งเดิมของพม่าก็คือรัฐบาลกลางของพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีข้อขัดแย้งกันตั้งแต่ได้รับเอกราช
1: คือจริงมีมานานแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วเจอเรื่องนี้เข้ามาอีก
0: แล้วเจอเรื่องนี้คนก็กังวลกันว่ารัฐบาลของพม่าหากสร้างเขื่อนแล้วจะให้ความสำคัญต่อผลกระทบของชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆหรือไม่
1: จะไปอยู่ที่ไหนกัน
0: ไม่ใช่อพยพยกย้ายเขาไปโดยที่ไม่สนใจใยดีใดๆทั้งสิ้น
1: ครับ
0: ซึ่งที่ผ่านมานะครับในยุคที่พม่าปิดประเทศและเป็นรัฐบาลทหารรัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยใช้กลุ่มชาติพันธุ์ตามชายแดนเนี่ยเป็นคนที่แบกอาวุธให้กับตัวเองอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นแรงงาน
0: เป็นแรงงานหลังจากคนเหล่านั้นหมดแรงก็ผลักส่งกลับบ้านนะครับคือพูดง่ายจับมาเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่มีชีวิตอีกต่อไปใช่ซึ่งตัวนี้เองที่โลกทั้งโลกทั้งใบกำลังจับตามองว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำสารวินนะครับพม่ารวมทั้งผู้ที่สนับสนุนในการสร้างเขื่อนด้วยก็ประเทศ
1: เราด้วย
0: ซึ่งเราก็เข้าไปลงทุนเราเนี่ยต้องการไฟใช่ไหมครับเราจะระมัดระวังต่อผลกระทบนี้ไหมนะครับ
1: เพราะมันอ่อนไหวแล้ว
0: เพราะว่านี่คือประเด็นของการสร้างประชาคมอาเซียนแน่นอนประชาคมอาเซียนบอกว่าทำอย่างไรที่เราจะเกื้อหนุนกันระหว่างประเทศใครมีทรัพยากรอะไรนะครับก็มาช่วยกันสร้างทำให้อาเซียนเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันนะครับแต่ละประเทศก็จะต้องตระหนักว่าจะต้องรักษาชีวิตของผู้คนเนี่ยให้มีชีวิตของความอยู่ดีกินดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการสาธารณสุขไม่ใช่ใช้แรงงานแบบเป็นทาสหรือว่าการกดขี่โดยที่ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่เหมือนมนุษย์ที่เราเรียกว่าแรงงานทาส
1: เพราะมันจะเป็นแค่เป้าหมายทางเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวถ้าอย่างนั้น
0: ใช่และอีกสิ่งหนึ่งในกรณีนี้นะครับอาเซียนบอกว่าแล้วทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
1: ครับ
0: เวลาเราใช้น้ำใช่ไหมครับเราใช้น้ำโดยที่เพื่อทำการผลิตไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่คิดคนที่อยู่ปลายน้ำเลยซึ่งคนที่อยู่ปลายน้ำบอกว่าอ้าวอยู่ดีๆน้ำหายไปไหน
1: จีนด้วยนะ
0: ครับซึ่งตอนนี้แม่น้ำโขงกำลังเจอกับเขื่อนในประเทศจีนที่สร้างเสร็จแล้วหลายเขื่อนนะครับซึ่งตอนนี้สภาพการแม่น้ำโขงของฝั่งไทยฝั่งลาวตอนใต้ลงมานะครับก็คือบางวันน้ำท่วมน้ำขึ้นบางวันน้ำแล้งลงไป
1: อยู่ที่ต้นเขื่อนจะปล่อยมายัง
0: ใช่ไม่ใช่อยู่ที่เทพเทวดาอีกต่อไปนะครับอยู่ที่การสั่งปิดเปิดเขื่อนของจีนโดยที่ไม่อแวร์หรือว่าไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อคนที่อยู่ปลายน้ำ

0: ้ำตรงจุดนี้เขาเรียกว่าการที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันและทำให้คนทุกคนเข้าถึงทรัพยากรนี้จะเป็นอย่างไรนี่เป็นปัญหาเขื่อนสารวินเนี่ยกำลังถูกถกเถียงกันในแง่นี้มากๆนะครับแล้วก็ในปริมาณของน้ำหากไม่ระมัดระวังเนี่ยเมืองที่อยู่ใต้เขื่อนลงไปเนี่ย
1: จมแน่
0: เขาเรียกว่าน้ำทะเลมันเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีน้ำจืดเนี่ย
1: ห
0: นุนดันเข้าไปมันเป็นปัญหาธรรมชาติแวดล้อมอีกว่าเมืองที่เคยอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นเมืองมอตมะอะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นเมืองน้ำเค็มไปเลยนะครับ
1: ไปได้เนาะ
0: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศไทยเคยเกิดนะครับว่าน้ำเค็มเนี่ยมันขึ้นเข้าไปจนกระทั่งเข้าไอ้คลอง
1: การเกษตร
0: ใช่ทำให้เมืองธนบุรีต้นไม้ตายไปหมดเลยหรือว่าทุเรียนนนทบุรีอะไรเงี้ยนี่คือตัวอย่างนะครับเรื่องปัญหาทรัพยากรน้ำ
1: ครับเพราะนั้นก่อนพัฒนาก็ต้องคำนึงถึงผลรอบด้านแล้วก็ผลในระยะยาวด้วยอีกหนึ่งปัญหาครับอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องน้ำไหนๆเราพูดถึงปัญหาแล้วทางด้านตอนเหนือของประเทศไทยแล้วก็ทางรัชฉานของพม่าเนี่ยเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายเนี่ยเราเจอปัญหาหมอกควันทุกปี
0: โอ้นี่เป็นปัญหาร่วมของอาเซียนเลยนะครับ ปัญหาหมอกควันเนี่ยอย่างเช่นภาคเหนือกับภาครัชฉานเนี่ยเกิดจากการเผานะครับเนื่องจากเมืองมันใหญ่โตมากขึ้นเช่นเชียงรายเชียงใหม่อย่างเงี้ยแม่ฮ่องสอนก็ทำให้ประชากรเนี่ยได้รับผลกระทบจากควันนะครับก็เป็นปัญหาระบบสาธารณสุขนะครับในขณะเดียวกันปัญหานี้เป็นปัญหาที่มาเลเซียกับสิงคโปร์ก็เจอจากการเผาป่านะครับไฟไหม้ในเกาะสุมาตราใช่ของอินโดนีเซียซึ่งอากาศไม่มีพรมแดนนะครับคว
1: ัน
0: หมอกควันไม่มีพรมแดนด้วยเหตุนี้ปัญหาหมอกควันทั้งไทยพม่าแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยเป็นปัญหาร่วมของอาเซียน
1: แล้วเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ต่างแค่ภูมิศาสตร์เท่านั้นเอง
0: ใช่นี่ก็กำลังกลายเป็นเรื่องที่จะต้องปรึกษาหารือกันว่าจะหาหนทางแก้ไขปัญหาหมอกควันนี้ได้อย่างไร
1: เอาละครับก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขร่วมกันต่อไปนะฮะและวันนี้ขอบคุณเช่นเคยครับความรู้และทัศนะดีๆที่อาจารย์ธำรงศักดิ์มอบให้กับรายการวิถีอาเซียนของเราขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ติดตามกันได้กับวิถีอาเซียนที่นี่ที่เดิมเวลาเดียวกันนี้นะครับส่วนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมวุฒิยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเชตโต้เชตโต้เรียบร้อยแล้วค่ะช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook วิทยุสรานรมค่ะวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มีการจัด

0: แสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์แล้วก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กุมหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
2: ได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณปิ่นคือ เมื่อตอนที่พี่แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่อยากจะบอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้นักการทูตแรกเข้าทุกคนมีคติประจำใจว่าเราจะต้องเป็นเหมือนดอกบัวคือดอกบัวมีคติที่ว่าน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นนักการทูตที่ดีเนี่ยเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ยเป็นคติ อยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
0: คุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีบ้างคะ
1: โอ้ประทับใจในความเป็นไทยแต่ต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้แต่งงานกับคุณดุษฎีเพราะความเป็นไทยแท้จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับแล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยจะรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่พูดตะกี้นี้ไม่ว่ามีอะไรข้างในแต่ข้างนอกยังยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในวินาทีนั้น ก็ได้แสดงออกยังมีความสุขนะครับ แล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็นคนใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ช่วยเราได้มากครับ
0: ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วยทำให้มีความชื่นชอบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้คุณดุษฎีบอกว่าเคยใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในหลายประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณดุษฎี

0: ก็ได้ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนานนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยมองเห็นลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันของคนอเมริกากับคนไทยอย่างไรบ้างคะ
1: ขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะคะคือคนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยความเหมือนนี่ก็คือจะมีความเป็นมิตรจะเฟรนลี่นะคะคนไทยเราแล้วเพราะว่าคิดว่าถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยต้องตกเป็นอาณานิคมของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรนะคะสหรัฐคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างเหมือนกันเพราะว่าคนสหรัฐเนี่ยมาจากทุกประเทศเลยเป็นเบ้าหลอมจากคนจากทุกประเทศเพราะฉะนั้นจะมีความเปิดกว้างต้อนรับคนใหม่ๆอยู่เสมอแต่ความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบการเผชิญหน้ากันใช่ไหมคะเราไม่ชอบ confrontation เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิเสธอะไรกับใครเนี่ยมันยากลำบากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนไทยจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธว่า no เขาจะบอกว่า maybe เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยพูด maybe เนี่ยเราน่าจะแปลได้ว่าคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคนไทยซึ่งจะต่างกับคนสหรัฐคนสหรัฐเนี่ยเขาจะตรงไปตรงมานะคะเขาจะมีอะไรเขาถามตรงๆหรือว่าถ้าเขาเห็นว่าเพื่อนกำลังจะทำอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่ามันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเขาจะพูดตรงๆความเนี้ยความสิ่งเนี้ยนะคะมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้เพราะว่าคนอเมริกันพูดตรงๆคนไทยก็อาจจะว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแรงอย่างนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างค่ะ
0: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์มิตรภาพของไทยกับสหรัฐก็มีความลึกซึ้งและก็ยาวนานมามากกว่า200ปีนะคะถามคุณดุษฎีอีกสักนิดนึงค่ะมีประสบการณ์ในการผสมผสานความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยาของนักการทูตที่เป็นเบอร์สองของสถานทูตสหรัฐยังไงบ้างคะ
1: ความเป็นไทยอย่างที่ เรียนคุณปิ่นแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนอบอ้อมอารีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเลี้ยงกันบ่อยแล้วก็จะเป็นคนใจดีใครมาก็จะทำกับข้าวไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีมันจะต้องตรงกับงานอันหนึ่งของภรรยาของนักการทูตก็คืองาน representational คืองานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆถ้าคุณปีเตอร์เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะอีก2อาทิตย์จะต้องเลี้ยงคน50คนถ้าเป็นภรรยาชาติอื่นเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็อ๋อเลี้ยงเหรอจะทานอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าความเป็นคนไทยเนี่ยก็ช่วยได้มาก
0: นอกจากนั้นเนี่ยคุณดุษฎีจะสามารถที่จะนำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
2: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะ อาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
1: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
2: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
0: ลงมือทำเองเลยนะคะ
1: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเองค่ะ
0: และนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภรรยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีคะหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
1: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30ปีแล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า

0: จะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่3ด้วยนะ
1: ค่ะทางคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
2: ส่งเสริมยังไงคือคุณปิลานยาอาจจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบายให้คนในประเทศนี้คือตอนนี้เป็นเมืองไทยเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดถึงไปได้นะครับ
1: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกันเลยค่ะอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
2: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์ครับกับพวกเราแต่ถ้าท่านผู้ชมจะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหา Queen Sirikit Museum okay. จะมาไปถึงเพจอันนี้นะครับที่ Queen Sirikit Museum ถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากดก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับเราจะสามารถใช้ Arrow ใช้กดต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมดแต่เดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงนะครับนอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคนต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า great and good friendมันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับครับจะสามารถไปถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลิงคอล์น great and good friend บอกว่า I have received your majesty's letters แล้วก็พูดต่างๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดสูงที่สุดที่สหรัฐ เวลาที่มีการติดต่อกับรัชกาลที่4ก็เขียนว่ายังไงนะครับหรือของขวัญอื่นๆก็ให้หาได้หมดแต่แทนที่จะให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
1: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
0: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
2: มีการเริ่มต้นจริงๆปีพุทธศักราช2361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่ถึง50ปีนะครับเพื่อจะซื้อน้ำตาลเราซื้อน้ำตาลยังสำเร็จแต่ต่อความสัมพันธ์กับระหว่างสองประเทศนอกจากนั้นได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อติบุญนาคนะครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรแล้วขอให้ขยายความสัมพันธ์ทางด้านการค้าแต่ถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันจะบอกว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตกโอเคแล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี้โอเคแล้วเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน200ปี
1: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
0: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีค่ามาก
2: แล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มีความสัมพันธ
0: ์
2: ฉบับหนึ่งนี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเซียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มันโรรัชกาลที่2นี่รัชกาลที่3นี่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amity and Commerce Amity ก็มิตรภาพ
1: สนธิสัญญาไมตรี
2: และการค้านะครับแล้วถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่านี่เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษามีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้แล้วภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าสนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วแล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างสองประเทศ
0: ยังบังคับใช้อยู่
2: ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
0: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสรานลมนะคะอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีตราโบแก้วด้วยนะคะน่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น
1: ค่ะซึ่งใช้มาตั้งแต่เมื่อ185ปีที่แล้ว
0: ถูกต้องค่ะ
1: ตราโบแก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่นิดคุณดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
2: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่อับราฮัมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4เรามีจดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมีหลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเปล่าเน็ตของต้องช่วยนี
0: ่
2: เสื้อคลุย
0: ดิ้นปักใช่ไหมคะ
2: แล้ว
0: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
2: เป็นท่านแอมบาสเดอร์วันเป็นถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
0: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราทิพย์พงประพันธ์
2: แล้วหลังจากสงครามโลกที่สองท่านเป็น เอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐทั้งที่รัฐคือว่าทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN นะครับแล้วท่านก็ได้มอบ
0: ประธาน
2: เสื้อคลุยนี้ไว้กับ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่งเราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับแล้วต่อไปท่านเป็นประธาน General Assembly
0: สมัชชาใหญ
2: ่สมัชชาสหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์ครุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตานะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที่ยังคงสภาพเหมือนใหม
0: ่
1: สวยงาม
0: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทำนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
2: ทางนี้คุณปิลัญญาอาจจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
0: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับทองฝังเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัยว่าอาจจะทำมาจากคาเทียนะคะงามมาก
1: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
2: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาเป็นครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร์วีรบุรุษของสงครามโลกที่สองแล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
0: พระราชทาน
2: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
0: ราชอิสริยาภรณ
2: ์แนะนำต่อไปคือว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยชื่อว่าเป็นเครื่อง
0: ราชอิสริยาภรณ์
2: ราชอิสริยาภรณ์ที่สูงสุดประเทศไทยใช่ไหมครับเราเอาเครื่องยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุดของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี่แสดงพร้อมของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือในหัตถกรรมของไทยเป็นแบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
0: ถมทอง
2: ถมทองที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประธานาธิบดีไอเซนฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ทรงพระราชทานให้ทรงไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาอิลัญญามีผ้ามีหัตถกรรมหลายอย่างนะครับ
1: ที่
0: แพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของเราพระราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะ
2: ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
0: ใช่ค่ะ
2: พระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าไทยนะครับ
0: และเครื่องจักสานนะคะย่านลิเพาเครื่องมุกนะคะ
3: กระเป๋ามุก
0: แล้วก็ทางด้านนี้

0: yes.
1: ของพระราชทานนะคะงดงามมาก
2: จะเป็นเครื่องถมทอง
0: ถมทอง
1: ชิ้นนี้สวยงามมาก
0: สวยงามมาก
2: ประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะเป็นชิ้นที่
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมอบให้ก
0: ับ
1: นาง
0: เราพี่ลัญญามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเต่าเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานเราเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็กสมัยนั้นชอบก่อนที่จะเสด็จขึ้น
2: ครองราชไปในฐานะพระบรม
0: ไปที่สหรัฐ
2: มก
0: ุ
2: ฎราชกุมารใช่ค่ะ
0: นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยของผู้วาดรูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินพีร์สว่ารัชกาลที่4มาให้นะครับตอนนี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินพีร์สแล้วนี่แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสองประเทศการเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร
1: ์
0: การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญาม ีการติดต่อการระวังประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะ
1: ส่ง
0: คณะผู้แทนเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยเอาฝีมือของช่างไทยนะครับแล้วต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาโอเคฉันมาถึงที่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์สำคัญในของขวัญเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น

0: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะตะวัน
0: โอ้ยานของเนซ่าเป็นไงบ้างอะครับพลังงานเต็มหรือยังอะ
1: ยังได้แค่ครึ่งเดียวเองอะ

0: ดูเหมือนว่าแบตจะไม่ค่อยดีเลยชาร์จช้าหน่อยอะจ้ะ
1: ว้าแล้วอย่างเงี้ยก็ยังใช้เดินทางไม่ได้อะสิครับ
0: ก็ยังพอไปกลับประเทศที่ไม่ไกลมากได้อยู่นะ
1: งั้นเหรอครับงั้นวันนี้เนซ่าว่าจะไปประเทศไหนเหรอครับ
0: นั่นน่ะสิไปประเทศไหนดีนะ
2: แฮมขอแทรกนิดนึงนะ
0: เฮ้ยตกใจหมดเลยอะคอมมี่มีอะไรหรอ
2: มีสัญญาณจากยานของทริกกี้ว่ากำลังเคลื่อนที่อยู่นะ
0: อ้าวไหนคอมมี่บอกว่ายานของทริกกี้เคลื่อนที่ไม่ได้ยังไงล่ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงจะช้าแต่ก็กำลังเคลื่อนที่อยู่แน่
0: ๆงั้นเราต้องไปเก็บบันทึกข้อมูลคืนมาก่อนพวกทริกกี้ตอนนี้พวกนั้นมุ่งหน้าไปทางไหนล่ะ
2: ตอนนี้ยานของทริกกี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะบอร์เนียว
0: มีบันทึกข้อมูลเหลืออยู่ที่ประเทศไหนบนเกาะนั้นหรออ
1: ันนี้ตะวันรู้นะครับบนเกาะบอร์เนียวมี3ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนเราไปมาแล้ว2ประเทศงั้นบันทึกข้อมูลต้องเหลืออยู่ที่ประเทศสุดท้ายครับ
0: งั้นประเทศที่เป็นเป้าหมายก็คือ
1: ประเทศบรูไน
3: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
4: ฉันไม่ยอมแพ้หรอกที่ต้องแย่งมาทึกข้อมูลมาก่อนให้ได
5: ้เอายานมาแช่น้ำทะเลนานๆแบบเนี้ยมันซ่อมยากนะและมีแรงขนาดนี้ไปทำรายงานเองไม่ง่ายกว่าเ
4: หรอไม่ช่วยยังมาพูดมากอีกรีบๆเปิดแผนที่มันเลยว่าบันทึกข้อมูลที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดีกว่า
1: ว้าวในที่สุดผมก็ได้นั่งยานอวกาศคราวที่แล้วอ่ะรีบแถมเหนื่อยด้วยอ่ะไม่ได้ดูวิวเลยอ่ะโอ้โหดูทะเลเนี่ยสวยจริงๆเลยนะครับ
0: เป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องห่วงนะยังมีอีกหลายประเทศให้เราได้ไปกันตะวันจะได้นั่งยานอีกหลายรอบเลยล่ะ
1: ว้าวดีจังเลยครับใกล้จะถึงประเทศบรูไนแล้วสินะครับ
0: ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเนซ่าจะบอกเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนทั่วๆไปให้ฟังนะประเทศบรูไนหรือรัฐบรูไนดารุสรามหรือเนการาบรูไนดารุสรามแปลว่านครแห่งสันติซึ่งที่ตั้งของประเทศบรูไนก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือบนเกาะบอร์เนียวซึ่งมีประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ด้วยและตะวันรู้ไหมว่าเมืองหลวงของบรูไนมีชื่อว่าอะไร
1: รู้จากแผนที่นะประเทศบรูไนดูเล็กนิดเดียวเองหรือว่าจะเหมือนกับสิงคโปร์ที่มีเมืองเดียวเลยแล้วเมืองหลวงก็ชื่อเหมือนประเทศว่าบรูไนครับ
0: ผิดจ้าบรูไนนะถึงจะเป็นประเทศเล็กแต่ก็มีหลายเมืองนะบรูไนมีเมืองหลวงชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวันแต่จะว่าไปทิศตะวันตกนะก็ไม่ผิดสักทีเดียวหรอกนะเมืองบันดาเสรีเบกาวันก็เคยมีชื่อว่าเมืองบรูไนมาก่อนเหมือนกันนะ
1: อ้าวเหรอครับแล้วทำไมถึงกลับกันอย่างนั้นล่ะครับ
2: ถึงแล้วถึงประเทศบรูไนแล้ว
0: เอาล่ะเรามาถึงพอดีเลยตะวันจำข้อสงสัยเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในบันทึกข้อมูลกันแต่ตอนเนี้ยเราต้องไปหากันก่อนนะ
1: โอเคครับงั้นไปตามหาบันทึกข้อมูลกันเถอะ
0: งั้นก็เซอร์ลามัสปากีบรูไน
1: อ้าวเนซ่าพูดสวัสดีตอนเช้าภาษาบาฮาซามาเลเซียทำไมอะครับ
0: ก็เพราะว่าบรูไนนะใช้ภาษาเดียวกับมาเลเซียก็คือบาฮาซามาเลเซียยังไงล่ะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะงั้นก็โตริมากาเซ
0: เมืองหลวงของบรูไนบันดาเสรีเบกาวันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมายของบรูไนเลยนะ
1: ว้าวเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ย
0: เอาล่ะเรารีบหาบันทึกข้อมูลก่อนที่พวกทริกกี้จะมาถึงดีกว่านะ
1: โอเคครับว้าวเจอแล้วครับนี่ไงครับเนซ่า
0: เตอริมากาเซขอบคุณมากนะตะวันเอาล่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะประเทศบรูไนอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีพื้นที่แบ่งเป็น2 ส่วนถูกล้อมรอบด้วยรัฐสารวัตรของมาเลเซียเกือบทุกด้าน

0: ทิตย์เหนือเท่านั้นที่ติดกับทะเลจีนใต้พอพูดถึงบรูไนนะหลายคนจะคิดว่าเป็นประเทศที่แห้งแล้งเป็นทะเลทราย
1: ใช่ครับตะวันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะ
0: แต่ตะวันรู้ไหมความจริงอะนะบรูไนอะมีพื้นที่ป่าไม้ถึง170%ของประเทศชนะ
1: โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยถ้างั้นตะวันก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยสินะครับ
0: ความรู้เนี่ยเราไม่ควรคิดไปเองนะตะวันแต่เรานะต้องค้นหาจนพบความจริงและถ้าอยากจะรู้เรื่องของบรูไนก็มาดูนี่กันต่อเถอะประเทศบรูไนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและเดือนกันยายนถึงมกราคมเอาล่ะบันทึกจบแล้วงั้นต่อไปเนซ่าจะพาตะวันไปในที่ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะ
1: ที่ไหนเหรอครับ
0: ไปถึงแล้วเนซ่าค่อยบอกดีกว่านะ
2: ห้องโลก10+1อาเซียน
3: ไอ้มาถึงสักทีเอาละได้เวลาแล้วคอมมาบอกที่อยู่ของบันทึกข้อมูลมาเร็ว
4: โทษทีโทษทีน้ำข้าวคอมน่ะต้องรอให้แห้งก่อน
3: โอ้ยทำไมถึงได้ไร้ประโยชน์แบบนี้นะ
1: ว้าวที่นี่คือที่ไหนเหรอครับเนี่ย
0: ที่นี่เราเรียกว่ากำปองไอเยอร์
1: ที่นี่อยู่บนน้ำทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ย
0: ใช่แล้วล่ะกำปองไอเยอร์นับเป็นชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะมีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ 40,000 คนชาวยุโรปนะยังเรียกที่นี่ว่าเวนิสตะวันออกเลยนะ
1: เป็นหมู่บ้านกลางน้ำอย่างเงี้ยไม่ลำบากแย่เหรอครับเนี่ย
0: ไม่เลยล่ะเพราะถึงจะเป็นหมู่บ้านกลางน้ำแต่ที่เนี่ยก็มีน้ำมีไฟมีโทรศัพท์ครบถ้วนเลยนะขนาดโรงเรียนกับสนามกีฬายังมีเลย
5: เนซ่ารีบหาบันทึกข้อมูลหน่อยดีกว่านะเพราะตอนนี้พวกของคอมม่ามาถึงบรูไนแล้ว
0: อ้าวแล้วก็ไม่บอกรีบหาบันทึกข้อมูลกันทันตะวัน
1: โอเคครับ
0: ประเทศบรูไนดารุสสลามเป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่16โดยครองอาณาเขตส่วนใหญ่อยู่บนเกาะบอร์เนียวแต่ต้องเสียดินแดนและอำนาจเมื่อสเปนและฮอลันดาแผ่อิทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีพุทธศักราช2431เพื่อป้องกันการเสียดินแดนอีกบรูไนจึงยอมเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษเป็นเวลายาวนานถึง95 ปีจนบรูไนได้รับเอกราชในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2527ปัจจุบันบรูไนปกครองประเทศด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุลต่านทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขของประเทศผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิดและเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีเท่านั้นนอกจากนี้ชาวบรูไนคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของสุลต่านได้โดยตรงเลยนะ
2: ห้องโลก10+1อา

0: โอ้ยจี้ตกใจหมดเลยอ่ะโอ้ยทำอะไรของนายเนี่ยคอมมา
1: เครื่องฉันแห้งแล้วแผนที่ใช้งานได้แล้ว
0: โอ้ยลุกเบาๆก็ได้ดีละได้เวลาตามหากันแล้ว
1: เดี๋ยวสิฉันบินไม่ได้นะพาไปด้วยสิ
0: โอ้ยจุ่มยากจริงๆเลยนะเนี่ย
2: เนซ่าครับนั่นคือธงชาติของบรูไนใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้นะตะวันการชี้ที่เนี่ยก็ถือว่าไม่สุภาพเหมือนกับที่มาเลเซียเลยนะ
2: อุ๊ยโอ้เหรอครับอู้ขอโทษนะครับต้องอย่างนี้สินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะนี่คือธงชาติของบรูไนมีลักษณะเป็นธงพื้นสีเหลืองมีลายขาวดำพาดทะแยงส่วนตรงกลางก็คือภาพตราแผ่นดินของประเทศบรูไนนอกจากนี้เวลาเรามาบรูไนนะควรหลีกเลี่ยงที่จะใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะ
2: เอ้าทำไมอะครับ
3: ก็เพราะว่าสีเหลืองเป็นสีของสถาบันกษัตริย์เขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะใส่กันยังไงล่ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
4: เนซ่ารีบหน่อยเถอะสัญญาณบอกว่ายานของทริกกี้กำลังใกล้บันทึกข้อมูลอันสุดท้ายในบรูไนนี้แล้วถึงจะช้าเป็นเต่าคลานก็เถอะนะ
3: จริงดิงั้นรีบไปกันเถอะตะวัน
2: โอเคครับไปกันเลยเนซ่า
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
4: เอาล่ะบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายอยู่ที่นี่แหละ
3: เอาล่ะไปกันเถอะตะวัน
2: มาแข่งกันเลยครับว่าใครจะหาเจอก่อนน่ะ
4: เร็วๆกันหน่อยล่ะพวกคลิกกี้ใกล้เข้ามาแล้วนะ
2: ผมเจอแล้วเนซ่าคราวนี้ผมชนะนะ
3: แหมช้าไปนิดเดียวเองอะงั้นมาเปิดดูหน่อยสิว่าเรื่องอะไรอะ
4: มาเปิดบทยานเถอะพวกทริกกี้ใกล้จะมาถึงแล้ว
3: ฮะอ่ะก็ได้ก็ได
0: ้ฮะแกพวกเนซ่าเก็บบันทึกข้อมูลไปแล้วอะแถมกำลังจะไปแล้วด้วยขอมารีบตามพวกนั้นไปเร็วเข้าเร็ว
3: บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเศรษฐกิจหลักและถึงแม้กำลังในการผลิตอาจไม่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศที่มีขนาดเล็กมีความต้องการใช้ภายในประเทศน้อยทำให้บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากแต่ปัจจุบันบรูไนเริ่มหันมาส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพราะมีการคาดการเรื่องปริมาณน้ำมันที่ลดน้อยลงแต่บรูไนก็ยังประสบปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นก็คือการขาดแรงงานและช่างฝีมือและตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก
2: ลำบากแย่เลยนะครับเนี่ยถึงจะรวยแต่ว่ารายได้หลักก็เป็นทรัพยากรที่หมดไปได้เนี่ย
3: เขาถึงต้องพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นๆขึ้นมาทดแทนยังไงล่ะและตะวันรู้สึกไหมว่าบรูไนอ่ะมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศอะไรที่เราเคยไปมาน
2: ึกไม่ออกแฮะแต่ถ้าให้ผมเดานะน่าจะคล้ายๆกับสิงคโปร์นะครับ
3: ถูกต้องทำไมตะวันถึงคิดแบบนั้นล่ะ
2: อ๋อก็เพราะว่ามีขนาดเล็กแล้วก็มีเศรษฐกิจดีเหมือนกันละมั้งครับ
3: ก็ถูกต้องอีกค่ะเพราะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี่แหละทำให้บรูไนกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเงินของบรูไนที่เรียกว่าดอลลาร์บรูไนมีค่าเงินเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะแล้วยังใช้ไทยกันได้ด้วยล่ะ
2: โอ้โหแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยถึงใช้เงินแทนกันได้ด้วยอ่ะ
3: ใช่แล้ว
4: ขอโทษที่ขัดการสนทนานะแต่หันไปดูข้างหลังหน่อยสิ
3: โอ้นั่นทริกกี้นี่นา
2: โอ้โหตามมาอย่างนี้เลยเหรอครับเนี่ย
0: ก่อนเถอะเนซ่า
3: จุมปาลากีแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะทิกกี
2: ้แล้วเมื่อกี้ทริกกี้เขาจะปลอดภัยหรือเปล่าวะครับ
3: ไม่ต้องห่วงหรอกนะเห็นอย่างเงี้ยยานของพวกเราก็แข็งแรงมากเลยนะ
2: อ๋อก็ดีแล้วครับแต่แหมถ้าพยายามขนาดเนี้ยรายงานเองจะง่ายกว่าไหมครับเนี่ย
3: เนซ่าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละ

0: 期这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式、剧本提炼制度、泰国社会的深刻理解。导演创作将情感引领至最高峰，融入文化信息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的力量泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法

0: spend some quality time together and welcome the Thai New Year.
1: Sounds really nice.
0: Oh, we also visit local temples and offer food to the Buddhist monks. What about you? What's your favorite holiday or celebration?
1: I love Halloween.
0: Why is that?
1: I'd love it since when I was a kid, and my parents would put up spooky decorations around the house, and the kids in our neighborhood would love them.
0: Oh, so do you still go trick-or-treating?
1: Yeah, sometimes I take my nieces and nephews trick-or-treating. It's nice to see little kids dressed up in funny costumes and get excited over how much candy or chocolate they get.
0: Is there any Halloween costume contest by any chance?
1: Yes, people have it for fun. I went to a costume party at my friend's house last year and I won best superhero costume.
0: Oh, that sounds cool. So which superhero did you dress up as?
1: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
0: Wow. Are there any categories in the costume contest?
1: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
0: That sounds like a lot of fun.
1: It is. Let's jam.
0: Let's go.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: 目中，我们将带您回溯原点，揭开历史的序幕。各种格斗艺术从未被遗忘，即使岁月变迁，因为这就是泰拳，一份泰国的荣耀遗产，它仍在优雅的成长，从未抛弃其根基。曼谷还有一处地方，它犹如一条大动脉，滋养着泰国的格斗界，那就是拉萨达木农拳击馆。这个神奇的擂台诞生过世界，并传承泰拳艺术已逾70年。这里不只是一个格斗擂台，更是一所人生学校。每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台，他们的每一拳、每一肘、每一膝，都是刻苦训练所凝结的决心和技艺。在开始比赛的铃声敲响之前，每一位拳手都会进行拜师舞，这是一项充满精神与魔力的仪式，旨在表达对师父和长辈的敬意，并传承泰拳的精神。在这个拳击场的每一个夜晚，不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣，更是将泰国文化传播给了全世界的观众。
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: 从过去到未来，拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒。作为一座光荣的拳击场，它虽然古老，却从未冷清，因为它始终在不断发展进步，从未忘记泰国自卫术的根基。
2: 身为ของ Muay Thai, Muay Thai ไม่ใช่แค่เป็นกีฬา Muay Thai คือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
4: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋วเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้คุณผู้ชมเพลิดเพลินไปกับภาษาและก็เรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามเพื่อนบ้านของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเวียดนามเป็นประเทศที่สวยงามน่าสนใจตามวิถีเอเชียใครที่ได้เดินทางไปเยือนต่างก็ประทับใจและอยากจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าไปคราวหน้าแล้วเราสามารถสื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่นได้คงจะเป็นประสบการณ์แปลกใหม่แล้วก็สนุกสนานขึ้นอีกมากเลยละค่ะเพราะฉะนั้นรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามเราไปเรียนรู้ภาษาเวียดนามกันต่อเลยค่ะโดยวิทยากรของเราพร้อมอยู่แล้วไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะ